0: 2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา 7 นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากห.6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
3: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: เ นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปรับปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
5: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวมันไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและส่วนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด ามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
0: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลัมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลัมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลัมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
0: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำ ขณะเดียวกันนายโบเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นนวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12สมผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ทัศนัทยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าครีนแอนเจอร์ยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโปลิสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศจนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 นาทีการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทจะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
11: 1นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
13: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมาก ความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอันดิคาฟเบนโนมิล BHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจรพร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
18: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
17: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะมีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
18: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการเพื่อให้ครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแล้ว6มาตรการมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการออกมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีผลบังคับใช้ทันทีทุกโรงเรียนก็คืออธิบายก็คือว่ากระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569นี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับโดยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงเนี่ยขอประสานงานความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยฉบับเดียวกันนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน
17: ค
18: ือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีโรงเรียนกีฬาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แนะนำให้นำเอามาตรฐานไปปรับใช้เรื่องที่สามนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ
19: ่
18: านระบบกลางของกฎหมายนะครับก็คือในกระบวนการการตากฎหมายนี่ก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับ
19: ค่ะ
18: เรื่องที่4ก็คือเรื่องของเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่มีผลบังคับใช้ในทันทีก็คือในระหว่างที่คอยกฎหมายแม่บทอยู่นะครับก็คือกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักทันทีเรื่องแรกนะครับเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่สองก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากร

0: การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดก็จะเปิดในสัปดาห์หน้าแต่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นการกระทรวงได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้เตรียมอาคารสถานที่นะครับอาทิเช่นการจัดตั้งห้องพักใจหรือเซฟรูมให้นักจิตวิทยาเนี่ยประจำโรงเรียนเตรียมการอบรมเตรียมการให้ความรู้ในการสื่อสารให้กับครูและผู้ปกครองนะครับสุดท้ายมาตรการที่6ก็คือความพร้อมของกระทรวงในการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายความว่ากระทรวงนี่ยืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพจิตนักเรียนโดยจะมีการติดตามและประเมินสภาพจิตใจของผู้รับผลกระทบเนี่ยเป็นระยะนะครับในช่วง1เดือนแรก3เดือนและก็6เดือนหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาวะปกตินี่คือมาตรการที่ขออนุญาตได้นำเรียนนะครับ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไรคะท่านรัฐมนตรี
0: คือหลักๆจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คืออย่างกระทรวงปวเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยได้เอาทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงพม.ก็จะมีทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมนักจิตวิทยามาช่วยนะครับส่วนในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมครม.นี่ก็ให้ยึดถือมาตรการดูแลความปลอดภัยและเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยที่กระทรวงสื่อสารธิการได้ประกาศออกไปนี่เป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัดนี่ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการนำเอามาตรการเนี่ยไปใช้ในระดับพื้นที่เนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งผ่านมาตรการนี้ลงสู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรคะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยไม่เป็นภาระงานเอกสารของคุณครูด้วยอะค่ะ
0: จริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาระงานเอกสารที่เป็นภาระงานของคุณครูนะ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นนโยบายที่วันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกโรงนะครับทั้งสพท.ทั้งสำนักงานอาชีวะโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาแล้วก็ของสกล.นะครับทุกโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ได้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วไม่เน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ในเขตตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆนี้ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะครับอันนี้แต่ก็ไม่เกี่ยวกับภาระเอกสารขอยืนยันครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะคะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองค่ะในการส่งบุตรหลานเข้าสู่โรงเรียนค่ะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกค่ะ
0: ก็ต้องขออนุญาตได้เรียนว่ากระทรวงเองขอให้ความมั่นใจนะครับกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าความปลอดภัยของทั้งเรียนและบุคลากรทั้งด้านการศึกษาเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดที่กระทรวงจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศเป็นหนึ่งนโยบาย5ด้านในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยนะครับที่กระทรวงจะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องดังกล่าวนะครับ

0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่คือโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและการต่อต้านการทุจริตประมูลสินบนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: กระบวนการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยเมื่อปี2567ที่ผ่านมานับเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นสมาชิกเต็มตัวภายในปี2573ซึ่ง OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้วถึง38ประเทศแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความจริงแล้วมาตรฐานของ OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อต้านการทุจริตและสินบนนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยได้ประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการติดสินบน OECD เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุงกฎหมายไทยทั้งในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคล
5: การเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวอะค่ะ
4: ประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจากการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้คือการลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดโอกาสการเรียกรับเงินใต้โต๊ะขณะที่ภาคธุรกิจแม้ในช่วงแรกอาจต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังได้เชิญชวนผู้สนใจติดตามการประชุมวิชาการการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนในการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งสร้างระบบนิเวศกำจัดแบตเตอรี่พร้อมแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะอันตรายล้นเมืองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่สิ่งที่แฝงมากับเทคโนโลยีรักโลกคือซากแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้เดินหน้าผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่อย่างครบวงจรป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองพร้อมผลักดันเทคโนโลยีนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่หรือ Second Life แบตเตอรี่ให้เกิดขึ้นจริงนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกกฟผ.เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งนิคมเซอร์คูล่าหรือนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนระหว่างนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลเริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
7: แล็บเขาก็ทำการทดสอบแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างลองประกอบเข้าใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอสมควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างก็ด้วยกันเป็นเรื่อง energy shifting ครับย้ายพลังงานข้ามเวลาก็อาจจะเหมาะกับการใช้กับโซล่าไฟจากโซล่าที่มันล้นกลางวันไปใช้กลางคืนซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็ส่งเสริมโซล่าค่อนข้างเยอะนะครับ
6: ด้านนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC เปิดเผยว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอคือแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายค่ายหลายรุ่นแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันและค่ายรถมักจะไม่ให้ข้อมูลระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ BMS ข้างในมาด้วยทำให้การนำแบตเตอรี่หลายรุ่นมาประกอบรวมกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก PTEC จึงได้ทำงานร่วมกับกฟผ.ในการออกแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่ขึ้นมาเองเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับอนาคต
8: ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับ EGAT นะครับ EGAT ก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบตสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัวควบคุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีก
6: ขณะที่นางสาวณัฐพรบัวแย้มนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวเสริมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและการทดสอบของไทยถือว่าพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือความชัดเจนทางกฎหมายและนโยบาย TDRI จึงเสนอ4แนวทางสำคัญที่รัฐต้องเร่งดำเนินการได้แก่นโยบายปลายทางต้องชัดเจนยกระดับมาตรฐานของแบตเตอรี่ EV เป็นภาคบังคับควบคุมการนำเข้าซากแบตเตอรี่และบังคับใช้แบตเตอรี่พาสปอร์ต
9: เราก็ควรมีแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือว่าเลขประจำตัวของแบตเตอรี่นะคะก็จะทำให้การติดตามง่ายขึ้นว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องแล้วผ่านการจัดการอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้เพราะถ้าเราปล่อยไปนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นคือความเสี่ยงในการไฟไหม้การระเบิดแล้วก็สารเคมีรั่วไหล
6: แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงขยะพิษที่รอวันกำจัดแต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลหากเราสามารถจัดการได้อย่างถูกวิธีเช่นการผลักดันการใช้ Second Life แบตเตอรี่และนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จจากเป้าหมาย74ล้านแคลอรี่จุดพลังคนไทยขยับกายหนีไกลโรค NCD สู่ความสำเร็จกว่า153ล้านแคลอรี่วันนี้มาร่วมติดตามว่าทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยพาคนไทยหนีห่างจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: กรมอนามัยเพิ่งประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาขยับเพื่อสุขภาพรวมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานผ่านแพลตฟอร์ม9ท้าใจระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2569 สามารถเผาผลาญได้สูงถึง153ล้านแคลอรี่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวของคนไทยทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนายพัฒนาพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโครงการนี้เกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งผลที่ได้กว่า153ล้านแคลอรี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของการเผาผลาญพลังงานหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจำนวนมากที่หันมาสนใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นข้อมูลผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พุทธศักราช2567ถึง2568พบคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีเพียงร้อยละ 57.4 ขณะที่ความชุกของภาวะอ้วนในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ42ในปี2563เป็นร้อยละ45ในปี2567ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอกำลังลดลงสะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่สามารถรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษาแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
11: ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนและมุ่งสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
10: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสุขภาพแต่เป็นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศในระยะยาว
12: การสร้างสังคมสุขภาพดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที
10: ่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพียงเลือกกิจกรรมที่ทำได้จริงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเดินเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานหรือขยับร่างกายระหว่างการทำงานแล้วค่อยๆทำเป็นกิจวัตรการป้องกัน NCD เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกก้าวที่เดินคืออีกก้าวหนึ่งที่พาเราออกห่างจาก NCD และเข้าใกล้ชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
16: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัย เป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
2: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธที่12สิงหาคมครับวันนี้พบกับผมนราพงศ์ไวยวันคนเดียวคุณสุภาพติดภารกิจอยู่ครับท่านผู้ฟังครับข่าวเรื่องคุณฉลองเรี่ยวแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีสาเหตุเกิดจากอะไรใช่เรื่องการทวงเงิน11ล้านไหมอย่างที่คุณฉลองอ้างวันนี้มีประเด็นใหม่เขาพาดหัวว่าปมฉลองแตกหักนายกธงชัยสิ้นบารมีและถูกเมินไม่ใช่ทวง11ล้านแต่ไปตื้อขอพึ่งผู้ตายก็ตีตัวออกห่างครับนี่ประเด็นใหม่ส่วนในทางคดีฝากขังฉลองเรี่ยวแรงวืดประกันส่งเข้าเรือนจำแล้วกรณีที่สูบบุหรี่บนโรงพักเนี่ยถูกปรับไปแล้ว 5,000 บาทนี่เต็มแม็กเลยนะครับท่านผู้ฟังครับประเด็นต่อมาเรื่องการควบคุมอาวุธปืนอนุทินจี้บิ๊กต่ายกับผู้ว่าเข้มทั่วประเทศห้ามพบปืน 100% ถ้าฝ่าฝืนติดคุกสถานเดียวสั่งห้ามต่อใบอนุญาต3ป.ห้าม 100% นะครับใครมีปืนอยู่ที่บ้านเนี่ยโจรขึ้นบ้านก็ห้ามยิงโจรนะครับส่วนเรื่องมาตรการแก้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยนายกกับคณะรัฐมนตรีรับลูกกระทรวงสาธารณกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนสกัดความรุนแรงยกระดับเป็นวาระแห่งชาติครับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีประเด็นนี้ขนเอกสาร 3,000 หน้าส่งปปช.ชี้ชะตา13ผู้ต้องหาโกงข้อสอบอันนี้ฝ่ายตำรวจกองปราบครับเรื่องของประกันสังคมหลังจากที่มีการไปร้องต่อศาลปกครองให้ยกเลิกประกาศของทางสำนักงานประกันสังคมที่ให้ชะลอการเลือกออกไปก่อนนั่นนะครับศาลไฟเขียวเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนตามเดิมครับก็แปลว่าเดินหน้าเลิกบอร์ดประกันสังคมต่อไปมีข่าวตำรวจตามอายัดเงินเหยื่อ2ล้านเจอแก๊งลวงเทรดทองคำแล้วก็ฮาลุนโซโล่เมื่อวานนี้มีพิธีเผาไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่กาฬสินธุ์แฟนคลับนับหมื่นท่วมท้นร่วมส่งฮาลุนโซโล่ออกเดินทางครั้งสุดท้ายในพิธีชาปนกิจที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเอาละครับนี่คือประเด็นสำคัญที่จะได้ติดตามในเช้าวันนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าครับ
1: Gasco เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า
3: จากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร
4: ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุน
6: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
11: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: ร่วมสนับสนุน
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาตามดูข่าวคุณฉลองเรี่ยวแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีคุณฉลองเนี่ยเจอไป4ข้อหาหนักนะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นพกอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ข้อหายิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวไปขอศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังครับแล้วศาลก็ไม่ได้ให้ประกันตัวนะครับก็ต้องถูกนำตัวเข้าเรือนจำจังหวัดนนทบุรีทันทีเลยครับทีนี้ประเด็นต่อมาเรื่องปมขัดแย้งหรือว่าปมเหตุที่ทำให้ยิงนายกอบจ.นี่มีรายงานข่าวอย่างนี้อันนี้หนังสือพิมพ์ข่าวสดเขารายงานนะครับเขาบอกว่าที่คุณฉลองอ้างว่าไปทวงหนี้11ล้านจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยคนในแวดวงการเมืองท้องถิ่นทุกระดับต่างยืนยันว่าไม่จริงโดยพันตำรวจเอกธงชัยเป็นนายกอบจ.นนทบุรีมาหลายสมัยมีคะแนนนิยมสูงทำงานจริงจังไม่มีประวัติเสียหาย และยังมีฐานะการเงินที่มั่นคงไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่อย่างใดขณะที่นายฉลองสูญสิ้นบทบาททางการเมืองธุรกิจย่ำแย่ประสบปัญหาการเงินและขาดการติดต่อจากคนคุ้นเคยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเพียงพันตำรวจเอกธงชัยที่คอยให้ความช่วยเหลือเป็นระยะแต่ระยะหลังเริ่มเว้นระยะห่างและปฏิเสธการพบปะเนื่องจากมาหาบ่อยเกินไปทำให้นายฉลองเกิดความเครียดจากการขาดที่พึ่งพิงจนนำไปสู่การก่อเหตุดังกล่าวนี่อันนี้เป็นรายงานข่าวนะอ้าวทีนี้คนให้สัมภาษณ์ก็มีชื่อชัยวัตรแย้มนาคเป็นสอบจนนทบุรีเขตอำเภอเมืองอำเภอบางบัวทองเขตหนึ่งครับซึ่งเป็นเพื่อนกับทางนายกเดชพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยบอกว่าประเด็นเงิน11ล้านน่าจะมาจากช่วงเลือกตั้งซ่อมสอสอในอดีตเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายหาเสียงในกลุ่มเพื่อนฝูงไม่ใช่การกู้ยืมเงินโดยตรงคุณชัยวัตรบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นการทวงเงินจนประมาณ1เดือนก่อนเกิดเหตุคุณฉลองชวนให้ไปช่วยพูดคุยเรื่องเงินกับพันตำรวจเอกธงชัยแต่ว่าก็ปฏิเสธไปเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็แนะนำให้ทั้งสองฝ่ายค่อยๆเจรจากันตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยพบสัญญาณความขัดแย้งรุนแรงหรือการทวงเงินอย่างเด็ดขาดมาก่อนนี่ทางฝ่ายคุณชัยวัตรแย้มนาคสจ.จังหวัดนนทบุรีนะครับเอาอีกคนหนึ่งคุณณรงค์จันทนดิษฐ์อดีตสสจังหวัดนนทบุรีอันนี้ก็เป็นพรรคพวกกันพูดถึงเรื่องเงิน11ล้านนี่แหละครับบอกไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนจนคุณฉลองออกมาพูดผ่านสื่อแต่ส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงเพราะนายกธงชัยและครอบครัวนี่เขามีฐานะที่มั่นคงมีธุรกิจหลายอย่างมีหลักทรัพย์ระดับหลักร้อยล้านครับแม้กระทั่งเงินส่วนตัวเงินเดือนเนี่ยก็ไม่รับเอาไปมอบให้กับเด็กยากจนตามโรงเรียนต่างๆฟังเสียงของคุณณรงค์จันทนประดิษฐ์หน่อยครับ
12: 11ล้านณสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงคำพูดนะที่พูดกันขึ้นมาอยู่มาเนี่ยตั้งแต่อยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยลงตั้งแต่สมัยปี52อ่ะไม่มีไอ้คำว่า11ล้านเนี่ยอยู่มาเนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยไม่มีใครเคยได้ยินเพิ่งไม่ได้ยินกันตรงนี้ผมเองเนี่ยที่เขาอ้างว่าเป็นคนที่รับเงิน11ล้านมาเนี่ยไม่มีผมลงเนี่ยนายกธงชัยเนี่ยเป็นคนเอาผมลงสสในพรรคประชาธิปัตย์แทนจากคนที่ตายไปซ่อมแทนคนที่ตายไปนายกธงชัยก็พักให้มา 300,000 แล้วนอกนั้นนายกธงชัยก็ค่าใช้จ่ายนายกเขาก็ดำเนินการให้เป็นบางส่วนนะท่านก็ช่วยมาโดยตลอดจนนั่นแหละจนสำลิดผลน่ะจนเราได้เป็นสส
13: ใครลงแข่งขันบ้างวันนั้นมีพี่ฉลอง
12: เบอร์พี่หลองเนี่ยเขาอยู่ก่อนฉลองเนี่ยเขาอยู่ก่อนเขาไปสมัครก่อนแล้วเราได้เบอร์สองแล้วก็สุชาติบรรดาศักดิ์ได้เบอร์สามแต่นี้อยู่ลงสมัครกันเรียบร้อยแล้วช่วงหาเสียงอยู่ๆฉลองเขาก็บอกว่าเจอกันฉลองเขาบอกว่าพี่ลงผมไม่แข่งกับพี่ลงนะผมไม่ติดป้ายหาเสียงผมไม่มีรถหาเสียงพี่ลงว่ากันไปเลยผมจะแข่งกับชาติผมไม่ได้แข่งกับพี่ลงเพราะฉะนั้นผมให้พี่ลงจัดการแข่งกับชาติ
13: แสดงว่าไม่ได้เป็นการถอนตัวก็ยังเดิน
12: ก็สมัครมันสมัครไปแล้วไงใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวไม่ดำเนินการให้แข่งขันน่ะ
14: ตอนนั้นได้ถามเขาหยุดนะครับว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะไม่แข่งกับพี่ลง
12: ไม่ได้ถามอ่ะไม่ได้ถามกันเขาบอกกันเนี้ยเราก็ขอบใจมากหรองก็แค่นั้นเขาบอกว่าถ้าช่วยตรงไหนได้ผมช่วยพี่ผมเชียร์พี่แต่ผมไม่ลงผมไม่หาเสียงไอ้ลงสมัครไปแล้ว เสียค่าสมัครไปแล้วอะไรไปแล้วเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ไปถอนตัวลงออกไงแต่ไม่หาเสียงไม่ติดป้ายไม่มีรถหาเสียงตัวเองก็กินกาแฟอยู่แถวสตาร์บัคกันแหละ
13: ท่านขานหลังจากนั้นมาความสัมพันธ์ของเรา3คนเนี่ยมีท่านมีท่านนายกแล้วก็พี่ฉลองเป็นยังไงกันบ้าง
12: ปกติไม่มีเจอก็ยังทักทายกันอยู่เจอก็ยังคุยกันแต่ที่จะค่อนข้างกับเรานะโดยส่วนตัวนะนายกเนี่ยเป็นคนที่เราจะนั่นกันบ่อยเจอกันคุยกันโทรคุยกันอะไรต่ออะไรกันเนี่ยมีอะไรก็ยังพึ่งพาใส่กันอยู่ตลอดเวลา
13: ครั้งสุดท้ายที่เจอกัน3คน
12: ไม่มีที่3คนนี่ก็ตอนท่านนายกสมชายลงเลือกตั้งลงเลือกตั้งอบจเนี่ย
13: เมื่อ5ปีที่แล้ว
12: นี่เมื่อผ่านมาเนี่ยกี่ปี
13: สมัยที่ผ่านมาน
12: ี่เนี่ยที่ผ่านมาหยกๆนี่แหละน
13: ั่
12: นแหละก็เราก็ไปนั่งเชียร์อยู่ไปนั่งฟังนับคะแนนอยู่ไอ้เราก็ไปนั่งอยู่ก็ไปนั่งลุ้นกันอยู่ตรงนั้นน่ะก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรทุกอย่างก็ปกติดีไม่มีอะไรทั้งสิ้น
13: คนใกล้ชิดบอกว่ามันมีสัญญาณมาก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ย1เดือนท่านเองได้
12: เราไม่รู้เลยเพราะผมอยู่โน่นแล้วผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรความเคลื่อนไหวทางการเมืองในท้องถิ่นบ้านเราเลย
13: คือท่านวางแล้วว
12: างไปอยู่สวนแล้วมันเหมือนอยู่บนสวรรค์แล้วไม่อยากจะลงมนรกอีกแล้วเครียดเล่นการเมืองมานานอยู่อบจมาก็นานก่อนนายกสมชายอยู่มา
13: ณวันนี้เกิดเรื่องขึ้นเป็นเรื่องที่โศกเศร้าเสียใจท่านมองยังไงท่านเชื่อคำให้การของพี่หลอกบ้างไหม
12: ไม่เชื่อเลยไม่ได้มีนั่นเลยมีเรื่องเดียวน่ะคือไอ้ที่เขาหลีกให้นะนั่นแหละจริงเรื่องจริงแต่ไอ้เรื่องเงิน11ล้านเงินการทองอะไรที่พูดมาเนี่ยนะคนอย่างนายกทองชัยไม่มีผมรู้ผมอยู่ด้วยกันมาผมรู้ว่าไม่มียืมจากใครเขามีคนมีตู้ ATM เคลื่อนที่เขาที่เขาทำได้คือญาติพี่น้องเขามีคนมีญาติพี่น้องระดับมีเงินเป็นร้อยล้านดังนั้นเฉพาะตัวแกเองครอบครัวตัวแกเองแกก็มีธุรกิจเป็นคนมีตังค์อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนมีแต่ให้ไม่เคยไปเอาของใครไม่เคยอยากได้ของใครมีแต่ให้เป็นคนมีแต่ให้เพราะฉะนั้นคนจังหวัดนนท์เนี่ยรู้จักแต่เดชเพราะว่าเป็นคนให้เงินเดือนแกก็ไม่รับนะแกไม่เคยรับเงินเดือนนะตั้งแต่เป็นสจเอ้ยเป็นนายกมาเนี่ย
13: หมายความว่า 200,000 บาทนี่คือให้การศึกษา
12: ให้การศึกษาหมดทุกเดือนให้เด็กที่ไม่มียากจนทุกเดือนจะให้วนโรงเรียนตามโรงเรียนของอบจมาโรงเรียนข้างนอกมานั่นคือการ
15: แล้วมองผมเห็นครับเรื่องนี้คือเกี่ยวข้องอะไร
12: สุดที่จะตอบได้นะไอ้ปัญหาตรงนี้นะเรื่องตรงนี้ไม่มีใครคาดคิดและไม่มีใครนึกมาก่อนว่ามันจะเกิด
2: นั่นคือเสียงของคุณณรงค์จันทนดิษฐ์อดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีครับก็ไม่เชื่อเรื่องประเด็นเงิน11ล้านเหมือนกันเอาอีกคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเป็นสจของจังหวัดนนทบุรีครับเรื่องเงิน11ล้านเนี่ยก็ไม่เชื่อเหมือนกันฟังเสียงของสจคนนี้ครับ
16: ผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบผมเรียนแต่ว่าหลายครั้งจะทราบถ้าที่ทราบหลายครั้งนะ
17: ถึงเกิน20ล้านเลย
16: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะมันก็น่าจะเป็นเงินหลายเป็นเงินจำนวนมากอยู
17: ่มากกว่าเขาเป็นหนี้11ล้านมากกว่านั้นอยู่แล้วใช่ไหม
16: ผมคิดว่าน่าจะมากกว่านั้นน่าจะมากกว่านั้น
17: อารมณ์คุณจะหลอกเนี่ยปกติเวลาคุยนายกเนี่ยเคยมีปากเสียงกันยังไง
16: ไม่มีฮะไม่มีคงไม่มีปากเสียงหรอกฮะที่ท่านบอกว่าคุยแล้วจริงๆแล้วท่านอดีตสสฉลองมาคือมาหาบ่อยอ่ะมาท่านจนท่านไม่อยากคุยแล้วอ่ะถ้าไม่อยากคุยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยก็ท่านก็เดินออกไปเพื่อจะไปงานที่เทพสุรินทร์นะฮะไม่ได้ผักอกเลยถามจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องแล้วก็ไม่มีผักอกฮะท่านนายกธงชัยเป็นคนสุภาพนะฮะเป็นคนใจดีใจเย็นไม่มีทางที่ท่านนายกธงชัยจะไปผักพี่ฉลองเนี่ยหรอกผมเชื่ออย่างนั้นความเชื่อผมนะความเชื่อผม
13: ก่อนหน้านี้ท่านนายกเคยมาระบายอะไรเกี่ยวกับคุณฉลองให้ฟังบ้างไหมคะ
16: ก็ไม่มีอะไรฮะก็ไปนั่งทานข้าวกันก็ไม่มีอะไรก็แค่ว่าพี่ฉลองมาขอให้ความช่วยเหลือหน่อยอะไรเงี้ยก็มีแบบนี้หลายครั้ง
17: จะไม่ได้เงินมากกว่าเรื่องเดียว
16: ขอให้มาช่วยเหลือหลายครั้งท่านก็พูดนะครับก็ช่วยเหลือก็เรื่องเงินเนี่ยฮะเรื่องเงิน
15: ไปได้เพราะเงินนี้มันเป็นสัญญาใจระหว่างคนที่ไม่ทำมาค้าอะไรไว
16: ้คือผมเรียนอย่างเงี้ยอย่างที่เรียนว่าถ้าเป็นสัญญาใจจริงเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปี52มาที่ท่านอ้างว่าสละสิทธิ์ไม่ลงสสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำไมไม่มีการทวงถามเลยอ่ะทำไมไม่มีการทวงถามใ ให้ทุกคนรู้เลยอ่ะผมก็ไม่รู้สมาชิกอบจ.คนสนิทสจ.สนิทก็ไม่มีข่าวรับทราบเลยว่านะครับท่านธงชัยไปยืมเงินท่านฉลอง11ล้านมันไม่มีข้อมูลตัวนี้มาเลยไม่เคยมีฮะผมยืนยันได้ไม่เคยมีไม่เคยมีเงินตัวนี้มาเลย
17: ไม่รู้หรือว่าเราไม่รู้หรือเปล่าเขามีจากอื่นที่อื่นหรือเปล่า
16: เท่าที่รู้คือไม่มีแน่ไม่มีไม่มีฮะถ้ามีผมเชื่อว่านายกธงชัยอ่ะท่านเป็นคนพูดจริงทำจริงนะครับถ้ากู้เงินใครเอาเงินใครมาท่านต้องคืนแน่นอนผมนะคืนแน่นอนฮะถ้าไม่มีถ้าไปโกงก็เสียชื่อเนี่ยฮะทำท่านทำงาน20ปีที่อยู่เมืองนนทบุรีมาเนี่ย21 22ปีเนี่ยท่านไม่เคยเสียชื่อเสียงทางด้านนี้เลยนะว่าไปยืมเงินใครไม่ใช้ว่าไปรับปากใครไม่ทำว่าไปโกหกใครว่าไม่ช่วยเหลือใครไม่มีฮะไม่มีแน่นอนยังไม่ได้คุยเจอแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะคุยแล้วก็ไปอยู่รู้บ้างเศร้ากัน
17: นายกธงชัยในเข้ากลางเมืองเส้นกลางเมืองตรงนี้เข้าเพราะคุณจะหลอกหรือว่าอย่างไรหรือว่า
16: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาจจะมีหลายเรื่องหลายคนที่มาช่วยสนับสนุนนะครับท่านอดีตสสสำเร็จอัจฉริยประสิทธิ์ท่านสสท่านณรงค์ท่านณรงค์จันทรดิษฐ์ซึ่งเป็นอดีตประธานสภาอบจท่านฉลองเร็วแล้วทุกคนก็มาคุยกันเพื่อจะสนับสนุนท่านลงนายกอบจปี2547ทุกคนมาช่วยกันฮะวันนั้นท่านแล้วมีพันตำรวจเอกท่านอะไรนะที่เป็นอดีตประธานสภาของเพื่อไทยที่เสียชีวิตพันเอกผมจำชื่อไม่ได้ละก็มาช่วยกัน
17: ไม่ได้ขัดแย้งกันเรื่องการเมืองนะ
16: ไม่มีความขัดแย้งเรื่องการเมืองการเมืองจบก็คือจบฮะนนทบุรีเราจบก็คือจบถ้าขัดแย้งจริงคงไม่น่ามานั่งคุยกันมาหาบ่อยหรอกฮะคงไม่นั่งคุยมาคุยกับท่านนายกธงชัยบ่อย
18: สอบถามอาการของคนขับค่ะว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง
16: ตอนนี้ก็คงดีขึ้นแล้วครับก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็รับการผ่าตัดแล้วก็น่าจะดีขึ้นแล้ว
18: มันมีจังหวะมีกล้องวงจรที่คนขับน่าจะสามารถที่จะขับพุ่งออกมาได้เป็นไปได้ไหมคะที่มันมีจังหวะที่ขับออกมาได
16: ้อันนั้นคือเป็นการตัดสินคนเฉพาะหน้าเนาะอาจจะมีความตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกอ่ะพอมันปืนมันมาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะ
17: พี่เชื่อไหมวันนี้เขาบอกว่าคนขับรถจะชักปืนยิงถึงจะหลอกก่อน
16: อันนี้เราก็ไม่เห็นเหตุการณ์เราพูดไม่ได้นะอันนี้เราไม่เห็น
18: แต่ปกติท่านธงชัยพกปืนอยู่แล้ว
16: ท่านธงชัยไม่เคยพกปืนนะ
17: อะไรมันเป็นรถพี่สอง
16: คือมันมีในรถแต่ไม่ได้พกมีแค่อยู่ในรถแต่ไม่เคยพกท่านธงชัยผมเรียนนะฮะเราตั้งแต่เป็นสจมาเป็นท่านนายกเป็นนายกมา20ปีเนี่ยท่านนายกไปงานก็ไปงานบางครั้งก็ไปคนเดียวผมไปงานอะไรก็ไปคนเดียวคือมันไม่มีอะไรความขัดแย้งอะไรฮะไปสบายๆไม่มีต้องมีองคลักษณ์ไม่ต้องมีบอดี้การ์ดไม่ต้องมีอะไรเลยเราไปกันท่านนายกก็ขับรถบางทีก็ไปคนเดียวไม่ต้องมีคนขับรถก็ได
2: ้นั่นคือสจจังหวัดนนทบุรีคนหนึ่งครับส่วนคุณฉลองที่สูบบุหรี่บนโรงพักสภ.รัตนาธิเบศรในวันที่ถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำเนี่ยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเขาก็ไปแจ้งข้อหาไปปรับเรียบร้อยแล้วนะครับปรับในอัตราสูงสุดเลยนะครับ 5,000 บาทแล้วตามกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนี่นะครับเจ้าของสถานที่ราชการที่ปล่อยให้สูบบุหรี่โดนด้วยนะครับคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยเจอไป 5,000 บาทฐานสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการแล้วก็ปรับสภ.รัตนาธิเบศรเต็มแม็กเหมือนกัน 3,000 บาทครับท่านผู้ฟังครับนะอันนี้เรื่องของคุณฉลองเรี่ยวแรงทีนี้เรื่องของโรงเรียนช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยมีเหตุวุ่นที่นนทบุรีนี่แหละครับหนุ่มคลั่งบุกโวยวายในโรงเรียนประถมเจ้าหน้าที่ไล่ล่าเจอขับรถจะชนก่อนไปโวยวายอีกที่โรงเรียนคือมีผู้ชายคนหนึ่งครับมีอาการคุ้มคลั่งที่โรงเรียนประชารัฐบำรุงเป็นโรงเรียนระดับประถมนะครับอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีนี่แหละครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์ คือเป็นลักษณะของการโวยวายนะฮะแต่ก็ไม่ได้เกิดเหตุรุนแรงอะไรอีกที่หนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้เกิดเหตุวุ่นเหมือนกันนะครับเพราะมีการส่งไลน์ในกลุ่มนักเรียนระบุว่าจะไปก่อเหตุจะไปยิงนะฮะทางโรงเรียนก็คือโรงเรียนมงฟอร์ดนะฮะโรงเรียนเอกชนชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละตำรวจต้องมาดูแลสถานการณ์แล้วก็รู้ตัวคนที่โพสต์คนที่แชทนี่แหละทางโรงเรียนก็เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนมาตรการกระทรวงศึกษาธิการครับก็ได้แจ้งที่ประชุมครม.ในมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนยกระดับเป็นระดับวาระแห่งชาติเลยนะครับมี 5-6 มาตรการด้วยกันเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนนะครับรัฐมนตรีศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทรลวงทองก็ได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีแล้วและก่อนหน้านี้ทางกระทรวงก็ได้ออกประกาศกระทรวงเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษากำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยให้จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและก็จัดระบบดูแลด้านสุขภาพจิตบูรณาการในการทำงานร่วมกับตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยรวมไปจนถึงเรื่องการคัดกรองอาวุธสิ่งของอันตรายก่อนที่จะเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดนั่นมาตรการที่ดำเนินการทันทีส่วนในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาตอนนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางทางกฎหมายจะเปิดรับฟังความเห็นเนี่ยตั้งแต่วันที่10สิงหาคมไปจนถึงวันที่9กันยายนแล้วจากนั้นก็จะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาโดยเร็วที่สุดครับอันนี้ก็คือมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
19: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
20: วันนี้ของ Gasco เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
21: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
22: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
23: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
24: ร่วมสนับสนุน
25: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับอ้าวทีนี้ก็มาถึงเรื่องห้ามพกปืนนายกอนุทินบอกว่ารัฐบาลจะเร่งดำเนินการเรื่องอาวุธปืนซึ่งได้สั่งการในที่ประชุมครม.แล้วให้รองนายกประกรณ์นินประพันธ์ไปร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่โดยมีข้อสั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการในเรื่องของการห้ามต่อใบอนุญาตทั้ง3ป.เลยป.3 ป.4 ป.12คือนายกบอกด้วยนะครับ

0: รองนายกประกรณ์เร่งร่างไอ้พรบนะอาวุธปืนขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีข้อสั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ดำเนินการในเรื่องของการณขณะนี้คือไม่มีการต่อใบอนุญาตทั้ง3ปนะครับป3ป4ป12ป12ก็ไม่มีนานแล้วป12คือใบพกไม่มีแล้วป3ป4คือการครอบครองการซื้อก็ไม่ให้มีการดำเนินการนะครับในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบอย่างเมื่อคืนก็พบอยู่หลายรายอยู่นะครับก็อันนี้คดีมัน ประกันยังไม่ได้นะครับจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังฝากขังในช่วงฝากขังเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้านอย่าไปเชื่อใครพูดว่าเก็บเอาไว้ต้องมีพกไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนใหญ่คนที่พกพาอาวุธปืนไปเนี่ยปืนเหล่านี้ก็จะทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นของร้อนนะก็ในเมื่อใบอนุญาตมันไม่มีไงตอนนี้อย่ามาบอกว่าควบคุมยากหรือง่ายมีไม่ได้ถ้ามีผิดกฎหมายกฎหมายรุนแรงนะครับก็คุกอย่างเดียวอ่ะก็ถ้าเป็นปืนที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนอยู่แล้วก็ต้องเก็บไว้กับบ้านอย่างเดียวพกพาไม่ได้แต่ถ้าเป็นปืนเถื่อนก็กำลังจะออกให้ไปศึกษาวิธีการออกกฎหมายว่าให้เอามาคืนหลวงนะครับภายในระยะเวลากี่วันก็แล้วแต่ปืนเถื่อนมันผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมหรือปืนที่แบบโอนไม่ได้เช่นเป็นมรดกตกทอดแต่ผู้รับไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้นะก็ให้เอามาคืนแล้วก็จะมีบทเว้นโทษภายในระยะเวลาที่กำหนดใบอนุญาตใบพกไม่มีอยู่แล้วครับเพราะถ้าครอบครองคนที่ครอบครองแล้วมีพฤติกรรมน่าสงสัยคนในบ้านครอบครัวสมาชิกในครอบครัวก็ต้องสังเกตคนใกล้ชิดก็ต้องสังเกตนะครับคือการเอาออกมาจากบ้านมันผิดกฎหมายเราไปห้ามคนบอกคุณคนต้องรู้กฎหมายอ่ะไม่ใช่บอกว่าตัวเองไม่รู้ก็เลยพกออกมาตัวเองโมโหก็เลยทำร้ายคนอื่นเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่ยังไงก็ผิดไม่มีข้อยกเว้นแก้กฎหมายเลยครับจริงๆกฎหมายตอนนี้มันประกาศวันตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วก็คือห้ามพกพาออกจากบ้านมีอันนี้ประกาศมีมาแล้วที่พกออกไปตรงนี้ผิดทั้งนั้นน่ะเดี๋ยววันไหนจะค้นทำเนียบดูว่าจะมีเปล่าก็เอาไว้เป็นของโชว์เอากระสุนทิ้งไปเอาแม็กออกไปแยกห่างมาแล้วก็เอาไปทำกล่องครอบตัวผมอ่ะผมส่วนตัวผมไม่มีเคยมีแล้วก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไปแจ้งความแค่นั้นเอง
1: ก็ไม่ร
0: ู้
1: ข่าวตอนนี้ไม่มีเลยสักกระบอก
0: ตอนนี้แหละ เดี๋ยวก็หลุดอีกไป
2: นายกรัฐมนตรีนักข่าวเขาถามว่าถ้ามีปืนอยู่ที่บ้านเอาออกมาป้องกันตัวอยู่ที่บ้านได้ไหมนายกบอกว่ายิงในบ้านก็ไม่ได้ไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ตนถือว่าปืนไม่ใช่ของที่ดีใครมีอยู่ใกล้ตัวก็คิดว่าตัวเองมีกำลังเหนือคนอื่นถ้าเกิดมีเหตุกดดันหรือบันดาลโทสะขึ้นมาก็จะทำในสิ่งที่เดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนจะทำให้ถูกใจคนทั้งหมดไม่ได้แต่ต้องทำให้เกิดความปลอดภัยโดยเฉพาะคนที่เคราะห์ร้ายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นสุจริตชนไปทั่วแล้วยังเป็นเด็กด้วยปืนเอาไว้เป็นของโชว์นี่ปืนเอาไว้เป็นของโชว์เอากระสุนทิ้งเอาแม็กออกมาแล้วก็ใส่กรอบครอบเอาไว้นี่ครับ

0: รัฐมนตรีฉะนั้นปืนมีไว้เป็นของโชว์ซึ่งช่วงนี้ก็กำลังเป็นประเด็นร้อนในทางโซเชียลอยู่นะครับกรณีผู้ที่มีปืนอย่างถูกต้องครอบครองถูกต้องแล้วจะเอามาป้องกันตัวเวลาที่ขโมยขโจรขึ้นบ้านเนี่ยยิงก็ไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นร้อนในทางโซเชียลอยู่ตอนนี้ผมเห็นคนเด่นคนดังหลายคนได้ออกมาพูดเรื่องนี้กันแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นตำรวจกองปราบนำสำนวนส่งมอบให้กับทางคณะกรรมการปปช.เรียบร้อยแล้วครับผู้ต้องหานี่แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณธีรุตสุภวิบูลผลกับผู้อำนวยการของมศว.ดร.เรืองเดชสิริกิตนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นปฏิบัติหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะเป็นเจ้าพนักงานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จอะไรพวกนี้นะกลุ่มที่สองนี่เป็นข้าราชการท้องถิ่น11คนที่แก้ไขกระดาษคำตอบนะที่ออฟฟิศย่านนนทบุรีนั่นนะครับโอ้นี่เจอข้อหานอกจากละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยยังร่วมกันเป็นอั้งยี่ซ่องโจรด้วยนะครับอันนี้คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมีเอกสารข่าวจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เนี่ยคือเขาให้สรุปก็คือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้ตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ที่อาคารสุวัฒนาชั้น1ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือว่ายื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคม8:30 น.ถึง16:30 น.ในวันเวลาราชการครับเอาถัดมาตามดูเรื่องของฝ่ายมวลชนหน่อย เมื่อวานเนี่ยทางกลุ่มคปท.เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยพิชิตชัยมงคลหมอตุลสิทธิสมวงศ์ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้มีการขยายผลการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยแหละครับหลังจากที่ระบุว่าการสอบในจบไปแล้วนะฮะสูงสุดเนี่ยเป็นระดับอธิบดีกับผอ.ซึ่งคุณหมอตุลสิทธิสมวงศ์บอกว่านี่เป็นการตัดตอนครับเป็นการตัดตอนเพื่อปกป้องนักการเมืองในระดับที่สูงกว่านี้ฟังเสียงของหมอตุลสิทธิสมวงศ์ครับ
1: คือตอนนี้ที่เปิดมาเนี่ยสูงสุดก็เป็นแค่40อธิบดีธีรุต40อีกหลายคนก็เล็ดลอดไปเนาะนะครับก็ต้องสอบอ่ะไม่ได้บอกเขาผิดนะแล้วก็มันปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยมันฟังแล้วสวยหรูนะฮะแต่ว่าคิดว่าผมว่าเล็ดลอยหลายคนเนี่ยถึงต้องมาในวันนี้นะครับเพราะเพื่อให้ขยายผลขยายขอบเขตนะครับดูแล้วเนี่ยแม้กระทั่งผู้ว่าคนนี้เกี่ยวข้องแล้วสอบต่อไปว่าผู้ว่าเนี่ยคุณฝากผ่านใครผู้ว่าคงไม่ได้ฝากเองเพราะผู้ว่าอยู่นอกสอถอใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรียกเลขารัฐมนตรีเนี่ยเอามาสอบอย่างว่าคุณลาออกทำไมแล้วเวลาคุณฝากผ่านใครทำไมวินเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคมได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องขยายผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าปิดชื่อนี่คือปิดไม่ให้รับรู้อ่ะไม่ให้ประชาชนรับรู้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ มันก็สร้างกำแพงอ่ะดีแล้วที่ท่านนายกใช้คำว่ากำแพงเนี่ยก็บอกเนี่ยกำแพงตอนนี้เรากำลังชะโงกหน้าไปหลังกำแพงอ่ะบอกว่าท่านนายกครับมีไอ้โม่งซ่อนอยู่หลังกำแพงเพียบเลยนะครับอย่าให้บอกชื่อเลยเดี๋ยวมาฟ้องผมอีกเดี๋ยวฟ้องแบบยิ่งชีพอีก
2: มันมีไอ้โม่งน้ำมันใช่ไหมฮะที่สรุปแล้วก็สาวไม่ถึงในกระบวนการโกงสอบเนี่ยคิดว่าจะสาวถึงไอ
1: ้ชื่อมาก็มีอ่างทองกับสุราษฎร์หรือไงแล้วก็หายไปเลยแวบไปกับตาหรือตกลงนี่จนจะมาเขาจะลบกันใหม่ยิงกันอีกรอบแล้วเนี่ยยังไม่เจอไอ้โม่งเลยนะครับแล้วนี่ไปเดือนกว่าแล้วไอ้โม่งอยู่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นนายกพูดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันทำให้ความน่าเชื่อถือท่านเนี่ยลดลงเรื่อยๆฟังดูสวยหรูนะฮะปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นหลักการแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยรู้สึกผมว่านายกชอบเล่นซ่อนหานะ
2: แต่ท่านนายกก็บอกว่าบรรดาข้าราชการก็เอาด้วยกับหลักการนี้นะ
1: เอาด้วยกับหลักการแต่ว่าช่วยเอาด้วยกับหลักการไงคือปิดให้มิดอย่าให้รู้ว่าถึงพวกไหนหรือเปล่านะครับที่เขาบอกว่า42อ่ะ42อยู่เพียบเลยแล้วก็เนี่ยท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณชมรมสตรองแล้วก็ผู้สื่อข่าวหลายสำนักนะครับนะฮะนะ Next News หรืออะไรเนี่ยที่ช่วยกันที่จะชำแหละนะครับนะอย่างเนชั่นก็เขียนรูปช้างแล้วรูปบอลเลยนะครับนะฮะไล่ต้องได้แบบตีนช้างขาช้างเนี่ยว่าคุณรับเงินมาแล้วส่งให้ใครบ้างมันก็ต้องมีส่วนท้องถิ่นแล้วเข้ามาแล้วมันต้องมีขาใหญ่อ่ะบิ๊กเบิ้มอ่ะที่คอยเคาะชื่อว่าใครจะเป็นผู้ผ่านสุดท้ายซึ่งผมบอกได้เลยว่าเกิน40แน่นอนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยรายชื่อเสร็จทำไงครับไอ้หมื่นกว่าชื่อมันมี5,000ชื่อที่ทุจริตด้วยเอามาให้ใครให้ใครประกาศกสทปรากฏว่ากสทไม่ได้เป็นคนประมูลรับจ้างไม่ได้ออก TOR แล้วตั้งมาทำพื้อตั้งมาทำมันแสงของงาอะไรบอกให้จัดสอบเก้ปรากฏว่าอธิบดีเป็นคนเปิดประมูลจนยกเลิกไปครั้งหนึ่งแล้วสงสัยไม่ถูกใจต้องเอาเจ้าใหม่มสวก็อ้างมาผมเห็นที่เขาไปเจ้าหน้าที่ที่ไปให้การในกรรมธิการน่ะว่าเหตุผลทำไมถึงยกเลิกอมบอกว่าการถูกร้องเรียนหรือว่าอะไรก็เอามาสิครับว่านั่นกันถ้าผมเป็นมบุรพานะบอกร้องเรียนเรื่องอะไรโทษนะเอาภาษากูยังไม่ทันโกงเลยยังไม่ทันจัดสอบหรือโกงตรงไหนวะบอกมาสิว่ามบูเนี่ยไปเรียกรับเงินตรงไหนคนเรียกรับเงินอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยแค่เริ่มยกเลิกการประมูลก็มีพิรุธแล้ว TOR ที่เอามานั่นแหละคือประตูที่จะเปิดให้โจรเนี่ยให้คนทุจริตเนี่ยเข้ามาช่องนั้นแหละนะครับแล้วก็ทำการเพราะฉะนั้นเนี่ยอธิบดีรุธเข้ามาทีหลังแต่ผมบอกได้เลยว่ากระบวนการที่จะทุจริตมันเริ่มมาก่อนหน้านั้นเตรียมพร้อมแล้วคุณมาเสียบก็เหมือนกับรับหน้าเสือต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะบอกว่าให้จบที่ทีรุ่นเนี่ยก็
2: ตัดตอนไหมฮะ
1: ชัว
2: ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
1: ชัว
2: นะครับผิดแค่จับแค่สองคนเด้งอดีตอธิบดีเนี่ยแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมฮะ
1: มี42แน่นอนแล้ว42ไม่ใช่ต้อง42 S ด้วยนะครับคือมีหลายอาจจะมี43 14ข้างหลังหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
2: หรือว่านี่เป็นการอุ่นเครื่องแล้วกันหรือว่าหมอตุนจะไปออกรายการที่เนชั่นด้วยใช
1: ่
2: ไหม
1: ก็บอกว่าตอนนี้นะบอกว่าคือใครที่เคาะรายชื่อสุดท้ายเนี่ยผมอยากรู้เพราะว่ารวบรวมมาเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไปแก้คะแนนหรืออะไรพวกนี้ขาใหญ่เขาไม่สนน่ะแต่ขาใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นคนเคาะชื่อสุดท้ายว่าคนที่เด็กเส้นเนี่ยใครได้บ้างเด็กจ่ายเงินใครได้บ้างนี่คือสุดท้ายแล้วก็รวมกัน 5,000 กว่าคนนะครับก็ต้องขอบคุณกรรมการที่เขาพยายามที่จะสอบนะแล้วก็ได้มาขนาดนี้ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมอ่ะแต่จะบอกเลยว่ามันเป็นหมากรวงป่ะให้คนเฮกันไปทั้งนั้นนะครับ
2: ประเด็นหรือเปล่าม
1: ันพาให้เฮไปนั้นไม่เบียดประเด็นหรอกเพียงแต่ว่าดึงความสนใจไปตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจ่ายเงินที่ใครเด็กเส้นคนนี้เนี่ยเป็นเส้นใครรับรองครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆตะล่อมไปเองนะครับเงิน 5,000 ล้านมันไม่ได้หายไปไหนถามบอกว่าข้าราชการสถ5คนที่โดนสอบคนละพันล้านเหรอครับ
2: ก็แสดงว่าเปิดเส้นเงินมานี่คือรู้เลย
1: ก็วงแตกครับก็ที่นั่นมาบอกว่ามี200คนน่ะ200คนนี่1ใน25นะครับเพราะ200ถ้าคุณ25ได้ 5,000 คนน่ะเพราะฉะนั้นท่านต้องสอบเพิ่มอีก25เท่า
0: คุณหมอตุลสิทธิสมวงครับท่านผู้ฟังทีนี้ก็ไปดูเรื่องวุ่น ในกสทช.เมื่อวานนี้เป็นการนัดประชุมกันก็ล่มเป็นครั้งที่4เหมือนเดิมแล้วครับกรรมการ3ท่านก็มีพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรุงรองรามสูตรแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.สุภัทสุภัชราสัยท่านวอล์กเอาท์เดินออกนอกห้องประชุมครับทีนี้เรื่องมันน่าจะใกล้จบแล้วล่ะเพราะนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยบอกว่าได้ลงนามในหนังสือที่จะนำขึ้นทูลเกล้าให้คุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.พ้นจากตำแหน่งนำขึ้นทูลเกล้าไปแล้วลงนามไปแล้วนะครับคราวนี้ประเด็นก็คือการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปัญหาไหมก็ได้รับการอธิบายจากรองนายกฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ์ก็บอกว่ามาตรา19ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใช้กับทุกกรณีผู้ที่ดำรงตำแหน่งในหน้าที่ราชการถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างไรกฎหมายเขียนรับรองเอาไว้ว่าไม่กระทบต่อการกระทำที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครม.มีการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเพื่อแทนผู้ที่จะเกษียณในสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยระดับปลัดกระทรวงเนี่ย2คนครับก็คือของกระทรวงคมนาคมครม.มีมติแต่งตั้งคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับแทนคนปัจจุบันที่จะเกษียณนะครับคุณชยทันพรมสอนเนี่ยนะครับโอ้แล้วก็คุณปิยพงษ์เนี่ยเหลืออายุราชการอีกตั้ง10ปีนะครับเกษียณปี2579ครับอีกคนหนึ่งก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ก็เห็นชอบแต่งตั้งคุณโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือปลัดกระทรวงพลังงานยังไม่ตั้งครับยังไม่เอาเข้าครม.ที่จะมาแทนคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐที่จะเกษียณนี่นะครับในข่าวนี้เขาบอกว่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยากได้คุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในปัจจุบันเนี่ยโยกมานั่งปลัดกระทรวงพลังงานครับเพราะว่าคุณเอกนัทเนี่ยเคยทำงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เข้าขาเคมีตรงกันกับปลัดณัฐพลก็อยากได้มาช่วยงานที่กระทรวงพลังงานนะครับมีข่าวจากแวดวงพลังงานบริษัทกัฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเดินหน้าสานต่อพันธกิจเพื่อสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนอย่างยั่งยืนกับโครงการ GAF Spark Life Start เติมพลังไฟให้ชีวิตครับชวนทุกคนร่วมส่งพิกัดพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเสนอชื่อและก็รายละเอียดของพื้นที่ที่ต้องการรับการสนับสนุนจากโครงการตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมจนถึงวันที่28สิงหาคมนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายแสงสว่างและสร้างโอกาสให้กับชุมชนที่ขาดแคลนไฟฟ้าโครงการ GAF Spark Life Start เติมพลังไฟให้ชีวิตเนี่ย ก็เป็นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกัฟมาสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมโดยการสนับสนุนและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าชุมชนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงซึ่งที่ผ่านมากัฟก็ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกลไปแล้ว20แห่งครับครอบคลุมพื้นที่บนดอยสูงพื้นที่เกาะแล้วก็พื้นที่ชายแดนทั่วประเทศผลิตไฟฟ้าได้กว่า100กิโลวัตต์ช่วยประชาชนกว่า 10,000 คนให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าช่วยลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุขนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาอาชีพให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับส่วนเรื่องของประกันสังคมหลังจากที่คณะกรรมการฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่27กรกฎาคมนั้นนะครับก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็คืออดีตบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนครับนะฮะซึ่งเขาเป็นผู้สมัครบอร์ดในนามของทีมประกันสังคมก้าวหน้าชื่อสัทธรัมธรรมบุตรีเนี่ยเขาไปฟ้องศาลปกครองปรากฏว่าศาลปกครองได้มีคำพิพากษาสั่งเพิกถอนคำสั่งชะลอการเลือกตั้งครับงั้นก็แปลว่าการเลือกตั้งจะเดินหน้าต่อไปนะฮะตามเดิมวันที่27กันยายนนี้ครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยบีเอฟแล้วผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
7: ที่บริเวณลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสรชัยพลองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขวัญเมืองและพื้นที่โดยรอบอาทิทำความสะอาด วาดพื้นเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
8: นายจุมพจน์อุณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจการสวมชุดสุภาพสีครีมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นาฬิกากับอีก11นาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเจอกันในเช้าวันนี้ค่ะวันพุธที่12เดือนสิงหาคม2569นะคะ12สิงหาคมของทุกปีก็เป็นอีกวันสำคัญของประเทศไทยนะคะที่เปิดโอกาสให้ลูกๆเนี่ยได้แสดงความรักความกตัญญูแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะคะขณะเดียวกัน12สิงหาคมก็ยังมีความสำคัญเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเราติดตามรับฟังกันผ่านทาง FM 97นะคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการบริษัทเอกชนก็หยุดนะคะตลาดหุ้นก็หยุดเช่นเดียวกันค่ะหลายคนพาแม่ไปเที่ยวใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะนัดกันไปทานข้าวเที่ยงนะคะแต่บางคนก็ยังคงทำงานอยู่อย่างดิฉันวันนี้งานก็ทำปกตินะคะการจัดงานวันแม่ของชาติจริงๆแล้วมีประวัติยาวนานหลายสิบปีแล้วนะคะมีการจัดงานขึ้นครั้งแรกเนี่ย10มีนาคมพ.ศ.2486ค่ะที่สวนอัมพรกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดขึ้นนะคะแต่เนื่องจากขณะนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทำให้เกิดข้อจำกัดและความไม่สะดวกหลายด้านก็เลยหยุดการจัดงานไปชั่วคราวต่อมาในปีพ.ศ.2493รัฐบาลกำหนดให้วันที่15เมษายนเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะก่อนที่จะมีการจัดงานยุติลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้น4ตุลาคมพ.ศ.2515สมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็ได้จัดงานวันแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจนกระทั่งปี2519ค่ะคณะกรรมการอเมริกันสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดให้12สิงหาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะก็เลยยึดถือเป็นวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519จนถึงปัจจุบันนี้นะคะส่วนคำขวัญวันแม่สิงหาคม2569ค่ะพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจุดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคะอันนี้ก็ขอมีความสุขมากๆนะคะสำหรับคุณแม่ทุกๆท่านหรือว่าใครที่กำลังจะเป็นคุณแม่อยู่ก็ตามแต่นะคะวันนี้ดอกมะลิก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะคะดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินะคะพอวันแม่ทีไรหลายคนจะนึกถึงดอกมะลิถูกไหมคะดอกมะลิดอกสีขาวดอกที่มีกลิ่นหอมและออกดอกตลอดทั้งปีนะคะเขาก็เลยนำมาเปรียบกับความรักอันบริสุทธิ์และก็ความปรารถนาดีของคุณแม่ที่มีต่อลูกนะคะกลิ่นหอมที่ยาวนานสื่อถึงความรักและความผูกพันที่ไม่จางหายก็มีธรรมเนียมนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบแม่ค่ะเพื่อแสดงความรัก ความเคารพแล้วก็ขอพรในวันแม่ด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเขานิยมทำกันกิจกรรมวันนี้ก็นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่บอกรักเขียนการ์ดขอบคุณแม่พาแม่ครอบครัวไปทานอาหารร่วมกันพาแม่ไปเที่ยวหรือกิจกรรมที่ชื่นชอบใครที่อยู่ไกลก็โทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลหาคุณแม่ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถที่จะเดินทางกลับได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี2569ค่ะส่วนบ้านเรานะคะวันนี้เขามีอะไรบ้างไปดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะวันนี้ใครพาคุณแม่ไปเที่ยววันนี้ก็อาจจะต้องเจอสถานการณ์สภาพอากาศที่ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นักนะคะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงนี้อากาศเนี่ยคือฝนตกหนักทุกวันเลยก็เป็นไปตามฤดูกาลแหละค่ะเพราะว่าเป็นฤดูกาลช่วงของฤดูฝนนะคะฤดูฝนเนี่ยยังคงอยู่อีกยาวนู่นน่ะก็ประมาณสักต้นเดือนตุลาคมนะแต่ว่าถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยเขาจะไปตกในช่วงปลายปีนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยฤดูฝนก็ช่วงนี้แหละค่ะตั้งแต่พฤษภาเข้าพรรษามานี่จะรู้สึกเลยว่าฝนก็จะตกหนักนะคะคือวันนี้ภาคเหนือฝนจะตก70%นะคะหนักสุดนี่ก็จะคือภาคเหนือนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากแล้วก็เพชรบูรณ์จะตกหนักค่ะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กทมปริมณฑลวันนี้จะตก60%ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งจะมีฝนตก40%ของพื้นที่นะคะกรุงเทพกับปริมณฑลที่บอกว่าตก60%เนี่ยจริงๆแล้วบางทีแค่40%ยังตกหนักเลยเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะคะช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกร่มหรือว่าอะไรที่กันฝนไปด้วยนะคะใครที่ทํางานเนาะขับรถมอเตอร์ไซค์พี่วินพี่แกร็บนะคะหรือว่าคนที่ต้องทํางานที่แจ้งเนี่ยคุณก็อย่าลืมนะคะเนี่ยพกอาจจะไปเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะส่วนเช้าวันนี้น้ำมันขึ้นค่ะขึ้น85 สตางค์ต่อลิตรนะคะเส้นพิษสถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียดน้ำมันพุ่งทะลุไป80 ดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นในเม็กซ์หรือว่าในส่วนของอะไรนะเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนนะคะแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ค่ะเขาก็มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตี 5นะคะใครแวะเข้าปั๊มนี่รู้เลยว่าน้ำมันจะขึ้นนะคะน้ำมันจะขึ้นมา85 สตางค์ค่ะเป็นการปรับขึ้นผลมาจากเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่อทางตันความหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็เปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซก็เต็มไปรูปแบบไม่เป็นผลหลังทั้งสองฝ่ายก็ยังตกลงเรื่องเงื่อนไขและข้อเรียกร้องต่างๆไม่ได้ก็เลยส่งผลให้ความกังวลเรื่องการหยุดชะงักการขนส่งน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะภาพรวมราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ก็ดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรง11 สิงหาคม 69พุ่งขึ้นกว่า160 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงขึ้นกว่า116 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอีกทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ343 ล้านบาทค่ะก็มีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนเนี่ยเขาก็จะได้มีสภาพคล่องนะคะในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวก็รองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้ด้วยนะคะในกลุ่มน้ำมันดีเซลก็เพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา91 สตางค์ต่อลิตรค่ะอันนี้จะเป็นการชดเชย5.39 บาทต่อลิตรนะคะมันก็เลยส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น37.54 บาทต่อลิตรละตอนนี้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20นะคะเพิ่มการชดเชยไป70 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย10.08 บาทต่อลิตรก็ราคาขายปลีกก็จะเป็น32.54 บาทต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมเก็บ1.50 บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็กลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลที่พวกเรารถยนต์ส่วนตัวของพวกเราที่ใช้กันเนี่ยน้ำมันเบนซินลดจัดการการจัดเก็บเนี่ย38 สตางค์ต่อลิตรค่ะตอนนี้ก็เป็น6.58 บาทต่อลิตรตอนนี้ขายปลีกของน้ำมันเบนซินไปที่45.83 บาทต่อลิตรนะคะน้ำมันแก๊สโซฮอล95ตอนนี้ก็36.84 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล91นะคะราคาขยับไป36.47 บาทต่อลิตรนะคะน้ำมันแก๊สโซฮอล E20ค่ะตอนนี้ก็เขาชดเชยเป็น4.52นะคะก็อยู่ที่31.84 บาทต่อลิตรแล้วก็น้ำมันแก๊สโซฮอล E85เนี่ย ชดเชยเป็น3.67 บาทต่อลิตรขายปีกของแก๊สโซฮอล์ E85 ตอนนี้อยู่ที่27.78 บาทต่อลิตรนะคะโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะในช่วงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมีความผันผวนตอนนี้กบน.เขาก็เลยขอความร่วมมือนะคะพวกเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานกันแต่คนที่ขับรถ EV เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่ตามท้องถนนเนี่ยรถ EV ก็เต็มไปหมดแล้วนะคะบ้านเราเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องมากังวลว่าน้ำมันขึ้นน้ำมันลงก็กังวลเรื่องค่าไฟอะราคาค่าไฟเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็ไอราคาค่าไฟอาจจะขึ้นมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราต้องชาร์จใช่ไหม EV แต่ถ้าเทียบกับราคาน้ำมันที่จะต้องเสียไปเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยคุ้มสบายมากนะคะราคาน้ำมันตอนนี้สบายมากไม่มีปัญหาจ่ายแค่นี้ยังดีกว่าจ่ายเยอะเยอะกว่าเดิมก็ไม่ไหวนะคะอะไรที่มันสามารถที่ลดได้ก็ต้องปรับลดกันไปนะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยนะคะมีแฟนรายการของเราก็แนะนำถ้าอยากจะเติมราคาแบบถูกนี่ก็ไปเติมเองสินะคะซึ่งบอกว่าเนี่ยเติมน้ำมันปตท.แบบเติมเองเนี่ยนะคะก็เห็นบอกว่าเดือนก่อนถูกกว่าปกติลิตรละ40 สตางค์แต่ว่าเดือนสิงหาคมถูกกว่าปกติลิตรละ1 บาทเลยถ้าเราเติมเองนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีบลูการ์ดด้วยนะคะบลูการ์ดมีได้แต่คุณจะต้องโหลดแอปพลิเคชันบลูการ์ดอยู่ในมือถือของคุณอันนี้มันก็จะลดได้เยอะนะคะก็ลองดูค่ะปั๊มใกล้บ้านของคุณมีปั๊มปตท.ที่สามารถที่จะแบบเติมน้ำมันด้วยตัวเองหรือเปล่ามันก็จะช่วยที่จะลดตรงส่วนนี้ไปได้นะคะเนี่ยถ้าเติมเต็มถังเนี่ยที่เหลือจากที่เราแบบว่ายืนเติมเองเนี่ยมันก็อาจจะได้ซื้อกะเพราไก่แบบไม่ใส่ไข่ดาวหรือว่าอาจจะใส่ไข่ดาวในบางร้านได้นะช่วงนี้ราคาแล้วถ้าเราใช้อะไรนะคนละครึ่งด้วยยิ่งสบายเลยนะคะคนละครึ่งคุณผู้ฟังใช้จะหมดหรือยังเดี๋ยวดิฉันพยายามบอกว่าจะใช้ให้จนถึงประมาณสักสัปดาห์หน้าไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะคะเพราะว่าดูจากภาพที่ออกมาถ้าสมมติวันนี้วันหยุดอะไม่ได้ใช้ค่ะถ้าเป็นวันหยุดอย่างนี้ไม่ได้ใช้เพราะไม่ออกไปไหนเลยแต่ถ้าเป็นวันทํางานนะคะเข้าออฟฟิศจันทร์อะพุธศุกร์เนี่ยวันนี้วันพุธไม่ต้องเข้าใช่ไหมเพราะว่าเป็นวันหยุดอันนี้ใช้แน่นอนค่ะเพราะว่าเดินตลาดแล้วต้องได้ใช้อยู่แล้วนะคะเงินตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนสิทธิ์ในช่วงการใช้เหลือ418 บาทเหมือนเดิมนะคะสิทธิ์คงเหลือวันที่1เดี๋ยวดูประวัติการใช้สิทธิ์ได้นะค่าซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่วันไหนเนี่ยแล้วทำไมมันลดลงตลอดเวลาเราใช้ตั้งแต่วันที่8แล้วนะวันที่8เดี๋ยวต้องค่อยไปดูนะคะบางทีไม่ได้ใช้แล้วมันลดวันละร้อยจะงงนิดนึงหรือว่าดิฉันจะงงเองสิทธิ์คงเหลือช่วง1 ถึง 31 สิงหาคมเมื่อวานเหลือ418 บาทใช่ไหมและไม่ได้ใช้อ่ะเมื่อวานไม่ได้ใช้เลยคนละครึ่งแต่วันนี้เหลือ318 บาทเราก็เลยไปเช็คดูด้านล่างว่าประวัติการใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้ายคือใช้สิทธิ์แค่2 ครั้งเองอ่ะไม่ใช่ใช้สิทธิ์วันที่5วันที่7 2 ครั้งแล้วก็วันที่8ครั้งหนึ่งเมื่อวานวันที่เท่าไหร่คะวันเมื่อวานวันที่11เราใช้ตั้งแต่วันเสาร์นี่เนาะแล้วทำไมมันลงไม่เข้าใจเหมือนกันหรือมันลดเราก็ไม่ได้ใช้แล้วทำไมมันหายไปวันละร้อยลืมเช็คดูเดี๋ยววันหลังลองดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองวันนี้ไม่ใช้ถ้าพรุ่งนี้เหลือ218เนี่ยแล้วมันจะเป็นอะไรที่แปลกๆมากๆก็ปกติแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็ยังมันก็ต้องให้ถึงสิ้นเดือนเขาถึงจะตัดถูกปะมันก็ไม่ได้ตัดว่าวันนี้ไม่ได้ใช้พรุ่งนี้จะตัดเข้าใจเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะไม่รู้นะคะผู้ฟังเป็นอะไรแปลกๆแบบนี้ไหมดิฉันดูของดิฉันแล้วจะงงนิดนึงนะคะเพราะว่านับดูก็ใช้ยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยแล้วทำไมโดนตัดไปเหลือ318 บาทเองอ่ะโอ้ยอย่างนี้ใช้ไม่ถึงสัปดาห์หน้าแน่เลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็รีบใช้นะคะเมื่อวานมีการประชุมครม.ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะนอกจากที่กี้คุยเรื่องของประเด็นไอ้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันใช่ไหมแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีแผนที่จะรื้อโครงสร้างรัฐจะมีการลดกำลังคน30,000อัตราใน8ปีค่ะคือตอนนี้ในส่วนของข้าราชการภาครัฐเนี่ยเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เงินงบประมาณที่จะลงไปตรงนี้มันเยอะมากๆเลยนะคะในรัฐบาลยุคคุณอนุทินก็เลยมีความคิดที่ว่าลดนะคะเราน่าจะมีแผนปฏิรูปกำลังคนภาครัฐได้ไหมก็คือตั้งเป้าหมายลดอัตรากำลังลงกว่า30,000 ตำแหน่งนะ ก็ใน8 ปีไม่ใช่30,000ตำแหน่งปีเดียวคงไม่ใช่แบบนั้นคงไม่ใช่นะซึ่งมาตรการหลักในการลดกำลังคนเนี่ยที่ฟังคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นหัวหลักในเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าเห็นชอบแล้วนะมติครม.เมื่อวานนี้การปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยมาจากโครงสร้างงบประมาณของประเทศปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก73%เนี่ยจะเป็นรายจ่ายประจำขณะที่งบประมาณสำหรับการลงทุนแล้วก็การพัฒนาประเทศที่มีสัดส่วนจำกัดอ่ะรัฐบาลเขาก็เลยได้เร่งทบทวนทั้งโครงสร้างหน่วยงานภารกิจแล้วก็จำนวนบุคลากรเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดมาตรการที่เสนอมาครั้งนี้2 หน่วยงานหลักก็คือกพ.ซึ่งรับผิดชอบด้านกำลังคนแล้วก็กพร.ซึ่งเน้นการปรับโครงสร้างและรูปแบบการทำงานของหน่วยงานรัฐค่ะ4 มาตรการกพ.ที่จะตรึงเพดานกำลังคนแล้วก็ยุบตำแหน่งที่ไม่จำเป็นที่เขาจะทำนี่นะคะก็จะยุบตำแหน่งที่ไม่จำเป็นทั้งตำแหน่งประเภทวิชาการกับประเภททั่วไปอันนี้จะไม่กระทบต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันนะคะคนก็ยังทำต่อไปได้นะคะส่วนมาตรการที่3คือการยุบเลิกสายงานที่ไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรจำนวนมากนะคะเขาจะพิจารณาให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานมาตรการที่4คือการปรับโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานให้ทันสมัยแล้วก็กระชับมากขึ้นนะคะประเด็นสำคัญเนี่ยคือการนำเทคโนโลยีมาใช้บริการประชาชนอย่างจริงจังแล้วก็ลดคนลงคือไม่ได้หมายถึงว่าเพียงการจะซื้อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีนะแต่เขาจะปรับรูปแบบการทำงานแล้วก็กระบวนการให้บริการเหมาะสมกับยุคดิจิตอลด้วยนะคะส่วนทางด้านกพร.ก็จะเจาะทยอยยุบส่วนกลางในภูมิภาคปัจจุบันมีอยู่เยอะมากนะคะสำหรับส่วนภูมิภาคเนี่ยแนวทางเบื้องต้นคือเขาจะยุติการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มเติมแล้วก็กำหนดจำนวนหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเพดานสูงสุดขณะเดียวกันก็จะทบทวนบทบาทและภารกิจของหน่วยงานเดิมก่อนทยอยยุบเลิกอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนเป้าหมายคือการลดจำนวนหน่วยงานลงอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำรายละเอียดและแผนการเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบนะคะก็ตั้งเป้าลดกำลังคนรัฐกว่า30,000 อัตราค่ะหัวใจสำคัญของการปรับบทบาทภาครัฐยุคใหม่ก็คือเปลี่ยนจากรัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมหรือกำกับดูแลไปสู่รัฐที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะก็ต้องทำให้บริการภาครัฐมีความทั่วถึงมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดในเบื้องต้นเขาคาดว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาจะสามารถลดอัตรากำลังภาครัฐได้มากกว่า30,000 ตำแหน่งแต่ละหน่วยงานก็จะต้องกลับไปทบทวนบทบาทและภารกิจของตัวเองว่างานใดสามารถลดขั้นตอนได้บ้างงานใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนหรือว่าภารกิจไม่จำเป็นต้องดำเนินการในรูปแบบไหนจากนั้นก็จัดทำแผนเสนอกพ.นะคะเพื่อทยอยปรับลดอัตรากำลังคนต่อไปค่ะสำหรับเป้าหมายด้านงบประมาณนะคะบอกว่าต้องการปรับโครงสร้างการใช้จ่ายของภาครัฐในระยะยาวก็ต้องตั้งเป้าสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกิน 30% แล้วก็เพิ่มสัดส่วนงบลงทุนเป็น 70% แต่ว่าอย่างไรก็ตามสัดส่วนดังกล่าวยังเป็นเป้าหมายระยะยาวอยู่เราก็ไม่ได้เสนอครม.อย่างเป็นทางการนะคะการปฏิรูปครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นผลภายใน 1-2 ปีเพราะว่าเป็นการปรับโครงสร้างภาครัฐครั้งใหญ่ก็จะเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะถ้าเราไม่ทำตอนนี้เนี่ยอนาคตลูกหลานอาจจะเดือดร้อนนะคะก็ต้องยอมรับความจริงกันว่านี่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องรีบแก้ไขคือปฏิรูปใหญ่อาจจะต้องใช้เวลา8 ปีการปรับโครงสร้างกำลังคนและงบประมาณเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการผลักดันถึง8 ปีมันต้องใช้เวลานานหน่อยเนื่องจากว่าคือว่ายังไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในกรอบ4 ปีของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งได้นะคะใน4 ปีนี้อาจจะเป็นของคุณอนุทินถูกปะ4 ปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครที่จะเข้ามาแต่ว่าก็จำเป็นที่จะต้องทำในไอ้ประเด็นเรื่องของลดกำลังคนเนี่ยอันนี้ต้องทำอยู่แล้วนะคะซึ่งไอเป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะว่าฟังคุณมนกิจพูดถึงเรื่องงบประมาณเนี่ยงบประมาณที่ลงไปให้กับเนี่ยข้าราชการเงินเดือนเนี่ยเยอะมากนะคะผู้ฟังคือบางหน่วยงานเนี่ยคือมันทับซ้อนกันเยอะมากเลยอย่างที่เขายกตัวอย่างตำแหน่งไอ้พวกของท้องถิ่นอะถูกไหมมีอบต.อบจ.ท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีอะไรแบบนี้แล้วไหนจะในส่วนของผู้ว่าในของจังหวัดอีกเทศบาลอย่างเงี้ยมันก็ซ้ำซ้อนมากเลยไหนจะเป็นข้าราชการไหนจะเป็นพนักงานราชการไหนจะเป็นลูกจ้างอะไรเงี้ยมันจะเยอะเกินไปนะคะเอาเงินตรงนี้เนี่ยคือเราไปปรับเปลี่ยนในโลกยุคปัจจุบันอันไหนที่กําลังคนอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริการแทนที่จะใช้กําลังคนตรงนี้ก็ตัดออกไปพอข้าราชการฟังแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย ตั้ง30,000เลยเหรอ30,000นี่คือใน8 ปีนะเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้หรือยังไงก็แล้วแต่นะคะถึงแม้ณตอนนี้มีหลายคนเห็นด้วยกับการที่จะปรับลดตรงนี้ก็ตามแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามในระยะยาวกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นการเริ่มต้นในยุคของรัฐบาลอนุทินโดยคุณปกรณ์นินประพันธ์นะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแล้วครม.ก็ไฟเขียวลดกำลังคนภาครัฐจะมียุบทั้งหมด11สายงานนะ11สายงานที่เขานำเสนอไปเนี่ยค่ะก็จะมียุบอะไรบ้างเจ้าพนักงานธุรการค่ะอันนี้เฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางนะคะเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดในช่างขุดลอกในช่างพิมพ์ในช่างภาพในช่างศิลป์บรรณารักษ์นะคะบรรณารักษ์นี่ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมผู้ประกาศและรายงานข่าวอุ้ยเป็นอันดับที่11พอดีเลยแต่ไม่เป็นไรเราไม่ใช่ข้าราชการนะคะชีวิตไม่ได้อยู่ในราชการเลยเป็นฟรีแลนซ์นะคะแต่ก็เดือดร้อนนะขนาดราชการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยุบผู้ประกาศและรายงานข่าวเขาอาจจะให้ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยขณะที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่อื่นแล้วคุณมาเป็นผู้ประกาศได้อย่างเงี้ยคนหนึ่งมีอัพสกิลรีสกิลดูแบบโอ้ความสามารถน่าจะเป็นผู้ประกาศได้แล้วก็ได้ควบตำแหน่งตรงนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยคือทั้งหมดเนี่ย11สายงานเนี่ยเขาบอกว่าภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ไปต้นไปเขาจะเริ่มยุบตำแหน่งสายงานนี้ค่ะโดยเฉพาะพนักงานธุรการเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเพื่อให้ปรับลดอัตรากำลังในสายงานสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการเนี่ยทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการแล้วก็พิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคู่กับการวางแผนและบริการคนในระยะยาวต่อไปใครที่กำลังจะคิดสอบราชการอันนี้ก็อาจจะลดจำนวนคนเยอะอาจจะยากหน่อยนะครับคุณคิดดูสิว่าสอบกพอย่างเงี้ยอันนี้เขาเปิดสอบกพอสอบกพอนี่ก็ถือว่าสอบยากแล้วนะมีภาคกภาคขภาคคถ้าผ่านกพไปแล้วภาคขภาคคเนี่ยบางคนบอกว่าอยู่ที่เส้นที่สายอ่ะคุณมีคนรู้จักหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันก็ยากนิดนึงนะถ้าเป็นอะไรแบบนี้นะที่คุณบอกว่าเส้นสายเนี่ยพอมีเรื่องของทุจริตท้องถิ่นเข้ามาเนี่ยย้อนไปมันไม่ใช่มีแต่ปี68ที่กำลังจัดการเนี่ยมีการแฉมีอีกว่าเจออีกเนี่ยโกงสอบผู้บริหารท้องถิ่นปี64และโยงปี68เนี่ยตอนนี้อาจจะหนาวหน่อยนะคะสำหรับใครที่รับราชการในส่วนของปี64เดี๋ยวปปช.เขาไต่สวนเนี่ยเขารับไว้แล้วถ้ามีการย้อนกลับไปตรวจสอบคนที่รับราชการมา64 65 66 67 68 69 5ปีเนี่ยถ้าเกิดเรียกเงินเดือนย้อนหลังนี่หนาวเลยนะอยู่ฉันว่าไม่ใช่แค่ปี64หรอกคุณย้อนก็ไปในปี2524นู่นอาจจะใช่ตั้งแต่ตรงนู้นเลยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการโกงสอบนะคะโกงสอบท้องถิ่นเราก็จัดการรอบนี้ก็ตั้ง5,925คนอันนี้แค่เซตเดียวนะในธันวาคม68แล้วก็เพิ่งบรรจุกันตอนมีนาคม69ก็เรียกมาสอบสวนกันแล้วนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าจะให้เสร็จสิ้นในช่วงของสิ้นสิงหาคมนี้แหละนี่ก็คือไอ้ภาพของข้าราชการนะคะบางทีมันทับซ้อนกันมากเกินไปส่วนเรื่องของโครงการจากไทยเบฟเนี่ยสินทรัพย์เปิดรับผลงานศิลปะจากเยาวชนทั่วประเทศเลยนะคะจะเป็นการชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า1 ล้านบาทเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2026ค่ะ IMFWorld Bank Group Annual Meeting นะคะระหว่างที่12-18ตุลาคม69โครงการสินทรัพย์ขอเชิญชวนเยาวชนไทยร่วมถ่ายทอดพลังความคิดและจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้แนวคิดรู้ใช้รู้ค่าพัฒนาต่อยอดหรือ Art for Resilient Future นะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านการประกวดผลงานภาพวาดและก็ภาพถ่ายนะคะครอบคลุมเยาวชน4ระดับการศึกษาพร้อมโอกาสนำผลงานไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติบนเวทีระดับโลกค่ะเยาวชนที่ได้รับรางวัลและก็ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า1 ล้านบาทนะคะพร้อมกับดิจิตอลเซอร์ติฟิเคทนะคะซึ่งก็โอกาสร่วมจัดแสดงผลงานภายในนิทรรศการเขาเปิดรับสมัครแล้วก็ส่งผลงานทางออนไลน์ได้นะคะตั้งแต่วันที่15สิงหาคมค่ะก็วันเสาร์นี้แหละนะ15สิงหาคมไปจนถึง4กันยายนนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ youththailand.com หรือสอบถามที่โทร02078 5835 มาร่วมปลิ่นจินตนาการให้กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ส่งต่อพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่สู่เวทีโลกไปด้วยกันอันนี้ฝากบอกนะคะจากทางด้านไทยเบฟนะคะส่วนไทยประกันชีวิตเขาก็ร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีมีนางวรางชัยวรรณค่ะกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมอบพระพุทธท่านนิรคันตรายนะคะรุ่นปลอดโรคจำนวน 22,000 เหรียญคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า16ล้านบาทแก่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประกาศสิทธิ์จิรประภานะคะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเพื่อนำไปมอบเป็นเหรียญที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีนะคะแล้วก็จะได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ย่านนวัตกรรมโยธีนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่แล้วก็ขยายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนโดยมีผู้บริหารบมจ.ไทยประกันชีวิตค่ะผู้บริหารมูลนิธิรามาธิบดีและผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีร่วมในพิธีที่สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะใครสนใจก็เข้าไปติดตามได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของไทยประกันชีวิตค่ะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นของเราปิดนะอย่างที่ได้เกริ่นกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะแต่ตลาดอื่นเขาก็เปิดตามปกติครม.อื่นๆที่น่าสนใจนอกจากว่าจะมีลดกำลังคนเนี่ยมีการยกย้ายนะไอ้เรื่องของกระแสที่บอกว่าข้ามห้วยอ่ะจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปพลังงานอันนี้ยังไม่ได้เข้าครม.เลยนะคะแต่ว่ามีการแต่งตั้งข้าราชการนะคะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่อันนี้ก็จะเป็นที่ฮือฮาหน่อยเพราะอายุยังน้อยมากนะคะปลัดคมนาคมคนใหม่ที่เป็นมติครม.กระทรวงคมนาคมเสนอไปเมื่อวานนี้นะคะคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลค่ะอธิบดีกรมทางหลวงปัจจุบันนะคะเมื่อวานมีการประชุมครม.มติเห็นชอบไปเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทนคุณชยทันพรหมศรปลัดกระทรวง

0: แล้วก็ยังเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่อายุน้อยที่สุดด้วยนะคะปัจจุบันอายุ50 ปีค่ะเขายังเหลืออายุราชการอีกตั้ง10 ปีนะคะจนถึงปี2579นะไฟเขียวไปเที่ยวเรียบร้อยนะคะประวัติก็ถือว่าเป็นอายุน้อยแล้วก็ทําให้สื่อก็ให้ความสนใจกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอายุยังน้อยแต่ว่าก้าวขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมในยุคคุณพี่พัฒรัชกิจประการนะคะตอนอยู่ที่กรมทางหลวงเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อให้คุมเมกะโปรเจกต์โดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ในช่วงนั้นและแม้ขณะนั้นในศักดิ์สยามจะลุกออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมไปแล้วก็มีเพื่อไทยเข้ามาคุมคุณปิยพงษ์ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมในขณะนั้นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวก็อยู่ที่ความสามารถนะคะยุคคุณอนุทินบอกแล้วนะคะไม่ได้ดูตามตำแหน่งอาวุโสดูที่ความรู้ความสามารถก็ว่ากันตรงนี้ไปอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวไปจิบน้ำก่อนคอแห้งละเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟเก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น

0: ที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: วันนี้บ้านเราตลาดหุ้นปิดนะคะบุ๊ฟังสำหรับภาพของการลงทุนก็เป็นตลาดต่างประเทศนะคะช่วงนี้ตลาดก็ค่อนข้างจะผันผวนแต่บ้านเราเนี่ยภาพของการซื้อจากนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเนี่ยก็ยังเป็นภาพบวกอยู่นะคะแล้วก็ความผันผวนของตลาดหุ้นที่มันร้อนแรงอยู่ในขณะนี้หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะว่าคือตลาดหุ้นเนี่ยเวลาที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาแรงมากขึ้นมาแล้วก็แบบว่าฉุดไม่อยู่หลายคนก็มีความสงสัยที่ดิฉันจะเป็นภาพมองออกไปก็คือว่าแล้วมันจะพุ่งขึ้นสูงแบบเนี้ยเวลามันดิ่งลงมาเนี่ยมันจะน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราคงจะได้เห็นภาพนะคะตลาดของฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ชัดเจนนะคะมีหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าฟองสบู่หุ้น AI เนี่ยมันจะแตกจริงหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือวิกฤตใหญ่เนี่ยอาจจะกำลังจะมาก็ได้คือเราเองก็ต้องเตรียมรับก็เตรียมพร้อมกันให้ดีนะคะอย่างวันนี้คือมีข่าวว่าหุ้น Tesla นี่จะร่วงอีกประมาณ 70%อาจจะเหลือแค่ร้อยเหรียญ นะคะนักลงทุนชื่อดังเนี่ยเขานำเสนอคือมิเควินเนี่ยเขาบอกว่าอีลอนมัสก์เนี่ยอาจจะปล่อยให้ราคาหุ้นของ Tesla เนี่ยร่วงลงแรงและอาจจะทำให้ valuation ของบริษัทถูกลงมากพอนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ย SpaceX ก็อาจจะสามารถเข้าซื้อ Tesla ได้ง่ายขึ้นแล้วเขามองด้วยนะว่า Tesla อาจจะลงไปบริเวณร้อยเหรียญได้ค่ะหากซีนาริโอที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเน้นว่านี่เป็นการตลาดที่เขาคาดการณ์แล้วก็ทฤษฎีของเขาเองนะคะมันยังไม่ใช่แผนที่อีลอนมัสก์เทสลาหรือว่า SpaceX เขาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่มีคนวิเคราะห์ออกมาที่น่าสนใจว่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นข่าวที่น่าสนใจอยู่นะสำหรับใครที่อาจจะลงทุนหุ้นต่างประเทศนะคะเพราะวันนี้เส้นแบ่งระหว่าง Tesla SpaceX แล้วก็ธุรกิจ AI ของอีลอนมัสก์เนี่ยถ้ามองอาจจะเป็นภาพที่นักวิเคราะห์มองว่าบางลงเรื่อยๆตั้งแต่การลงทุนร่วมกันไปจนถึงโครงการที่เป็นขนาดใหญ่คือตอนนี้ตลาดเองก็เริ่มตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ของการรวม Tesla SpaceX ในอนาคตแม้ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศดีลอย่างเป็นทางการยังไงก็ตามเนี่ยคงจะต้องติดตามนะคะถ้าวันนึง Tesla บวก SpaceX แล้วก็บวก AI ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันจริงๆเนี่ยนะเราอาจจะไม่ได้กำลังมองบริษัทรถยนต์หรือบริษัทจรวดแยกออกจากกันอีกแล้วงี้ไงอันนี้เป็นหนึ่งภาพในอนาคตที่เขาจะอาจจะมีการพูดคุยหรือว่าอาจจะมีการคาดการณ์กันนะคะแต่อาจจะเป็นมโนที่แบบล้ำจินตนาการมากแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะอย่างอีลอนมัสก์เวลาเขาคิดเนี่ยเขาทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอแล้วเขาก็สามารถที่ทำไปได้จริงๆด้วยนะคะเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าผู้ชายชื่ออีลอนมัสก์เป็นคนคุมเกมถูกไหมล่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะถ้าเป็นตลาดหุ้นโลกในขณะนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตลาดหุ้นของโลกเนี่ยถ้าใครจะสังเกตจะรู้ว่ามันกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ผิดปกติมากๆเพราะถึงแม้ว่าโลกจะเต็มไปด้วยสงครามความขัดแย้งปัญหาหนี้สูงแล้วก็เราจะเห็นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมันเต็มไปหมดเลยถูกไหมแต่ว่าไม่ว่าปัญหาจะเยอะแค่ไหนอะตลาดหุ้นโลกอะค่ะกลับยังขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆสถานการณ์ที่ผิดปกติเช่นนี้มันเป็นไปได้หรือที่วันหนึ่งอะในอนาคตเนี่ย เราอาจจะเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ตลาดอาจจะร่วงลงมาแรงมากๆก็ได้คือไม่ร่วงก็ได้แต่ถ้าเรามองเป็นมุมสมมุตินะมองสมมุติไว้ก่อนว่าถ้ามันร่วงลงแรงมากๆเพราะมันขึ้นผิดปกติอย่างของดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยจะมีบอกว่าสูงเป็นประวัติการสูงเป็นประวัติการได้ทุกวันเลยนะคะมันขึ้นแรงมากๆจนมูลค่าทั้งหมดของกองทุนความมั่นคงอย่างนอร์เวย์เนี่ยสูญหายไปจนหมดก็เป็นไปได้นี่เป็น CEO ของนอร์เวย์นะวิลฟันกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาออกมาเตือนทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นความคิดที่นักวิเคราะห์หรือว่าดิฉันเนี่ยพูดส่งไปแต่มันเป็นสิ่งที่ทาง CEO กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์เตือนค่ะและพออ่านไปเนี่ยเหมือนว่าเตือนแรงด้วยนะไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ที่มูลค่าทั้งหมดของกองทุนจะหายไปได้ในอนาคตเขาว่างั้นนะคะซึ่งบอกเตือนถึงความเสี่ยงของตลาดการเงินโลกโดยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยมูลค่าทั้งหมดของกองทุนความมั่งคั่งนอร์เวย์อาจจะสูญหายไปคำเตือนนี้น่าสนใจอย่างมากเพราะว่ากองทุนดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นเวลฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีการลงทุนกระจายอยู่ในหุ้นพวกพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์ทั่วโลกเลยค่ะเขาบอกว่าสถานการณ์ในตลาดปัจจุบันอยู่ในภาวะผิดปกติเพราะแม้โลกจะกำลังเผชิญความท้าทายจำนวนมากแต่ว่าตลาดการเงินกลับยังคงปรับตัวสูงขึ้นนี่ไม่ได้หมายความว่า CEO กองทุนกำลังคาดการว่ากองทุนจะสูญเงินทั้งหมดในเร็วๆนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นการเตือนนักลงทุนว่าแม้ Portfolio จะใหญ่กระจายความเสี่ยงทั่วโลกและบริหารโดยสถาบันระดับโลกก็ไม่มีสินทรัพย์ใดปราศจากความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์นะคะประโยคที่น่าคิดที่สุดมันไม่ใช่เรื่องกองทุนจะหายไปทั้งหมดนะนักลงทุนแต่ว่าคำพูดที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ผิดปกติเพราะว่าในตอนนี้โลกมันเต็มไปด้วยสงครามใช่ไหมล่ะมันเต็มไปด้วยหนี้สินมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจแต่ทำไมตลาดการเงินมันกลับยังขึ้นต่อไปเมื่อแม้แต่ผู้บริหารกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขายังออกมาเตือนเรื่องความไม่แน่นอนคำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนอาจจะไม่ใช่แค่เอาแล้วอย่างนี้ตลาดมันจะขึ้นต่อหรือเปล่าแต่มันคือพอร์ตโฟลิโอที่ของพวกเราที่มีอยู่พร้อมแค่ไหนถ้าหากว่าโลกในอีก 5-10 ปีข้างหน้ามันไม่เหมือนกับโลกที่เราเคยลงทุนล่ะพวก AI อะไรพวกนี้เนี่ยระบบการเงินอะไรพวกนี้ที่เราเห็นมันกำลังจะเปลี่ยนพร้อมกันแล้วก็คือนี่ภาพใหญ่ที่เราก็จะได้ไปดูว่าจะต้องเตรียมพร้อมกันยังไงนะคะทำไมตลาดยังขาขึ้นทั้งที่ความเสี่ยงของรอบโลกอะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ไม่มีใครที่จะตอบได้ 100% ว่ามันจะเป็นไปได้นะคะเรารับฟังได้ดูกระแสไปแต่ตอนนี้สมมติบางคนอาจจะคิดว่าก็ตอนนี้ผมก็ยังทำกำไรกับมันได้อยู่อ่ะผมก็ไม่ได้อย่าไปคิดถึงขนาดนั้นณวันนี้เราทำต่อไปก็เทรดต่อไปเพียงแต่ว่าก็อาจจะปรับพอร์ตนะคะบางคนอาจจะไม่ได้เน้น ETF เพียงแต่ว่าไปถือรายตัวที่รากฐานแข็งแกร่งเหล่านี้ก็อาจจะได้อยู่เล่นไปรอบๆไปถ้าวิกฤตจริงๆแล้วก็อาจจะป้องกันความเสี่ยงทำไงเอาไปพักที่ทองหรือว่าBTC ดีล่ะเหล่านี้เป็นต้นก็แล้วแต่ว่าคุณเตรียมความพร้อมยังไงคุณก็ต้องคิดเผื่อไว้นะคะคือถ้าออกมาเตือนแบบนี้บางคนก็รู้สึกกังวลเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วกองทุนในสินทรัพย์ที่เหลือศูนย์ได้หรอถ้าแบบนี้มันก็เกินไปหรือเปล่าก็เขาอาจจะเป็นการเตือนก็ได้นะคะว่าอย่าไปซื้อเยอะเกินราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นแบบโอเวอร์ไพรส์ขนาดนี้มันอาจจะเป็นลูกโป่งที่รอวันแตกหรือเปล่านะคะคือทุกวันนี้เอาจริงๆนะบุ๊ฟังลงทุนทำอะไรมันก็เสี่ยงหมดถูกไหมเสี่ยงหมดอะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงกลางหรือว่าจริงๆบางคนบอกว่าคือจริงๆมันเสี่ยงมากด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจมันแย่มากเศรษฐกิจมันแย่นะคะบางคนอาจจะไปลงทุนที่จีนบางคนอาจจะลงทุนที่นิวยอร์กบางคนอาจจะไปลงทุนที่เกาหลีใต้ยุโรปเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ลองดูนะคะคือทุกอย่างอ่ะคนที่จะลงทุนเราอาจจะไม่ได้ไปตามเพื่อนอ่ะเราก็ต้องดูความพร้อมของเราด้วยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนลองดูกันคือบางคนอาจจะรับความเสี่ยงได้น้อยอย่างที่ที่ฉันพูดไปนะคะแต่ว่าโลกใบนี้เศรษฐกิจมันยังแย่อยู่สถานการณ์สงครามมันก็ยังไม่แน่นอนมันมีปัจจัยลบไปทั่วเลยแต่หุ้นขึ้นเอ้าขึ้นเอาอย่างเงี้ยก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะคือบางทีตลาดมันอ้างอิงจากรายได้ของบริษัทยักษ์ใหญ่แต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ารายได้ที่เห็นก็เอามาจากการซื้อขายการลงทุนกันเองซะส่วนใหญ่อย่างเช่นบริษัท Data Center ซื้อชิปจาก Nvidia และ Nvidia ก็จะ ไปลงทุนในบริษัท AI และบริษัท AI ก็จะไปใช้บริการบริษัท Data Center อย่างเงี้ยค่ะก็ว่าเงินก้อนเดียวก็สามารถรายงานรายรับได้ถึง3บริษัทไปถูกไหมเหมือนตัวอย่างพระเครื่องถ้าสมมุติว่าเซียนซื้อขายกันเองแล้วขึ้นราคาไปเรื่อยๆชาวบ้านสุดท้ายจะมาซื้อในราคาดอยก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นมันมีข่าวด้วยนะว่าบริษัทของปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์กำลังจะปล่อยเงินสดเข้ามาซื้อหุ้นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเมาหรือเปล่าคือต้องระวังกันไปหมดอะค่ะเพราะว่าในภาพของการลงทุนในขณะนี้นะคะส่วนทองคำตอนนี้เนี่ยคือฟังจากอย่างมุมมองของคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำที่ถามว่าตอนนี้ทองคำคนต่อคิวยาวเหยียดเลยใช่ไหมคนมาซื้อทองคำเยอะใช่ไหมมารอซื้อรอขายกันเยอะใช่ไหมนะคะคือมันก็ไม่แน่นอนนะคะผู้ฟังเพราะปัจจัยที่มันเป็นอยู่คุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีเนี่ยก็เคยพูดเคยบอกหลายครั้งเหมือนกันว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของทองแบบนี้มาก่อนแต่ยังไงก็ต้องระวังเรื่องของการซื้อขายที่ผันผวนด้วยนะคะเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยมันก็ยังคงต้องติดตามดูสถานการณ์ตะวันออกกลางใช่ไหมมีดัชนีดอลลาร์สหรัฐเรื่องของไอ้ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจที่ยังออกมาอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวในลักษณะระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นภาพฟื้นตัวนะเป็นการทยอยฟื้นตัวอาจจะไปมีอย่างของหัวเซิงเฮงเนี่ยเขามองว่าอาจจะไปทดสอบบริเวณประมาณ 4,420 แล้วก็ 4,440 ดอลลาร์แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,330 ดอลลาร์ทองโลกก็อาจจะกลับมาไซด์เวย์แล้วก็จะเป็นที่จะต้องสร้างฐานใหม่กันต่อไปนะคะช่วงนี้อาจจะใช้กลยุทธ์ทยอยขายทำกำไรก็ได้นะคะจากหัวเซิงเฮงนะคะเมื่อราคาทดสอบแนวต้าน 4,435 ดอลลาร์แล้วก็ซื้อสะสมด้วยถ้าหากว่าราคาลงทดสอบแนวรับที่ 4,380 ดอลลาร์แต่หากว่าราคาหลุดแนวรับ 4,360 ดอลลาร์ลงไปก็แนะนำขายตัดขาดทุนไปก็น่าจะดีนะคะอันนี้ก็อยู่ที่เราด้วยนะในมุมมองณวันนี้วันที่12สิงหาคมใช่ไหมคะ12สิงหาคมเนี่ยโฮซิงเฮงเขาก็มองว่าแนวโน้มราคาทองคำน่าจะเร่งตัวขึ้นต่อค่ะราคาทองปรับตัวลงลบ21ดอลลาร์หรือว่า 0.48เปอร์เซ็นต์นะคะก็ปิด 4,369 ดอลลาร์อันนี้คือกูสปอร์ตนี่สูงสุดไปที่ 4,434 ต่ำสุดที่ 4,356 ราคาทองคำแท่งสูงสุดให้ที่ 69,200 ต่ำสุดที่ 68,450 ค่ะราคาทองคือได้ปัจจัยหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดอาจจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐเดือนกรกฎาคมลดลง 23,000 ตำแหน่งส่วนทางกับที่คาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 88,000 ตำแหน่งขณะที่นักลงทุนก็จับตาการเปิดเผย CPI สหรัฐเดือนกรกฎาคมในคืนนี้นะคะโดยตลาดก็มีการคาดว่าดัชนี CPI จะชะลอตัวลงสู่ 3.4% จาก 3.5%คอ CPI ลดลงสู่ 2.5% จาก 2.6% ถ้าหากเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาดก็อาจจะช่วยหนุนความหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินแล้วก็เป็นบวกต่อราคาทองได้นะคะนอกจากนี้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังจากอิหร่านส่งสัญญาณว่าจะยังคงปิดช่องแคบหากว่าสหรัฐไม่ยอมรับเงื่อนไขในการยุติความขัดแย้งก็จะเป็นแรงหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นจากความเสี่ยงด้านอุปทานอาจจะเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อแล้วก็จำกัดโอกาสการผ่อนคลายของเฟดด้วยขณะที่ดอลลาร์ที่แข็งค่าเล็กน้อยก็ยังเป็นปัจจัยกดดันทองคำอยู่นะคะทำให้ตลาดอาจจะมีน้ำหนักกับผลของ CPI ในคืนนี้เป็นสำคัญค่ะซึ่งเช้าพรุ่งนี้บ้านเราก็จะได้ทราบละคืนนี้นะคะเวลา 19:30 นสหรัฐเขาจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีค่ะแล้วก็มองราคาทองที่ปรับตัวขึ้นอาจจะยังสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ต่อมองเป้าหมายที่ระดับ 4,435 ดอลลาร์ก็จะเป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะที่โฮซิงเฮงมองราคาอาจจะผ่านขึ้นไปได้ค่อนข้างยากนะคะยังไงก็จับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อกันซึ่งมีผลแน่นอนนะคะส่วนบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นอันนี้หมายถึงว่าหุ้นต่างประเทศนะคะอย่างฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยค่ะเราเห็นตลาดบรรยากาศการลงทุนภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กแล้วก็ของทางฝั่งนะคะก็บวกเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้เทรดก็ผันผวนนะใช่ไหม อย่างน้อยคือตัวเลข CPI หรือว่าเงินเฟ้อมันยังไม่ออกมานะคะแล้วก็ยังต้องเกาะติดสงครามอิหร่านอีกมันยังมีประเด็นที่ต้องรออยู่นะคะตอนนี้อาจจะเป็นการชะลอของการลงทุนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าก็ค่อยไปแตะดูภาพของการลงทุนต่างประเทศนะคะในช่วงชั่วโมงต่อไปพักฟังสารคดีกันก่อนแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
2: เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างกับประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำนักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรกว่า70ล้านคนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
10: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของ การจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
11: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินสมิตรรัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองในพื้นที่ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา3นายปัจจุบันขาดการติดต่อจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าม่อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์อินดี้อีโคพลัสห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าม่อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: มาในชั่วโมงที่2กันนะคะผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะวันนี้ตลาดหุ้นของเราปิดทำการนะคะแต่ว่าตลาดต่างประเทศนี่ก็เปิดทำการตามปกติค่ะช่วงนี้ตลาดหุ้นการลงทุนค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะซึ่งหลายคนคงพอจะทราบนะว่า2วันตลาดหุ้นอันนี้ไม่นับของบ้านเราด้วยนะคะก็คือตลาดทั่วโลกเนี่ยหรือแม้แต่ว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆน้ำมันทองคำเงี้ยค่ะตามความผันผวนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็ต้องระวังในภาพของการลงทุนกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยแต่ทองคำเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันเยอะมากนะคะช่วงนี้ราคาทองก็บวกขึ้นแรงเราก็เลยต้องมาจับตาดูภาพของราคาทองกันสักหน่อยหนึ่งนะคะทองตอนนี้เนี่ยก็ไป 4,400 กว่าละ ซึ่งในภาพของการลงทุนตลาดหุ้นนิวยอร์กอย่างของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะคะชนีตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบนะคะเพราะว่าตลาดนี้ปรับลงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความวิตกกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่ยืดเยื้อนั้นเนี่ยอาจจะไปส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและบั่นทอนเสถียรภาพในตะวันออกกลางได้นะคะดาวโจนส์ปิดที่ 53,791.85 จุดค่ะลดลงไป 184.13 จุดนะคะหรือว่าลงไป 0.34% ค่ะ S&P 500ปิดที่ 7,728.20 จุดลงไป 24.91 จุดหรือว่า 0.32% Nasdaq ปิดที่ 26,445 จุดลดลงไป 159.91 จุดหรือว่าลบ 0.60% นะคะคือมันยังเป็นความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐซึ่งก็สร้างแรงกดดันต่อตลาดอย่างล่าสุดโมฮัมเหม็ดบากาซอก็นะคะซึ่งก็เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดคนใหม่อิหร่านนี่บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะยังคงปิดต่อไปละค่ะตราบใดที่สหรัฐยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านในการยุติสงครามนะคะเงื่อนไขเหล่านี้รวมไปถึงการที่สหรัฐต้องยุติการข่มขู่อิหร่านยุติการรุกรานอิหร่านและพันธมิตรของอิหร่านในเลบานอนปาเลสไตน์เยเมนและอิรักนะคะตลอดจนยกเลิกการปิดล้อมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านค่ะความเคลื่อนไหวนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนมีความหวังน้อยลงที่ช่องแคบฮอร์มุซว่าจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรอีกครั้งหนึ่งนะคะยังส่งผลให้ราคาน้ำมัน WTI แล้วก็น้ำมันเบรนท์ปรับตัวขึ้นกว่า 1% ในวันอังคารค่ะทำให้เกิดความกังวลว่าราคาน้ำมันที่มันพุ่งขึ้นต่อเนื่องเนี่ยอาจจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็อาจจะไปกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะหุ้นกลุ่มบริการด้านการสื่อสารแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลงมากที่สุดค่ะในดัชนี S&P 500ร่วงลง 2.1% แล้วก็ 0.8% ตามลำดับนะคะส่วนหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคแล้วก็กลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นมากที่สุดนะคะโดยดิดตัวขึ้น 1.1% แล้วก็ 1.06% ตามลำดับค่ะสำหรับหุ้น Amazon ร่วงลง 2.1% หุ้น Alphabet ดิ่งไป 3.8% อันนี้ก็เป็นปัจจัยนะคะกดดันดัชนี S&P 500แล้วก็ Nasdaq ขณะที่หุ้น SpaceX นะคะร่วงลงเกือบ 4% ค่ะหุ้นบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็บริษัทเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในสถาบันการร่วมมือกับทางNVIDIA ในการจัดตั้งแพลตฟอร์มสนับสนุนการเงินด้านระบบประมวลผลเพื่อระดมทุนมูลค่ากว่า 500,000 ล้านดอลลาร์นะคะหุ้นจาบิกก็เป็นหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ก็ปรับตัวขึ้น 5.9% ตอนนี้นักลงทุนเขาต้องมาดูการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐค่ะจับตาดูเรื่องนี้เพราะว่าจะได้หาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดโดยทางการสหรัฐเนี่ยค่ะเขาจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ประจำเดือนกรกฎาคมในวันนี้นะคะ12สิงหาคมแล้วก็จะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ประจำเดือนกรกฎาคมวันพรุ่งนี้นะคะ13สิงหาคมค่ะนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนี CPI เดือนกรกฎาคมเนี่ยจะปรับตัวขึ้นมา 3.4% เมื่อเทียบรายปีหลังจากที่เพิ่มขึ้น 3.5% ในเดือนมิถุนายนคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 2.5% ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบรายปีหลังจากที่เพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือภาพของตลาดหุ้นฝั่งนิวยอร์กนะคะยุโรปเองเนี่ยก็เมื่อคืนปิดบวกเพียงเล็กน้อยนะคะท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเขาวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านซึ่งอาจจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดแล้วก็ส่งผลให้ภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันโลกยืดเยื้อด้วยนะคะดังนั้นดัชนีถ้าเป็นของหุ้นฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อคืนลบไป 0.13% นะคะไปปิดที่ 8,714 จุดค่ะดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิด 26,391.42 จุดบวก 0.26% นะคะฟูซี่ร้อยลอนดอนนะคะปิดที่ 1,844 จุดค่ะลบไป 0.17% นะคะอันนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI กับ Brent เนี่ยปรับตัวขึ้นกว่า 1% เพราะว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังคงมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซค่ะโดยมูฮัมหมัดบากาซอนกอสนะคะอย่างที่เราเล่าไปออกมาพูดว่ายังต้องปิดต่อไปนั่นแหละแล้วก็ทรัมป์เองก็เรียกร้องให้อิหร่านเนี่ยไปจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้เสียชีวิตจากสงครามการโจมตีการประท้วงซึ่งเขาระบุว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฝีมือของอิหร่าน อิหร่านก็บอกว่าฉันจะไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะจ่ายเงินชดเชยฉันส่วนทางโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็บอกว่าอิหร่านคุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยกับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นฝีมือของคุณดูสิเราก็เลยมองเห็นความไม่แน่นอนในสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในเวลานี้นะคะพูดถึงข้อมูลการเดินเรือเนี่ยเรือที่เดินผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยตอนนี้ลดลงเหลือเพียง6ลำแล้วนะคะเมื่อวันจันทร์ที่10สิงหาคมค่ะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย10วันอยู่ที่ประมาณผ่านได้11ลำตอนนี้เหลือ6ค่ะก่อนเกิดสงครามการเจรจาทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยเฉลี่ยจริงๆก็อยู่ที่ถ้าปกตินะก่อนเกิดสงครามเนี่ย125ถึง140ลำต่อวันวันจันทร์เหลือ6ลำก่อนหน้านั้นบอกว่าจะเปิดได้ประมาณสัก11ลำราคาน้ำมันก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยหนุนพลังงานดีดตัวขึ้นมา 1.7% ในช่วงนี้นะคะซึ่งก็คงจะต้องจับตาดูเรื่องของประเด็นราคาน้ำมันแล้วก็ราคาทองคำด้วยเช่นเดียวกันนะคะน้ำมันสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะ WTI บวกได้เพราะว่ามีสัญญาณชี้ว่าเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งอะค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังคงไม่แน่นอนซึ่งอาจจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดทำการต่อไปมันก็เลยส่งผลให้ภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางยืดเยื้อนะคะ WTI ส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่ม 1.3% ไปปิดที่ 83.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล Brent ค่ะส่งมอบตุลาคมเพิ่ม 1.19 ดอลลาร์หรือว่า 1.36% ปิดที่ 88.91 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะราคาดิบWTI แล้วก็น้ำมันดิบ Brent เนี่ยปิดที่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์กันเลยทีเดียวนับตั้งแต่31กรกฎาคมแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะจากวันจันทร์โดยราคาน้ำมันทั้ง2ประเภทเนี่ยทะยานขึ้นกว่า 5% ในวันดังกล่าวเพราะว่านักลงทุนเขามีความหวังน้อยลงค่ะเกี่ยวกับไอ้การทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะมูฮัมเหม็ดบากาสกอตเลขาธิการสภาความมั่นคงสูงสุดคนใหม่ยังบอกเลยว่าไม่ได้เปิดหรอกช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยถูกมั้ยล่ะฉะนั้น ประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นทองคำก็บวกได้ถึง21ดอลลาร์นะคะเมื่อคืนนักลงทุนจับตาเงินเฟ้อแล้วก็ประเมินดอกเบี้ยเฟดกันต่อไปค่ะนักวิเคราะห์ก็มองนะคะดัชนีเงินเฟ้อที่จะออกมานะวันนี้แล้วก็บ้านเราคงจะทราบในเช้าวันพรุ่งนี้กันอีกทีนึงนะคะความผันผวนที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้หลายคนถ้าจะลงทุนก็ต้องระมัดระวังในภาพของการลงทุนกันให้ดีนะคะซึ่งมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแล้วก็ฝั่งของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยด้วยเห็นโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการออกมาชี้แจงที่เขาไปคุยกับประธานเฟดค่ะคือเขายังไม่ได้เห็นเหมือนว่าเจอกันแค่ครั้งเดียวเองประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นหลักเหมือนกันนะคะถัดจากเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะผู้ฟังนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอื่นๆที่น่าสนใจนะคะในภาพรวมของบ้านเราก็ตอนนี้รอเขาประกาศผลประกอบการครบแล้วก็เราค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้เป็นวันหยุดด้วยเนาะทุกอย่างอาจจะเงียบๆหน่อยบางคนอาจจะไม่ได้อยู่บ้านด้วยซ้ำไปนะคะพาแม่ไปทานข้าวแต่ว่าถ้าจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยก็คงจะน้อยเนาะเพราะว่ามีวันหยุดตรงกลางพอดีเลยอาจจะไปดิฉันว่าวันนี้ตามห้างสรรพสินค้าร้านอาหารเนี่ยคนคงจะเต็มอ่ะเชื่อว่าจะเป็นภาพนั้นนะคนน่าจะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะพาไปทานแล้วก็กลับบ้านหรือว่าบางคนอาจจะอยากจะใช้ความสุขที่บ้านนะคะเนี่ยซื้อของมาทานที่บ้านแต่บางคนพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะวิดีโอคอลไปก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะผู้ฟังวิดีโอคอลไปหาท่านไปอวยพรท่านหรือว่าส่งของขวัญไปก่อนหน้านั้นแล้วนะอันนี้ก็ทำได้หมดเนาะเพราะว่าโลกยุคใหม่อะยุคของ AI นะคะเราสามารถที่จะ เห็นหน้าเห็นตากันสมัยก่อนนี่ได้ยินแต่เสียงพอย้อนกลับไปเนี่ยการจะโทรศัพท์โอ้โหยิ่งไปใหญ่เลยนะคะโทรศัพท์ทีนึงอะเสียค่าโทรเยอะๆแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปละโดยยุคโลกาภิวัตน์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ ส่วนเพิ่มเติมภาพของการลงทุนอีกนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้วันหยุดแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์พันธิศิรภพธาดาก็ยังคงมาพูดคุยกับเรานะคะในช่วงของ AI Business Talk นะคะแต่ว่าตอนนี้มาดูเรื่องหุ้นสักนิดนึงจากคำแนะนำของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเขาประเมินตลาดหุ้นไทยในช่วง5เดือนหลังปีนี้จะเป็นขาขึ้นในลักษณะไซด์เวย์อัพนะคะโดยให้ดัชนีเป้าหมายปีนี้อยู่ที่ 1,700 จุดซึ่งก็จะมีปัจจัยหนุนจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนหรือบจ.ในครึ่งปีแรกที่แข็งแกร่งก็จะดึงฟันโฟลไหลเข้ามาต่อเนื่องนะคะเขาแนะนำหุ้น5ธีมเด่นที่น่าสนใจค่ะที่คุณน่าสะสมนะคะคุณพิริยพลคงวานิชค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่นคงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนหรือ BLS นะคะเขาประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วง5เดือนหลังของปี2569ว่าเซ็นอินเด็กซ์จะยังมีทิศทางขาขึ้นในลักษณะไซด์เวย์อัพค่ะโดยให้กรอบไว้ที่1580ถึง1700จุดปัจจัยสนับสนุนจาก1ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยในครึ่งปีแรกเติบโตแข็งแกร่งในรอบหลายปีนะคะก็เลยส่งผลให้ประมาณการกำไรต่อหุ้นของตลาดถูกปรับเพิ่มราว 4% ค่ะมาอยู่ที่103บาทราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกทรงตัวในระดับสูงช่วง 80-85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากความไม่สงบด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่มันจะไม่ลุกลามนะคะอันนี้ก็จะช่วยหนุนกำไรกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีได้ส่วนตลาดหุ้นไทยยังได้รับประโยชน์จากทางอ้อมการเติบโตของเทคโนโลยี AI ทั่วโลกอยู่ที่ตอนนี้ก็เร่งให้เกิดการลงทุนตรงจากต่างประเทศเข้ามายังไทยโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Data Center นะคะมันจะส่งผลให้เกิดความต้องการพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะส่วนกระแสเงินทุนต่างชาติฟันโฟลว์ไหลเข้าต่อเนื่องนะคะเฉพาะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยไหลเข้าสุทธิสูงถึง 47,000 ล้านบาทค่ะส่งผลให้ YTD ยอดซื้อสุทธิราว 74,000 ล้านบาททั้งนี้ถ้าหากอิงสถิติในอดีตช่วงวัฏจักรภาคการผลิตโลกฟื้นตัวเช่นปัจจุบันเนี่ยการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติจะนานประมาณ 10-12 เดือนนะคะมูลค่าเฉลี่ยก็ประมาณ 160,000 ล้านบาทปัจจุบันเนี่ยเข้ามาแล้วประมาณ 74,000 ล้านทำให้ตลาดหุ้นก็ยังมีอัพไซด์จากเงินลงทุนที่เป็นเงินทุนไหลเข้ามาเพิ่มเติมปัจจัยหนุนสำคัญชัดเจนก็คือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ค่ะและแนวทางการซื้อไฟฟ้าโดยตรงในอีก 1-2 เดือนข้างหน้านะคะแล้วก็แรงกดดันด้านเงินเฟ้อราคาน้ำมันที่ทรงตัวสูงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ราว 3.75% ในปีนี้แล้วก็กนง.มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ค่ะหนุนอัตราผลตอบแทนประบัติบอนด์ยีลด์ยืนสูงขึ้นนะคะสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการลงทุนได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นบวกค่ะต่อหุ้นกลุ่มปันผลสูงแล้วก็กลุ่มธนาคารแล้วก็สื่อสารด้วยนะคะตอนนี้ธีมที่น่าสะสมก็มีธีมหลักๆอย่างกลุ่มพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน Data Center นะคะแล้วก็อย่างเช่นกราฟวาอัพกันกูลหรือว่าธีมหุ้นปันผลสูงนะคะก็ได้แรงหนุนจากค่าธรรมเนียมธุรกิจความไปมั่งคั่งที่เติบโตดีอย่างหุ้นแนะนำ KTB ค่ะแล้วก็ธีมกลุ่มที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจในประเทศครับปีก IT ห้างสรรพสินค้าการท่องเที่ยวฟื้นตัวโดยเฉพาะจากจีนกับอินเดียนี่ก็ชัดเจนนักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มคอมเซเว่นกลุ่มเครื่องดื่มคาราบาวกรุ๊ป CRC เหล่านี้เป็นต้นนะคะธีมอีเวนต์รับภัยแล้งและอากาศร้อนจัดในช่วงปลายปีก็เนื้อสัตว์มีแนวโน้มปรับตัวสูงต้นทุนอาหารสัตว์ก็แพงขึ้นอากาศร้อนอาจจะหนุนความต้องการเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นค่ะอย่างพวกอิชิตันนะคะแล้วก็ธีมกลุ่มป้องกันความเสี่ยงสงครามและภาวะเงินเฟ้อนะคะหุ้นพลังงาน PTT GC อันนี้ก็เป็น5ธีมที่น่าสะสมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเพราะมีเวลาน้อยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์พันธิศิรภพธาดากันนะคะวันนี้ก็เป็นการนำเสนอมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของ AI เนาะอาจารย์บอกว่ารอบนี้เนี่ยเรามาดูกันสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าทำไม AI เนี่ย upskill ถึงกลายเป็นยุทธศาสตร์องค์กรไม่ใช่แค่การจัดคอร์สอบรมพนักงานทั่วไปอ่ะคำตอบคืออะไรจะได้ไปติดตามกับอาจารย์ช่วงต่อไปค่ะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะอุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: ค่ะผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์พันธิศิรภพธาดานะคะจากเพจและเว็บไซต์พันธิศ Academy ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับผู้ฟังครับ
6: ค่ะอ่ะวันนี้เราเจอกันวันหยุดนะคะอาจารย์วันแม่แห่งชาตินะคะมีอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในวันหยุดบ้างคะอาจารย์
7: วันนี้เป็นวันหยุดหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้หยุดเยอะนะหยุดกันเยอะเลยแล้วก็มีเวลาที่จะไปทำโดยที่คนที่ทำงานเนี่ยเขาจะไม่ทำงานเดียวนะคุณเตย
6: เขา
7: จะม
6: ี
7: สองงานสามงานมีงานเสริมแล้วงานเสริมเนี่ยตอนนี้มันผ่านทางสื่อออนไลน์ก็เยอะพอสมควร
6: ค่ะ
7: ฉะนั้นการมีอาชีพเดียวนี่มันได้หมดยุคไปแล้ว
6: ค่ะ
7: เดี๋ยวนี้คนจะมีอาชีพอย่างน้อยก็อาจจะมี2อาชีพแต่มันจะเป็นอาชีพที่เป็นทำรายได้หลักแล้วก็อาชีพที่อาจจะทำรายได้รองหรือว่าอาจจะไม่มีรายได้ในตอนนี้แต่ว่าสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปนะคุณเตย10ปีก่อนจนถึงวันนี้เนี่ยคุณเตยคิดว่าค่าครองชีพสูงขึ้นไหมในทั่วโลกอ่ะ
6: สูงขึ้นทั่วโลกเลยอาจารย์เพราะมันเจอปัญหาหลายอย่างเลย
7: สูงขึ้นทั่วโลกในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็ทำให้เรามีโอกาสเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของ AI มันกลายว่าในปัจจุบันนี้ยุคคอมพิวเตอร์ที่เรารู้สึกว่าเป็นของใหม่นะโอ้ใครต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นมันก็เปลี่ยนไปแล้ววันนี้ก็คือใครมีพื้นฐานการใช้ AI เป็นก็จะได้รับการเลือกเข้าไปทำงานดังนั้นยุคสมัยของเจเนเรชัน XY เนี่ยมันจบไปแล้ว Gen X คือ Gen ที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร
6: ์
7: อย่างเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Gen Y คือ Gen ที่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตนะครับ Gen ในยุคปัจจุบันนี่คือยุคที่เรามีทั้งเครื่องมือประมวลผลที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เรามีเป็นสมาร์ทโฟนเรามีระบบคลาวด์ที่มีแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ทั่วโลกเรามีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อได้ทุกแห่งทั่วโลกอยู่บนมือถือเรา
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ฉะนั้นนับจากนี้ไปคือยุคของ AI ความรู้ AI คือความรู้ที่แต่ละคนจะต้องไปศึกษาเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับ AI
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ในขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรก็ยิ่งต้องมีการพัฒนาเรื่องของการความรู้เรื่อง AI ของพนักงานด้วยฉะนั้นการที่เราเพิ่มความรู้หรือว่าการที่เรามี AI upscaleมันหมายความว่ามันไม่ได้ทำเฉพาะส่วนบุคคลแต่มันต้องทำไปถึงระดับองค์กร เราอาจจะรับคนที่มีความรู้พื้นฐานการเขียนพร้อม AI การใช้ AI เป็นถ้าเทียบกับอดีตอ่ะมันก็จะเหมือนกับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเข้าเว็บเบราว์เซอร์ค้นหาข้อมูลเป็นใช้ Google เป็นแต่ในยุคนี้ต้องใช้ AI เป็นต้องใช้ ChatGPT ต้องใช้ Google Gemini ต้องใช้ AI ค่ายต่างๆเป็นอย่างน้อยการเขียนพร้อมเพื่อให้ได้คำตอบจาก AI เนี่ยนี่ต้องมีพื้นฐานตัวนี้ทีนี้องค์กรเนี่ยบริษัทเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีพนักงานที่ใช้ AI เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ย workflow ของการทำงานในองค์กรมันจะเปลี่ยนไปนะคืองานหลายๆอย่างในองค์กรมันจะถูกลดทอนหรือว่าบางทีก็จะหายไปกระบวนการมันถูกลดทอนไปแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนพลิกโฉมหน้าไปเลยก็มีอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเอาเรื่องของธนาคารเนี่ยเราอาจจะได้ใช้ธนาคารบนมือถือกันมานานกลุ่มผมว่ามันก็เป็นนับ10ปีอะที่มันแต่ว่าอาจจะมายุครุ่งเรืองในช่วงประมาณสักก่อนโควิดเนี่ยมันอาจจะยุครุ่งเรืองการใช้แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือแต่รูปแบบการให้บริการธนาคารเรื่องกฎระเบียบต่างๆยังเหมือนเดิมนะก็คือว่าเราสามารถไปเราอาจจะต้องไปยืนยันตัวตนหรือว่าไปที่เคาน์เตอร์ยังต้องมีสมุดบัญชีคือยังมีรูปแบบการใช้บริการธนาคารแบบเดิมกฎระเบียบแบบเดิมแต่เร็วๆนี้ล่าสุดเราก็เห็นธนาคารที่เป็นลักษณะธนาคารที่พลิกโฉมหน้าเลยใช่ไหมของใครฮะที่เป็นธนาคารคลิกใช่ไหมฮะคลิกนะพลิกโฉมหน้าไปเลยที่ว่า เปิดบัญชีจากที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีสมุดนะครับแล้วก็ขอสินเชื่อได้แล้วสินเชื่อวิธีอนุมัติสินเชื่อคืออนุมัติตามเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเครดิตสกอร์หมายความว่าอนุมัติตามความสามารถในการจ่ายคืนเมื่อก่อนต้องดูคุณมีที่ดินไหมถ้าคุณจะยืมเงินกู้เงินธนาคารใช่ไหมครับมีที่ดินไหมมีรถยนต์ไหมมีอะไรที่เป็นสินทรัพย์ไหมแต่ปัจจุบันก็คือแม้คุณไม่มีอะไรเลยเขาอาจจะให้วงเงินคุณมาก่อนเท่าไหร่ฮะ5,000 10,000 15,000 หรือ 20,000 ให้วงเงินไปก่อนถ้าคุณไม่มีทับไม่มีงานคุณอาจจะไม่ได้ทำงานประจำคุณไม่มีสลิปเงินเดือนคุณเป็นแม่ค้าเป็นฟรีแลนซ์โอเคคุณได้วงเงินไปละทีนี้เขาจะดูว่า3เดือนเนี่ยคุณจ่ายคืนดีไหมจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยไหม
8: ก็คือว่าเป็นมีวินัยมีวินัยไหมเป็นลูกหนี้ที่ดีไหมถ้าไม่ตรงถ้าไม่คืนก็เนี่ยไม่ได้ละ
7: ใช่ถ้าผ่านไป6เดือนแล้วคุณจ่ายตรงทุกเดือนเนี่ยเขาจะเพิ่มวงเงินให้อีกนิดนึงสมมุติว่าเคยได้15,000เขาจะเพิ่มให้เป็น18,000นะอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณมียอดการใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็การใช้คืนเนี่ยดีเขาก็จะเพิ่มวงเงินให้คุณไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารนั้นก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าคุณมีฟิกแอสเซทคุณมีฟิกแอสเซทที่เป็นเงินละอยู่ในธนาคารเช่นคุณมีแสนหนึ่งบันทึกอยู่ในธนาคารคุณก็จะได้รับโอกาสทางด้านการเงินมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับมันไม่จำเป็นว่าคุณต้องคือเดี๋ยวนี้นะถามว่าเอาไปรับรองเงินเดือนมาแล้วมีอะไรที่จะเป็นหลักประกัน

0: ทรนการใช้ AI ที่องค์กรเขาวางระบบไว้นะเป็น workflow นะครับดังนั้น HR เนี่ยคือคนสำคัญแผนกทรัพยากรบุคคลเนี่ยสำคัญมากก็คือต้องจัดโครงสร้างการรู้ AI ให้เหมาะกับงานแต่ละแผนกคือไม่ใช่จะเหมือนเดิมว่าต้องมาคุยเรื่องอะไรนะวิธีการทำงาน leadership สอนคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่จะต้องดูว่าระบบที่องค์กรใช้อยู่มันใช้เรื่องอะไรมีความรู้พื้นฐานที่จะต้องไปใช้ระบบนั้นอย่างไรเน
1: ี
0: ่ย HR ก็ต้องวางโครงสร้างหลักสูตรให้มันสอดคล้องกันแน่นอนครับพื้นฐานเลยคือต้องมีปรับพื้นฐานหน่อยให้รู้เรื่องว่า AI ใช้ยังไงแล้วพอจากปรับพื้นฐานและรู้แล้วว่าต้องเขียนพร้อม AI มันหน้าตา ยังไงต่อไปก็เริ่มใช้ระบบที่องค์กรใช้อยู่แล้วก็ทำงานวางวิธีการทำงานแบบใหม่วาง mindset ใหม่ของพนักงานว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดคุณจะวิเคราะห์อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องให้ AI ช่วยวิเคราะห์จะไม่มีวิธีเดิมๆและที่ไปเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลจะไม่ใช่แหละอาจจะต้องใช้ Deep Research ของ Google Gemini ในการทำวิจัยมาก่อนเข้าประชุมและการประชุมจะเจอหน้ากันในห้องประชุมหรือว่าจะประชุมออนไลน์กันแล้วแต่ต่อไปก็จะจริงจังขึ้นนะครับการประชุมจะจริงจังพนักงานจะมีศักยภาพมากพอที่จะมีข้อมูลที่พร้อมในการเข้าประชุมบอกว่าต่อไปจะน้อยลงเนี่ยคนที่มานั่งประชุมแล้วนั่งเฉยๆคุณเตยเคยเห็นไหม
1: ใช่
0: อยู่ในห้องประชุมแต่ว่าเป็นคนที่ไม่แอคชั่นไม่เลยอยู่เฉยๆแล้วผมก็เจอบ่อยมากเวลาประชุมออนไลน์นะประชุมออนไลน์นะแล้วก็ไม่เปิดกล้องแล้วไม่พูดไม่แสดงความ
1: เส
0: ีย
1: งไม่รู้จะเข้ามาทำไมแค่มาฟังไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาฟังหรือเปล่าบันทึกหรือเปล่าพ
0: ู
1: ดไปแล้วเขาจดอะไรไว้หรือเปล่า
0: อย่างน้อยมันก็ควรจะมีรีแอคอะไรบางอย่างนิดหนึ่งและแสดงความคิดเห็นอะไรก็พฤติกรรมแบบนี้ในยุคของ AI เนี่ยหลายๆอย่างพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันในองค์กรมันจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับฉะนั้นบทบาทของคนที่ต้องทำงานในองค์กรเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้ AI ที่เป็นพื้นฐานแล้วก็ AI ขององค์กรด้วยทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นนะคุณเตยทุกตั้งแต่สมัยยุคก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแรงต้านพนักงานที่เขาอาจจะไม่อยากจะเรียนรู้เรื่อง AI เช่นอีก5ปีจะเกษียณแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยากรู้ว่าจะเรียนไปทำไมบางคนก็ให้ลูกน้องเรียนแทนเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่เรียนฉะนั้นแรงต้านเนี่ยมันจะมีบางคนก็อาจจะต้านถึงขนาดที่ว่าหัวเข้าบริษัทเอา AI เข้ามาใช้เนี่ยเดี๋ยวพนักงานแผนกนี้ตำแหน่งนี้จะต้องถูกลดบทบาทแน่หรือไม่ก็จะต้องถูกยกเลิกตำแหน่งนี้ไปเลยจะตกงานไหมผมว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้อยากเอาพนักงานออกหรอกถ้าเป็นพนักงานที่เก่งเนี่ยแต่ส่วนมากพนักงานที่ตกงานคือพนักงานที่ไม่พัฒนาไม่ปรับปรุงตัวเองยังใช้วิธีเดิมในการทำงานบริษัทเขาให้ปรับปรุงเรื่องอะไรก็ไม่ทำตามฉะนั้นคนที่อยู่มันอยู่ในองค์กรมานานๆเนี่ยคือเรียกว่าคงแก่วิชาคงแก่วิชาคืออะไรก็คือว่ารู้หลบหลีกเป็นอย่างดีฉันจะทำงานเท่านี้แหละพอละฉันไม่เรียนรู้หรอก AI จะเรียนรู้ไปทำไมเพราะเขาไม่เข้าใจว่า AI มาเสริมพลังให้เขาถ้าเขาเรียนรู้เรื่อง AI เขาจะทำให้ความเฉื่อยชาทำให้สมองที่คิดช้าเนี่ยมันผลิตผลงานได้เร็วขึ้นแต่เขาไปตั้งป้อมไว้ก่อนเลยว่าโอ๊ยเดี๋ยว AI มาพวกเราต้องตกงานแน่เลยฉะนั้น
1: ถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณก็ต้องตกแน่นอนอย่างที่คุณคิด
0: ใช่ฉะนั้นเขาจะกลัวทีนี้แรงต้านเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นมาแน่นอนฉะนั้นวิธีการที่องค์กรจะต้องทำให้พนักงานเห็นคุณค่าของ AI คือว่า 1. ทำให้มันเห็นเร็วอะไรก็ตามที่เป็น AI ที่องค์กรนำมาใช้ต้องทำให้มันเห็นเร็วขึ้นเช่นอย่าไปสอนอะไรที่มันยาก
1: ๆ
0: สอนง่ายๆเช่นวันนี้ที่ผมเจอบ่อยนะคือวันนี้จะให้อาจารย์ไปสอนเรื่องการวิจัยและวิเคราะห์

0: ข้อมูลองค์กรด้วยการใช้ AI เอาเรื่องนี้ก่อนทำไมมันต้องเรียนเรื่องนี้ล่ะเพราะว่าทุกปกติคนทำงานเนี่ยมันจะมีมีตาราง Excel มาแล้วครับนะมีตารางคำนวณอะไรมาเสร็จแล้วก็จะต้องมาสรุปผลจากตารางคำนวณนี้ซึ่งมันเป็นงานยากและเสียเวลาแต่ AI ช่วยได้แค่เอาตารางนี้อัปโหลดขึ้นไปให้ Google Gemini แล้วก็สั่งให้เขาสรุปอะไรก็ได้จากตารางนี้เขาก็จะไปหาคำตอบให้เราแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเอาไปประชุมต่อได้เอาไปทำงานต่อได้คือเวลาที่จะเกิดการอบรมในองค์กรเนี่ยจะต้องวางแผนอย่าไปอบรมอะไรที่มันยากแล้วมันเยอะเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆแล้วก็เอามาใช้งานได้อันนี้คือ HR จะต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีนะครับแล้วยิ่งจะเป็นไปได้ถ้าสามารถเอาคู่สอนที่มีประสบการณ์แล้วเข้าใจระบบงานขององค์กรบางทีผู้สอนนะสอนตลอดชีวิตเขาไม่เคยเข้าใจระบบการทำงานองค์กรอาจจะเคยเข้าใจแต่ว่าไม่เคยทำงานในองค์กร คนเหล่านี้ก็จะมาสอนเรื่องของ work เกี่ยวกับ workflow ของ AI ไม่ได้ฉะนั้นจะต้องมีความเข้าใจเรื่องงานองค์กรด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าการป้องกันข้อมูลรั่วไหลการเอา AI ไปใช้แล้วก็เอาข้อมูลองค์กรไปประมวลผลผ่าน AI ผ่าน ChatGPT ผ่าน Gemini ตรงนี้เขาก็มีนโยบายนะเช่นถ้าเป็นข้อมูลสำคัญเช่นไม่ว่าเป็นเลขที่เป็นข้อมูลอะไรที่มีความสำคัญก็จะต้องก่อนที่จะเอาโหลดขึ้นมาให้ AI ได้ใช้เนี่ยจะต้องปิดซะก่อนเช่นเลขที่บัตรประชาชนเลขที่หรือว่าข้อมูลความลับองค์บริษัทอะไรเงี้ยก็ต้องทำแถบดำให้อ่านไม่ออกซะก่อนฉะนั้นการสอนเรื่อง data privacy
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดผมเจอองค์กรที่เขาให้พนักงานไปเอา AI แบบสาธารณะ AI อื่นๆซึ่งไม่ใช่ ChatGPT ไม่ใช่ Gemini แต่ว่าเป็นยี่ห้ออื่นๆซึ่งเป็นเบอร์รองรองอ่ะแต่ว่าอาจจะมาใหม่เขาก็ให้พนักงานเนี่ยเอามาใช้แล้ว AI เหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้รับรองว่าเขาจะรักษาความลับของข้อมูลหรือเปล่าก็จะถูกหลอกเอาข้อมูลไปใช้ฉะนั้น AI ที่คุณจะต้องที่คุณเอามาใช้เนี่ยคุณจะต้องเป็น AI ที่มีการเขาเรียกว่ามีข้อยืนยันในเงื่อนไขการให้บริการว่าเขาจะรักษาข้อมูลของผู้ใช้เป็นความลับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เวลาเราสมัครใช้ AI เราไม่ค่อยดูกันอ่ะเขาจะมีเงื่อนไขข้อตกลงในการให้บริการซึ่งผมยืนยันว่าอย่าง Google เนี่ยมีนะครับ Google Gemini เนี่ยมีแน่นอนก็ระบุไว้เลยว่าเขาจะไม่เอาข้อมูลเนี่ยที่เป็นข้อมูลในการใช้งาน AI ของทุกๆคนเนี่ยไปใช้ในเชิงสาธารณะคือเขาประกาศออกมาเนี่ยมันก็มีความไว้วางใจได้
1: ถ
0: ้
1: าของ Google ใช่ไหมแต่ถ้าของเป็นแพลตฟอร์มอื่นอย่างเมตาเนี่ยเมตานี่ลำบากอยู่นะจัง
0: ก็มีก็เขาก็มีประกาศไว้แหละนะครับมีประกาศไว้แต่ถ้าเกิดเป็นค่ายที่เราไม่รู้จักเลยเช่นมาจากประเทศต่างๆซึ่งเราไม่รู้จักอย่างเงี้ยมันจะมีใหม่ๆมาเรื่อยนะครับต่อไปนี้ฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่รู้จัก AI ค่ายนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยบางทีข้อมูลรั่วไหลได้ก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นต้องวัดผลการที่ไปอัพสกิลพนักงานเช่นให้เขาไปอบรมและสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรหรือก่อนจะไปอบรมจะต้องคุยกับผู้ถ้าเกิดเป็นชั้นเรียนที่เป็นแบบว่าin-house training หรือว่าจ้างไปจะเทรนในองค์กรเนี่ยคุยกับผู้สอนได้ครับว่าเป้าหมายที่ต้องการคืออะไรแล้วเดี๋ยวผู้สอนเขาก็จะสอนในสิ่งที่องค์กรนั้นจะต้องนำไปใช้งานถ้าเกิดเราบอกว่าเราสอนเรื่องการใช้ Microsoft Word นะสมัยตอนที่ Microsoft Word ใหม่ Microsoft Word มันทำอะไรก็ได้มันจะทำเขียนรายงานก็ได้มันเขียนบทความก็ได้มันเขียนหนังสือก็ได้มันเขียนแคตตาล็อกสินค้าก็ได้มันทำอะไรก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดจะตั้งโจทย์ใ พนักงานมาเรียนเนี่ยหรือว่าให้อาจารย์ไปสอนเนี่ยก็จะต้องตั้งโจทย์ที่มันชัดไปเลยว่าเราจะต้องมาเรียน AI เพื่อเอาไปทำอะไรวัตถุประสงค์ของการเรียนคืออะไรอันนี้ต้องชัดแล้วก็ค่อนข้างจะมีภาพที่เห็นผลหลังจากที่เรียนแล้วต้องมีผลที่เอาไปใช้งานต่อได้นะครับวันนี้ก็จะเตือนบรรดา HR ทั้งหลายครับที่กำลังวางแผนให้พนักงานไปสอบไปเรียนเรื่อง AI
1: เขาต้องมีสอบเรียน AI เนี่ยเขาจะมีใบเซอร์อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอาจารย์มีไหม
0: มันก็มีนะครับแต่ใบเซอร์มีประโยชน์อะไร
1: อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราสมัครงานทำไมแบบว่าบางบริษัทบอกว่ามีใบเซอร์ไหมที่มีใบเซอร์เงินก็เยอะกว่าเดิมนะอาจารย
0: ์ไม่คือถ้าเกิดเป็นใบเซอร์จากสถาบันที่มีการยอมรับอะอย่างน้อยก็รู้ว่าเขาได้เป็นเรียนรู้เรื่องนี้มา
1: ค่ะ
0: แต่ใบเซอร์เนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์ว่าคนคนนั้นรู้จริงหรือเปล่า
1: ค่ะอ
0: ย่างผมมีคนนึงแหละคุณเตยผมเป็นคนสอบไม่เก่งอะผมชอบเรียนนะแต่ผมสอบไม่เก่ง
1: สอบอะไรก็ดวงไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นเขาสอบอะไรก็ไม่ได้
0: มันไม่เกี่ยวกับดวงหรอกคือเวลาอยู่ในห้องสอบแล้ว
1: ยอมรับว่าไม่เก่งไปเลยดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ผมทำข้อสอบไม่เก่งแต่ผมเรียนรู้ได้ดีฉะนั้นคะแนนสอบผมไม่ดีหรอกแต่ผมเข้าใจวิชาที่ผมเรียนไหมผมเข้าใจผมทำงานได้
1: ค่ะ
0: แต่ผมคือถ้าเกิดการทำงานมันไม่ห้องสอบอะยังไงผมก็ทำงานได้ดังนั้นการมีใบเซอร์มันก็จะเป็นการบอกว่าคุณมีความรู้เรื่องนี้มาเพราะคุณไปเรียนมาแต่ความรู้จริงๆของคนคนนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าบริษัทจะต้องตั้งโจทย์และให้คนคนนั้นได้ลองใช้ความสามารถตัวเองดูแก้โจทย์นั้นให้ออกเช่นผมจะรับนักวิเคราะห์การตลาดมาผมก็ต้องเอาโจทย์การตลาดให้เขาวิเคราะห
1: ์ค่ะ
0: ถ้าเกิดเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วมันเป็นตามแนวทางที่ถูกต้องผมก็จะรับเขาทำงานหรือผมจะรับคนที่มีเป็นนักการตลาดแล้วก็ต้องมีความรู้ AI ด้วยผมก็จะตั้งโจทย์คำถามหรือว่าโจทย์ข้อสอบให้เขาทำเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเกี่ยวกับแล้วก็เรื่อง AI ถ้าเขาทำได้ก็คือเอางานของบริษัทนั่นแหละมาเป็นโจทย์ถ้าเขาทำได้ก็ค่อยรับเขาทำงาน
1: อ๋อก็แล้วแต่เนาะบางบริษัทอาจจะแตกต่างกันไปนะอาจารย์เนาะเงื่อนไขเขา
0: คือเมื่อก่อนมันจะมีการทดลองงาน3เดือนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นแล้วยุคสมัยนี้นะทดลองงาน1สัปดาห
1: ์
0: 5วันก็รู้แล้วว่าคนนี้เหมาะทำงานในตำแหน่งนี้หรือเปล่า
1: ทดกี่เดือนนะประมาณกี่เดือนนะทดลองงาน
0: ผมให้เวลา5 วัน
1: , นะ
0: 5วัน
1: สมัยก่อนต้อง4 เดือนนะจ๊ะ
0: ก็ยุคใหม่แล้วไงผมเอาให้แค่5 วันพอจ่ายค่าแรงด้วย5 วันเนี่ยมาฝึกงานอย่าเรียกฝึกงานมาทดสอบการทำงาน5 วันถ้าเกิดคุณเราก็เตรียมโจทย์ไว้ให้เขาทำถ้าเกิดเขาทำได้ทำผ่านโอเคก็มาทำงานกันได้เลย
1: ค
0: ือผมว่าสิ่งที่เป็นที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยนี้คือความรวดเร็วไงเตย
1: ค่ะ
0: ทำอะไรอย่าช้าต้องเร็วครับจะดูว่าพนักงานคนนี้ทำงานได้หรือไม่เนี่ยถ้าพนักงานตั้งใจมาทำงานจริงๆแล้วมีความสามารถจริงเนี่ยผมว่าแค่5 วันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเขามีศักยภาพพอใช่ไหม
1: ห้าวันนี้เห็นภาพชัดเลยเนาะถ้ายุคใหม่เนาะไม่ต้องไปถึงเดือนใช่ไหม
0: ไม่ต้องถึงเดือนหรอกคือมันอยู่ที่โจทย์ที่องค์กรให้อ่ะถ้าองค์กรมีโจทย์ที่ชัดเจนอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็สมมติว่าพนักคนนี้รับมาเนี่ยมีสิ่งที่ต้องทำอยู
1: ่
0: 3อย่างก็เอาโจทย์ที่ต้องทำงาน3งานนั้นมาให้เขาทำถ้าเขาทำได้ก็ผ่านก็เท่านั้นเอง AI อ่ะมันจะฝึกให้เราเนี่ยทำอะไรเร็วขึ้นนะเตย
1: ค่ะ
0: AI มันฝึกให้เราทำอะไรเร็วขึ้นแล้วมันก็มีศักยภาพพอที่ทำให้เราเนี่ยทำอะไรได้เร็วขึ้น
1: คือมันฝึกให้เราเร็วขึ้นแต่เราก็ต้อง ต้องฝึกด้วยนะไม่ใช่เราอยู่เฉยๆคิดว่ามันเก่งกว่าเราอย่างที่อาจารย์บอกทุกครั้งอ่ะเราเองก็ต้องเก่งกว่ามันใช่ไหมการป้อนอะไรแบบนี้คือป้อนคำถามหรือว่าการคิดที่จะตั้งคำถามให้มันช่วยอย่างเงี้ยเนาะ
0: ผมว่าเอาจริงๆเนี่ยคนที่มาทำงานเพื่อทำงานเนี่ยคนแบบนี้จะเป็นคนที่มีคำตอบทุกคำตอบจากงานอยู่แล้วแต่เรากำลังจะต้องการคนที่มาทำงานแต่ไม่ได้เน้นทำงานบางคนมาทำงานน่ะมาเพื่อรับคำสั่งแต่หน้าที่ของตัวเองคืออะไรถ้าพนักงานทุกคนรู้หน้าที่ว่าฉันมาทำงานนี้เพื่ออะไรไม่ใช่มาทำงานเพื่อรับคำสั่งคนที่มาทำงานเพื่อรับคำสั่งนี่คือคนที่จะไม่มีอะไรในหัวเลยนะเตย มาถึงแล้วแต่นายจะสั่งแต่บางคนแล้วเป็นคนที่จะควรจะมีส่วนใหญ่คือคนที่มาทำงานเพื่อทำงานตัวเอง
1: ค่ะ
0: เขาจะค้นหางาน
1: ที่เ
0: รา
1: ต้องทำไม่ได้มานั่งรอให้เขาสั่ง
0: ถูกต้องแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้านายด้วยนะบางทีเจ้านายบางคนก็เป็นเจ้านายที่ชอบสั่งลูกน้องแบบไม่มีแบบ
1: ไม่มี
0: สั่งมั่วสเปซสปะนึกจะใช้นึกจะให้ทำอะไรคือไม่มีคือสเปซสปะมาก
1: อะไรอะไรแบบนี้นี่แสดงว่าเคยเจอมาละ
0: คือผู้คนที่เป็นผู้บริหารแบบนี้เนี่ยก็องค์กรเขาต้องเอาออกอะอยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นึกจะสั่งอะไรก็สั่งหรือว่ารู้แหละคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดแต่ถามว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรเวลาเราทำงานกับบริษัทต่างชาติที่อย่างผมสายไอทีเนี่ยถ้าเป็นบริษัทไอทีที่อยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็เปิดสาขาในประเทศไทยบางทีเจ้านายเราอยู่ต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: เขาดูแค่ผลลัพธ์แล้วก็วิธีเขาไม่สนคือวิธีการทำงานเนี่ยมีระเบียบของบริษัทอยู่แล้วแต่เขาดูผลลัพธ์ว่าเช่นถ้าผมต้องดูแลยอดขายผมเป็นยังไงดีไหมลูกค้าของผมมีเพิ่มขึ้นไห
1: ม
0: เขาจะดูจนผลลัพธ์แล้วเขาจะไม่เขาจะไม่สนใจคำกล่าวอ้างข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะ
1: ค่ะ
0: เขาดูว่าอ้าวคุณทำยอดไม่ได้จะอ้างเลยอ๋อยามพอดีช่วงนี้ที่บ้านไม่สบายอะไรมันเขาจะไม่สนใจข้อแก้ตัวทั้งหลายไม่มีการต่อรองแล้วผมเรียกว่าในอนาคตเนี่ยหลายคนต้องทำงานภายใต้การกำกับดูแลของ AI และ AI จะไม่ต่อรองกับคุณวันนี้ทุกคนเนี่ยใช้ Facebook มาเนี่ยบางคนอยู่ดีถูกปิดเฟซไป
1: ใช่กว่าจะได้กู้กลับขึ้นมาใหม่นะอาจารย
0: ์เพราะว่า AI มันไม่ได้สนใจไงมันไม่ได้มาตอบมันไม่ได้มีมาเพื่อต่อรองแต่มันมีมาเพื่อตรวจสอบเราอาจจะทำอะไรผิดก็ได้บางอย่างแล้วมันก็บอกแล้วว่าอันนี้ผิดแล้วมันก็แบนเราแล้วมันก็บล็อกเราฉะนั้นต่อไปต้องเตรียมตัวไว้เลยนะครับว่าเราจะทำงานร่วมกับ AI มากขึ้นแล้ว AI ไม่ต่อรองกับเรา
1: AI ไม่ต่อรองกับเรา
0: เป็นยุคที่คนเก่งต้องเก่งจริงคนทำคนพูดเก่งแต่ทำไม่เก่งก็จะอยู่ไม่ได้จากนี้มันจะไม่มีแล้วนะคนที่แบบว่ามาพูดสรรพคุณตัวเองมากมายแล้วก็แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาแบบว่าต่ำกว่าเกณฑ์อย่างเงี้ย AI ก็จะประเมินออกมา
1: ค่ะ
0: ตรงไปตรงมาก็วันนี้พูดถึงการอัพสกิลตัวเองให้มันเข้าสู่
1: เพราะว่าได้ยินบ่อยอาจารย์เพราะว่ารัฐบาลเขาจะพูดบ่อยอัพสกิลรีสกิลเนี่ย
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งข้าราชการ
1: ข้าราชการด้วยเนาะคือข้าราชการนี่เขาแบบว่าเขาก็จะรู้ว่าเขายังไงเขาก็ไม่ตกงานอยู่แล้วอาจารย
0: ์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ต้องปรับตัวหมดเพราะว่ายุคคอมพิวเตอร์มันจบไปแล้วนะยุคคอมพิวเตอร์ยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันผ่านไปเรียบร้อยมันกลายเป็นเหมือนน้ำไฟอ่ะคือทุกคนก็ต้องมีวันนี้คือยุค AI เราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับ AIไม่อาจจะไม่ได้มีบริษัทมาฝึกสอนเราแต่เราก็ต้องสอนเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องไปหาที่เรียนผมก็เห็นคนที่มาเรียนกับผมหลายคนก็บางคนก็ออกจากบริษัทมาแล้วก็มาเรียน AI เพื่ออะไรเพื่อเพ ื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองให้เข้าใจมากขึ้นเข้าใจ AI มากขึ้นเข้าใจวิธีที่จะทำงานร่วมกับ AI มากขึ้นนี่ประมาณ
1: ถูกค่ะจ้ะนี่เห็นด้วย
0: ต้องฝากไว้นะคุณเตยว่าAI ไม่ใช่แค่เขียนพร้อมถามตอบมันไม่ใช่แต่มันคือการสั่งให้มันทำงานได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการดังนั้นก่อนที่คุณจะสั่งให้ AI ทำอะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการผลลัพธ์อะไรจาก AI ถ้าเกิดคุณถามไปเรื่อยๆคุณไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์สุดท้ายคุณต้องการอะไรแบบนี้มันไม่เวิร์คแต่ถ้าเกิดคุณมีเป้าชัดนะเช่นAI ช่วยสอนฉันทำอาหารหน่อยสิ
1: ค่ะ
0: บอกว่า AI คุณเป็นครูสอนทำอาหารช่วยสอนทำอาหารและอาหารไทยให้ฉันหน่อยAI ก็จะตั้งบทบาทตัวเองเป็นครูสอนทำอาหาร
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะสอนเราทำอาหารแต่ละชนิดคือต้องมีโจทย์อ่ะโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วโจทย์จะมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นอ้าวผมอาจารย์มันที่มีปัญหาอะไรถึงใช้ AI คุณเตยมีปัญหาอะไรถึงใช้ AI มันต้องเริ่มจากคำนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ถึงจะไปต่อได้ว่าอ๋อเราจะต้องเรียน AI เรื่องอะไรมันเป็นอย่างนี้ไปทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนว่าเราต้องการให้ AI ช่วยอะไรนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์อ
0: ันนี้คือโจทย์สำคัญนะก็สุดท้ายแล้วฝากไว้นะครับใครอยากเรียน AI สำหรับธุรกิจนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ pantitacademy.com นะมีรายละเอียดมีตัวอย่างมีบทความมีคลิปวิดีโออาจารย์สอนให้ดูนะครับ
1: ค่ะ
0: นะวันนี้ฝากแค่นี้นะครับคุณเตยสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะที่พูดจบไปนะคะอาจารย์พันธิตศิรภพธาดาค่ะบุฟังค่ะจากเพจและเว็บไซต์พันธิต Academy นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะวันหยุดของเราวันนี้นะคะใครพาคุณพ่อคุณแม่ไปรับประทานอาหารอาจจะเป็นนอกบ้านหรือว่าซื้อมาทำทานที่บ้านก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได
4: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรขยายโอกาสการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆ12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
5: ไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อขยายโอกาสการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับนายดาคีอีเฟรอิมแอฟริกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยว่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเกษตรรวมถึงแนวทางการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 ปัจจุบันไทยมุ่งผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรได้แก่ลำไยมังคุดและเนื้อโคแปรรูปไปยังแอฟริกาใต้พร้อมขอรับการสนับสนุนจากแอฟริกาใต้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ตอบรับการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากแอฟริกาใต้ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้หารือประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
5: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอยู่บริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมขยะที่เก็บรวบรวมได้จะมีการชั่งน้ำหนักคัดแยกประเภทและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้องต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: พายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิภูมิภาคคันโตภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคโทไกโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด180มิลลิเมตรทั้งนี้ JMA ยังได้คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมที่เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่15ของปีนี้ จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเขตร้อนในช่วงบ่ายของวันนี้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับก็ติดตามนอกจากช่องทางวิทยุเราเจอกันบน Facebook Live พูดคุยทักทายกันได้บนไลฟ์สดนะครับสะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนหรือท่านไม่สะดวกก็ไปฟังย้อนหลังใน YouTube สะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมนำเพลงเป็นบทเพลงไพเราะที่พรรณนาถึงความรักที่แม่พึงมีต่อลูกและลูกมีความผูกพันต่อความรักที่แม่ได้แสดงออกฟูมฟักเลี้ยงดูลูกรักจนเติบโตเติบใหญ่แข็งแรงจนถึงทุกวันนี้วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันสำคัญมากๆสำหรับพี่น้องคนไทยของเรานะครับเป็นวันที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับซึ่งการเริ่มกิจกรรมวันแม่เป็นวันสำคัญของคนไทยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่เมื่อปีพุทธศักราช2519นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยให้ความสำคัญกับการที่ครอบครัวทุกครอบครัวแผ่นดินทั้งแผ่นดินได้ตระหนักนะถึงพระบรมราชกรณียกิจและความตั้งใจของพระองค์ท่านในการดูแลแผ่นดินสังคมไทยของเราให้ครอบครัวไทยเราแข็งแรงนอกจากนั้นก็เป็นวันที่ปรากฏเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ทำให้ทุกครอบครัวได้ตระหนักว่าแม่มีความสำคัญมากแม่เป็นรากฐานที่สำคัญของครอบครัวที่จะปลูกฝังเลี้ยงดูอบรมบ่มเพาะทำให้เราได้เด็กเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะเป็นคนไทยเป็นพลเมืองไทยที่แข็งแรงภาระอันหนักอึ้งนั้นตกอยู่กับแม่ครับท่านผู้ฟังงั้นวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านของผมนะครับพักผ่อนอยู่กับบ้านเป็นวันหยุดคงจะต้องได้มีโอกาสได้มีเวลาแสดงความรักแสดงความกตัญญูกตเวทีกับบุพการีกับคุณแม่ของเราให้ท่านได้รับรู้ว่าความรักที่เรามีต่อท่านนั้นมีลึกซึ้งนะไม่แพ้เหมือนดังที่ท่านรักเราท่านผู้ฟังความรักที่แม่มีต่อลูกปรากฏขึ้นทุกยุคทุกสมัยและปรากฏขึ้นทุกที่ในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะหันไปในทางใดทุกคนย่อมมีแม่ของตนเองนะแต่ก็แน่นอนล่ะครับโลกนี้มันก็ไม่ได้มีความสมประกอบไปซะทั้งหมดบางครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราได้ติดตามข่าวเห็นไหมครับนะกรณีที่เกิดความน่าหนักใจกับเยาวชนไทยถึง2คนคนหนึ่งก็ไปในทางบวกอีกคนหนึ่งก็ไปในทางลบ กรณีบวรทัตเป็งสุขนั้นก็แม่ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวมีความฝันมีความอดทนมีความเพียรมองไปอีกมุมหนึ่งถึงด้านดีของชีวิตและโลกใบนี้ก็ออกไปท่องโลกส่วนอีกคนหนึ่งกรณีเด็ก14ปีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับทุกครอบครัวอันนั้นก็ไม่ได้อยู่กับแม่เหมือนกันเห็นไหมครับถึงบอกว่าแม่นี่สำคัญจริงๆท่านผู้ฟังลองย้อนไปดูนะครับบทประพันธ์นะซึ่งเป็นบทกลอนที่ไพเราะและทุกคนก็จำได้นะครับเพราะว่าเราเรียนภาษาไทยเหมือนกันนะเป็นบทกลอนที่สุนทรภู่ได้พรรณนาถึงความรักที่แม่มีต่อลูกเป็นบทกลอนที่โด่งดังแล้วก็ซาบซึ้งบทกลอนตอนนี้เป็นบทกลอนตอนพลายงามลาแม่วันทองนะครับจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งพรรณนาถึงความรักความผูกพันความอาลัยระหว่างแม่กับลูกได้อย่างลึกซึ้งกินใจนะผมก็ยกมาทั้งดุ้นเลยท่านผู้ฟังครับบทกลอนพลายงามลาแม่แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักใครอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัว คือแม่รักลูกนี่ลูกตระหนักว่าแม่รักจะเอาใครที่ไหนใดๆในโลกนี้นะกี่หมื่นกี่แสนคนมันก็เทียบกับความรักที่แม่มีกับเราไม่ได้จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะใช้ชีวิตอะไรก็ตามนะแม่ก็เมตตาคือเตือนด้วยความเมตตานะจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวคือถ้าไม่ได้อยู่กับแม่แล้วก็ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะพานว้าวุ่นแม่ทูลหัวจะก้มหน้าลาไปไม่ได้กลัวแม่อย่ามัวหมองนักจงหักใจตอนนี้ก็เป็นตอนที่พลายงามจะต้องลาจากแม่ก็ได้บอกให้แม่เนี่ยได้หักห้ามใจเพราะว่าแม่คงมีความทุกข์คงมีความว้าวุ่นนะคือขอให้แม่จงหักจิตหักใจรู้ว่าแม่รักแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนี่แหละครับมันเป็นความรักระหว่างแม่ลูกที่ปรากฏขึ้นทุกพื้นที่ในโลกใบนี้เพียงวันนี้เป็นวันตั้งต้นนะครับใครที่อาจจะมีความกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะดวงชะตาที่มันปรากฏนะดวงดาวที่มันเรียงรายปรากฏมันแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่ามันเกิดปรากฏการความขัดแย้งปริแตกแตกแยกในทุกที่ทุกหัวระแหงในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังนะคนที่เคยรักกันมาคนที่เคยอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาอย่าว่างั้นงี้เลยกรณีคุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยนะกับท่านนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยโอ้แกสนิทกันท่านผู้ฟังพอผมได้ฟังพี่สุภาพคลี่ขจายอธิบายความเมื่อวานนี้ถึงได้รู้ว่าเขาสนิทกันขนาดนั้นเลยเห็นไหมครับและนี่คบค้ากันมา30ปีวันดีคืนดีสามารถคว้าอาวุธปืนขึ้นมาแล้วก็กระหน่ำยิงเข้าไปนะท่านนายกอบจ.ก็เสียชีวิตล่าสุดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่นนทบุรีก็ประกาศชัดเจนว่าท่านจากไปแล้วนะครับเป็นความสูญเสียแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนคือความขัดแย้งความปริแตกของความผูกสมัครนะผูกสมัครรักใคร่นะของคนในสังคมมันดูแย่ลงไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังมันดูเหมือนสังคมเนี่ยมันเปราะบางมากขึ้นนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ละไม่ไหวละก็ยิงกันเลยงั้นวันนี้นะฮะผมนอกจากอธิบายความนะชวนท่านรำลึกถึงความเมตตาความรักที่แม่มีต่อลูกแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวหนึ่งที่ปรากฏโด่งดังไปทั่วโลกแล้วทุกคนก็เฝ้ารอคอยติดตามแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะท่านผู้ฟังครับ12สิงหาคมวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงนะซึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณทางฟากฝั่งทวีปยุโรปเกิดที่ไหนครับเกิดนี่เลยครับแถวกรีนแลนด์นะพาดผ่านโทษทีไอซ์แลนด์นะผมอ่านผิดนะเนื้อข่าวบอกว่าแถบแคบๆของสุริยุปราคาเต็มดวงจะพาดผ่านกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์ทางตอนเหนือของสเปนและบางส่วนของโปรตุเกสในขณะเดียวกันพื้นที่ที่กว้างกว่ามากนะรวมถึงบางส่วนของแคนาดาและทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาจะสามารถสังเกตเห็นสุริยุปราคาบางส่วนได้นะก็นี่แหละครับปรากฏการณ์นี้นอกจากเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์ดาวเคราะห์6ดวงเรียงรายในแนวระนาบเดียวกันจะเกิดอะไรบ้างนอกจากสุริยุปราคาแล้วก็จะมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาด้วยเที่ยวนี้เกิดอุปราคาซ้อนกันถึง2ดวงท่านผู้ฟังก่อนจะไปเรื่องทางวิทยาศาสตร์นะฮะรายการเรานี่ก็เป็นรายการโหราศาสตร์นะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องโหราศาสตร์มาขยายความสักหน่อยนึงนะครับเวลาคนที่ศึกษาโหราศาสตร์เขาได้ยินคำว่าจุดคราดหรือเกิดอาทิตย์ดับหรือจันทร์ดับเนี่ยนะคำว่าอาทิตย์ดับหรือจันทร์ดับมีผลมากนะมากขนาดไหนใครก็ตามมีอาทิตย์ในดวงชะตาดับหรือใครก็ตามมีจันทร์ในดวงชะตาดับแต่โหราศาสตร์ไม่ใช่มีแค่อาทิตย์กับจันทร์นะครับศุกร์ดับก็มีพุธดับก็มีเช่นองศาของพุธหรือศุกร์เนี่ยเป็นองศาสนิทนะอยู่ใกล้ชิดกับอาทิตย์มากเวลาดาวพุธมันใกล้อาทิตย์มากนี่พละกำลังพุธแทบไม่มีอาทิตย์แรงมากคือพุธดับบางคนบอกว่าอาทิตย์กับพุธมันอยู่ร่วมกันคู่กันตลาดดีแต่พอไปดูองศาปรากฏว่าองศามันสนิทกันเลย แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนนี้เนี่ยพุทธดับคือกำลังสติปัญญาเนี่ยหรือการเจรจาความการอธิบายความเพราะพุทธนี่เป็นเรื่องสติปัญญาและการอธิบายความถูกอาทิตย์บดบังจนดับไปเพราะฉะนั้นความรุ่มร้อนการตัดสินใจก็จะรีบร้อนนะพูดสื่อความอะไรบางทีมีปัญหานะครับบางคนบอกให้ดูดาวมันดีนะมันเป็นอย่างนี้ส่วนอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยเหมือนกันถ้าองศามันหลุดจากกันไม่เกิน 3-6 องศานี่เขาเรียกว่าศุกร์ดับศุกร์ดับคืออะไรครับศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความเมตตากรุณาปราณีนะศุกร์เป็นดาวเทวดานะครับศุกร์เป็นดาวแห่งอะไรอะทรัพย์ผลประโยชน์นะเป็นดาวแห่งสุภเคราะห์เพราะฉะนั้นถ้าศุกร์ดับก็กลับกลายเป็นคนที่ดูเหมือนภายนอกดูเหมือนมีตังค์แต่เอาเข้าไปจริงๆคนที่ศุกร์ดับความเหือดแห้งทางใจความเมตตาที่พึงจุควรมีก็มีน้อยนะก็น่าสังเกตแบบนี้ท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นพออาทิตย์ดับนะแล้วก็ขณะนี้เองดาวจรเนี่ยอาทิตย์อยู่ที่ราศีกรกฎนะครับนะเกิดจุดคราดบนนี้อาทิตย์ร่วมพุธร่วมพฤหัสนะมันจะเกิดอะไรครับตอนนี้เวลาเกิดอาทิตย์ดับคนทั้งโลกเข้าใจตรงกันโดยเฉพาะคนระดับผู้นำโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์ผมเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่แกมีความสนใจเรื่องโหราศาสตร์หรือว่าเฝิงฉุยมากนะเพราะว่าพอไปอ่านบทวิเคราะห์ที่นักข่าวต่างประเทศเขาอธิบายความให้ฟังเนี่ยทรัมป์เนี่ยมีความคิดแล้วก็มีความลึกซึ้งกับการเอาจังหวะเวลาของดวงดาวหรือแม้แต่เรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยมาใช้กับชีวิตและธุรกิจของตัวเองขณะนี้เองทรัมป์มีมาตรการในการสลับเครื่องบินเครื่อง Air Force One ที่บินขึ้นไปนะครับแล้วขณะที่เครื่อง Air Force One เดินทางเนี่ยมันจะมีเครื่องที่บินประกบซ้ายขวาแล้วก็มีเครื่องบินลบปิดหน้าปิดหลังด้วยนะฮะแต่ว่าปรากฏว่ามีข้อมูลเล็ดลอดออกมาว่าทรัมป์ไม่ได้นั่งอยู่บน Air Force One มีการสลับเครื่องบินหรือถึงขั้นบางครั้งสลับไฟล์บินคือเขาไม่ได้บินตามเวลาที่ทางการประกาศออกไปเพราะทรัมป์กลัวมากว่าเฮ้ยสุริยุปราคานี้ตัวเองจะเดสมอลเล่หรือเปล่าท่านผู้ฟังเพราะทรัมป์เองก็อยู่ในลิสต์นะของคนอเมริกันที่เขารู้สึกว่าเขาทนพฤติกรรมการบริหารงานของทรัมป์ไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เองนะฮะเวลาดาวอาทิตย์ดับตอนนี้อาทิตย์ก็ถือว่าคืนนี้จะดับแต่กระแสมันมาก่อนแล้วอาทิตย์สำหรับชะตาโลกและชะตาเมืองคืออะไรครับคือเยาวชนนะเด็กที่อาจจะยังมีวุฒิภาวะน้อยนะผู้ที่มีความเปราะบางทางด้านฟิสิกอลคือร่างกายคือยังเป็นเด็กอยู่รวมไปถึงผู้ที่มีความเปราะบางทางอารมณ์ถ้าผู้ฟังครับเมื่อเช้าผมฟังอาจารย์หมอท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์น่าสนใจมากท่านบอกว่าเนี่ยคุณทราบไหมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีคนที่ปฏิบัติตัวในลักษณะเป็นมาสเตอร์ไมน์เนี่ยคือเป็นคนนำทางความคิดแล้วก็คนกลุ่มเนี้ยมันเชื่อมโยงไปถึงเด็กๆเยาวชนที่อาจจะยังไม่ได้เติบโตเต็มที่อาจจะอยู่กับพ่อแม่อาจจะกำลังเล่าเรียนอายุไม่ถึง20เป็นส่วนใหญ่นี่นะครับแต่หน้าเพจหรือว่าพวกชุมชนออนไลน์เหล่านี้เนี่ยก็จับความและจับความรู้สึกของเด็กรุ่นใหม่ได้ว่าเด็กในโลกยุคใหม่สมัยนี้เกิดความเสื่อมคลายถดถอยความศรัทธากับระบบของสังคมที่มันดำเนินและเป็นไปอยู่ณขณะนี้เพราะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับท่านผู้ฟังว่าลูกหลานเด็กๆที่จบใหม่เนี่ยจบมาแล้วจะมีงานทำที่เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ตัวเองไม่ใช่ง่ายจบมาแล้วจะมีช่องทางให้ตัวเองมีที่ยืนในสังคมยิ่งเป็นเรื่องยากเพราะอะไรครับเพราะมันเกิดความถ่างของสังคมมันเกิดการแบ่งแยกระหว่างคนมีนะมีเงินมีคอนเนคชั่นมีพรรคพวกมีเส้นสายมีนามสกุลเด่นดังนะหรือว่าอาจจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับวันนี้เนี่ยเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยมักจะถูกกลุ่มเหล่านี้เนี่ย manipulate คือนะแหมเรียกว่ายุยงปั่นยุยงส่งเสริมปลุกปั่นก็ใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เด็กกลุ่มนี้นะมักจะถูกดึงเข้าไปร่วมอยู่ในขบวนการนี้แล้วก็อาจจะมีผู้นำจิตวิญญาณที่คอยส่งเสริมยุยงคุณหมอท่านเล่าว่า พวกที่จะทำการหรือทำคอมมิตซูอิไซด์หรือฆ่าตัวตายเนี่ยหลายกรณีที่เขามีการศึกษาในต่างประเทศก็มักที่จะวางแผนที่จะพาคนไปตายกับตัวเองให้มากที่สุดเป็นเรื่องที่ฟังแล้วผมน่าตกใจมากท่านผู้ฟังแต่ดูในจังหวะโหราศาสตร์เป็นไปได้ครับเพราะตลอดระยะเวลาตั้งแต่ราหูอยู่ราศีเมษยาวมาเลยตั้งแต่อยู่พฤษภเมษมีนและนี่มากุมเนี่ยคูณเข้าไปสิครับทั้งหมด6ปี 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น 5-6 ปีที่คนในสังคมโลกที่กำลังเติบโตผมว่าเขาสิ้นหวังครับนะในยุโรปในอเมริกาในรัสเซียที่กำลังเกิดสงครามความขัดแย้งแล้วความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะมันเกิดจากนักการเมืองที่กระหายอำนาจบ้าเลือดนะคือสูบกินทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังเด็กเหล่านี้ก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จะมีที่ยืนตรงไหนในสังคมในอนาคตก็ถูกดึงเข้าไปแล้วก็มันมีการอธิบายว่าต้องทำยังไงเป็น1 2 3 4 5จนเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคุณหมอท่านเชื่อว่าลัทธิเหล่านี้มันแพร่กระจายไปทุกที่ในโลกไทยคือหนึ่งในนั้นด้วยผมฟังแล้วตกใจนะผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับยิ่งเป็นวันสำคัญซึ่งเป็นวันแม่เนี่ยนะผมว่าคุณแม่ทุกท่านย่อมตระหนักนะอย่างชัดเจนและลึกซึ้งว่านะทุกท่านมีภารกิจอันใหญ่หลวงที่จะฟูมฟักปลูกรากฐานความรักความเมตตาความอ่อนโยนในใจให้กับลูกทุกๆคนอย่างเท่าเทียมด้วยนะท่านผู้ฟังครับผมกราบเรียนด้วยความเคารพนะผมเนี่ยแวะเวียนไปเยี่ยมบ้านๆแฟนรายการมาเนี่ยนี่ตั้งแต่ปี40ถึงวันนี้ก็29ปีนะก็ผมว่าก็หลายพันหลังอ่ะนะมีอยู่บ้างนะที่น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าคุณแม่มีความรักลูกไม่เท่ากันพูดตรงๆนะโดยเฉพาะบางครอบครัวที่เป็นครอบครัวจีนก็รักลูกชายมากก็รักแหละนะแล้วก็บางทีความรักลูกชายจนละเลยเพิกเฉยปล่อยปะจนลูกสาวอาเจ้คนโตคนถัดมาพี่คนรองไม่ต้องอะไรทั้งนั้นน่ะแต่น้องคนเล็กที่เป็นลูกชายเนี่ยตีน้อยเนี่ยนะได้รับการเอาใจเป็นพิเศษจนมันทำให้เกิดความเสียหายท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นความเป็นแม่จึงมีเรื่องที่ต้องนำไปพิเคราะห์อยู่ตลอดเวลานะครับจะรักยังไงให้มันพอดิบพอดีกับทุกฝั่งทุกฝ่ายให้ด้วยความพอดีเมตตาด้วยความสมดุลนะไม่เอียงไปซ้ายไม่เอียงไปขวาหรือไม่มีคตินะโอ้ยลูกคนนี้หน้าเหมือนทางพ่อสามีเลยโอ้ยไม่ชอบไอ้ลูกคนนี้หน้าเหมือนแม่ผัวเลยโอ้ยฉันไม่เอาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับฟังแล้วหนักใจอ่ะนะพระมหุงบอกว่าพอเข้าถึงวันแม่แล้วเนี่ยคนเป็นแม่คงจำเป็นจะต้องกลับมาทบทวนหลายเรื่องยิ่งสังคมมันเปราะบางมากแม่ยิ่งสำคัญมากขึ้นท่านผู้ฟังแล้วบางบ้านไม่มีแม่ท่านก็อย่ากังวลครับเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ปฏิบัติตัวเป็นได้ทั้งพ่อและเป็นได้ทั้งแม่ในเวลาเดียวกันท่านผู้ฟังครับวันนี้ยังจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกที่จะมองเห็นในอเมริกาด้วยนะครับในยุโรปนะชั่วโมงหนึ่งประมาณ100 กว่าดวงที่จะพาดผ่านท้องฟ้าและมากกว่านั้นคือจะเกิดปรากฏการณ์ดาวเรียงรายกัน6ดวงเวลาเกิดจุดคราดนะอาทิตย์ดับหรือจันทร์ดับเนี่ยโหราศาสตร์ก็บอกว่าคุณภาพของดาวดวงนั้นมันหายไปครับมันเสื่อมถอยไปและมันจะไม่ได้เกิดแค่เฉพาะวันนั้นมันจะเกิดก่อนวันที่เกิดอาทิตย์ดับหรือจันทร์ดับและหลังจะเกิดอาทิตย์ดับหรือจันทร์ดับก็ยังจะเกิดต่อนะก่อน6วันและหลัง6วันเพราะช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เรายังจะต้องระมัดระวังนะครับนะในทางข้อมูลทางการแพทย์ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารถึงกันและกันกรณีข่าวเกิดการกราดยิงขึ้นมาหลังจากนั้นอาจจะเกิดกรณีเลียนแบบวันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองคงต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลนะครับต้องช่วยกันเลยนะช่วยการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะไปคัดกรองหน้าทางเข้าโรงเรียนทำได้ไม่ทั่วครับคนคัดกรองที่สำคัญคือพ่อแม่ที่บ้านบางบ้านไม่มีแม่มีพ่อก็ต้องทำก็ต้องช่วยกันเพราะยิ่งดาวมันเรียงตัวกัน 5-6 ดวงแล้วเกิดคราดแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับเพราะดวงดาวปรากฏการธรรมชาติแบบนี้ส่งกระแสถึง
2: ความเปราะบางของอารมณ์ของคนอย่างรุนแรงท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังสังเกตนะครับกรณีท่านอดีตส.ส.ฉลองเลี่ยวแรงเนี่ยภายนอกดูท่านสุขุมนะแต่การคว้าปืนเดินตามมาแล้วก็ยิงไป4นัดเสียชีวิตในเวลาต่อมาผมว่ามันมาจากความเปราะบางทางอารมณ์ฟังท่านแล้วก็เห็นใจนะครับแต่ข้อเท็จจริงเราก็ไม่ทราบนะแต่ผมไม่สนับสนุนความรุนแรงแล้วโลกใบนี้ก็เอื้อมระอากว่าความรุนแรงเต็มที่แล้วผมคิดว่าเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วงั้นวันนี้ถ้าเราจะนำสังคมก้าวพ้นจากความรุนแรงจากทั้งอาวุธปืนความขัดแย้งการปะทะกันอย่างรุนแรงเราก็ต้องปฏิเสธสิ่งเหล่านี้จะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไประงับเนี่ยมันไม่เท่าเติมความรักลงไปท่านผู้ฟังนะถ้าเกิดว่าก็ไม่รู้ท่านฉลองท่านบอกโอ้ไม่คุยกับท่านเลยไม่หือไม่อืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าหืออือถ้าช่วยให้ก็จะไม่ยิงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ผมก็มีความเชื่อลึกๆว่าคนเราเนี่ยถ้ามันพูดคุยกันด้วยความรักความเมตตาเนี่ยมันไม่ยิงหรอกครับไม่มีใครไม่อยากไปยิงกันหรอฮะถูกไหมครับชีวิตดำเนินมาเป็นส.ส. 3 สมัยใครๆก็รู้จักท่านวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าจบเหกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นดวงดาวที่กำลังจะเรียงตัวกันและกำลังจะเกิดคราดในค่ำคืนนี้นะผมก็ฝากเตือนไปยังแฟนๆรายการที่รักของผมนะครับใครมีสมาชิกครอบครัวใครที่รู้สึกว่าไอ้คนนี้เราไม่ได้รู้เลยว่าตกลงมันเป็นยังไงโอ้ชยุทธผมไม่รู้จะคุยยังไงมันปิดตัวเองต้องคุยครับต้องสื่อสารนะต้องพยายามนะเพราะภารกิจเหล่านี้เนี่ยนายกอนุทินทำไม่ทันแล้วครับท่านบอกตอนนี้ทุกคนห้ามพกปืนแล้วก็วันก่อนเห็นมีข่าวแว่วๆว่าโจรมาบ้านก็ยิงไม่ได้แต่ผมว่าเรื่องนี้ประชาชนไม่เชื่อท่านนะครับเพราะถ้าโจรมันคว้าปืนถือมีดเดินอาดๆเข้ามาถ้าไม่ยิงนี่ก็อาจจะตายได้ถูกไหมครับแต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะนะแต่ว่าท่านนายกก็อย่างว่าแหละครับท่านคงห่วงประชาชนเก็บปืนให้หมดไม่ต้องมีนะก็ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่โตมโหฬารของสหรัฐอเมริกาครับขณะนี้สหรัฐอเมริกาเอง

ังคมไทยด้วยแล้วมันมาประเภทตั้งตัวไม่ทันท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆที่มันเกิดถาโถมขณะนี้เนี่ยนะครับนะท่านอย่าลืมนะครับการแก่งแย่งชิงดีกันทางผลประโยชน์การขัดกันในเรื่องเรื่องของกลุ่มการเมืองการคอร์รัปชันการโกงสอบมันอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันเป็นตัวเร่งที่เติมเชื้อไฟให้กับความรู้สึกสิ้นหวังของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าตัวเองก็แย่อยู่แล้วแล้วพอหันไปมองรอบๆตัวมันไม่มีข่าวน่าชื่นใจเลยรายวันสักวันเลยถูกไหมครับนะท่านอย่าปฏิเสธนะว่าท่านไม่มีส่วนร่วมนั้นคนที่สนับสนุนให้เกิดข่าวร้ายรายวันเนี่ยก็กลับกลายเป็นเชื้อไฟอย่างดีที่เติมเข้าไปในอารมณ์ของคนที่มีความเปราะบางทางอารมณ์ด้วยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าครอบครัวทุกบ้านนะครับยิ่งจำเป็นต้องเติมความรักความเมตตาโดยเร่งด่วนเติมความเข้าใจเติมความให้อภัยเนี่ยข่าวบางข่าวเสพแล้วมันโอ้ยปั่นประสาทป่วนตับมากก็อย่าไปฟังมันตัดออกไปให้หมดหากิจกรรมอะไรที่มันทำให้ครอบครัวอยู่ท่ามกลางความอ่อนโยนครับท่านผู้ฟังน่าตกใจกว่านั้นอีกเวลาเกิดจุดคราดขึ้นมาท่านผู้ฟังครับตำราโหราศาสตร์ระบุชัดเจนว่าสิ่งที่จะเกิดอย่างชัดเจนคือปรากฏการธรรมชาติที่เกิดความผิดปกติอย่างรุนแรงท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดที่ประเทศโคลอมเบียสร้างความเสียหายสั่นสะเทือนไปหลากหลายเมืองอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมเห็นอาคารบ้านเรือนพังทลายลงมาเขาบอกหลายพันตึกบางโรงเรียนบางโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าพังลงมาต่อหน้าต่อตาเลยท่านผู้ฟังครับพี่น้องประชาชนคนโคลอมเบียต้องหนีตายออกมาขณะนี้ยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิตประมาณ250ถึง300รายซึ่งผมมีความเชื่อว่าคงจะมีผู้เสียชีวิตมากหลายพันรายเพราะอะไรครับเพราะแผ่นดินไหวในครั้งนี้ที่โคลอมเบียสถิติระบุว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ100ปีโอ้โหคนในโลกยุคนี้จะต้องเผชิญอะไรหนักหน่วงขนาดนี้นะครับขณะนี้ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่แคว้นโซโกทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟของประเทศโคลอมเบียโดยเฉพาะเมืองเพเรราและก็คาลีรวมถึง เมืองอื่นทางฝั่งตะวันตกของโคลอมเบียอาคารพักอาศัยบ้านเรือนโรงเรียนและสถานพยาบาลจำนวนมากพังถล่มลงมานะผมเห็นภาพแล้วนะเดือนหลายเดือนก่อนเราก็เห็นที่ฟิลิปปินส์ถัดมาเราก็เห็นที่เวเนซุเอลานี่ก็มาที่โคลอมเบียท่านผู้ฟังครับโลกมันปั่นป่วนจริงๆแล้วการที่เกิดดวงดาวเรียงรายกันในระนาบถึง6ดวงแล้วเกิดคราดด้วยเนี่ยผมว่าตรงนี้ยังไม่ได้เป็นจุดจบฮะยังมีความน่าเป็นห่วงมากท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะฮะทีมกู้ภัยของนานาชาติกำลังทยอยเดินทางเข้าไปที่โคลอมเบียเพื่อไปให้ความช่วยเหลือนะเพราะว่า aftershockที่เขามีการจับสัญญาณได้นี่มากกว่า100ครั้งสร้างความกังวลให้กับประชาชนจำนวนมากซึ่งขณะนี้ต้องพักอาศัยอยู่บนท้องถนนนะครับนะนึกภาพเอาสิครับกรุงเทพมหานครปีที่แล้วที่เจอเกิดแผ่นดินไหวแล้วเราโดนปลายหางเนี่ยจำได้ไหมครับผมเนี่ยต้องเดินลงจากเซ็นทรัลลาดพร้าวขออภัยผมขับรถลงทันเวลาคือพอไหวปั๊บรู้สึกว่ามันใช่แล้วนี่คือแผ่นดินไหวคือผมลงเลยไม่ต้องรอถามอะไรใครทั้งนั้นนะพอลงออกไปถึงตรงหน้าบริเวณ5แยกลาดพร้าวคนเดินเต็มถนนแล้วท่านผู้ฟังไม่มีใครอยู่บนตึกนะแล้วขณะที่รถขับบนพื้นเราก็มองเห็นทันทีแล้วว่าบนคอนโดมิเนียมสูงๆนี่มีน้ำที่อยู่บนสระนี้เคลื่อนคลอนแคลนไปมาเห็นไหมครับปรากฏการธรรมชาติในห้วงหลังๆนี่มาแรงมาหนักแล้วก็มาถี่ท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังจำเป็นจะต้องให้กำลังใจนะทุกๆคนที่ยังจะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสภาวะการที่เราเผชิญอยู่พร้อมๆกันในขณะนี้ท่านผู้ฟังขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการนะครับคุณพุทธะคุณเฮียปนพลคุณราเชนคุณพอลคุณพัฒนันคุณจิระโรจน์คุณชัวริศทรงสถาพรนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขในวันแม่นะครับ
ถนนโล่งจริงๆนะแต่ผม

0: ราะว่าร้านรวงโดยเฉพาะร้านอาหารมื้อกลางวันกับมื้อเย็นคนจะเยอะเยอะก็อย่ากังวลครับพาแม่ไปทานข้าวเป็นความสุขอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพักกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะนะเมื่อพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่กับผมชยุทธวันเกิดโบโทรศัพท์ครับ276-3632และ02-276-3633ครับพักสักครู่นะใช่ครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับปรากฏการณ์ดวงดาวที่เรียงตัวกัน6ดวงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เราเป็นมุมมองจากจุดที่เรายืนอยู่บนโลกของเราและมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ยอวกาศเราจะไม่ได้เห็นว่าดาวเรียงตัวกันนะฮะเพราะฉะนั้นดาวจะเรียงตัวกันซึ่งก็จะมีทั้งดาวพฤหัสดาวพุธดาวอังคารดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนนะครับซึ่งดาวเคราะห์ทุกดวงรวมถึงโลกของเรานะก็จะมีการทำระยะเชิงมุมที่สำคัญซึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยท่านผู้ฟังครับผมเท่าที่เก็บสถิติข้อมูลมานะเวลาดวงดาวมันอยู่ในระนาบที่สัมพันธ์กันในเชิงมุมในลักษณะแบบนี้มักจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความแปรปรวนและความไม่แน่นอนฉะนั้นวันนี้อะไรก็ตามนะครับที่เราเฝ้าติดตามรอคอยนะแหมผมก็อาจจะต้องหยิบยกข่าวบางข่าวมาคุยบ้างนะท่านผู้ฟังเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการที่อาทิตย์ดับเนี่ยอาทิตย์หมายถึงอะไรครับผู้นำองค์กรนะแต่อาทิตย์ในรอบนี้ที่ดับเนี่ยเพราะกระแสสัมพันธ์ที่สำคัญคือราหูเนี่ยมันส่งพลังงานมาที่ราศีสิงห์ตั้งนานแล้วนะผู้นำองค์กรองค์กรหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากคือกสทช.ครับนะคุณหมอสรณะเนี่ยซึ่งท่านเป็นประธานกสทช.เนี่ยก็ปรากฏว่าขณะนี้ก็อยู่ท่ามกลางเงื่อนไขนะที่กรรมการบอร์ดนะหลายท่านไม่ยอมเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะมีความยืนยันว่าการที่คุณหมอสรณะประธานบอร์ดเนี่ยประธานกสทช.เนี่ยท่านได้มีการไปปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นหมอในห้วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยถือว่าท่านสละสิทธิ์แต่ท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้สละสิทธิ์นะท่านยังมาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยยืนยันว่าหมอสละสิทธิ์เพราะวันนี้เนี่ยองค์กรนี้ก็เลยอยู่ท่ามกลางความสับสนโอลหม่านท่านผู้ฟังแต่ปรากฏการดวงดาวที่เรียงรายกัน6ดวงนี้แหละมันจะทำให้ถึงบทสรุปอย่างชัดเจนว่าตกลงผู้นำองค์กรนะที่อยู่บนความปั่นป่วนไม่แน่นอนเส้นทางไปจะเป็นอย่างไรเนี่ยเวลาดาวมันเรียงตัวกันมันจะเป็นแบบนี้นะผู้ฟังแม้เราจะเห็นหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดกระบวนการแบบนี้ถัดไปอีกเรื่องหนึ่งกรณีหัวสวหรือที่สสผลิตไอติมบอกว่าเป็นการโกงสวนะทุกอย่างก็ดูปั่นป่วนไปหมดเลยนะปรากฏว่าเหตุการณ์เนี่ยโดยเฉพาะใครครับพี่แมวนะจำชื่อท่านไม่ได้นะนะท่านยืนยันว่าดิฉันเนี่ยไปพบท่านนายกอนุทินจริงๆแล้วดิฉันก็ไปพูดคุยอะไรเงี้ยนะครับแปลกนะท่านชื่อแมวแต่ว่าท่านนายกของพวกเราท่านชื่อหนูเออก็ปรากฏว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับกรณีดังกล่าวคนกำลังเฝ้าติดตารอติดตามรอคอยว่าการออกมาให้ข้อมูลมากขึ้นและมากขึ้นตามลำดับของทั้งฝากฝั่งฝ่ายค้านและก็คนที่เคยมีส่วนร่วมในกระบวนการหัวสวเนี่ยเขาเปิดเผยข้อมูลเยอะแยะสุดท้ายจะสรุปอย่างไรการที่ดวงดาวเรียงตัวกันแบบนี้เดี๋ยวมันจะได้ข้อสรุปท่านผู้ฟังเพราะท่ามกลางความสับสนปั่นป่วนปรวนแปรมันจะถึงที่สุดของสถานการณ์ดังกล่าวไปอีกเรื่องหนึ่งกรณีโกงสอบนะท้องถิ่นท่านผู้ฟังเอ๊ะทำไมมันเรื่องเยอะจังเลยบ้านเราเนี่ยนะอย่ากังวลครับมันเป็นทุกที่ทั่วโลกครับมันไม่ได้เป็นแค่บ้านเรานะมันเจอกันทุกที่เลยนะครับกรณีสอบท้องถิ่นขนาดนี้เองเนี่ยนะครับนะคนที่เสียสตังไปแล้วที่ถูกถอดชื่อออกไป 5,900 คนมีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เลยนะหรือบางคนได้แล้วถูกปลดออกไปเนี่ยนะครับนะถูกถอนชื่อออกไปแน่นอนครับคนเหล่านี้ก็ต้องรู้สึกว่าอ้าวฉันจ่ายเงินแล้วอ่ะไม่รู้คุณเคลียร์ได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวมันจะเกิดปรากฏการณ์เพราะว่าคนที่ถูกถอดออกไปเหล่านี้นะผมกลัวแล้วเขาเกิดถ้าเกิดเขาจะรวมตัวกันขึ้นมา แล้วออกมาเปิดโปงกันทั้งกระบวนการแล้วทีนี้แล้วก็ถล่มทลายกันใหญ่โตไปหมดแล้วดูแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นเพราะนี่แหละครับเวลาดวงดาวเรียงตัวกันมากขนาดนี้และเกิดจุดดับเกิดคราดทั้งอาทิตย์เกิดคราดทั้งจันทร์นะทีนี้เราก็น่าเป็นห่วงมากยังไม่พอยังมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกที่เรียกว่าฝนดาวตกเพอร์เซอุสนะไอ้ฝนดาวตกเนี่ยตำราโหราศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นดาวเกตเกตนี่เป็นอัพยกฤตคือพอมันเกิดแล้วมันฟูปรึบเดียวเหมือนกระทะมันร้อนจัดน้ำมันมันเต็มที่นะตีไข่เต็มที่ลงไปปุ๊บฟูฟุ่มเต็มกระทะเลยไอ้อย่างนั้นแหละมันกำลังจะเกิดท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะมีส่วนร่วมนะเป็นผู้รู้เห็นเป็นผู้กระทำการเป็นผู้ลงมือเป็นผู้ชักใยอยู่ข้างหลังท่านก็เตรียมตัวให้ดีนะเพราะว่าธรรมดาคนทั่วไปสื่อสังคมออนไลน์ประชาชนทำอะไรไม่ได้เที่ยวนี้ธรรมชาติมาช่วยกันทำนะคือจะทำให้สิ่งที่ทุกคนฉงนสงสัยว่ามันเติมมายังไงเนี่ยมันก็จะอ๋อชัดละว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้เพราะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรอบนี้จะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลันท่านผู้ฟังเราต้องรอติดตามกันนะฮะผมคิดว่าเราไม่มีหน้าที่ไปสาปแช่งใครหรอกครับทุกคนก็มีวิบากของตัวเองนะถ้ารักที่จะต้องนั่งแก้ปัญหาพรุงพรังไปเรื่อยๆก็ทำกันต่อไปแต่ถ้ารักที่อยากจะใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขก็ต้องเลือกครับว่าอะไรที่มันทำได้อะไรทำไม่ได้ถูกไหมครับนะแต่ว่าขณะนี้อย่างที่ผมเคยกล่าวเรียนนะครับเมื่อดาวพฤหัสเดินเป็นสีกับชะตาเมืองพฤหัสมีองศามากขึ้นเรื่อยๆเป็นมหาอุดเป็นจตุรเกณฑ์เป็นเจ้าเรือนสุภะนะเข้าสู่พันธุหมายความว่าโลกทั้งใบและสังคมไทยทั้งประเทศก็จะเริ่มหันมาตระหนักมากขึ้นว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรเป็นสิ่งไม่ควรทำอะไรที่มันเป็นพรรคพวกมากๆลากกันไปวันนี้มันปรากฏต่อหน้าต่อตาคนไทยอย่างชัดเจนว่าไอ้อย่างเงี้ยมันผิดไอ้อย่างเงี้ยมันเรียกหัวไอ้อย่างเงี้ยมันเรียกโกงถูกไหมครับเราต้องรอติดตามฮะส่วนคนที่กระทำความผิดนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านประกาศชัดเจนถ้าไปถึงใครต้องฟันคนนั้นอย่างกรณีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยท่านยืนยันเลยหลายครั้งแล้วถ้ามาถึงใครก็ต้องจัดการคนนั้นนะเพราะฉะนั้นถือเป็นคำขาดและคำประกาศสิทธิ์ของนายกอนุทินชาญวีรกูลต้องขอบคุณที่ท่านเปิดไฟเขียวเมื่อท่านเปิดไฟเขียวขณะนี้แล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องระดมมาช่วยกันให้ข้อมูลนะใครที่เคยเป็นเส้นทางเป็นเส้นสายอะไรไม่รู้ออกมาเปิดให้หมดแล้วก็บอกเลยว่าท่านทำเพราะว่าท่านนายกต้องการจะลงโทษคนกระทำความผิดอย่างจริงจริงจังๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถึงใครไม่รู้นายกบอกว่าจัดการคนนั้นนะกรรมุนาวัจจตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับเอาละครับเวลาจะหมดตรงนี้นะครับผมก็ฝากเอาไว้ท่านใดที่จะปรึกษาทั้งเรื่องโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยท่านก็แอดไลน์ผมไว้นะครับไลน์ ID คือโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A นะครับแอดมาได้ไม่ว่าจะเป็นปรึกษาทั้งเรื่องโหราศาสตร์หรือว่าฮวงจุ้ยนะครับส่วนผมเองก็ฝากแฟนรายการที่รักของผมทุกท่านนะครับใครฟังผมจบในวันนี้ฝากไปกอดคุณแม่ของทุกๆท่านด้วยนะครับอย่าลืมหอมแก้มเบาๆแล้วกระซิบข้างหูว่ายังรักแม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะฮะพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนผมชยุทธ์วันเกิดกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97วันนี้ลาไปตรงนี้นะฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธ์วันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปยังทะเลตะวันออกก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐทีมชาติไทยชนะอียิปต์3-0เซตผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
1: นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและต่อผู้ป่วยเด็กซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งคือโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานกว่า72ปีโดยบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ถวายคำปฏิญาณต่อพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2555ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีว่าจะทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเด็กไทยด้วยการบริการคุณภาพในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้สมกับที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจนำผู้ที่เป็นดังดวงใจมาให้รักษาและให้สมกับที่สถาบันได้รับพระราชทานนามพระองค์ท่านเป็นชื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนารุมนอุดมพรรายงาน
0: สภากาชาติไทยรวมพลังจิตอาสาจัดโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาติปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569
2: นางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติสภากาชาติไทยเป็นประธานกิจกรรมโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569 ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งรูปแบบป่าบกและป่าชายเลนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบของสภากาชาดไทยกว่า600คนโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑลพร้อมกล้าไม้อีก500ต้นสำหรับดูแลเพิ่มเติมอาทิต้นพิกุลพยอมและชิงชันเพื่อปลูกบนพื้นที่กว่า10ไร่บริเวณสายคอภายในพุทธมณฑลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาด
3: เรามีโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรามีในแต่ละปีเรามีหลายโครงการนะคะอย่างวันนี้เรามีทั้งป่าชายเลนก็มีแล้วอันนี้ป่าบกนะคะซึ่งวันนี้เรามีอาสาสมัครมาร่วมถึง600กว่าคนนะคะสมัครผ่านเข้ามาในระบบของสภากาชาดไทยระบบอาสาสมัครนะคะและทางพุทธมณฑลก็กรุณามากเลยสถานีเพาะชำกล้าไม้ของพุทธมณฑลก็ให้ต้นไม้เราถึง 1,000 ต้นนะคะแล้วก็อีก500ต้นก็เอาไว้ซ่อมแซมค่ะจึงเป็นกิจกรรมวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราน้อมรำลึกในสมเด็จพระพันปีของเรานะคะ
2: ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวรับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลนักเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการทำประโยชน์เพื่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพของสภากาชาดไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569
5: นายวิทยาศักดิ์จำเรินนุสิทธิ์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียน129คนการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์5ถุงการมอบทุนการศึกษา20ทุนและอุปกรณ์กีฬา1ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุรธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป
2: เปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยทรงส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและปะการังเทียมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนนางปาลิตาคำปันนาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำโดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยบริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันสัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมจังหวัดตรังด้านคณะสงฆ์หนใต้นำโดยสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนสืบสาสารศิลป์มรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
6: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบสานสารศิลป์มรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
7: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระรานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีจิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางสาวสุภานีเสรีอายุ40ปีกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงห่วงใยประสบการณ์นิกรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการสวนศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนโดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและการแพทย
8: ์พระองค์ก็เป็นตัวแทนเป็นแม่ของแผ่นดินจริงค่ะพระองค์ก็ทรงดูแลห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะเป็นผ้าไทยที่พระองค์ทรงแบบให้การดูแลเป็นพิเศษพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะทรงช่วยในเรื่องของการเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็มูลนิธิพึ่งพาของพระองค์ท่านนะคะที่สภากาชาดไทยอันนี้คือเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของโรงพยาบาลเองช่วยของสภากาชาดไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของทางการแพทย์
7: ด้านนายชัยกรใจตรงอายุ55ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการทรงสนับสนุนงานหัตถกรรมผ้าไทยและเครื่องจักสานซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
9: ก็โครงการที่อยู่ในทางภาคเหนือครับมีหลายโครงการเลยอย่างโครงการผ้าไหมครับแล้วก็เครื่องจักสานอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพอะครับช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำแล้วก็มีงานที่จะต้องค้าขายกันต่อไปเพื่ออนาคตในการสร้างรายได้ก็เพื่อนพึ่งพายามยากท่านช่วยเหลือหลายอย่างเลยอย่างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยท่านก็มาเป็นที่เคารพรักของประชาชนเลยครับ
7: ทั้งนี้ในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
11: นายอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
12: ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิด ไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมอาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมตอนนี้มันยุ่งว่ะมันก็จะยุ่งสำหรับอนาคตของพวกเขาเลยแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเรื่องมาเขาต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10 ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหว
7: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวหรือชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3 ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืน
13: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมใช้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือใบป.4เบื้องต้นทุก3 ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้นอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้ในระหว่างการแก้กฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีครอบครองปืน12 กระบอกยืนยันเป็นทรัพย์สินสะสมส่วนตัวและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายชื่อครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินจำนวน12 กระบอกว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยได้แจ้งรายการทรัพย์สินไว้ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าการครอบครองและใช้อาวุธปืนต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมอาวุธปืนส่วนการพกพาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถพกพาได้ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สำหรับความกังวลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่นายสุชาติกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่
14: เรื่องของการสะสมของอดีตนะมันก็เป็นเรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็นักกีฬาด้วยอะไรด้วยผมว่าเรามันอยู่ที่คนที่มีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่ามันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างก็ตามนโยบายนโยบายท่านยกอยู่แล้วครับอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่มีทักษ์ป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็มันมีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องไปบัดหน้าที่ที่เขาต้องไปปะทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับเราก็บังคับใช้กฎหมายตามที่เรา
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นตามขั้นตอนพร้อมระบุว่าข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.เน้นย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พันตรีเอกทวีสอดส่องตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมีความพยายามจะยื้อเวลาว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยมีข้อมูลผู้เข้าสอบกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างตรวจสอบและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนแฟลไรท์ที่ก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและจัดทำสำเนาขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วและจะเร่งส่งให้ปปช.โดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสังเกตว่ามีการปกป้องบุคคลใดหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีและเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดโดยรายชื่อผู้สอบจำนวน 5,925 รายได้ส่งถึงจังหวัดแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดไม่จ้างหรือใช้วิธีจ้างเหมาบุคคลที่ทุจริตการสอบเนื่องจากเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิด
15: จริงๆไม่ได้ยื้อครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.ในส่วนของแฟลชไดรฟ์ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานในการสำเนาเพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานตามกระบวนการ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทอง
16: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกที่หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกที่ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาพลูและได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกร็งแกะซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาพลูปัจจุบันขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำรวจตระเวนชายแดนที่135อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวม45นายได้ร่วมติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
17: นางสาวลลิตาเพชรพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Courseในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากพื้นที่เขตวอนซานของเกาหลีเหนือไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ6:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกองทัพเกาหลีใต้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐมีแผนจะดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีระหว่างวันที่17-27 สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือท่ามกลางความไม่พอใจของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มองว่าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมรุกรานเกาหลีเหนือกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่น MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงปานามาลำหนึ่งซึ่งเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐจนทำให้เรือลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปกองทัพสหรัฐหยุดยั้งเรือด้วยการใช้กำลังทั้งสิ้น3ครั้งนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเมื่อวันที่14 กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางการอิหร่านซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มตอริบานซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ทำให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานราว2,400,000 คนไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานับตั้งแต่กลุ่มตอริบานกลับขึ้นมามีอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี2564องค์การยูเนสโกเน้นย้ำว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามเด็กผู้หญิงและสตรีเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้อัฟกานิสถานสูญเสียศักยภาพไปหลายทศวรรษและทำให้ภาวะยากจนในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้แรงงานสตรีชาวอัฟกานิสถานราว 60,000 คนหายไปจากระบบแรงงานภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้อัฟกานิสถานสูญเสียรายได้สะสมกว่า 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแต่งงานก่อนวัยอันควรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับอีกครั้งในวันนี้หลังคาดการว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังดึงความชื้นจากเขตร้อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีนจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งรวมถึงมณฑลเหอหนานมณฑลซานตงและมณฑลหูเป่ยไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนานและมณฑลหูเป่ยทำลายสถิติสูงสุดเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วง24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ตำบลฉางชุนอำเภอเย่เซียนในมณฑลเหอหนานที่ระดับ 365.9 มิลลิเมตรด้านทางการจีนมีคำสั่งให้ระงับการเรียนการสอนการดำเนินธุรกิจและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูงและบริเวณที่น้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
18: ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีรอบแรกนัดสุดท้ายทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีเอาชนะอียิปต์ไป3-0 เซต25-15 25-20 และ25-20มีเพิ่มเป็น6 คะแนนและสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ หลังผลคู่สุดท้ายของกลุ่มตุรกีตบเอาชนะชิลี 3-0 เซตส่งผลให้สาวไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ2แพ้3โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปพบกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม C ที่โชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะครบ5นัดในรอบแรกในวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อชุดชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2-0ทีมคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบแบ่งกลุ่มประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A แมตช์ที่2คุณานันท์พันธราธรนักหวดดาวรุ่งไทยเอาชนะลูเคียเกราจากเยอรมนี2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้คุณานันท์คว้าชัย2แมตช์รวดและจะไปพบกับฝูเซียวฮั่นจากจีนที่ชนะมา2แมตช์เช่นกันเพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี2569กรุงเทพมหานครรุ่นประชาชนและรุ่นอายุ16ปีรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะแบงคอก AFC ไป2-0จากการยิงที่เฉียบคมในครึ่งหลังขึ้นแท่นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอัสสัมชัญเอาชนะปทุมคงคาไป2-1คว้าแชมป์รุ่นอายุ16ปีได้

0: ายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันรักบี้7คนในเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิง2เหรียญทองโดยทีมหญิงมี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและสิงคโปร์ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยจีนฮ่องกงอินเดียและมาเลเซียขณะที่ทีมชายมี12ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A ประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียและอุซเบกิสถานและกลุ่ม C ได้แก่ศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมทีมรักบี้ไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการเอเชียซีรีส์2026สนามแรกระหว่างวันที่26ถึง31สิงหาคม2569ที่ประเทศจีนเพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงโดยมีทีมชั้นนำของเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมนายนริศชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโลทองผู้จัดการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนายวสุโลทองผู้จัดการทีมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารทั้ง2สโมสรในการใช้พลังแห่งฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยได้พัฒนาศักยภาพและก้าวสู่โอกาสสำคัญในอนาคตโดยมั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเกมที่สนุกมีคุณภาพสูงและเป็นโอกาสดีในการเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่ได้พิสูจน์ฝีเท้ากับคู่แข่งชั้นยอดอย่างโปลิสเทโรด้านนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรกล่าวว่าสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกระชับมิตรรายการนี้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือและได้มีโอกาสต่อยอดก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้สำหรับรายการกระชับมิตรครั้งนี้มั่นใจว่าแฟนบอลจะได้ชมแมตช์ที่มีคุณภาพก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งนี้ศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะลงสนามดวลแข่งกับสโมสรโปลิสเทโรที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.นายอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBSพร้อมด้วยดร.สิรินาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการคิงบริดจ์ทาวเวอร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทคิงสแควร์จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS คิงบริดจ์รัน2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนราม่าภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทั้งนี้ไทย PBS คิงบริดจ์รัน2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
1: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัย ดอก

0: มะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02 263 9600-99 ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวันจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงรอยเท้าอาคอโซจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขากรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่มีความรักใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรักเป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเราและทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีความรักอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังนั่นคือความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักในทุกๆอนูของแม่ที่มีต่อลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จะสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตที่ค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยการประคบประงมของแม่น้ำนมของแม่มีสารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเข้มแข็งไม่เจ็บป่วยง่ายๆสายตาแม่ลูกที่ประสานกันขณะลูกดูดนมแม่ด้วยความสุขคือสายใยของความรักการโอบกอดของแม่รอยยิ้มและการพูดคุยกระหนุงกระหนิงกระตุ้นโครงสร้างสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาโครงสร้างในสมองของลูกที่กำหนดจิตใจต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ส่งผลมาจากสัมผัสและการเลี้ยงดูของแม่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกทั้งรูปธรรมและนามธรรมจึงล้ำลึกสุดพรรณนาท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ประการสำคัญของทุกๆคนคือคำพูดแรกที่ทารกทุกคนทั่วโลกพูดได้คือแม่ไม่ว่าในภาษาใดๆเพราะแม่คือปฐมฐานของลูกความสุขของลูกคือการได้อยู่ใกล้แม่และเมื่อเราเติบโตขึ้นการได้ช่วยแม่ทำอะไรไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่ทำกับข้าวหรือการทำงานอื่นๆก็ย่อมส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นฐานการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญมนุษย์เมื่อโตขึ้นแล้วเจริญไปได้แม้เพียงใดก็เพราะฐานที่มาจากแม่และพ่อนั่นเองคำว่าแม่มักเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามความยิ่งใหญ่อะไรที่ดีงามยิ่งใหญ่จึงใช้คำว่าแม่เสมอเช่นแม่ธรณีแม่คงคาแม่น้ำพระแม่ธรรมชาติหรือแม้แต่เป็นเพศชายเช่นแม่ทัพก็ยังเอาคำว่าแม่ไปใช้เมื่อแม่หมายถึงความดีความงามความยิ่งใหญ่และเราทุกคนก็มีแม่คือมีความดีความงามความยิ่งใหญ่อยู่กับเราแล้วเราจึงควรเอาจิตของเราเชื่อมกับความดีความงามความยิ่งใหญ่นั้นจนเป็นกระแสที่เชื่อมกับความดีความงามเป็นวิสัยทำให้เราละเว้นการทำชั่วและกลับกันถ้าหากเราทำความไม่ดีคนที่จะเสียใจมากที่สุดคือแม่ของเรานั่นเองครับสำหรับวันสำคัญที่ลูกทุกคนระลึกถึงในเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นก็คือวันแม่ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้เรากำเนิดมาซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกทีในขณะที่ท่านยังอยู่กับเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านรวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักของแม่เป็นความสุขความอบอุ่นที่ได้รับในอ้อมอกของแม่ได้ฝังร่องรอยอยู่ในตัวของท่านยามที่เรายุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลานึกถึงแม่ความรักความอบอุ่นของแม่ก็ยังคงอยู่ซึ่งความรักของแม่นั้นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนซึ่งถ้าเราไม่รักแม้คนที่รักเราอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างแม่ของเราแล้วเราจะมีมงคลในชีวิตได้อย่างไรคนที่รักแม่จะเป็นคนดีเป็นคนโชคดีเป็นคนผ่องใสเป็นคนมีราศีไม่เศร้าหมองเพราะมีความเป็นมงคลชีวิตสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตจบบทความประจำวันเรื่องความรักของแม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการทุกท่านนะคะ FM 97.0 MHz ค่ะดีเจฝ่ามาแล้วนะคะพบกันวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569วันนี้เป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติด้วยดีเจฝ่าขอเริ่มต้นบทเพลงสดุดีพระแม่ไทยในรายการของเราวันนี้เพื่อสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เสด็จสวรรคตแต่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจต่างๆตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยนะคะเราก็ปาดน้ำตาต่อการสูญเสียพระองค์ท่านร่วมกันทำความดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยสวัสดีคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะคุณแม่นั้นมีบุญคุณกับลูกทุกคนลูกนั้นสำนึกและก็คิดถึงพระคุณของคุณแม่ที่ให้ลูกเกิดมาบางครั้งเนี่ยวันนี้วันแม่แห่งชาติหลายคนอาจจะต้องไปทำงานแต่ก็ต้องยกหูโทรศัพท์คุยกับคุณแม่บอกคุณแม่หน่อยนะคะบางคนนี่ก็เป็นช่วงเวลาของความสุขเลยพาครอบครัวไปรับประทานอาหารหรือว่าไปท่องเที่ยวไปเดินในกิจกรรมต่างๆซึ่งมีเยอะเลยนะคะในช่วงนี้ของวันแม่แห่งชาติเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลงสดุดีพระแม่ไทยนะคะคำร้องโดยท่านอาจารย์ชัยรัตน์วงเกียรติขจรทำนองโดยอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเปิดเพลงที่เป็นการเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ด้วยบทเพลงที่คุณวินวีระชัยนะคะศิลปินได้อนุญาตให้ดิฉันฝากเปิดได้ก็คือเพลงพระพันปีหลวงด้วยดวงใจนะศิลปินคุณวินวีระชัยควบคุมการร้องคุณชัยวัฒน์จุฬาพันธ์บันทึกเสียงผสมเสียงนะคะคุณอิทธิเชษฐ์ฉวางค่ะและก็อีกหนึ่งบทเพลงค่ะคุณฟังบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากนะคะประพันธ์คำร้องทำนองเนี่ยโดยอาจารย์ดวงใจสุริยานะอาจารย์ดวงใจสุริยาเนี่ยท่านเป็นครูเพลงนะคะเป็นครูเพลงชายค่ะท่านเคยเป็นนักร้องวงเพลินพรมแดนและก็เพลงหนึ่งเดียวคือแม่เนี่ยได้แรงบันดาลใจที่ท่านไปต่างจังหวัดก็เห็นแม่เนี่ยคอยลูกที่จะกลับมานะลูกไปทำงานในกรุงเทพมหานครหรือที่อื่นๆหรือบางคนไปต่างประเทศนะบอกว่าก็แม่ก็นั่งคอยลูกก็เลยมีแรงบันดาลใจเนี่ยในการแต่งเพลงนี้โดยได้ทำนองมาจากเพลงบุตรสบาเสียงเทียนนะคะแต่ว่าผู้ประพันธ์คำร้องทำนองเนี่ยเป็นอาจารย์ดวงใจสุริยาศิลปินต้นฉบับเนี่ยเติมเป็นคุณพลอยพรรณรายนะคะแต่ว่าในบทเพลงที่ประกอบละครทองเนื้อเกล้าที่เล่นทางช่อง3โดยคุณนุ่นวรนุชเนี่ยเป็นบทเพลงที่ร้องโดยคุณนันทนาพงษ์ปฐมเดิมเนี่ยศิลปินต้นฉบับเนี่ยจะเป็นคุณพลอยพรรณรายศิลปินลูกทุ่งนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครทองเนื้อก้าวที่คุณลำยองเล่นช่วงคุณนุ่นวรนุชนะคะแล้วก็เป็นบทเพลงที่ได้ซ้อนถึงความรักของลูกก็คือวันเฉลิมที่มีต่อลำยองอาจารย์ดวงใจสุริยาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะคะให้สัมภาษณ์บอกถึงบทเพลงนี้เนี่ยก็ถือว่าละครเนี่ยให้เกียรติตนเองมากที่ได้นำบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่นะคะไปประกอบละครเรื่องทองเนื้อกล้าวที่แสดงโดยคุณนุ่นวรนุชที่เป็นลำยองนะคะคือเรียกว่าเป็นอะไรที่ซาบซึ้งมากแล้วก็อยากจะส่งเสริมความกตัญญูให้เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราอยากให้คนไทยเนี่ยรักแม่กันให้มากๆเลยเพลงประกอบละครทองเนื้อกล้าวเพลงนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมเปิดในวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะดิฉันก็ขออนุญาตครูเพลงนะคะขออนุญาตครูเพลงดวงใจสุริยานะคะได้เปิดบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ด้วยเป็นบทเพลงที่ลูกๆเนี่ยฟังแล้วซาบซึ้งแล้วก็มักจะไปเปิดตามงานโรงเรียนต่างๆที่แน่ๆนะคุณฟังคนที่สูญเสียคุณแม่ไปเนี่ยอย่างดีเจฝ่าเนี่ยฟังเพลงนี้ครั้งไรโดยเฉพาะอย่างก่อนจะจัดรายการเนี่ยเปิดเพลงนี้เนี่ยน้ำตาไหลเลยนะคิดถึงคุณแม่ที่อยู่บนฟ้าสิ่งที่จะทำได้ก็คือทำแต่ความดีแล้วก็อุทิศกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะหลายท่านเองก็เตรียมพวงมาลัยดอกมะลินะคะหรือบางครั้งก็ให้เป็นเค้กมะลิก็ได้นะคะหรือบางคนให้เป็นซูชิลูกมะลิเลยนะแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เรื่องของมะลิวันแม่เนี่ยนะคะปรากฏว่าราคาก็สูงขึ้นตามกลไกตลาดนะคะดังนั้นเนี่ยก็ประชาชนก็ไปซื้อกันนะคะซึ่งแน่นอนกรมการค้าภายในเนี่ยเขาลงไปตรวจสอบแล้วก็มีการกำชับให้คนขายเนี่ยปิดป้ายราคาให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควรหากพบไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้แจ้งสายด่วน1569ให้แจ้งสายด่วน1569สายด่วนนี้เป็นสายด่วนแม่บ้านนะคะช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้นะคะฟังอย่าลืมนะใครที่เดินทางนะคะวันนี้ทางด่วนขึ้นฟรีนะคะทางด่วนขึ้นฟรี3สายทางเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติค่ะก็ไปใช้บริการกันได้นะคะถึงเที่ยงคืนของวันนี้เลย
เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันแม่แห่งชาติค่ะการทำพิเศษก็ยกเว้นให้3สายทางด้วยกันเผื่อว่าท่านผู้ฟังกำลังขับรถอยู่นะคะก็มีทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะทางพิเศษศรีรัตน์นะคะทางด่วนขั้นที่2จำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยานะจำนวน10ด่านด้วยกันเผื่อว่าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะเป็นวันหยุดที่เราจะได้พาคุณแม่เนี่ยไปท่องเที่ยวกันนะวันนี้เนี่ยคุณฟังโครงการหลวงวันสุดท้ายนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็ไปกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะและก็อีกงานหนึ่งนะคะสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณตะการตาด้วยทุ่งดอกไม้กว่า 260,000 ต้นเลยนะคะงานมีถึงวันที่13สิงหาคมวันพรุ่งนี้นะคะงานจัดขึ้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรค่ะงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถก็ไปกันได้นะคะถึง13สิงหาคม2569ค่ะส่วนงานโอท็อปนะคุณฟังวันนี้ถ้าใครไปเนี่ยเจอกับเดอะพาเลสตอนบ่าย2เลยค่ะหลายท่านเองอาจจะไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแล้วนะคะเพราะว่าวงนี้แม่ชอบวงนี้แม่ชอบนะดีจะฝากก็ได้แชร์ด้วยนะคะแชร์ใน Facebook Fanpage ของคุณต้นพี่ต้นวงศกรแมคอินทอชเนี่ยพี่ต้นก็เข้ามากล่าวตอบว่าขอบคุณครับนะคะไม่เป็นไรพี่ต้นดิจิฟังก็เป็น FC พี่ต้นอยู่แล้วนะคะพี่ต้นแมคอินทอชค่ะวันนี้ใครอยากจะไปเจอนะตอนนี้ก็บ่ายโมงเสร็จแล้วนะก็ต้องรีบกันหน่อยนะเพราะว่าเดอะพาเลสเนี่ยเขาจะเล่นครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะบ่าย2ถึงบ่าย3ครึ่งนะคะที่งานมหกรรมโอท็อปนะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีก็จะช้อปปิ้งกันได้นะคะจนถึงวันที่16สิงหาคมเลยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินนะคะงานนี้ก็จัดขึ้นที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีค่ะงาน OTOP นี้นะคะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันนะคะที่ปวงพระสกนิกรนั้นจะได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรทั่วทุกภูมิภาคโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปนะคะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนั้นเป็นก้าวสำคัญในการแสดงศักยภาพของผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการชุมชนไทยสะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีมาอย่างต่อเนื่องอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและก็ยั่งยืนท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกหน่วยงานตลอดจนผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเยี่ยมชมและก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและก็สินค้าโอท็อปเพื่อร่วมสนับสนุนภูมิปัญญาไทยและก็ผู้ประกอบการชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความมั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปค่ะคุณฟังงานนี้นะคะศิลปาชีพประทีปไทยเนี่ยคุณฟังไปกันได้แล้วก็รับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะรับไทยช่วยไทยพลัสด้วยที่ Impact เมืองทองธานีมีจนถึงวันที่16สิงหาคมนะแล้วก็คุณฟังก็ไปติดตามสินค้าโอท็อปอาหารอร่อยๆนะคะสินค้าโอท็อปแล้วก็มีสินค้าจากหน่วยราชการต่างๆด้วยนะคะมูลนิธิสมาคม15หน่วยงานผู้ประกอบการมากกว่า 3,000 รายนะสินค้านี่ 150,000 ผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวเรียกว่าล้านตามากนะแล้วมีจำส่งเพิ่มการขายนะคุณฟังแล้วก็มีโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยคือจัดขึ้นช่วงนี้นะคือเริ่มมาตั้งแต่วันที่8เนี่ยไทยช่วยไทยพาสเรายังไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะคะตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาเลยณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะดิฉันฝ่ายเองก็
แอบสนใจเหมือนกันนะเนี่ยก็อยากจะไปเหมือนกันนะคะแชร์ให้พี่ต้นเรียบร้อยแล้วใน Facebook Fanpage นะวงศกรรัศมีทัศน์นะพี่ต้นบอกว่าดูฟรีแล้วพบกันบ่าย2ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีนะครับร้านค้าก็ใช้ไทยช่วยไทยพาสได้ทุกร้านเลยงานมีจนถึงที่พี่ต้นจะเล่นกับวง The Palace นะคะถ้าจะไปนะคุณฟังบ่าย2ถึงบ่าย 3:30 ตอนนี้เนี่ยก็ต้องไปกันแล้วล่ะค่ะนะคะงานผ่านไปนะคุณฟังได้รับความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะบอกว่าผ่านไปเนี่ยและก็วันที่10สิงหาวันเดียวนะคะวันจันทร์ที่10สิงหาเนี่ยบอกยอดขายพุ่งทะยานกว่า70ล้านบาทเลยนะก็เชิญชวนไปช้อปปิ้งกันนะคะพาแม่มาแล้วก็ไปชมคอนเสิร์ตด้วยอย่างวันแม่วันนี้เนี่ยนะคะบอกเตรียมจุงมือคุณแม่มาสัมผัสความสุขแบบจัดเต็มกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับตำนาน The Palace ในคอนเซปต์นะติดแฮชแท็กวงนี้แม่ชอบวงนี้แม่ชอบนะคะยอดจำหน่ายสะสม3วันเนี่ยนะคะบอกว่าจำหน่ายไปแล้วเนี่ย216,1866บาทเลยทีเดียวนะก็ถือว่าวงนี้แม่ชอบกูฟังพาไปได้นะหลายท่านบอกไปแล้วนี่จะพาอยู่ในงานแล้วเรียบร้อยนะคะอาชื่นใจนะคะคุณแม่คงจะชอบนะคะแล้วก็วันแม่ปีนี้คุณฟังอย่าลืมนะคะมองหาตัวช่วยมองหาของขวัญดีๆให้กับคุณแม่แน่นอนคุณฟังโอ้คุณแม่คลอดเรามาเนี่ยนะคุณแม่ก็ต้องสูญเสียแคลเซียมต้องมีปัญหาเรื่องช่องปากเรื่องฟันด้วยเราก็ดูแลกันนะคะใส่ใจท่านทุกอย่างเลยเรื่องของทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจวันแม่ปีนี้อย่าลืมนะมอบออโรไรก็ได้นะคะเป็นของขวัญแทนความห่วงใยค่ะคุณฟังเพราะว่าสุขภาพช่องปากที่ดีนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆที่เรานั้นอยากมอบให้แก่คุณแม่นะคะดูแลคนที่เรารักด้วยความใส่ใจในทุกวันเลยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันช่วยลดกลิ่นปากช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากนะคะก็ได้รับตรามหิดลคอร์เรคชั่นด้วยถ้าเกิดว่าคุณฟังสนใจเข้าไปติดตามกันได้เลยนะคะใน Facebook Fanpage Auroraise รวมทั้งแอดมินของ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราก็ได้ลงไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อวานดีเจฝ่านะถามคุณฟังหลายท่านเลยว่าเอ๊ะปฏิเสธคนยืมเงินอย่างไรนะคะหลังจากที่เป็นข่าวไปเรื่องของนายฉลองเรี่ยวแรงนะคะที่ยิงพันตรีธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะคะก็ผู้ที่ติดตามข่าวนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าท่านพันตรีธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยเป็นนายกอบจนนทบุรี5สมัยนะแล้วก็เป็นคนที่เสียสละให้แก่จังหวัดนนทบุรีก็รู้สึกเสียใจที่ท่านได้จากไปนะก็เป็นการยิงโดยคนที่เคยเป็นเพื่อนกันนะคะดิฉันเองก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านนายกเดด้วยก็เคยเจอท่านตอนที่มีการจัดงานออกร้านดอยจังคู่ของสมาคมชาวปากใต้นะท่านก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็มีความเป็นกันเองกับสื่อมวลชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ลูกสาวท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าพ่อเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องบอกคุณพ่อเนี่ยทำเพื่อชาวจังหวัดนนทบุรีแล้วก็คุณพ่อเนี่ยมีฐานะนะจริงๆเนี่ยทอจากการสำรวจเนี่ยโอ้นายกเดนี่มีทรัพย์สินเนี่ยกว่า305ล้านบาทส่วนตัวคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยก็บอกว่าไปทวงเงิน11ล้านเพราะว่าตัวเองเนี่ย อยู่ในภาวะที่ไม่สบายแล้วแล้วก็เพื่อนไม่คุยด้วยก็เลยก่อเหตุเกิดขึ้นนะคะประเด็นเรื่องของที่คุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยไปสูบบุหรี่นะคะภายในโรงพักเนี่ยนะโดนปรับไปแล้วเรียบร้อย 5,000 บาทนะคุณฟังเพราะว่าเป็นการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการนะคะแล้วก็อันนี้ก็ได้รับคำตำหนิเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปล่อยให้ผู้ต้องหาเนี่ยสามารถที่จะไม่ใส่กุญแจมือแล้วก็สูบบุหรี่ได้นะคะโดยเมื่อวานนี้หากฟังกรมควบคุมโรคเนี่ยก็มีการปรับ 5,000 บาทในฉลองเรี่ยวแรงที่มีการสูบบุหรี่นะคะในโรงพักนั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะคุณฟังเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปที่สภ.รัตนาธิเบศรนะก่อนที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่จะไปควบคุมตัวในฉลองเนี่ยไปฝากขังศาลที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคเนี่ยเดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรนะเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตการดำเนินการครั้งนี้บอกว่าสืบเนื่องมาจากกรณีปรากฏภาพในฉลองเนี่ยสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจนะซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการนะคะมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและก็มีการเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณยุทธนาหอมเกตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษบอกว่าการดำเนินการในกรณีนี้เพราะมีหลักฐานเป็นภาพชัดเจนเลยนะก็เลยนำมาพิจารณาประกอบการตั้งข้อกล่าวหาตามมาตรา42ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ราชการซึ่งตามปกติหากเจ้าหน้าที่พบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งดำเนินการเปรียบเทียบปรับได้โดยสถานที่ราชการนั้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน
ยืนยันว่าไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติหากมีการพบเห็นนะก็มีการเปรียบเทียบปรับได้สำหรับอัตราค่าปรับเนี่ยมีการกระทำผิดนะคะคุณฟังก็คืออัตราไม่เกิน 3,000 บาทส่วนสถานที่ราชการเนี่ยมีการปรับไม่เกิน 3,000 บาทกรณีเจ้าหน้าที่นี้นะคะพิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดนะจำนวน 5,000 บาทด้วยแล้วก็ปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทนะคะแล้วก็มีการออกใบสั่งแล้วเรียบร้อยนะก็เรียกว่าดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนายฉลองก็ต้องจ่ายค่าปรับเนี่ย 5,000 บาทด้วยกันนะคะวันนี้วันแม่แห่งชาติค่ะดิฉันฟ้าขอเปิดบทเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับบทเพลงพระพันปีหลวงด้วยดวงใจนะคะแล้วก็บทเพลงที่ลูกๆทุกคนต่างก็น้อมนะว่าพ่อแม่เราเนี่ยคุณแม่เนี่ยให้น้ำนมเรามานะคุณฟังเราก็ต้องรักท่านเอาใจใส่ท่านนะคะท่านที่จากไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้นะคะส่งกุศลไปให้แก่คุณแม่กันและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะเบรกนี้ไปฟังบทเพลงกันค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าในวินวีรชัย

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะแปลรายการที่ฟังรายการของเราได้ความสุขจากการรับฟังได้ฟังข่าวสารด้วยได้ฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงด้วยยิ่งช่วงนี้เพลงหนึ่งเดียวคือแม่เนี่ยหลายคนอาจจะน้ำตาไหลเลยนะคะคิดถึงคุณแม่ค่ะคุณแม่ของเรานั้นเลี้ยงดูเรามาจนเราเติบใหญ่อย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะใส่ใจท่านดูแลท่านด้วยค่ะคุณฟังคะมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานั้นสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะดิฉันฝากก็ฝากแฟนรายการนะคะในการที่จะลองเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดค้นและวิจัยโดยนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้รับตรามหิดลคอร์เรคชั่นคุณฟังสามารถเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้บอกรักแม่กันผ่าน QFM สถานีข่าวคุณภาพได้นะคะรวมทั้งออโรไรท์ที่ดีฝันแนะนำคุณฟังว่าสามารถจะซื้อเป็นของขวัญวันแม่คุณฟังสามารถจะเลือกซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ที่บ้านสีส้มนะคะเขาก็ส่งไวด้วยท่านผู้ฟังก็กดสั่งซื้อได้เลยนะคะเขามีช่องทางออนไลน์เข้าไปดูได้ใน Facebook Fanpage ของ Aurorite หรือว่า Facebook Fanpage ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรารวมทั้งมีจำหน่ายที่ร้านค้าองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ด้วยนะคะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาค่ะร้านค้าองค์การเภสัชกรรมนะร้านใหญ่เลยคุณฟังผลักประตูเข้าไปได้เลยอยู่ด้านขวานะคะสำหรับ Aurorite LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลค่ะร้าน Healthy Max 6สาขาได้แก่ Icon สยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คค่ะโรงพยาบาลวิมุตติและก็เส้นพานกตัดใหม่นะคะชาวฝั่งทนที่ผ่านมาตรงนี้หรือว่าคุณฟังผ่านมาพอดีเลยนะคะอยู่เลยแยกไฟฉายเส้นพานกตัดใหม่ไปพุทธมณฑลมีจำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านศิริยาซิกมาเฮลตี้แล้วก็ร้านยาพิลล่านะคะช่องทางออนไลน์ก็สะดวกคุณฟังนะคะคุณฟังเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยในบ้านสีส้มนะคะก็เขาก็จะส่งให้แพ็คมาอย่างดีเลยนะคะหรือว่าจะไลน์ไปก็ได้ @aurorice O-R-A-L-R-I-C-E นะคะเขาก็จะมีการไลฟ์สดด้วยช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะใน Facebook Fanpage ของ Aurorice แล้วก็ในบ้านสีส้มค่ะ โทรถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0814914291 0814914291คุณฟังอยู่บ้านทำอะไรกันหรือคะตอนนี้หรือว่าพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนนะคะฟังดีเจฟ้าอยู่ที่ไหนทักทายกันได้นะเดี๋ยวเข้าไปกดตอบแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะพูดถึงเรื่องของฟันนะคุณฟังอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็มองข้ามไปแต่ทีนี้เนี่ยก็มีข่าวที่ดีเจฟ้าก็นำเสนอนะคะเพราะว่าเรื่องของการดูแลฟันของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่ว่ามีผู้ชายเนี่ยชอบใช้ไม้จิ้มฟันแล้วก็สิ่งของเนี่ยแคะบริเวณฟันผุเป็นประจำนะคะจนโอ้โหแก้มโยบบวมอักเสบไปทั่วใบหน้าเลยนะคะก็มีการไปติดตามจากการที่คุณหมออ้นนะคะนายแพทย์ฉัตรพลคงเฟื่องฟุ้งศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะถึงเรื่องของอาการดังกล่าวบอกว่าในฐานะศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยคุณหมออ้นบอกว่าที่เคยเจอเคสนี้มาพอสมควรไม่คิดว่าการแคะฟันเนี่ยจะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดมะเร็งอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของความบังเอิญนะใช้ภาษาอังกฤษว่า coincident หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันพอดีคือมะเร็งในช่องปากของผู้ป่วยอาจจะกำลังเติบโตขึ้นในช่วงที่เขาชอบแคะฟันพอดีจึงทำให้เข้าใจผิดว่าการแคะฟันคือสาเหตุซึ่งในทางวิชาการบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นนะที่เรียกว่า solid evidence นะคะยืนยันว่าการแคะฟันทำให้เกิดมะเร็งได้นะคุณหมอบอกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องการแคะฟันนะแต่ว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะพอดีซึ่งสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งช่องปากค่ะคุณหมออ้นได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนนะคะที่ทำให้เกิดมะเร็งเยื่อบุในช่องปากแล้วก็ลุกลามได้ก็คือการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะการสูบบุหรี่เชื้อไวรัส HPV นะคะแล้วก็สุขอนามัยในช่องปากที่ไม่สะอาดหรือปล่อยให้ช่องปากสกปรกนะคะหรือแม้แต่ว่ามีกลุ่มเนื้องอกที่เกิดจากตัวฟันเองนะคะแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่ามาจากการแคะฟันก็ขอให้ประชาชนนั้นเตือนเรื่องการเสพข่าวอย่างมีสติหวั่นสร้างความตื่นตระหนกนะคะแล้วก็แสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวต่างๆที่บอกว่าแคะฟันแล้วเป็นมะเร็งอาจทำให้ประชาชนเกิดความแตกตื่นแล้วก็ได้รับข้อมูลความรู้ที่ไม่ถูกต้องนะคะคุณฟังนะอันนี้ก็คือถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากก็ไปปรึกษาแพทย์ดีกว่านะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการอักเสบการมีกลิ่นปากเหงือกอักเสบนะคะหรือว่าเป็นฟันคุดก็ได้นะเดี๋ยวดิฉันกำลังสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นฟันคุดนะคะเดี๋ยวจะต้องติดต่อกับทันตแพทย์เอ็กซเรย์ตัวฟันสักหน่อยหนึ่งนะทันตแพทย์นะคะคุณหมอก็ย้ำว่าโอกาสที่จะเกิดมะเร็งช่องปากนะคะแต่แพทย์ฉัตรพลคงเฟื่องฟุ้งเนี่ยบอกว่าจากการแคะฟันเนี่ยมีน้อยมากค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่ทราบผลชิ้นเนื้อแน่ชัดว่าเป็นมะเร็งชนิดใดนะแต่ก็แสดงความห่วงใยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับชายวัย31ปีคนนี้นะคะเพราะว่าโอ้โหก้อนเนื้อที่เห็นเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็ลุกลามค่อนข้างมากนะคะก็ขอให้คนไข้เนี่ยได้รับการรักษาให้หายโดยเร็ววันค่ะคือมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวก่อนเราก็รีบไปรักษาอย่าปล่อยให้เป็นมะเร็งในระยะลุกลามค่ะมีอีกข่าวหนึ่งนะคุณฟังสะเทือนหัวใจพ่อแม่มากเลยทีเดียวนะคะที่มีไรเดอร์ค่ะไปดักเอาเด็กผู้หญิงตามโรงเรียนนะคะแล้วก็เอาไปข่มขืนที่บ้านคือออกนอกเส้นทางค่ะคุณฟังอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พอสืบค้นแล้วบอกว่าอาจจะนะคนที่รับลูกค้าเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลายรายด้วยนะคะไปข่มขืนนักเรียนหญิงเลยนะวัยเพียงแค่15ปีเท่านั้นนะอ่านข่าวนี้แล้วหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแสนจะสะเทือนใจค่ะแล้วก็ห่วงลูกหลานยิ่งนักนะคะตำรวจนี่ก็เข้าไปรวบตัวได้แล้วนะคะอายุแค่20ปีเองคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าลวงนักเรียนหญิงวัย15ปีเนี่ยไปข่มขืนนะแล้วก็เชื่อว่าทำมาแล้วเนี่ยหลายรายด้วยโดยบอกว่ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆนะคะก็ตำรวจก็ตามจับได้นะคะที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นแถลงผลการจับกลุ่มนะคะนายธนพัฒน์หรือกายอายุ20ปีค่ะข้อหาพรากและพาผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะคะจับกลุ่มได้ที่ปั๊มน้ำมันแถวเทศบาลเมืองลัดหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะเหตุการณ์นี้นะคุณฟังสะเทือนใจจริงๆค่ะนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อแม่ของเด็กนะคะเข้าร้องทุกข์ค่ะนะคะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยแม่ก็เจอเหตุการณ์นี้เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะบอกลูกสาวเนี่ยเรียกรถเพื่อจะไปบ้านเพื่อนนะคะคุณฟังแต่ก็ปรากฏว่าไรเดอร์คนนี้พาออกนอกเส้นทางค่ะ พาเด็กเนี่ยไปที่บ้านพักของตัวเองแล้วก็ข่มขืนนะคะนายธนพัฒน์นี่แหละนะคะก็เอาเลือกเฉพาะเด็กนักเรียนหญิง

0: ลงมือข่มขืนอย่างทารุณด้วยจากนั้นได้พาผู้เสียหายเนี่ยไปส่งที่บ้านแล้วก็ข่มขู่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้รับแจ้งก็เห็นว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อสังคมจึงขยายผลและวางแผนจับกลุ่มทั้งนี้นอกจากเด็กนักเรียนหญิงรายนี้แล้วเนี่ยยังน่าจะมีผู้เสียหายอีก2รายที่ถูกกระทำดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาบอกว่าขับรถจักรยานยนต์อยู่วนเวียนให้บริการตามโรงเรียนต่างๆเมื่อเรียกผ่านแอปพลิเคชันก็จะคิดค่าบริการถูกกว่าปกตินะคะทำให้มีเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนหญิงเนี่ยหลงเข้าไปใช้บริการตำรวจคาดว่านะคุณฟังน่าจะมีเหยื่อถูกกระทำอีกเป็นจำนวนมากและก็จะได้ประสานกับสำนักงานพนักงานสอบสวนสน.ราชบูรณะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยขยายผลต่อไปค่ะคุณฟังเรื่องนี้นะจริงๆนะคุณฟังฟังแล้วเนี่ยโทษน่าจะให้รุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตเลยไหมเด็กนักเรียนผู้หญิงเนี่ยต้องสูญเสียอนาคตของตัวเองดูขวัญและกำลังใจจะเป็นอย่างไรนะคะอายุเพียงแค่15ปีแล้วตัวของผู้ต้องหาเนี่ยนะคะทำกับเหยื่อหลายรายเลยทีเดียวมุ่งเน้นที่เป็นเด็กนักเรียนหญิงโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นลูกหลานนักเรียนทั้งหลายที่ใช้บริการแบบนี้ถ้าเห็นพาออกนอกเส้นทางต้องรีบโทรศัพท์บอกพ่อแม่ทันทีนะคะต้องแจ้งเลยนะอันตรายมากๆดิฉันฝากเองก็มีลูกหลานเป็นหญิงนะคุณฟังเราก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องการที่ไปเรียกบริการเพราะว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ชอบใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนะคุณฟังแล้วครับบางคนบอกว่าไม่ไหวแล้วเจอข่าวนี้เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องไปส่งลูกรับลูกด้วยตัวเองโอ้คือถ้าทำได้นะคุณฟังแต่บางทีเนี่ยมันด้วยหน้าที่การงานเนี่ยลูกก็ต้องไปไหนมาไหนด้วยตัวเองเราก็ไม่สามารถพาน้องเข้าไปได้ใช่ไหมคะก็อยากให้สังคมไทยของเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยเถอะหลายคนบอกสังคมไทยไม่น่าอยู่เลยนะเรื่องของอาวุธปืนต่างๆซึ่งนายกก็มีประกาศคุมเข้มเรื่องนี้แล้วนะคะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณฟังเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เกิดเหตุกราดยิงนะคะล่าสุดนะก็เรื่องของการประกาศหยุดเรียนเพิ่มนะคะโดยโรงเรียนเทพศิรินเนี่ยก็จะมีการประกาศหยุดเรียนเพิ่มแล้วก็ให้เรียนออนไลน์ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยทีเดียวค่ะนะคะทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยมีการให้นักเรียนหยุดเรียนทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่13สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนนะคะเอาขอไปวันจันทร์ที่17คุณฟังวันจันทร์ที่17คือหยุดไปเลยนะคะหยุดไปถึงจันทร์ที่17แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการเรียนลักษณะของการออนไลน์ 100% เลยตั้งแต่วันที่18ถึง19ตั้งแต่ที่10วันที่18ถึง31สิงหาคมเรียกว่าจากที่เกิดเหตุนะคะเกิดเหตุเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยก็จะหยุดยาวไปเลยนะคะหยุดยาวไปเลยนะถึงจันทร์17จากนั้นนะให้เรียนออนไลน์ไปก็คือ18ถึง30สิงหาคมวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็จากนั้นเนี่ยจะกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนตามปกติก็คือไปวันอังคารที่1เลยนะอังคารที่1ค่อยกลับไปโรงเรียนใหม่นะแล้วก็เลื่อนการสอบปลายภาคนะจากเดิมวันที่14ถึง18เนี่ยให้ไปเป็นวันที่21ถึง25ระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่พักอาศัยเนี่ยก็ขอให้ผู้ปกครองดูแลกำกับนักเรียนนะคะให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็ปฏิบัติงานที่พักอาศัยให้ลงงานเวลาปฏิบัติงานในระบบ My Office ลงเวลาเข้างานเวลา 8:30 น.แล้วก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะก็เป็นการปิดเพิ่มจันทร์ที่17แล้วก็ให้เรียนออนไลน์ถึงสิ้นเดือนค่ะเบรกนี้พักกันครู่เดียวนะคะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์

0: และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะแฟนๆ FM 97ค่ะขอบคุณที่ล็อกคลื่นไว้ FM 97ของเรานะคะแล้วก็ฟังผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยก็มีหลายท่านสอบถามมาว่าฟังได้ที่ไหนบ้างเนาะก็นอกจากฟังทางวิทยุ FM 97.0 MHz แล้วคุณฟังสามารถติดตามได้ที่ QFM Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะเข้ามากดไลค์ได้นะกดติดตามได้ค่ะคุณฟังตอนนี้เราก็มีผู้กดติดตามเนี่ย 12,000 กว่าคนนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง Facebook Fanpage QFM ของเรานะคะแอดมินเนี่ยเขาก็จะขยันรวบรวมข้อมูลข่าวสารแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยไปรายการสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้เลยนะก็ฟังดีเจฟ้าแล้วก็ทักทายกันเหมือนเคยแล้วก็รวมทั้งที่เว็บไซต์ฟังได้นะคะสวัสดีแฟนรายการที่ฟังอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะ www.97qfm.com ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยที่รับฟังรายการของเราวันแม่วันนี้วันแม่ค่ะถ้าเป็นบ้านดีเจฝาถ้าคุณแม่ไม่ได้จากไปนะคุณแม่จากไปเมื่อปี2564ส่วนใหญ่วันแม่เนี่ยก็จะซื้ออาหารมาทำเองที่บ้านเพราะคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยค่ะคุณฟังก็อาจจะไปซื้อพวกกุ้งนะกุ้งปูนะหอยเนี่ยค่ะมาแล้วคุณแม่ตำน้ำพริกเนี่ยแซ่บหลายเลยแซ่บมากเราดูจากตัวของลูกๆในตัวโตกันทุกคนนะคะคิดถึงแม่จริงๆค่ะคุณแม่บุญเกิดบุญทิทวีนะคะเชื่อว่าคุณแม่ก็คงไปเป็นนางฟ้าสู่สวรรค์กันแล้วนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่จากไปเนี่ยลูกๆ ก็มองฟ้าคิดถึงท่านอย่างวันนี้น้ำตาไหลเลยนะคะฟังบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ถ้าท่านผู้ฟังยังมีคุณแม่อยู่ก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะดูแลคุณแม่คุณพ่อให้ดีดีเลยนะให้ท่านได้รู้ว่าลูกเนี่ยกตัญญูค่ะและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังนะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเป็นธรรมะแถวหน้านะคะไม่มีใครที่จะไปทำความดีกับคนอื่นแล้วไม่ทำความดีกับพ่อแม่แล้วจะได้ดีนะคะบอกไว้เลยนะคะคุณฟังแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ดีจะฝากถามคุณผู้ฟังนะคะเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นจากประเด็นข่าวที่บอกว่าทางคุณฉลองเรียวแรงเนี่ยที่ก่อเหตุไปยิงท่านนายกเดชนายกอบจนนทบุรีพันเรกธงชัยเนี่ยเป็นเพราะว่าให้ยืมเงินไปนะคะคุณสกาวรัตน์นะคะคุณสกาวรัตน์นี่ก็คิดเหมือนดีเจฝ่าเลยนะบอกว่าถ้ายืมเยอะก็บอกว่าเราก็ไม่พอใช้เหมือนกันถ้าจะให้อาจจะให้แบบที่พอให้ได้เราไม่เดือดร้อนเขาก็ต้องไปหาเองเพิ่มแล้วที่ยืมไปถ้าไม่คืนมาก็ถือว่าให้ไปเลยเคยค่ะก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะคะส่วนคุณจิตตาวดีขอบคุณมากนะคุณจิตตาวดีก็แลกเปลี่ยนนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสิริพรดิฉันก็เคยโดนเพื่อนที่เคยรักยืมเงินแล้วไม่คืนปิดเบอร์หมดเลย3หมายเลขหนีหายไปเลยต้องตามหาเป็นปีจนเจอต้องเรื่องถึงตำรวจจึงยอมคืนและก็ตัดขาดความเป็นเพื่อนไปเลยค่ะเหมือนกันคุณจิตตาวดีดิฉันก็เจอแบบคุณจิตตาวดีนี่แหละนะคะเงินมันบาดใจจริงๆตัดได้เลยนะคะตัดความสัมพันธ์ให้ขาดสะบั้นเงินมันคมจริงๆค่ะคุณจิตตาวดีค่ะแล้วมันก็ตัดความสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงนะบางทีก็ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าโอ้โหคนที่เคยรักกันนะคะแล้วจะมาทำแบบนี้กับกันและกันได้นะแต่หลายคนก็บอกว่าคือถ้าเพื่อนเนี่ยคือถ้าเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนนะคะแล้วเราคิดว่าเขาไม่มีปัญญาคืนเงินเราแน่ๆเนี่ยก็ให้เขาไปเท่าที่เราไม่เดือดร้อนถูกฟังเท่าให้เขาไปเท่าที่ไม่เดือดร้อนเพราะว่าบางทีก็อาจจะเป็นการทำบุญนะคะให้กับเขาไปก็เป็นไปได้นะคะพูดถึงเรื่องการทำบุญนะช่วงนี้ดีเจฝาจะใช้กระเป๋าที่ดีเจฝาไปร่วมบริจาคทำบุญให้กับทางศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะก็เรียนว่าคุณฟังคะบางทีที่ศิริราชนะตรงพันนกเนี่ยคนแน่นใช่ไหมคะคุณฟังถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนย่านที่ออกมานอกเมืองหน่อยนะคะแถวสารยาแถวพุทธมณฑลแถวนครปฐมราชบุรีอย่างเงี้ยคุณฟังมาใช้บริการที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษได้นะคะอันนี้เนี่ยน้องที่มาช่วยขับรถให้ดิจิฟาร์นะเขาเป็นคนแนะนำนะคุณฟาร์ดิจิฟาร์ก็ไม่เคยรู้จักคือไม่รู้อ่ะคือเราก็ไปไหนก็ไปแต่ศิริราชพันนกนะคะน้องบอกพี่ฟาร์เดี๋ยวคนมาใช้บริการเยอะนะบอกไม่เป็นไรพี่ฟาร์ก็ประชาสัมพันธ์ให้แฟนรายการทราบนะคะมีศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษด้วยนะคะที่ศาลายาค่ะคุณฟังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีการให้จอดรถฟรี1เดือนนะคะวันที่1ถึง31สิงหาคมเนี่ยจอดรถฟรีนะคะเป็นอาคารจอดรถของ GJ Park ค่ะก็ ค่าบริการเนี่ย20บาทต่อชั่วโมงนะจอดเกิน6ชั่วโมงเหมาจ่าย120บาทต่อวันถ้าจอดไม่เกิน15นาทีไม่คิดค่าบริการเศษของนาทีคิดเป็น1ชั่วโมงวันที่1กันยายนเนี่ยเขาจะเริ่มจัดเก็บค่าบริการนะคะแต่ก็ดีแหละคือโรงพยาบาลเนี่ยต้องมีจุดจอดรถนะคะคือถ้าไปที่ศิริราชเนี่ยก็จะหาที่จอดรถยากหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะไปหาคุณหมอที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาเนี่ยก็สามารถจอดรถได้เขาเป็นอาคารสูง7ชั้นเลยจอดรถได้สูงสุดถึง 1,000 คันนะคะแล้วก็ช่วงนี้จอดฟรีถึง31สิงหาคมด้วยและประชาสัมพันธ์ให้กับทางด้านของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะคะเขาเปิดจำหน่ายบัตรแล้วเรียบร้อยนะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลค่ะThe Magic Moment Concert 3 Golden Memories Project นะคะบทเพลงแห่งความทรงจำนะเป็นศิลปินชั้นนำเลยคุณฟังมีคุณหนึ่งจักรวาลคุณกันนภัทรคุณโดมจารุวัฒน์คุณอรวีสัจจานนท์คุณพลพลนะคะคุณไอซ์ลันยูค่ะแล้วก็ศิลปินจาก The Golden Song คุณผิงผิงสรวีนะคะคุณเบลล่ากนิษฐาแล้วก็คุณภูมิแก้วฟ้าเจริญนะคะก็รายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบแก่กองทุนสิริราชมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกสร้างอาคารหอผู้ป่วยในนะคะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะคอนเสิร์ตนี้เวลา 18:00 นค่ะที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะคุณฟังก็ขอบอกบุญด้วยนะคะบัตรก็มีตั้งแต่ 50,000 20,000 15,000 10,000 7,500 5,000 4,000 3,000 นะคะแล้วก็บัตรคอนเสิร์ตรอบการกุศลทุกที่นั่งเลยลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามที่กรมสรรพากรกำหนดด้วยนะคะคอนเสิร์ต The Magic Moment Concert Golden Memory บทเพลงแห่งความทรงจำคอนเสิร์ตการกุศลนี้รอช้าอยู่ใหญ่นะได้ทำบุญด้วยได้ลดหย่อนภาษีด้วยเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะและคุณฟางดิจฟาก็ไปบริจาคเพื่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกด้วยเช่นกันเขาจะมีกระเป๋าน่ารักมากนะคะนะสีชมพูสีดำสีน้ำตาลหมดไปแล้วเรียบร้อยนะคะสีน้ำตาลหมดไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าแฟนรายการนะคะอยากจะร่วมทำบุญในการที่จะสร้างอาคารหอผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะคุณก็บริจาคได้เข้าไปบริจาคด้วยตัวเองได้ที่สิริราชมูลนิธิชั้น1ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายานะคะหรือว่ามีการบริจาคออนไลน์คุณก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกได้ดิฉันจะช่วยแชร์ไว้ใน Facebook Fanpage สิริพรวิไลรักษ์ด้วยนะคะและลดหย่อนภาษีได้2เท่าเหมือนกันนะคะก็เราก็บริจาคด้วยนะบริจาคได้ของน่ารักน่ารักมาใช้นะแม่คุณหมอนะคะคุณหมอก็สะพายกระเป๋านะดิฉันฝากก็เห็นคุณหมอเนี่ยน่ารักดีนะคะสะพายกระเป๋าสีชมพูเนี่ยคราวนี้จะฝากก็สีชมพูเหมือนกันนะคะของใกล้หมดแล้วด้วยนะคะบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทนะคะเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารหอผู้ป่วยในเป็น Puffy Bag Limited Edition นะก็ชวนแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะบริจาคแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้อันนี้ก็เป็นการเรียกว่ายังไงอะคุณฟังก็บริจาคแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้มาลดหย่อนภาษีถึง2เท่าแล้วก็โอเคนะคะใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คุณธมลวันถามเรื่องของโขนพระราชทานนะคะโขนพระราชทานเปิดจองบัตรวันนี้ค่ะ12สิงหาคมนะคะเริ่มจำหน่ายบัตร12สิงหาคมนะคะวันนี้การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะประจำปี2569จัดแสดงในตอนสีดาค่ะจัดแสดงในตอนสีดานะคะก็กำหนดการจัดแสดง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรวันนี้นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยวันนี้วันแรกนะคุณฟังใครที่ไม่เคยชมโขนนะคะอยากให้ลองเปิดใจให้กับโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะคุณฟังการจัดโขนครั้งนี้นะคุณฟังก็เราก็เรียกว่านักเรียนมีรอบนักเรียนด้วยนะคะคุณฟังรอบนักเรียนเนี่ยนะคะก็ต้องอายุไม่เกิน25ปีนะคะต้องไม่เกินแล้วก็ไม่เกินปริญญาตรีด้วยนะคุณฟังทางนี้เนี่ยนะคะคุณฟังก็รอบนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปให้นักเรียนเนี่ยก็คือเอาไว้ให้เฉพาะนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นนะคะก็ครูบาอาจารย์ด้วยนะคะคุณฟังก็อย่าลืมนะคะใครที่จะจองบัตรเป็นกรุ๊ปเนี่ยก็ไปติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาได้เขามีเบอร์โทรให้ด้วยนะคะ022623456022623456ค่ะคุณฟังส่วนบัตรเข้าชมนะคะคุณฟังบัตรเข้าชมของไทยทิเก็ตนะคะก็ท่านผู้ฟังอยากจะชมรอบไหนโทรได้นะคะคุณฟังมีเบอร์โทรค่ะ022623456 022623456นะคะ อันนี้เรื่องของการจองนี่ก็ติดต่อที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาได้เลยนะคะบัตรก็มี 2,000 1,800 1,800 แล้วก็600ค่ะคุณฟังก็ไปติดตามกันนะคะสำหรับโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่เวลา 10:00 น.มาแล้วนะคะหรือว่าจองผ่านทาง thaiticketmajor.com ก็ได้ค่ะคุณฟังนี่ก็เป็นให้คุณฟังได้รับทราบในรายละเอียดนะคะแล้วก็ไปจองกันนะใครไม่เคยชมเลยเนี่ยอยากให้ไปชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะกับโขนของศิลปาชีพค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ของคุณฉลองเรี่ยวแรงนะคะที่ก่อเหตุยิงท่านพันตำรวจธงชัยนะคะผู้การท่านนายกอบจ.ดีเนี่ยคุณฟังก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันเงินบาดใจแล้วก็ทำให้เพื่อนนี่ฆ่าเพื่อนได้เลยทีเดียวนะคะคนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งก็ต้องไปติดคุกติดตารางค่ะทั้งนี้มีอีกแง่มุมนึงคุณฟังลองฟังอีกมุมนึงแล้วกันนะคะที่คุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยบอกว่าไปให้นายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยยืมเงิน11ล้านแต่ว่ามีคนที่เปิดเผยว่าไม่ใช่นะมีอีกมุมนึงนะคะคุณฟังเขาบอกว่าเป็นท่านพันตำรวจธงชัยเนี่ยนะท่านนายกเดเนี่ยท่านนายกอบจ.เป็นคนที่ให้ยืมเงินนะคะเพราะว่าคุณฉลองบอกว่าที่ยิงเนี่ยเพราะว่าไปทวงหนี้ที่ติดค้าง11ล้านบาทปรากฏว่าหลายคนนะคะเขามีการไปสอบถามถึงเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะคุณฟังเป็นอีกหนังอีกเรื่องนึงเลยนะเราก็ต้องแต่ว่าเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนคุณฟังอย่างนี้นะคะก็คุณฉลองบอกแบบนึงแต่ว่าคนที่ได้รู้จักกับพันตำรวจธงชัยนะหรือว่าท่านนายกเดเนี่ยบอกอีกแบบนึงนะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวแล้วกันนะคะตำรวจก็คงต้องสอบสวนต่อไปแต่มันมีอีกมุมนึงเราก็มองต่างมุมกันได้นะคะก็บอกว่าในแวดวงการเมืองพื้นที่นนทบุรีเนี่ยรู้จักบุคคลทั้ง2เป็นอย่างดีโดยพันตรีธงชัยได้เลือกเป็นนายกอบจเนี่ยหลายสมัยมีคะแนนนิยมจากชาวบ้านเพราะว่าทำงานจริงจังความประพฤติการปฏิบัติไม่มีเรื่องเสียหายสถานะครอบครัวและฐานะการเงินเนี่ยเป็นที่เชื่อถือไม่มีเรื่องหนี้สินขณะที่นายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยหลายปีที่ผ่านมานะคะก็สิ้นบทบาททางการเมืองหมดอิทธิพลบารมีธุรกิจการงานยากลำบากการเงินก็ย่ำแย่คนรู้จักมักคุ้นเริ่มไม่คบค้าค่ะบอกว่าช่วงหลายปีมานี้มีแต่พันตรีธงชัยเท่านั้นที่นายฉลองมาพึ่งพิงค่ะโดยบางครั้งเนี่ยนายฉลองก็มาขอความช่วยเหลือนะคะครั้งละ 50,000 ถึง 100,000 บาทซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกเดนะคะนายกอบจ.นนทบุรีก็ให้การช่วยเหลือเป็นระยะระยะแต่ช่วงหลังก็ต้องเว้นระยะห่างละนะคะนะเพราะว่ามาหาบ่อยเกินอ่ะคุณฟังมายืมเงินบ่อยนะสุดท้ายพันตรีธงชัยก็เริ่มไม่ให้พบนะคะทำให้นายฉลองเนี่ยเครียดนะเหมือนถูกตัดที่พึ่งพิงแล้วก็เหมือนเริ่มหมดทางไปในชีวิตก็เลยก่อเหตุดังกล่าวนะคะคุณฟังส่วนคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยก็ศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะเพราะว่ามีเหตุที่โทษสูงด้วยก็กลัวว่าจะมีการหลบหนีนะคะนะพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรเนี่ยก็เอาตัวไปยื่นคำร้องฝากขังนะคะแล้วก็ผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่ก็ปรากฏว่าศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องแล้วก็หมายขังนะคะคุณฉลองนี่ก็อายุ70กว่าแล้วนะคะฟังก็เดี๋ยวติดคุกไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็เข้าข่ายนักโทษอายุมากนั่นเองนะ75ปีนะคะทั้งนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณฟังคุณฉลองเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นบ้านค่ะฟังก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยมีปืนนะแต่ว่าปืนส่วนใหญ่เนี่ยขายไปแล้วนะคะคือขายออกไปอ่ะคุณฟังนายฉลองอ้างว่าได้ขายปืนกระบอกต่างๆออกไปจนหมดตัวเหลือกระบอกที่ก่อเหตุเพียงกระบอกเดียวเป็นการขายแบบโอนลอยนะคะเนี่ยทั้งนี้เนี่ยนายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยคุณฟังก็มีโรคประจำตัวด้วยนะโรคผู้สูงอายุชายนี่แหละก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคถุงอัณฑะแล้วก็อาการโรคเลือดเหนือดรวมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยเรื่องนี้นะคุณฟังเดี๋ยวทางทูตว่านนท์เขาบอกต้องเปิดใจเตรียมทำบุญทั้งใหญ่เลยนะคะนะเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการทำบุญจังหวัดกันหน่อยละกันนะคะเพราะว่านนทบุรีนี่ไม่แผ่วเลยนะเกิดเหตุทั้งนักเรียนตกลงมาเสียชีวิตที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีแล้วก็มีนักเรียนเขตกราดยิงแล้วก็รวมทั้งเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะกับท่านนายกเดนายกอบจนะคะแล้วก็วินจักรยานยนต์ที่รับนายฉลองนี่นะคุณฟังเดี๋ยวลูกคงไปตามจ่ายให้นะบอกว่าคุณฉลองเรียบแรงเนี่ยนะที่ใช้วินจักรยานยนต์นะคุณฟังปรากฏว่ายังไม่ได้จ่ายค่ารถ60บาทด้วยนะฮะ โอ้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณฟังทั้งนี้นะคุณฟังขาทำอะไรต้องมีสตินะเวลาเกิดเหตุการณ์ที่มันกระทบความรู้สึกเนี่ยท่องไว้ก่อนพุทโธพุทโธให้อารมณ์นิ่งอารมณ์เย็นอยู่อย่าทำอะไรตอนที่อารมณ์โกรธนะมันจะเกิดความร้ายแรงแบบนี้คุณฉลองเนี่ยเป็นนักการเมืองเก่าแก่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นะติดคุกติดตารางงานนี้ก็เจอเหตุการณ์นี้เข้าไปในวัย71ปีเศษนะคะก็เกิดจากการขาดสติแล้วก็โกรธเพื่อนนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสุขสันต์วันแม่แฟนรายการทุกท่านด้วยนะคะขอให้มีความสุขค่ะนะใช้เวลากับความอบอุ่นในครอบครัวพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะเป็นความสุขเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
13: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
6: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วจากเหตุติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีและปลอดภัยดี
14: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังขาดการติดต่อว่าขณะนี้พบตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วประกอบด้วยนายสมชายสันทัศน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์ฉิมพลีอายุ31ปี และนายพาจือสังขละวิกูลอายุ29ปีได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเมื่อวันที่8สิงหาคมเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกรงแกะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินและร่อนแร่ทองคำก่อนขาดการติดต่อหลังจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิดอกขี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศปิดจากอิทธิพลของพายุช่วง3วันที่ผ่านมาภาพรวมสภาพร่างกายปลอดภัยดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับมายังหน่วยจึงสร้างความโล่งใจให้กับผู้บัญชาการและครอบครัวขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้หน่วยงานดูแลสภาพร่างกายและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาและให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำเจ้าหน้าที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และต่อยอดผ้าไทยสู่เวทีโลก
15: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นณลานทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อยอดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยรวมทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกภูมิภาคที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสาขาแฟชั่นนำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสู่แฟชั่นสมัยใหม่และเผยแพร่สู่เวทีโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนันทิกากิปาโลรายงาน
6: ทางการเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ในช่องแคบบับอามาเดบทางใต้สุดของทะเลแดงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและนานาชาติออกแถลงการที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ที่มีชื่อว่าติฮามะขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบบับอานบันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนประนามการโจมตีครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียที่บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในช่องแคบบับอามันเดบแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ขับรถส่งของ
2: ใช่ครับขับรถส่งของ
1: แล้วไม่ทราบว่าของที่รับส่งนั้นเป็นของผิดกฎหมาย
2: ใช่ครับผม
1: สุดท้ายแม่ถูกจับ
2: ใช่ครับพี่ถูกจับครับ
1: ถูกจับที่โรงพักไหน
2: โรงพักไอ้สภ.บ้านกลางนครพนมครับ
1: แล้วแม็กขับรถอยู่เนี่ยรับของจากที่ไหน
2: ผมเขาวันนั้นเขาโพสต์งานให้ผมไปขึ้นของนครพนมอ่ะครับบ
3: ้
2: านกลางเขาเขียนในใบงาน
1: รถแม็กคือรถอะไรครับ
2: รถไอ้รถคอกสี่ล้อเนี่ยครับ
1: รถกระบะเป็นคอกรั้วเหล็กนี่นะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ปกติแม็กรับจ้างวิ่งงานอยู่ที่ไหนครับ
2: ผมวิ่งทั่วครับพี
3: ่
2: เขารับจ้างไปตรงไหนผมก็วิ่งหมดเลยพี
1: ่ผมเข้าใจว่าเหมือนรถแท็กซี่ในกรุงเทพเขาให้ไปไหนก็ไปใช่แต่ว่าที่ตั้งเราอยู่ที่ไหน
2: ผมอยู่กรุงเทพครับผม
1: อยู่กรุงเทพ
2: อยู่บางแคครับ
1: อยู่บางแคเปิดสำนักงานรับจ้างวิ่งส่งของทั่วประเทศแต่ว่าอยู่ที่บางแคถูกต้องไหม
2: ใช่ครับผม
1: ไอ้ตรงนี้แหละเพราะว่าแม็กก็อยู่สุไหงโกลกเมื่อกี้เราจะได้รู้ว่ามันจากสุไหงโกลกแล้วไปนครพนมเหร
3: อ
1: มันมีเหตุอันควรสงสัยไหม
3: ค่ะ
1: เราอยู่บางแคนะแล้วก็รับจ้างขนของที่แล้วแต่ใครจะว่าจ้างไปที่ไหนเราไปหมดถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีลูกค้ารายหนึ่งโทรมาหาแม็กหรือว่าเขามาหาที่สำนักงานหรือที่ร้าน
2: ไม่ครับเขาโพสต์งานในไลน์ครับผมในไลน์กลุ่มครับ
1: ในไลน์กลุ่มซึ่งเรารับงานผ่านช่องทางไหนครับปกติ
2: ในไลน์กลุ่มครับพี
1: ่แล้วเขารู้ได้ไงเขาถึงจะเข้าในไลน์เราได
2: ้ก็ไม่ครับก็คือมันเป็นไลน์กลุ่มที่ว่าหางานอย่างเงี้ยพี
3: ่ใครเป็นโฮสต
2: ์ของ
3: ใครเป็นเจ้าของของไลน์เนี่ยค
1: ่
3: ะ
1: ใครเป็นเจ้าของกลุ่มไลน
2: ์เจ้าของของไลน์เขาตั้งขึ้นมากันนะครับพี
1: ่ครับ
2: เขาตั้งขึ้นมา
1: เป็นที่รับรู้กันว่าใครอยากจะได้รถรับจ้าง
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: วิ่งส่งของนะเขาก็แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ติดต่อมาในไลน์
2: ใช่ครับ
1: แล้วให้แม็กไปขึ้นของที่เขากำหนดถูกต้องไหม
2: ใช่ครับพี่คร
1: ับ ไปขึ้นที่ไหนครับ
2: ไปขึ้นไอตลาดเขาเขียนตลาดบ้านกลางนครพนมครับ
1: ไปขึ้นที่นครพนมเลย
2: ใช่ครับ
1: แม็กต้องตีรถเปล่าจากบางแคกรุงเทพไปที่บ้านกลางนครพนมเพื่อรับของเขาถูกต้องไหม
2: ใช่ครับผม
1: แล้วเอาไปไหนครับ
2: เอามาส่งร้อยเอ็ดครับผม
1: มาส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด
2: ใช่ครับ
1: ของอยู่นครพนมแล้วมาส่งร้อยเอ็ดค่าจ้างเท่าไหร่ตอนนั้นตกลงกัน
2: 4,500 ครับผม
1: ทั้งหมดนี้คุยกันผ่านไลน์ไหมหรือว่าคุยโทรศัพท
2: ์คุยผ่านไลน์ครับผม
1: มีหลักฐานการติดต่อผ่านไลน์แล้วก็คุยผ่านไลน์ตกลงราคาผ่านไลน์มีทั้งหมดถูกไหม
2: ใช่ครับผม
1: มีหลักฐานหมดนะ
2: ครับผม
1: แล้วก็นครพนมมาส่งร้อยเอ็ดนะ
2: ครับผมพี
1: ่แม็กไม่สงสัยเหรอ
2: ผม
1: เดี๋ยวนะผมยังไม่ถามว่าของที่ว่านี่คืออะไรนะแต่
2: มะม่วงแก้วขมิ้นครับ
1: แป๊บเดียวยังผมยังไม่ถามเนี่ยผมละเอาไว้นะแค่ฟังอย่างนี้ผมก็สงสัยแล้วฝนสงสัยไหม
3: ก็มันระยะทางเนาะ
1: ของอยู่นครพนมแล้วมาส่งร้อยเอ็ดแต่เรียกรถจากกรุงเทพ
3: ทำไมไม่เรียกรถตรงนครพนมแล้วไปร้อยเอ็ดล่ะ
1: ซึ่งนิดเดียวนครพนมร้อยเอ็ดผมว่าเต็มที่ไม่เกิน300โลถูกไหม
3: ใช่
1: นครพนมวิ่งเข้ามาสกลนครข้ามเขาภูพานมากาฬสินธ
3: ุ์
1: กาฬสินธุ์ก็ข้ามมาสารคามก็ร้อยเอ็ดแล้วนี่ยังรู้ทาง
3: ใช่ไหมใกล้ใกล
1: ้ใช่แล้วทำไมเขาถึงไปเรียกนี่เอางี้แม็กไม่ได้เอะใจในเรื่องนี้ถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: อยู่ที่ราคาที่เขาจ้างถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: โอเคก็รับงานเขาก็ไปขึ้นของเสร็จปั๊บเอามาส่งที่ร้อยโดนจับตรงไหน
2: ผมโดนจับที่ไอ้นั้นเลยครับที่ไอ้ตลาดบ้านกลางเลยครับ
1: ที่กำลังขึ้นของเลย
2: ใช่ครับผม
1: แล้วตกลงของเป็นอะไรที่ตกลงกันในไลน์ว่าให้ไปขึ้นอะไร
2: เขาแจ้งว่าเป็นผลไม้ครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นเขาไม่ได้แจ้งผม
1: ไม่ได้แจ้งบอกว่าเป็นผลไม้อย่างเดียวทั้งหมดนี้ข้อความอยู่ในแชทไลน์หมดใช่ไหม
2: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
1: แม็กครับผมอยากให้คุณมาขนของที่ตลาดบ้านกลางนครพนมนะครับคุณสะดวกไหมราคาเท่าไรสะดวกครับแล้วคุณได้ถามเขาไหมในไลน์ว่าคืออะไร
2: เขาไม่ได้บอกครับเขาบอกว่าเป็นผลไม้
3: แค่นั้น
1: แต่ผมถามเขาไปว่าเป็นอะไรแต่เขาตอบเป็นผลไม้ถูกต้องไหม
2: ใช่ครับผม
1: ทีนี้ในระหว่างที่ขึ้นหรือขึ้นรถเดินทางมาสักระยะหนึ่งแล้วถึงถูกจับโดนตอนไหน
2: ไม่ครับก็คือขึ้นตอนที่ขึ้นเลยครับ
1: กำลังขึ้นของเลย
2: ใช่ครับผม
1: ตำรวจจับเลย
2: ตำรวจเขาบอกว่าผมขออนุญาตขอตรวจค้นหน่อยอะไรอย่างนี้ครับผมก็ให้เขาตรวจครับ
1: พอตรวจแล้วปรากฏของกลางเป็นอะไรครับ
2: เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นครับ
1: แล้วถ้าพอเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยมันจะเป็นมะม่วงของเขมรนะฮะมังฝน
3: ผิดเป็นของหนีภาษี
1: ทีนี้ก็ถามว่าแล้วตำรวจจับข้อหาว่ามันเป็นของหนีภาษีหรือมันเป็นเพราะอะไรครับ
2: ของหนีภาษีครับไม่ต่างศุลกากรครับแต่ในสำนวนนั้นเขาเขียนว่าไอ้นั้นนะครับร่วมกันลักลอบมะม่วงแก้วขมิ้นโดยไม่ผ่านการศุลกากรครับ
1: กลายเป็นการร่วมกันเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งโทษเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ครับ
2: ก็ของ2ตันครับผม
1: มูลค่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
2: มูลค่าเป็นเงินที่ด่านเขาตีนี่ประมาณ 60,000
1: 60,000 น้องฝนเอา 60,000 คูณ 40% ดูนั่นคือเบี้ยปรับครับลองดูที
3: ่ 40%
1: ตอนนี้เขา
3: 24,000
1: 24,000 ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีคุณแล้วเขาให้คุณชำระค่าปรับไหมยึดของและชำระค่าปรับไหมมีข้อเสนอนี้ไหมหรือจะดำเนินคดีอย่างเดียว
2: ดำเนินคดีครับตอนนี้ขึ้นศาลอย่างเดียวครับผม
1: ขึ้นศาลศาลตัดสินหรือยังครับ
2: ศาลยังไม่ได้ตัดสินครับ
1: ยังไม่ตัดสินนะแล้วเขาฟ้องว่าไงครับฟ้องยังไงฟ้องให้จำคุกหรือฟ้องให้เสียค่าปรับ
2: เขายังไม่ได้ฟ้องครับแต่ว่าคือเขาให้ประกันตัวออกมาก่อนครับ
1: ประกันเท่าไหร่ครับ
2: ประกันคนละ15,000ครับ
1: โอเคครับก็แสดงว่าไม่ได้แรงดูจากเงินที่ประกันเนาะทีนี้แม็กจะถามว่าไงอะครับ
2: ไม่ก็คือเหมือนผมไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับแล้วรถก็โดนยึดอย่างเงี้ยพี่แล้วผมต้องทำยังไงได้บ้างเพราะว่าเจ๊เขามีอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้จับเจ๊อะพี่
1: เจ๊นี่คือเจ้าของ
2: ใช่ครับผม
3: เจ้าของแก้วมีดเหรอ
2: เ
3: จ้
2: าของคนรถ
1: เจ้าของผลไม้นี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นเหตุอันควรสงสัยครับว่าเจ้าของผลไม้ไม่จับมาจับแต่เจ้าของคนรับจ้างอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ครับมาจับรับจ้างแล้วก็ลูกน้องเขา
1: แต่ไม่จับเจ้าของผลิตภัณฑ
2: ์แต่ไม่จับเจ้าของครับ
1: พนักงานสอบสวนโรงพักอำเภออะไร
2: บ้านกลางครับผมนครพนมครับ
1: สภ.บ้านกลางนครพนม
2: ครับ
1: แล้วในคำสอบปากคำสอบสวนนี่แม็กไม่บอกเลยว่านี่ของเจ้มะม่วงของเจ
2: ้ไม่ก็คือผมเอาหลักฐานให้เขาดู
3: ก็ให้การตามนี้
2: เป็นรถรับจ้างแบบน
1: ี้เดี๋ยวทีนี้อย่างนี้นะทีนี้ตอนนี้ตำรวจสรุปสำนวนจะส่งฟ้องอัยการหรือยังหรือว่ายัง
2: ส่งฟ้องอัยการนะครับแล้วก็ไปศาลแล้ว
1: ไปถึงศาลแล้วแต่ว่าไม่ได้ฟ้องแต่ว่าไม่ได้ฟ้องเจ้าของมะม่วง
2: ใช่ครับไม่ได้ฟ้องเจ้าของ
1: จำเลยผู้ต้องหา2คนคือผู้รับจ้างแม็ก1คนกับลูกจ้างของเจ้1คน2คน
2: มันทั้งหมด5คนครับมีผมแล้วก็แฟนแล้วก็ไอ้คนยก3คนคร
1: ับ เอาแฟนคุณและลูกจ้างเขา3คนรวมเป็น5
2: ใช่ครับผม
1: พนักงานสอบสวนทำคดีนี้แปลก
3: ไม่มันมีนอกมีในหรือเปล่ากับเจ้
1: ผมก็ไม่กล้ากล่าวหานะแต่ว่าผมว่ามันแปลกเวลาพนักงานสอบสวนเขาบอกอ้าวแล้วของเป็นของใครก็ของเจ
3: ๊อ้
1: าวทำไมเจ๊ไม่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหากลับกลายเป็นลูกจ้างโดน
3: เพราะเจ๊เป็นผู้ว่าจ้างจริงเจ๊ต้องโดนก่อนลูกจ้าง
1: ไม่ใช่เจ๊เป็นผู้ว่าจ้างอย่างเดียวเจ๊เป็นเจ้าของมะม่วง
3: เจ้าของมะม่วงแก้วขมิ้นด้วย
1: ถูกไหมเมื่อมะม่วงเป็นมะม่วงแก้วจากเขมร
3: ใช่
1: เอาเข้ามาหลบเลี่ยงภาษีไม่ถูกต้องคำถามแรกคือใครเป็นเจ้าของคือเจ
3: ๊ใช่
1: คำถามที่สองและใครร่วมกันบ้างเขาตั้งเป็นการร่วมกันใช่ไห
3: ม
1: นำเข้ามาใช่ไหมก็คือลูกจ้างของเจ๊สามแล้วก็ผู้รับจ้าง
3: ก็คือ
1: คนขับกับภรรยาที่นั่งไปด้วย
3: คุณแม็ก
1: รวมเป็น5แต่เจ้าของมะม่วงรอด
2: ใช่ครับ
1: คำถามสภ.บ้านกลางก็คือว่า
3: ทำไมไม่ตั้งข้อหากับเจ
1: ๊ผมก็สงสัย
3: นะ
1: ผมก็สงสัยนะคุณตำรวจนะอันนี้ประการที่หนึ่งนะจริงๆเราสามารถร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการได้นะ
3: ค่ะ
1: แต่ว่าเราไม่ได้ร้องไงเรื่องมันอัยการ
3: ส่งฟ้องอัยการแล้ว
1: อัยการก็แปลกนะอัยการไม่สงสัยเลยอ่ะ จับแต่ลูกจ้างเลยเจ้าของมะม่วงไม่จับอันนี้แปลกไหมถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยต้องจับที่ต้นตอใช่ไหม
3: ถูก
1: ไม่จับแต่คนขนใช่ไหม
3: เอออ
1: ัยการนี่ก็แปลกเนาะอันนี้ผมแปลกนะผมอาจจะไม่ฉลาดเองก็ได้ผมยอมรับว่าผมโง่เลยงานนี้นะแต่ผมก็แปลกทำไมไม่จับเจ้าของมะม่วงแล้วก็พนักงานสอบสวนทำไมไม่ตั้งข้อกล่าวหาเจ้าของแล้วก็สามทำไมอัยการถึงนำสำนวนกับพร้อมผู้ต้องหาไปฟ้องต่อศาลเนี่ยจึงเห็นสำนวนมันแปลกๆนะ
3: มันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะสำนวน
1: อย่าทำให้ผมเชื่อความคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าประเภทว่าหอมกระเทียมอะไรพวกนี้เปลี่ยนสัญชาติอยู่ชายแดนนครพนมอ่ะเพื่อนผมเป็นตำรวจอยู่โรงพักอยู่ที่นครพนมแกบอกน้อมคุณรู้ไหมชื่อถวินผมชื่อถนอม
3: เออ
1: วินกับน้อมเป็นเพื่อนกันก็เป็นปุ้มกับโรงพักก็บอกว่าแถวนี้นะมีพวกเปลี่ยนสัญชาติเยอะแหละ
3: อ๋อเหรอ
1: พอจับเปลี่ยนคือของเถื่อนไง
3: อันนี้
1: ข้อสงสัยที่หนึ่งนะทีนี้เมื่อขึ้นศาลแล้วก็แม็กก็ไปยอมรับสาภาพให้ปากคำเพราะว่าโทษมันจริงๆเนี่ยถ้าแม็กส่ง Facebook ให้พี่นิดหนึ่งไอ้คำฟ้อง
2: ได้ครับ
1: อยากเห็นคำฟ้องว่าเขาฟ้องว่าไงนะครับเพราะว่ามันอาจจะแค่โดนค่าปรับนะครับแต่ว่ามันไม่ควรจะโดนตามลำพังอ่ะนะประการที่2ครับ
2: ครับผม
1: เคยคุยเรื่องลักษณะทำนองนี้กับท่านอาจารย์ณรงค์ศิรสันรองอธิบดีอัยการภาค9จังหวัดสงขลาเนา
3: ะ
1: ผมเคยได้รับร้องทุกข์จากเจ้าของรถบรรทุก10ล้อคันหนึ่งที่ไปขึ้นของที่เชียงของจังหวัดเชียงราย มีคนโทรไปอย่างนี้ครับผมจ้างคุณมาขึ้นของนะคนที่รับจ้างวิ่งรถรับส่งของเนี่ยก็ไปครับแล้วก็ขึ้นของพอขึ้นของเหมือนกับไอ้น้องแม็กนี่แหละ
3: น้องแม็กเลย
1: โดนอะไรรู้ไหม
3: โดนอะไรฮะ
1: โดนแจ้งข้อลักทรัพย
3: ์โอ้อ้าวเหร
1: อพอโดนลักทรัพย์เนี่ยนะน้องฝนนะ
3: ค่ะ
1: มันไม่ใช่วันลักทรัพย์นะกลางวันกลางคืนลังกลักวัดลักทรัพย์กลางวัน3ปีกลางคืน5ปีร่วมกันลักทรัพย์โทษก็จะยิ่งหนักขึ้นนึกออกมั้ย
3: นึกออกค่ะ
1: 2ถึง5ปีมันจะหนักขึ้น
3: ค่ะ
1: แล้วที่สำคัญบางทีเนี่ยเขาก็สู้ได้ยอมได้แต่รถถูกยึดไง
3: อ
1: ๋
3: อ
1: แล้วรถ10บรรทุกอ่ะ10ล้อ
3: ก็ทำมาหากินต่อเนาะ
1: ไอ้นี้ไอ้น้องแม็กก็มีรถคอกหากินกับภรรยารถโดนยึดเผลอๆโดนริบเปิดไปใช้ในการความผิดก็ต้องดูว่าข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนในริบรถเราด้วยไหมริบไหม
2: ริบครับพี
1: ่นั่นแหละ
3: ตอนนี้ริบไปแล้ว
2: แล้วก็ไฟ
1: ยังครับอยู่ที่ศาล
2: ด้วยครับ
1: ก็แม็กอย่าสู้ตามลำพังไปหาทนายความที่ดีพอสมควรที่จะสู้ประเด็นนี้นะ
2: ครับผม
1: ไปสู้ต่อสู้ประเด็นนี้นะครับและหลักฐานเมื่อกี้ที่พี่พยายามซักละเอียดนิดหนึ่งว่าเธอรับงานนี้มาได้ยังไงคุยทางไลน์เมื่อคุยทางไลน์บันทึกทุกอย่างอยู่บันทึกอยู่ในไลน์
3: ข้อมูลอยู
1: ่มันจะคนเราจะทำผิดกฎหมายอาญาเนี่ยเราฆ่าคนตายน้องฝนฆ่าเขาตายจริง
3: ค่ะ
1: แต่คนฆ่าไม่ผิดก็ได้นะรู้ไห
3: ม
1: งงไหม
3: ทำไมอ่ะ
1: งงเปล่าง
3: งสิ
1: กี่ตัวงงอ่ะงงงูสี่ตัว
3: สองบรรทัดแล้วเนี่ย
1: สองบรรทัดงงฆ่าคนตายแล้วไม่ผิดได้ไงถูกไหม อยู่ที่เจตนากฎหมายอาญาเนี่ยถ้าขาดเจตนาแปลว่าไม่ผิดไม่เจตนาจะบอกเราฆ่าคนตายแบบเราไม่เจตนามันมีคำว่าเจตนาถ้าเจตนาเนี่ยผิด
3: ฆ่าโดยไม่เจตนาก็คือไม่ผิด
1: ก็ต้องดูไปผิดเรื่องอื่นไหมแต่ว่าเพราะฉะนั้นเจตนาเราคืออะไรเราเป็นผู้รับจ้างแล้วก็พูดคุยซักถามพูดคุยทุกคุยแต่มันมีช่องว่างอยู่นิดนึงที่พี่เอกใจเมื่อกี้อะไร
3: ก็เรื่อง
1: จากหนองคายมาร้อยเอ็ดนั่นแหละเราอย่ารับงานไม่เลือกโทษทีนะน้องแม็กนะตรงๆนะน้องนะแล้วเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนนะ
2: ครับ
1: การจะรับจ้างของใครขอดูของก่อนไหนใครเป็นเจ้าของทุกอย่างก่อนจะขึ้นของนะในหลักฐานการแชทเนี่ยนะขอให้บันทึกให้ละเอียดให้เป็นหลักฐานว่าเมื่อใดที่เกิดของผิดกฎหมายขึ้นมาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกขนส่งยาเสพติดใช้บริษัทขนส่งผู้รับจ้างวิ่งงานนี่แหละใช้ช่องทางนี้มันไม่วิ่งเองแล้ว อันนี้ให้รู้เลยนะอันนี้แค่มะม่วงนะครับยังไม่ใช่ยาเสพติดยังโชคดีอยู่บ้างบางส่วนนะ
3: ค่ะ
1: เมื่อไหร่เป็นยาเสพติดเราจะไม่มีโอกาสออกจากคุกเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะรับจ้างนะครับแชทข้อความให้ละเอียดคุณชื่ออะไรหลักฐานเป็นไงพี่ผมขอบัตรประชาชนพี่ด้วยนะไม่ใช่โทรมาบอกมาไลน์มาแล้วบอกว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงของจริงของปลอม
3: อ
1: ย่านะครับ ขอหลักฐานขอที่ตั้งสำนักงานและแชทถามให้ละเอียดตกลงค่าจ้างยังไงแล้วการจ่ายค่าจ้างอย่ารับเงินสดให้โอนเป็นหลักฐานว่าคุณเป็นคนจ้างผม
3: โอนเงินมาให้เรา
1: หลักฐานการโอนเรารับโอนเราสุจริตไม่เป็นไรนะเสร็จแล้วก็เวลาไปขึ้นของปั๊บเนี่ยถ่ายรูปก่อนครับ
3: เปิดดู
1: ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปสำนักงานถ่ายรูปคนถ่ายคลิปก่อนไลฟ์สดจะก่อนกันเลยก็ได้ครับวันนี้ผมมาขึ้นของที่นี่ที่นี่นี่เจ๊คนนี้เจ๊ฝนนะครับอยู่ที่นี่จ้างผมให้มาขึ้นของนะ
3: ต้องเปิดดูของไหม
1: แล้วก็พอไลฟ์เสร็จปั๊บเนี่ยอะไรอะไรกำลังขึ้นอะไร
3: ถ้า
1: ของที่มันกองเป็นกองเหล็กกองไม้อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่มันก็เห็นอยู่แล้วจะไม่ต้องแกะทำไม
3: ก็ชัดเจน
1: แต่ถ้าพอไปขึ้นปั๊บขึ้นปุ๊บ
3: เป็นลังอ่ะเป็นลัง
1: ไม่อย่างเงี้ยไอเป็นลังต้องแกะดูต้องแกะดูและต้องดูทั้งหมดอย่าซูมแค่บางก้อนบางส่วนบางลังนึกไหมอันที่หนึ่งนะอันที่สองบอกมาขนไม้รับจ้างขนไม้ก็เห็นว่ามันเป็นไม้ต้องแกะอะไรอีกอะ
3: ไม่ต้องแกะ
1: แต่การไม่แกะไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยผมมารับจ้างขนไม้นะครับเจ๊ฝนนะฮะนี่ครับไลฟ์สดเลยบันทึกคลิปเลยเจ๊ฝนบอกให้ผมมารับจ้างขนไม้นะครับที่นี่ที่นี่ของเจ๊นะนี่เจ๊อยู่นี่ใช่ไหมนี่ของเจ๊ใช่ไหมครับพูดมัดปากให้หมดวันนี้ของเจ๊ใช่ไหมไม้ของเจ๊ใช่ไหมครับ
3: ใช่จ้าใช่จ้า
1: ของเจ๊นะ
3: จ้า
1: ชัดเจนนะผมรับจ้างขนนะเจ๊นะ
3: เจ๊จ้า
1: ขออนุญาตบันทึกนะ
3: จ้า
1: ถ้าเจ๊ไม่อนุญาตอย่ารับงาน
3: โอ
1: ้แล้วพอตำรวจไปถึงจับปั๊บมันไม่ต้องวิ่งไปไหนแล้วมันจับตรงนั้นเลยร
3: ู
1: ้ไอ้นี้เขาเรียกว่ารู้กันถ้ามันจะหลอกอะมันรู้กัน
3: โอ้โหแล้วชาวบ้านปกติเขาจะรู้ทันอย่างที่พี่พูดครอบคลุมมากเลยนะ
1: เอาถ้าแม็กไม่ละไม่ถามผมผมไม่เคยผ่านเรื่องพวกนี้ของมาแม็กก็จะไม่รู้ว่าต่อไปนี้แม็กจะขับรถวิ่งยิงได้จังป่ะและจะต่อสู้แบบไหนเพื่อได้รถกลับคืนมาเนี่ยร้องขอต่อศาลแม็กมีโอกาสได้รถกลับคืนแม็กค่าปรับก็รับสาภาพพูดตามความจริงทุกอย่างและขอให้ศาลอย่ารีบรถนะเพราะว่าเราขับรถโดยสุจริตแล้วพิสูจน์ตรงนี้ได้ถ้าโดนริบศาลชั้นต้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ลงตามศาลชั้นต้นฎีกามีโอกาสหลุดครับแต่ว่าพี่ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันต้องสุจริตความสุจริตของเราจะเป็นตัวที่ทำให้เราหลุดพ้นเราไม่มีเจตนาที่จะนำเข้าของผิดกฎหมายเรามีอาชีพเป็นหลักแหล่งนะเก็บหลักฐานพิสูจน์และต่อไปนี้จะรับจ้างขนของให้ใครหรือใครก็ตามบันทึกคลิปทุกอย่าง
3: ต้องรอบคอบ
1: แล้วก็ต้องมีความเป็นเจ้าของใครขอเลขบัตรถ้าไม่ให้ผมไม่รับงานครับ อย่าเสี่ยงนะแล้วก็ยาเสพติดมันเยอะทุกวันนี้นะ
2: ครับผม
1: โอเคไหมครับแม็กครับ
2: โอเคครับผม
1: มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
2: ไม่มีครับ
3: พี่หนอบอกให้แม็กส่งสำนวนของศาลให้ดู
1: ส่งไอ้คำฟ้องมาให้พี่ดูนิดหนึ่งนะ
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวจะให้ทนายนฤเบศเขาช่วยดูนิดหนึ่งขอมาศึกษาหน่อยว่าทำไมตำรวจถึงไม่ตั้งข้อกล่าวหาเจ้าของมะม่วง
2: ครับผม
1: แปลกสงสัยไหม
3: สงสัยสิเพราะว่าสำนวนตั้งแต่ตำรวจเขียนสำนวนก็น่าแปลกแล้วนี่ไปขั้นที่สองนะในชั้นศาลก็แปลก
1: ผมรับจ้างขนจริงครับผมรับผมไม่รู้ว่าของผิดแต่มันของมะม่วงเจ๊ฝนนะครับ
3: จะเป็นมะม่วงของสามลูกจ้างที่โดนจับได้ยังไงถูกไหม
1: หรือมันจะเป็นของมะม่วงลูกจ้าง
3: โอ้ไม่รู้ว่าต้องดูสำนวนก่อนอ่ะเราก็สรุปไม่ได้อ่ะแล้วงี้พอจะช่วยได้ไหมพี่หนอมเคสเนี้ยต้องหาทนาย
1: สารภาพแล้วก็หาทนายความมาช่วยแก้ต่างในข้อเท็จจริงนะเพื่อจะง้างข้อกฎหมายคือคดีเนี่ยกฎหมายมีความผิดอยู่สองข้อน้องฝน
3: ค่ะ
1: หนึ่งก็คือเราทำผิดจริงนั่นคือข้อเท็จจริงถ้าเราไม่ได้ทำผิดมันก็คือข้อเท็จจริงหนึ่งแก้ข้อเท็จจริงให้ได้ว่าเขากล่าวหาเราว่าเราเป็นร่วมกันนำเข้า
3: ของหนีภาษี
1: ของหนีภาษีเป็นขม่วงมะมิ่น
3: ค่ะ
1: ขม่วงอะไรนะ
3: มะม่วงขมิ้น
1: ขม่วงมะมิ้น
3: แก้วขมิ้น
1: แก้วขมิ้น
3: ไม่ใช่ขม่วงมะมิ้นมะม่วงแก้วขมิ้น
1: นี่คือข้อที่จริงว่าเราข้อที่จริงคืออะไรนะพอเราได้ข้อที่จริงเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยนำเข้ามาเสียภาษีไห
3: ม
1: ถ้าไม่เสียภาษีมันผิดกฎหมายอะไรคือผิดกฎหมายศุลกากร
3: ใช่
1: ความผิดกฎหมายศุลกากรในความผิดถ้าคุณนำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตถูกไหมมันก็คือการมีทั้งโทษทั้งจำและปรับซึ่งส่วนใหญ่ศุลกากรเขาจะปรับ
3: ใช่
1: ก็เหมือนเธอนำเข้าหิ้วกระเป๋ามาจาก
3: กระเป๋าแบรนด์เนม
1: แล้วก็เข้าปานตอมอม
3: า
1: ถ้าเขาไม่ตรวจก็พ้นถ้าพอตรวจเสร็จปั๊บฝนนำเข้าของ
3: นำเข้า
1: ไม่เสียภาษี
3: ใช่
1: เสียก็ปรับ 40% จบไหม
3: จ้า
1: เสียค่าปรับจับบ้านได้กระเป๋าเขาก็ยึดโอเคไหมมันต่างกันตรงไหนกันมะม่วงแม่มิ้นเนี่ย
3: มะม่วงแก้วขมิ้น
1: มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยแต่อร่อยนะมะม่วงเนี้ยนะโ
3: อ
1: ้จิ้มพริกเกลือน้องฝนเออ
3: แต่ตอนนี้คุณแม็กน่าจะกินอะไรไม่อร่อยแล้ว
1: โอเคแม็กนะขอบคุณมากที่แม็กเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังแล้วเป็นบทเรียนราคาแพงกับการประกอบอาชีพรับจ้างแล้วจะทำให้ซุ่มเสียงเรื่องนี้ตีแผ่ออกไปทั่วประเทศแล้วบอกเพื่อนแล้วก็สื่อสารผ่านไลน์ผ่านเฟซบอกพี่หนอมเล่าให้ฟังรายการ NBT รวมใจเราเตือนออกไป
3: ในกลุ่มแชท
1: อาจารย์ณรงค์เนี่ยบอกผมเรื่องนี้พอมาจับเรื่องนี้เสร็จปั๊บผมถึงบางอ้อไงโอเคมั้ยครับแม็กครับ
2: ครับ
1: ผิดถูกอยู่ที่แม็กรู้คนเดียวว่าแม็กทำสุจริตมั้ยแต่ถ้าไปรับจ้างขนมะม่วงขมิ้นมันจะทุจริตยังไงฝนถ้าไปเอายาเสพติดก็ยังสงสัยหน่อยนะโอเคแม็กนะทักเฟซบุ๊กพี่มานะรู้อยู่นะ
3: ลองส่งมาดูนะคะ
1: แล้วก็ส่งหมาย
3: ส่ง
1: สำนวนส่งหมายฟ้องอ
3: ่
1: ะ
3: ให้
1: พ
3: ี่ดู
1: หน่อยนะอยากศึกษาเป็นความรู้นะขอบคุณครับแม็กครับที่เล่าเรื่องนี้ฟังแล้วขอติดตามความคืบหน้ารายงานการขึ้นศาลแล้วก็ฟังผลว่าศาลตัดสินว่าไงด้วยนะ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณแม็ก
1: โอ้ได้ปัญญาเลยน้องฝน
3: มันพอมีทางออกไหมพี่ถ้าอย่างเงี้ยเขาไปตามขั้นตอนแล้วไปฟ้อง
1: คือทางออกก็คือการต่อสู้ในชั้นศาลตามกระบวนการนั่นแหละ
3: อ
1: ันนี้เราไปแก้อย่างอื่นไหมแก้ข้อเท็จจริงคืออะไรแล้วก็ข้อกฎหมายว่าไงก็ตามนั้นนะครับถ้าเราแพ้เราก็อุทธร
3: อ
1: ุทธรแพ้แล้วก็ฎีกาให้ฎีกาตัดสินเราจะบอกว่าชั้นต้นทีเดียวแล้วจบไม่ใช่เรามีสามศาลครับ
3: ไปสายคุณลาวันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณป้าตรวจเจอมะเร็งเต้านมแต่โรงพยาบาลต้นสังกัดไม่ยอมนำใบส่งตัวคุณป้าไปรักษาเหรอคะ
4: ค่ะ
1: ป้าอายุเท่าไหร่ครับ
4: คัด
1: ปี
4: เศษก็80แล้วค่ะ
1: โอ้80แล้วแล้วเป็นผู้พิการอะไรด้วยไหม
4: ไม่มีค
1: ่
4: ะ
1: ไม่เป็นผู้พิการนะ
4: ย
1: ัง
4: ช่วยไม่พิการแต่ช่วยตัวเองได้ทุกอย่างค่ะ
1: โอเคคือคำว่าผู้พิการมันจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ถ้าพิการผู้สูงอายุมันจะมีกรณีที่การส่งตัวการรักษาไงโรคมะเร็งไปรักษาที่ไหนก็ได้สิทธิบัตรทองใช่ไหมครับป้า
4: ใช่
1: เมื่อเป็นสิทธิบัตรทองแล้วทำไมต้องมีใบส่งตัวทำไมเขาไปส่งทำไมไม่ไปเลยล่ะครับป้าจะไปรามาจะไปศิริราชจะไปสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
3: ์ก็ไปได้
1: หรือจะไปศูนย์มะเร็ง
4: เขาไม่ยอมพนังก้าวไม่ยอมอย่างเดียวก้าววิ่งก้าววิ่งออกจนจะตายคาโรงพยาบาลแล้ว
3: ว้าย
1: แล้วป้าไม่ไปปลายทางเลยอ่ะ
4: ไป
1: ป้าแล้วป้าไปรักษาอยู่ที่ไหนปกติอ่ะ
4: ปกติป้าก็ไปพวกไอ้ความดันไขมัน
1: ไม่ไม่ป้าครับไม่เอาโรคเนี้ยโรคมะเร็งเฉพาะโรคเนี้ยคือถ้าโรคพื้นฐานทั่วไปก็ไปโรงพยาบาลปฐมภูมิแล้วก็ไปโรงพยาบาลพระนั่งเก้านะใช่แต่ว่าพอเป็นมะเร็งปั๊บเนี่ยมะเร็งเนี่ยไปรักษาที่ไหนก็ได้น้องฝน
3: ใช่ค่ะ
1: นะครับไม่จำเพาะจะต้องไปแล้วต้องไม่มีใบส่งตัวปัญหาก็คือว่าที่ป้าอยากได้ใบส่งตัวแล้วเขาไม่ส่งน่ะป้าจะไปรักษาโรคอะไร
4: โรคมะเร็งไงเพราะว่า
1: ทีนี้โรคมะเร็งของป้าเนี่ยน่ะป้ารักษาอยู่ที่ไหน
4: ก็ตรวจเจอที่รามาเพราะป้ารักไอ้ป้า
1: ตรวจรามาแล้วการรักษาใช้วิธีการใช้แสงการคีโมการผ่าตัดหรือการให้ยาแบบไหน
4: ก็หมอคิดว่าผ่าตัดเพราะว่าวันที่17นัดไปทำรายละเอียดว่าเออนอนกี่คืน
1: ผ่าตัดเขาจะผ่าตัดที่โรงพยาบาล
4: เขานัดแล้วเขานัดแล้วทีนี้เขาก็หมอทางรามาก็ทำใบส่งตัวมาให้ป้าเอาไปพระนั่งเก้าเพื่อส่งตัวป้าไปรามาแล้วเขาไม่ส่งให้อ่ะ
3: พี่เมื่อกี้พี่บอกชัดแล้วนะจริงๆอ่ะตามหลักสิบบัตรทองอ่ะไม่ต้องใช้ใบส่งตัว
1: ถูก
3: แล้วทำไมทางโรงพยาบาลอ้างว่าต้องใช้ใบส่ง
1: ทำไมรามาถึงจะขอใบส่งตัวจากพระนั่งเก้าและทำไมพระนั่งเก้าจึงไม่ส่งใบส่งตัวให้มารามาและจะยื้อคนไข้ไว้ทำไมตรงไหน
4: ได้ไหมคะ
1: ฮะ
4: เรื่องเยอะกว่านี้มันเรื่องเยอะกว่านี้คือ
1: ป้าครับไม่เอาเรื่องเยอะป้าครับคุณป้าครับผมอย่างนี้นะคือบางอย่างมันมีถ้าพูดภาษาอังกฤษว่า something wrong มีบางอย่างที่มันไม่รู้อะไรมากไปกว่านี้เลยป้าไม่เล่าหรือว่าป้ามีปัญหากับโรงพยาบาลมีกับปัญหาก็ป้าไม่รู้แต่ว่าผมถ้าเอาสรุปสั้นๆนะป้าเป็นมะเร็งตรวจพบที่รามานะครับแล้วเราต้องการรักษาผ่าตัดที่รามาแล้วสิทธิ์บัตรทอง รักษาโรคนี้ที่ไหนก็ได้ถูกนะที่ผู้ป่วยเขาสะดวกถูกไหม
3: โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว
1: โดยที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อรามานัดผ่าแล้วนัดแล้วถูกไหม
4: ค
1: ่ะแต่ยังบรรณัดผ่าแล้วแต่ว่ารามาบอกว่าให้ป้าไปเอาใบส่งตัวจากพนังเกล้าโรงพยาบาลของป้า
4: ใช
1: ่พอไปพนังเกล้าพนังเกล้าบอกว่าไม่ส่งไม่ทำใบส่งให้ป้าป้าก็เลยมารามาไม่ได้ถูกต้องไหม
4: ใช่
1: จึงโทรมาที่นี่ถูกต้องไหมครับ
4: ใช่
1: เอาละเดี๋ยวจัดให้ครับนะผมคุยกับป้าตามนี้นะป้านะไม่ต้องคุยเรื่องอื่นแล้วครับป้าครับ
3: เดี๋ยว
4: ไม่ใช่เรื่องอะไรป้าจะบอกนิดนึงว่าป้าประสานไปทางสปสช.แล้วก็ยังไม่ได้เรื่องเลยป้าเมื่อวานฟังรายการคุณอยู่ป้าเลยโทรเข้ามา
1: ได้ครับเดี๋ยวให้ได้เรื่องครับป้าครับนะเดี๋ยวจะเร่งให้นะป้านะโรคนี้มันไม่รอใครนะป้านะ
3: ใช่ค่ะต้องรีบรักษาน
4: ัดผ่าตัดวันที่28เนี่ยค่ะ
1: 28เดือน
3: สิงหาเหรอ
4: สิงหาเนี่ยค่ะ
1: 28สิงหานะป้านะโอเคเดี๋ยวผมค่อยชื่อขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของป้ารายละเอียดหลังไมค์เดี๋ยวขอให้ผมนะหลังไมค์นะคุณติดขอแล้วก็เดี๋ยวขอหลังจากนี้ค่อยโทรจบรายการแล้วก็ขอแล้วผมจะประสานกับทางคุณหมอเลขาสปสช.ป้านะเอาตามนี้แล้วดูแลให้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
1: ถ้าเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง
3: ค่ะ
1: มีสิทธิ์บัตรทอง
3: ค่ะ
1: มีบัตรคนจนแล้วรอคิวยาวผ่าตัดก็ยาวฉายแสงก็ยาวคีโมก็ยาวเพราะมันยาวมากคิวมันยาวเนาะอ
3: ัน
1: นี้เข้าใจโรงพยาบาลบัตรทองได้เนาะแล้วบอกรอไม่ได้ไม่ไหวแล้วน้ำเหลืองไหลแล้วจะปวดทรมานเหลือเกิน
3: ปวดเข้ากระดูกละ
1: ปวดเข้ากระดูกแล้วรอไม่ได้แล้วคิวมันยังไม่ถึงท่านไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
3: ค่ะ
1: โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอยู่ที่ทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครของนายแพทย์เหรียญทองนายแพทย์เหรียญทอง
3: เราเคยพูดคุยกับท่านแล้ว
1: พลตร
3: ี
1: นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะถ้าจนจริงลำบากจริงนะครับท่านรักษาให้ฟรีแต่ต้องเป็นสิทธิ์บัตรทองรักษาให้ฟรีนะครับจนไม่มีที่พักมีที่พักให้ด้วยและถ้ามากับญาติหนึ่งคนให้ญาติอยู่ด้วย
3: มีค่าเดินทางให้
1: ค่าเดินทางกลับไปกลับมาได้นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผมคุยกับคุณหมอบ่อยมากเรื่องนี้เพื่อย้ำว่านี่คือสิ่งที่คุณหมอช่วยแต่ต้องเป็นสิทธิบัตรทองนะ
3: ไม่ต้องรอคิว
1: โทรไป025745000 025745000 025745000จำเอาเนาะ
3: โรงพยาบาลมงก
1: ุฎวัฒนะไม่ใช่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคนละโรงพยาบาลนะมงกุฎวัฒนะครับ
3: ค่ะไปสายต่อไปเลยคุณพนมค่ะสวัสดีค่ะคุณพนม
5: สวัสดีครับ
3: คุณพนมจากสมุทรปราการแม่บอกว่าจะโอนที่ดินให้ลูก8คนต่อมาแม่เสียชีวิตปรากฏว่าแม่โอนให้น้องชายตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตโอนให้คนเดียวเลยเหรอฮะ
5: ให้คนเดียวครับแต่เขาก็ได้อยู่ที่พระประแดงอยู่แล้วน้อง2คนได้ที่พระประแดงมันมีอยู่ประมาณ60ตารางวา
1: เอางี้ครับพี่พนมครับพี่พนมเรื่องยาวสาวให้สั้นนะพี่อยู่อำเภออะไรครับ
5: ฮะ
1: อยู่อำเภออะไร
5: ครับที่นู่นอยู่อำเภออัมพวาครับ
1: อยู่อัมพวา
3: อัมพวา
5: อัมพวา
1: ตอนนี้พนมเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยอยู่สมุทรปราการใช่ไหม
5: ผมย้ายมาอยู่สมุทรปราการแล้วแต่พี่มันอยู่ที่สมุทรสงคราม
1: ที่ดินอยู่สมุทรสงครามเอางี้ครับ
5: เพราะว่าพี่น้องยังมีอยู่
1: พี่ประนมครับ
5: ครับ
1: ตอบที่ผมถามนะไม่เล่าเรื่องนะ
5: ครับได้ครับ
1: กว่าพี่จะกลับจากสมุทรสงครามมาถึงสมุทรปราการแล้วพี่วนกลับไปสมุทรสงครามเวลาผมหมดซะก่อนนะ พี่มีปัญหาอะไร
5: ปัญหาก็ว่าแม
3: ่
5: อยู่กับลูกเนี่ยแหละอันนี้ว่าไอ้น้องชายเนี่ย
1: เล่ายาวอีกแล้วเล่ายาวแล้ว
3: พี่ถามพี่คำถามดิค่ะ
1: เอางี้พี่อย่าเล่ายาวอ่ะ มีปัญหาเรื่องที่ดินใช่ไหม
3: โอนที่ดิน
5: ครับ
1: ที่ดินเป็นของใครครับ
5: ของชื่อแม่ครับ
1: ชื่อแม่พ่อกับแม่ยังอยู่ไหมครับ
5: อยู่คร
1: ับ พ่อกับแม่ยังอยู
3: ่แม่เสียแล้ว
5: แม่ยังอยู
1: ่แม่เสียพ่อยังอยู่นะครับ
5: คร
1: ับ แล้วมีลูกกี่คน
5: 10คนครับ
1: 10คน10คนยังอยู่ครบไหม
5: ครบคร
1: ับ ครบนะครับแล้วที่ดินที่จะโอนให้กับลูกทั้ง10คนนั้นน่ะต้องให้ทั้ง10คนไหม
5: ให้แค่8คนจากคนโตมาถึงคนที่8
1: ให้แค่8คนทำไมอีก2คนถึงไม่ได้
5: อีก2คนได้ที่สมุทรปราการครับบ
1: ้านเขาได้ไปก่อนแล้วเขาได้รับโอนไปก่อนแล้วถูกต้องไหม
5: สงสัยน่าจะโอนพร้อมกันนี่แหละแต่เพราะเราไม่เห็นโฉนดของเขา
1: แล้วมีพินัยกรรมไหม
5: พินัยกรรมไม่มีครับ
1: ไม่มีพินัยกรรม
5: มันมีแต่แม่เขาเคยพูดปากเปล่าว่าอันนี้ให้
1: ค
5: ุ
1: ณพนมค
5: ุ
1: ณพนมพนมครับนะไม่มีพินัยกรรมนะครับพูดปากเปล่าใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้พินัยกรรมเมื่อไม่มีพินัยกรรมมรดกของแม่นะครับพ่อยังอยู่เนาะพ่ออายุเท่าไหร
5: ่พ่อ91ครับ
1: 91พ่อยังอยู่เมื่อเป็นสินสมรสเนี่ยถ้าจะมาแบ่งเนี่ยนะครับคนที่ได้ไปแล้วก็เถอะถ้าได้ไปก่อนที่แม่ยังอยู่นะ
3: ใช่ค่ะ
1: ถ้าจะพอแม่ตายปั๊บมันต้องมาแบ่งเขามีสิทธิ์นะถ้าเขายังจะเอาอ่ะเว้นแต่เขารู้แล้วเขาได้แล้วเขาจะ
5: ลูกคนนี้เขาก็บอกว่าพ่อไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นของแม่ครับผม
1: พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันใช่ไหม
5: จดครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณพนมคุณพนม
5: ครับ
1: คุณต้องฟังผมไม่ใช่ฟังคนนั้นเพราะคนนั้นน่ะตัดสิทธิ์พ่อมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจยัง
6: ครับ
1: เขาพูดไม่ถูกเขาเห็นแก่ตัว1เห็นแก่ตัวตัดสิทธิ์พ่อ2เขาอาจจะไม่รู้จึงบอกว่าพ่อไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นสินมรดกของแม่สินส่วนตัวของแม่เมื่อแม่ตายพ่ออยู่พ่อก็เป็นทายาทคนหนึ่งตามกฎหมายที่จดทะเบียนสมรสนึกออกมั้ยพ่อก็เหมือนลูกคนหนึ่งไงพ่อก็ได้1ส่วนไงลูก10คนก็คนละ10ส่วนแม่พ่อ1คนก็11นึกออกมั้ยแบ่งอย่างนี
3: ้ค่ะ
5: ครับ
1: ทีนี้คุณมีปัญหาตรงไหนตกลงเอาขอคำถามสุดท้าย
5: มีปัญหานี่ว่าเขาไม่ยอมให้พี่น้องที่8คนเนี่ยเขาจะยึดไว้เป็นเขาเพราะมันกลายเป็นชื่อของเขาไปแล้ว
1: แม่เสียชีวิตนานหรือยัง
5: แม่
1: เสียชีวิตกี่ปีแล้ว
5: แม่เพิ่งเกิดไปเมื่อปีนี้แหละเมื่อ
1: แม่เพิ่งเสียชีวิตปีนี้นะ
5: ไม่กี่วันเนี่ยร้อยกว่าวันเอง
1: แล้วโฉนดยังเป็นชื่อคุณแม่อยู่ไหมครับ
5: โฉนดเขาเปลี่ยนเป็นชื่อของเขาไปแล้ว
3: เขาอะใคร
1: เปลี่ยนเป็นชื่อพี่คนหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยน
5: เป็นของน้องไปแล้วนะ
1: เขาเปลี่ยน
5: เพราะว่าไปดูที่คุ้มที่ดินที่สมุทรสงคราม
1: คุณพนม
5: ครับ
1: เขาเปลี่ยนไปตอนที่แม่ยังอยู่หรือว่าแม่เสียแล้ว
5: เขาเปลี่ยนไป

0: ที่ดินจากแม่เนี่ยโอนไปเป็นของ
1: น้อง
2: ของน้องครับ
0: น้องอ่ะไปด้วยวิธีไหนไปด้วยวิธีไหนนะครับยกให้ซื้อขายไปด้วยวิธีไหนอย่างไร
2: ใช่เขาบอกว่าให้เบอร์ด้วยความเสน่หา
0: ไปตรวจสอบทีนี้มันจะรับไปคนเดียวพี่น้องตั้งหลายคนน่ะ
1: 10คน
0: มันเป็นการหลอกลวงล่อลวงแม่ให้ไปโอนไห
1: ม
0: ตอนนั้นสติสัมปชัญญะแม่เป็นยังไง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยนะไปดูไปดูข้อเท็จจริงตอนนี้คุณอยู่สมุทรปราการใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: คุณไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการก่อนนะพี่พนมนะไปถามมาก่อนให้เขามีเวลาซักไซส์ไล่เลียงพี่มาถามหน้าจอผมมีหน้าที่ชี้ทางออกให้พี่ว่าพี่ไปที่นี่นะไปปรึกษาเขาอย่างนี้กรอบวิธีคิดเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่มีพินัยกรรมตกแก่ลูกทุกคนนะครับพ่อก็มีสิทธิ์นะพ่อก็เป็นสามีที่ชอบด้วยกฎหมายพ่อก็มีสิทธิ์ไม่ใช่สินสมรสแต่พ่อมีสิทธิ์หนึ่งส่วนในฐานะทายาทของ
1: แม่
0: ของแม่นะแล้วก็ต้องตั้งผู้จัดการมรดกในทรัพย์สินของแม่ที่จะมาจัดการแล้วบอกว่าเอาละเขาได้รับโอนจากแม่ก่อนที่แม่ตายเมื่อปี67โอนไปได้ช่องทางไหนเป็นลักลับมีการโอนที่ชอบโดยกฎหมายทุจริตตรงไปตรงมาหรือมีอะไรที่ไม่ชอบทำช่อฉนไหม
1: มีสติสัมปชัญญะหรือเปล่า
0: อัยการเดี๋ยวมันจะได้เห็นร่องรอยนะชี้ให้พี่ไปตามนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เพราะว่าคนที่มาปรึกษานี่เขาจะบอกว่าเขาถูกเสมอแหละแล้วคนที่ถูกพาดพิงนี่ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ถูก
1: เราไม่ได้ยินอีกฝั่งนึง
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยินคนอีกฝั่งหนึ่งพูดถ้าไม่งั้นเขาจะยืนยันบอกก็แม่โอนให้เขาไงคนอื่นเขาลูกคนอื่นแม่ไม่ให้ไงเราจะเถียงเขาได้ไงก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง
1: ใช่ต้องให้อัยการเอาข้อมูลเอาอะไรมาซักกันอีกทีนึงไปใส่คุณสมจิตต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสมจิต
3: ครับครับ
1: คุณสมจิตอายุ73ปีอยู่ที่อ่างทองนะคะ
3: ครับครับ
1: แยกกันอยู่กับภรรยา20ปีต้องการหย่าเหรอคะตอนนี
3: ้ครับ
0: ก็ต้อง73แล้วจะหย่าเพื่ออะไรล่ะจะไปมีสาวใหม่เหรอครับ
3: เปล่าครับหมายความว่าผมจะไปทำไปขายที่ขายทางมันก็ต้องให้เขาเซ็นงั้นเซ็นไม่ได้ครับ
1: ขอหย่าเพื่อจะได้ไปขายได
0: ้ติดไอ้ใบสมรสอยู่เน
1: า
0: ะ
3: ครับแล้วก็อย่างนึงครับผมขอใบไอ้นี่ไว้ขอบัตรคนจนเขาติดก็มีที่โดยเขาไม่ยอมให้
0: ไอ้นี่ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วครับบัตรคนจนเดี๋ยวนี้ไอ้สามีภรรยาเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วคราวที่แล้วมีคราวที่แล้วต้องไปตามกันมาแต่คราวนี้เงื่อนไขนี้เขาตัดไปแล้วไม่มีปัญหานะไม่เอาเรื่อง
3: ก็ดีหน่อย
0: ไม่เอาบัตรคนจนมาพูดให้ฉับฉนเดี๋ยวแม่งฉับฉนอีกนะอันนั้นเรื่องเก่าเรื่องใหม่นี่ครั้งเขายกประเด็นนี้ไปแล้วเนาะ
1: คือวันนี
3: ้
0: เอาเฉพาะประเด็นว่าแยกกันอยู่เกิน20ปี
1: แล้ว
0: ไอ้ที่ต้องการขายเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว
3: สินของผมเองครับ
0: สินส่วนตัวนะ
3: สินส่วนตัวที่พ่อแม่ยกให้ครับ
0: พี่สมจิตมี2ทางภรรยายังอยู่นะเขายังอยู่อ่างทองไหม
3: ยังอยู่นนท์รังสิตครับ
0: รังสิตนะแล้วเขาอยู่กับใครอยู่กับลูกหรืออยู่กับใครอ
3: ยู่คนเดียวครับ
0: อยู่คนเดียวแล้วยังคุยกันบ้างไหม
3: ก็ไม่คุยเลยเขาไม่ยอมคุยเมื่อวานผมไปหาเขาให้ผู้จัดการไปหย่าเขาไม่ยอม
0: เขาบอกว่าไง
1: เหตุผล
3: เขาบอกเขาไม่หย่า
1: เพราะอะไร
0: อ๋อเขาบอกว่า
3: ต้องแบ่งแยกแบ่งที่แบ่งทาง
0: อ๋อแล้วที่รังสิตของเขาล่ะเขามีที่ไหม
3: ก็ที่รังสิตหมายว่าผมซื้อไว้ปลูกบ้านคนทั้งหมด50แปลว่ามีชื่อผมและชื่อภรรยาครับ
0: โอเคมีเงื่อนไขครับพี่ครับ
3: ครับ
0: มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะที่จะทำให้ภรรยาถ้าฟังผมอยู่นะครับแล้วพี่ไปบอกไม่ผิดพลาดนะภรรยาพี่จะรีบโอนให้พี่ทันทีเลยรีบหย่าเลย
1: เรื่องอะไรคะ
0: รีบหย่าเลยหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณภรรยาไม่ยอมหย่าผมจะฟ้องหย่า
3: ครับนี่แหละคร
0: ับจะฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียว
3: คร
0: ับ นะผมจะฟ้องหย่าเสร็จแล้วขอแบ่งไอ้มรดกที่อยู่ที่ดังสิทธิ์ด้วยนะ
1: เพราะว่ามันเป็นสินสมรส
0: แบ่งครึ่งหนึ่งด้วยแบ่งครึ่งมีสิทธิ์แบ่งเลยตามกฎหมายเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าเธออย่าให้ฉันเสียโดยดีนะจ๊ะเธอจ๋า
1: จ้ะ
0: นะคิดถึงความหลังที่พี่สมจิตไปจ๊ะเอ๋กับเธอครั้งแรกที่งานวัดไงตอนนั้นนั่งสะกิดกันครึ่งคืนนะ
1: จำได้จ้ะจ้ะ
0: ถ้าเธออย่าให้พี่โดยดีเพราะว่าเธอกับฉันก็แยกมา20ปีแล้วเนาะ
1: จ้ะ
0: จะเอาบ่วงมาคล้องกันอยู่ใยทำไมไม่ตัดบ่วงฉับฉับฉับฉับนะเธออย่าให้ฉันเสียฉันจะไม่เอาส่วนแบ่งตรงนั้นก็เป็นของเธอไป
1: จ้ะ
0: ใช่ไหมยกให้เขาได้ไหม50นั้นน่ะ
3: แต่เขาไม่เชื่อใจผม
0: เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิ

0: สิยกให้เขาได้ไหม
1: ตอบให้ตรงหน่อย
2: ได้คร
1: ับ ได้ไหม
0: พอได้เสร็จปั๊บเนี่ยไอ้ที่ดินของพี่ที่อ่างทองอ่
1: ะ
0: เมื่อกี้ถามแล้วว่าเป็นสินส่วนตัวใช่ไหม
2: คร
0: ับ เมื่อเป็นสินส่วนตัวภรรยาไม่มีสิทธิ์ในสินส่วนตัวของพี่
1: ใช่
0: เมื่อไม่มีสิทธิ์ในสินส่วนตัวพี่มีสิทธิ์ในสินสมรสก็คือที่รังสิต50ตารางวาเมื่อพี่ไม่ติดใจในสินสมรสบอกว่าถ้าหย่ากันเสร็จก็บันทึกหลังใบหย่าเขาเรียกว่าบันทึกหลังใบหย่าบอกว่าเธอกับฉันไปหย่ากันนะเดี๋ยวพาพยานไปด้วยมีลูกด้วยกันไหมเนี่ย
2: 2คนครับ
0: เอาลูกนั่นแหละเอาบอกลูกบอกลูกเอ้ยไม่ต้องผ่านแม่แม่ไม่คุยบอกลูกเอ้ยลูกพาพ่อกับแม่ไปหย่ากันเสียแล้วก็ที่ดินของพ่อกับแม่ที่รังสิตเนี่ยก็ยกให้แม่เขาให้แม่เจ้านะก็ทำบันทึกหลังใบหย่า
1: ค่ะ
0: พอเขารู้อย่างนี้พี่ไม่แบ่งนะก็จบเขาเชื่อแล้วเพราะมันบันทึกโดยกฎหมายแล้วนะครับอันที่สองที่ดินที่อ่างทองเนี่ยมันเป็นสินส่วนตัวยังไงก็เป็นของพี่คนเดียวไม่เป็นสินสมรสไปได้แล้วถ้าพี่จะขายตอนนี้นะถ้าพี่จะขายตอนนี
1: ้
0: พ
1: ี่
0: ก็ขายได้ครับ
2: ไม่ต้องให้ภรรยาเซ็นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องขายได้ครับแต่ผู้ซื้อเนี่ยเขาจะกังวลไห
1: ม
0: สมมติฝนจะซื้อนะ
1: ค่ะ
0: ฝนจะซื้อนะแล้วก็ดูแล้วเป็นสินส่วนตัวฝนซื้อได้เลยครับ
2: ครับ
0: ซื้อได้เลยแล้วที่ดินเนี่ยเขาจะบันทึกให้ว่าอันเนี้ยนะเป็นสินส่วนตัวแล้วก็ถ้ามีปัญหาภายหลังก็เป็นเรื่องของคุณผู้ซื้อกับผู้ขายจะไปฟ้องร้องกันเองที่ดินเขาจะบันทึกไว้ให
1: ้ค่ะ
0: พอที่ดินพอเขารู้แล้วนี่คุณมีสิทธิ์ขายเหมือนกับที่ดินโทษนะน้องฝนกับพี่มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเรามีชื่อด้วยกัน2คน
1: ค่ะ
0: พี่ไม่ยอมขายเธอจะขายทำไงอ่ะถ้าโดยหลักก็ไปร้องศาลแต่ถามว่าฝนมีสิทธิ์จะขายในส่วนของฝนไหม
1: มีสิทธิ
0: ์มีสิทธิ์ขายในส่วนฝนขายเลยมีคนซื้อฝนขายเลย
1: เมื่อกี้นี้พี่สมจิตบอกที่อ่างทองที่จะขายเป็นชื่อพี่คนเดียวเปล่าวะ
2: มันชื่อหมายว่า
1: ชื่อร่วม
2: ผมคนหมายว่ามันที่มีส่วนได้มีของผมคนเดียวจะญาติพี่น้องครับผม
0: ไม่มีชื่อภรรยา
1: ก็ขายได้สิเงี้ย
0: ใช่ครับขายได้ครับมันอยู่ที่ว่าเขาจะซื้อไหมเมื่อไม่มีคู่สมรสมาเซ็นนี่เป็นประเด็นแต่ถ้าเขาซื้อก็ที่ดินเขาจะบันทึกไว้ให้แล้วถ้าภรรยาติดใจว่าเขาไม่ติดใจที่อ่างทองเขาติดใจที่รังสิตก็พี่ก็บอกเขาเลยทำบันทึกให้ตอนหย่าก็จบครับพี่ใช่ลูกครับ
2: ผมขอถามนี้ครับสมมติจะถ้าเขาไม่ยอมหย่าจริงนี่ผมไปฟ้องร้องได้
0: ก็ต้องฟ้องหย่าครับฟ้องหย่าเหตุแห่งการฟ้องหย่าพี่สมจิตมีเมียใหม่ไหมอ่ะ
2: ตอนนี้ผมไม่มีผมเลิกไปหมดแล้วไม่มีคร
0: ับนี่ไงไอตอนนี้เลิกแต่ว่าไอตอนที่เขาแยกมาเนี่ยเรามีตอนนั้นเลยทำให้เขาแยกใช่ไหม
2: ก็จะไปผมต่างคนต่างแยกครับ
0: เขาแยกมาเพราะว่าพี่มีเมียใหม่ไหม
2: ผมก็แยกเองว่าเพราะว่าเขาอย
0: ู่
2: บ
0: ้
2: านที
0: ่
2: เขาอย
0: ู่แล้วไม่หรอกพี่อันนี้เวลาเราจะฟ้องหย่าเขาเนี่ยเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยหนึ่งจงใจแยกกันอยู่เกิน3ปีนะครับทิ้งร้างกันเกิน1ปีถ้าจงใจตกลงแยกกันอยู่เกิน3ปีเป็นเหตุฟ้องหย่าถ้าว่าทิ้งอยู่ๆก็ทิ้งร้างกันไปเฉยไม่ตกลงกันเลยแยกกันไปเลย1ปีอย่างเงี้ยนะถ้าผมจำไอ้เงื่อนไขวันไม่ผิดน
1: ะ
0: นะครับหรือแต่ถ้าบอกว่าจะไปฟ้องเขาเพราะตัวเองมีชู้มันไม่เป็นเหตุฟ้องหย่าไงครับพี
1: ่
0: ข้อที่จริงเป็นประการใดไม่ซักตรงนี้คำตอบอยู่ที่พี่สมจิตรู้แล้วว่าต้องทำยังไงถ้าพี่จะขายเป็นสินส่วนตัวพี่ขายได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ เอ๊ะจริงๆมันไม่ซับซ้อนนะพี่ถนอมเมื่อสักครู่อ่ะเพราะว่าชื่อเขาก็ชื่อคนเดียวทำไมจะขายไม่ได้ก็ไม่เห็นต้องไป
0: แต่ต้องเข้าใจว่าเขามีคู่สมรสพอมีคู่สมรสเนี่ยเพื่อที่จะให้หมดปัญหากับผู้ซื้อเนี่ยก็ถ้าคู่สมรสยินยอมด้วยก็จบไงแต่ถ้าผู้คู่สมรสไม่มาเซ็นเนี่ยแล้ววันหนึ่งมีปัญหาซื้อแล้วมันไม่จบไงคือทั้งที่มันจบนั่นแหละแต่มันไม่จบอาจจะมีการฟ้องไปขึ้นศาลอ้าวกว่าจะพิสูจน์กันได้เอาเป็นสินส่วนตัวเขาไงนึกออกไหมแต่เรื่องมันคา
1: ไปสายคุณไพวันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณไพวันคุณไพวันคะยังอยู่ไหมจากขอนแก่นนะจ๊ะลูกสาวถือครองโฉนดที่ดินร่วมกันแต่ถูกฟ้องยึดทรัพย์จากการค้ำประกันบุคคลอื่นเหรอคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เคยถามไม่ใช่เหรอเรื่องนี้
1: เคยถามหรือยังเอ่ยคุณไพวัน
3: เคยถามแล้วค่ะแต่ไม่ได้คำตอบค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ได้คำตอบได้ไง
1: ร
0: อตอบแล้วไม่เข้าใจหรือเปล่าวันนั้นออกทีวีแล้วใช่ไหม
3: วันนั้นออกทีวีแต่ตอบยังไม่หมดมันหมดเวลาก่อนค่ะ
1: เราต้องการถามอะไรต่อคะเนี่ย
0: ลูกสาวถูกไปค้ำประกันเขาใช่ไหม
1: ถูกค้ำ
0: เดี๋ยวนะเอางี้เอาให้ชัดเลยลูกสาวเนี่ยมีที่มีที่ดินร่วมอยู่กับใครบ้าง
3: มี4คนค่ะ
0: พี่น้องมีที่ดินร่วมกัน4คนรวมถึงลูกสาว1คน
3: ค่ะ
0: นะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็ไปค้ำประกันให้คนอื่นเขาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ไปค้ำประกันให้คนอื่นเขาคนกู้ไม่จ่ายเขาก็เลยฟ้องคนค้ำถูกต้องไหม
3: ค่ะ
0: ศาลตัดสินขึ้นศาลไหนที่ขอนแก่น
3: ที่เมืองพลค่ะ
0: ศาลเมืองพลนะครับศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วหรือยัง
3: ตัดสินที่สุดแล้วค่ะเขาไปบังคับคดีแล้วค่ะ
0: บังคับคดีแล้วขายทรัพย์หรือยัง
3: เขาจะประกาศขายนี่แหละค่ะ
0: รอจะประกาศขายรอจะประกาศ
3: สิงหา
0: โอเคเมื่อรอจะประกาศขายเนี่ยจะถามว่าไงขอคำถามเลยตรงนี้แหละครับพี่ครับ
3: จะถามว่าถ้าเขาขายน่ะแม่จะไปซื้อแม่สิไปซื้อมาไว้ป่าที่นี่คันซื้อแล้วเนี่ยเขาสิเอาเบิดทั้งเบิดบ่ค่ะเรื่องลึกหรือว่าเขาเอาตั้งแต่ผู้ค้ำประกันยังสิไหมคะ
0: อย่างนี้ครับคุณแม่ครับที่ดินเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่าให้เขาขายเลยลูกสาวเนี่ยเป็นหนี้ค้ำประกันเขาเท่าไหร่ที่เขาฟ้องมาให้ใช้เท่าไหร
3: ่แปดแสนค่ะ
0: แปดแสนเยอะเนาะแล้วลูกสาวเนี่ยที่ดินแปลงนี้นะที่มีชื่ออยู่4คนเนี่ยกี่ไร
3: ่งานกว่าๆนี่แหละค่ะ
0: 1งาน
3: ที่อยู่อาศัย
0: 1งานแต่มีชื่อร่วมกัน4ไร่ถูกต้องมั้ย
1: 4คน
0: 4คนนะ
1: 4คน
3: 4คนค
0: ่
3: ะ
0: แม่ค่ะแล้วมีบ้านอยู่กี่หลังในที่ดินแปลงนี
3: ้มีบ้านอยู่2หลังค่ะ
0: มีบ้าน2หลังแล้วลูกสาวเนี่ยเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัย
3: ผู้อยู่อาศัยค่ะ
0: ผู้อยู่อาศัยผู้อยู่อาศัยแต่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมเนาะ
3: ค่ะ
0: ถ้าขายบ้าน1งานนี้ราคาเท่าไหร่ขายที่ดินพร้อมบ้าน1งานราคาเท่าไหร
1: ่ราคาประเมินเท่าไหร
3: ่ประเมินไม่รู้ค่ะ
0: ประมาณที่บ้านเราเนี่ยถ้าขายได้สักกี่แสนกี่ล้าน
3: อ๋อจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ล่ะฮ
0: ะ1ล้านมั้ย
3: จะถึงอยู่ไหมเนาะถึงร้านนี่ไม่
0: เอาว่าไม่ถึงเอาไม่เป็นไรนี่ไง
3: ไม่ถึงหรอกค่ะ
0: ที่ถามเนี่ยเพื่อจะได้พิจารณาที่คำถามว่าเป็นหนี้อยู่ตั้ง 800,000 นะแล้วบ้านไม่ถึงล้านแล้วก็มีเจ้าของร่วมอยู่4คน
1: ใช่
0: 4คนคนละ 200,000 เนื่องป่ะเพราะงั้นอยู่ๆเราจะไปชำระหนี้เพื่อปิดไม่ให้เขาไปขายทรัพย์ไม่ควรทำอันนี้คือเหตุผลที่ต้องซักไงครับป้าไม่งั้นผมจะตอบมั่วๆบอกว่าไปยึดแล้วป้าก็ไปซื้อเอาเลยนะไอ้นี่มันตอบอย่างง่ายๆแต่ถ้าพอถามเสร็จป้าว่าเขาฟ้องมาให้ลูกสาวป้าเนี่ยไปชำระหนี้ 50,000 แล้ว 50,000 ก็เอาเงิน 50,000 ไปจ่ายเขาก็ถอนอายัด
1: แต่นี่มันเท่าไหร่
0: จบไหม
1: จบ
0: แต่ว่านี่มันนี่ตั้ง 800,000 ราคาทรัพย์ไม่ถึงล้านถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้เขาขายพอเขาประขายปั๊บป้าก็ไปซื้อมา
3: ค่ะ
0: ไปซื้อมาแล้วมาเป็นของป้าเลยป้าไปซื้อให้ชนะนะป้านะ
3: จ้ะ
0: เพราะว่าถ้าเราซื้อชนะเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราซื้อคือเราเป็นเจ้าของไง
1: ใช่
0: ถ้าขึ้นไปเท่าไหร่เราก็เอาแต่ถ้าคนอื่นเขาบอกงั้นอย่างนั้นเขาไม่เอาแล้วมีซี่ถึงเจ้าของร่วมมันยุ่งไห
1: ม
0: เพราะประมูลยังไงป้าถ้าเราเจ้าของ1ใน4ไปซื้อหรือแม่ไปซื้อยังไงก็ได้ไปซื้อจากการประมูลได้เลยครับป้าครับ
3: จ้าน
0: ะ
3: ทีนี้ถ้าเราไปซื้อเนี่ยเขาจะแบ่งคืนให้เราไหมคะที่ส่วนที่เราไม่ได้ค้ำประกันนะ
0: เอาอย่างนี้ครับป้าถ้างั้นเล่าให้ฟังนะอันนี้ที่พูดไปทั้งหมดโดยรวมเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาให้ลูกสาวเนาะให้ที่มันกลับมาเหมือนเดิมเนาะแม่ยอมเสียเงินไปก้อนหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะไม่ให้ทรัพย์เนี่ยไปตกไปอยู่มือคนอื่นเพราะว่าเราบ้านเราอยู่ตรงนั้น
1: ใช่
0: นะสี่คนเดือดร้อนเลยถ้าคนอื่นซื้อต้องออกหมดถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราบอกว่าถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเขาเอาที่เราไปขายสมมติว่าที่แปลงนี้ไปขายแล้วได้หนึ่งล้านได้หนึ่งล้านเนี่ยเขาก็จะมา1ล้านมี4คนเอางี้ดีกว่าเอา 800,000
1: 800,000
0: ไปขายได้ 800,000 แล้วก็หนี้เขา 800,000 แต่ว่าหนี้ 800,000 ขายที่ได้ 800,000 แต่เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทั้ง 800,000 ได้เขายึดได้แค่เฉพาะส่วนของคนค้ำส่วนของคนค้ำเมื่อเฉลี่ย 800,000 แล้วก็คือ 200,000
1: บ
0: าทเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ได้แค่ 200,000 ครับ
3: อ๋อ
0: ที่เหลือก็ต้องมาคืนให้กับอีก3คนครับคนละ 200,000 ครับ
3: จ้า
0: ถ้าป้าจะไปซื้อถ้าป้าจะไปซื้อก็ซื้อจะแต่มันต้องซื้อทั้งแปลงเนาะ
1: ใช
0: ่เวลาเขาขายก็ขายทั้งแปลงก็ซื้อมาทั้งแปลง
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
3: ทีนี้เขาจะคืนถ้าคืนเนี่ยเขาจะคืนง่ายไหมคะ
0: ก็พอซื้อแล้วเราไม่ต้องคืนไงเพราะเราซื้อเองไงป้า
1: ซื้อก็เป็นเราเป็นเจ้าของแล้วป้า
0: ใช่เราไปจำละว่าขายไปคุยกับบังคับคดีนะบังคับคดีขายได้ 800,000 แล้วก็ต้องส่วนของคนค้ำกี่แสนส่วนคนค้ำ 200,000 ก็ชำระหนี้แค่ 200,000 ที่เหลืออีก 600,000 ก็ไม่ต้องไง
1: ใช่
0: เนื่องจากเพราะมันเราเป็นเจ้าของเราซื้อมาเองเราจะจ่ายเองตัวเองทำไมอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้
1: โ
3: หท
1: ่
3: าน
1: จ
3: ิค่ะคุณหมอ
0: เอาป้าไปพบบังคับคดีนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไปถึงตอนนั้นแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องจ่ายเงินทั้งก้อนเพราะว่าจ่ายยังไงก็กลับมาที่ตัวเองเขาก็ต้องคืนให้เราอ่ะนั่นแหละ
1: อืม
3: จ้าจ้า
0: เข้าใจแล้วนะ
3: จ้าจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สบายใจแล้วนั่นน่ะศาลเมืองพลขอนแก่นมีจังหวัดใหญ่มีอยู่3ศาลในเวลาถามอยู่อำเภอไหนก็ต้องได้รู้ว่าไปศาลไหนไปทางเหนือโน่นไปทางเลยนะศาลเมืองพลอยู่ข้างล่างเนี่ยแถวบ้านไผ่แถวเนี้ยอยู่ตรงกลางๆรอบวงนั้นก็เข้าไปตัวจังหวัด
1: โอเคไปสายต่อไปเลยน่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะคะคุณอัมพรนะคะ
0: พี่อัมพรครับ
1: ใช่มั้ยคะคุณอัมพรมั้ยคะ
0: พี่อัมพรให้คนเช่าบ้านแต่คนเช่าหายไปทั้ง 3-4 เดือนแล้วไม่จ่ายค่าเช่า
4: ไม่จ่ายค่าเช่าแล้วดิฉันก็เขียนจดหมายลงทะเบียนไปให้มันนะ
0: เดี๋ยวจะให้เขาจะให้เขา
4: ไม่มีคนรับ
0: ป้าครับ
4: ครับ
0: เอางี้นะป้าอยู่เขตไหนครับ
4: บางพลัดค่ะ
0: บางพลัดนะป้านะให้เขาเช่ามีสัญญาเช่าไหมครับ
4: มีค่ะ
0: สัญญาเช่ากำหนดไว้ว่าเนินผมถามนะ
4: เดี๋ยว
0: ตอบที่ผมถามนะ
1: ป้าค่อยๆตอบ
0: สัญญาเช่ามีกำหนดไหมครับว่าถ้าผู้เช่าผิดนัดชำระจ่ายค่าเช่าม
4: ีค่ะมีค่ะ
0: เดี๋ยวที่พูดได้ตอบไปอีกนิดนึงว่าถ้าสัญญามีมันต้องมีอยู่แล้วคำนี้พื้นฐานแต่คำต่อไปนี่แหละไฮไลท์ถ้าผู้เช่าผิดนัดผู้เช่าผิดนัดผู้เช่ายินดีให้ผู้ให้เช่าคือเจ้าของคือป้าเนี่ยยึดของเปิดประตูใส่โซ่ล็อกกุญแจ
1: ขนของออกมาม
0: ีไหมในสัญญาเนี่ยมีไหมมีไห
4: ม
0: ดูดี
4: ๆ
0: เห็นไหม
1: ตรงนี้สำคัญเน
0: ี่
1: ย
0: ไอ้นี้แหละไฮไลท์ครับป้าไอ้จะบอกถ้าผู้เช่าผิดนัดผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะปรับอะไรเงี้ยพื้นฐานแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าผู้เช่าไม่ชำระหนี้ไม่ชำระค่าเช่าและผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเจ้าของบ้านเนี่ยใส่โซ่ล็อกประตูกุญแจหรือเอาเข้าของยึดเข้ายึดของออกมาจากห้องเพื่อห้องว่างให้คนอื่นเช่าต่อไปได้เนี่ยถ้าเขียนไว้ทำได้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนี่ทำได้โดยคำพิพากษาฎีกาแต่ถ้าไม่เขียนห้ามทำถ้าทำท่านอาจจะติดคุก
1: เพราะถือว่าผิดกฎหมาย
0: ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวเขามาแจ้งข้อหาของหายทำให้เสียทรัพย
1: ์
0: นึกออกมาแล้วเข้าไปในห้องที่เขาเช่าถึงแม้เขาจะก็ไม่จ่ายค่าเช่ากลายเป็นบุกรุก
1: ถูกค่ะ
0: เจ้าของติดคุกไอ้คนเช่าลอยนวล
1: ป้าต้องไปดูคำตรงนี้ที่เป็นสัญญาเช่าว่ามีระบุไว้ไหม
4: น้าแปลสัญญาให้แม่อ่านสิ
0: ป้าครับเอางี้นะป้าไปที่ศาลแขวงศาลตลิ่งชันอะใกล้ๆอะข้างหลังอ่ะข้างหลังบ้านป้าน่ะตลิ่งชันน่ะศาลตลิ่งชันน่ะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์บอกท่านอัยการช่วยดูให้ทีสัญญาแบบนี้ทำอะไรได้บ้างนะป้านะ
1: ป้าพอเข้าใจเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเขียนไว้ทำได้ก็ทำได้แต่ว่าวิธีการทำไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะทำแบบพอถึงว่าอ๋อเขียนว่าอะไรทำได้ทำเลยนะมีวิธีการนะ
1: ต้อง
0: บันทึกเทปอีกนะบันทึกไปแจ้งความก่อนน
1: ะ
0: ไปแจ้งความตามสัญญา
4: แจ้งความไม่ดิฉันแจ้งความแล้วที่โรงพ
0: ักไม่ใช่ไอ้นั้นแจ้งความเฉยๆบันทึกประจำวันแต่ว่าถ้าเราจะบังคับให้เป็นไปตามสัญญาที่บอกว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะให้ผู้เช่าเนี่ยยึดอายัดของต่างๆได้น
1: ะ
0: และคุณกำลังจะทำตามสัญญาเนี่ยนะคุณอย่าทำแบบไม่มีหลักฐานคุณบอกว่าวันนี้บันทึกเลยนะตอนนี้เราในฐานะผู้เช่าบ้านทำตามสัญญาฉบับนี้นะครับเราจะมาล็อกกุญแจนะเราจะใส่โซ่เก็บเข้าของเข้าของเขามีอะไรบ้างนะถ่ายมี1มี2มี3ได้ทำรายการบัญชีไว้ทั้งหมดนะนะครับได้ถ่ายคลิปบรรจุเก็บของเรียบร้อยย้ายขาดตกบกพร่องย้ายแตกย้ายหักนะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้อย่างดี
4: ฟังนะคะขอโทษ
0: เดี๋ยวที่ผมไม่ฟังป้าฮันแล้วเพราะว่าเวลาผมหมดกำลังให้คนดูเขาฟังเขาจะได้รู้ว่าเขาทำยังไง
1: ป้าฟังก่อนพี่ต่อเลยแล้วยังไงต่อ
0: เสร็จแล้วเนี่ยพอบันทึกพอทำทุกอย่างบันทึกเก็บไว้เดี๋ยวถ่ายวิดีโอแล้วนะ
1: แล้
0: วไปบันทึกประจำวัน
1: เออ
0: และจริงๆก่อนทำเนี่ยต้องพาตำรวจมาด้วยหนึ่งนายเพื่อจะได้ไม่ถูกโต้แย้งว่าป้ากำลังทำให้เสียทรัพย์บุกรุกเข้าไปในห้องแม้จะมีสัญญาก็จริงแต่ถ้าเขาจะฟ้องเอาเรื่องมามันจะไม่อยากใช้คำว่าซวยอ่ะใช้คำว่าอะไรอ่ะเราจะกลายเป็นคนเป็นรองเพราะฉะนั้นป้าเอาสัญญาที่ป้ามีไปพบอัยการที่ศาลแขวงตลิ่งชันศาลจังหวัดตลิ่งชันจังหวัดตลิ่งชันช่วยดูให้ที
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียกลางเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
10: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
9: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
10: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินสุขอนามัยคาดการได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้
14: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าความคืบหน้าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยหรือ SPS ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและไทยได้ไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าขายระหว่างกันได้เช่นเดียวกับดาโต้ซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าการหารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงคาดว่าจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
13: ภาคเอกชนชื่นชมรัฐบาลเร่งปลดล็อกกฎระเบียบธุรกิจ11เรื่องเร่งด่วนพร้อมปรับกฎหมายโลจิสติกลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันภาคเอกชนไทย
15: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือกรอโดยจากข้อเสนอของกกร58เรื่องมี11เรื่องเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลเห็นชอบหลักการปลดล็อกกฎระเบียบด้านโลจิสติกทั้งการปรับกฎหมายการนำผ่านและการถ่ายลำให้ใช้ระบบจดแจ้งสำหรับกิจกรรมความเสี่ยงต่ำและปรับความสูงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบบ High Q จาก 4.2 เมตรเป็น 4.6 เมตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้กกร.เชื่อว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะลดขั้นตอนและต้นทุนลดการใช้ดุลพินิจตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเพื่อต่อบรรยากาศการลงทุนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการขนส่งโลจิสติกของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคปฏิพลสารพรมารายงาน
13: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาพร้อมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน
16: นายรุษลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันจังหวัดเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยพร้อมเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
13: น้ำมามีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
17: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมมอยจอยเทีย
5: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญธรอุเทนพันธ์
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะหรือว่าจะติดตามรับฟังรับชมกันทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพ Facebook ของเราก็ได้นะคะทุกๆรายการของทาง FM 97ก็สามารถฟังย้อนหลังหรือว่าฟังปัจจุบันได้เช่นเคยที่ Facebook QFM ของเรานะคะมาถึงวันนี้วันพุธนะคะพุธที่12สิงหาคมเนาะเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะก็เป็นในช่วงของเรา2คนนะคะจอยธัญธรอุเทนพันธ์กับพี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเราวันนี้เราก็มาในช่วงของ All Around the World เมามอยจอยเจี๊ยบนะคะ
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องจอย
6: วัน
7: น
6: ี้
7: เป็นวันหยุดนะ
6: วันนี้เป็นวันหยุดที่เมืองไทยเน
7: า
6: ะ
7: ทางราชการและเอกชนเขาก็หยุดกันนะ
6: อ๋อหนูก็หยุดนะ
7: จะเหลือคนฟังเราสักแค่ไหนไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดขับรถอยู่เน
6: า
7: ะเป
6: ิ
7: ดฟ
6: ัง
7: ส
6: ัก
7: หน่อยก็ยัง
6: ย้อนหลงย้อนหลังก็ได้ไงติดตามเราไม่ทันก็เดี๋ยวไปเที่ยวก่อนแล้วก็กลับมาดูมาฟังย้อนหลังก็ได้อันนี้วันนี้วันพุธ
7: ไม่เป็นเพื่อน
6: เออ
7: เป็นเพื่อนกันไงสมมติว่ากำลังเดินทางไงขับรถอยู่กำลังเดินทางเนี่ยสมมติว่าแบบเปิดเพลงทีง่วงไง
6: ใช่ไหม
7: ป่ะบางทีไปเที่ยวมาทั้งวันนะหูกว่าจะสี่โมงเย็นนะง่วงหรือไม่ก็แบบหนังท้องตึงอ่ะกินไม่อิ่มอ่ะ
6: ใช่ไหม
7: หรือบางคนหิวไง
6: ฟังเราสองคนตื่นไปเลยใช่ไ
7: หมหรือไม่ก็แบบกำลังแบบหิวหิวฟังเรายิ่งหิวเพิ่ม
6: ยิ่งหิวเพิ่มอีสองป้านี่พูดอะไรกันนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ที่เมืองไทยก็หยุดวันแม่ที่อเมริกาหนูหยุดซัมเมอร์อันที่จริงหนูหยุดเนี่ย10-18นะแต่ว่าแต่มันมีงานค้างเยอะไงก็เลยหัวหน้าบอกเธอจะทำงานไหมก็เลยทำเพิ่มอีกวันก็คือไอ้2วัน10กับ11ก็เลยหยุด12-18
7: อเมริกานี่ถ้าหยุดอย่างนี้ได้ตังค์ไหม
6: ไม่ได้มันแล้วแต่คนถ้าคนที่เขารับเป็นเงินเดือนก็ได้แต่ของเรานับเป็นชั่วโมงไงถ้าเราทำงานแบบไหนก็ได้แบบนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นพลเมืองของด้วยฮะใช่หายไปหลายวัน
7: หายไปหลายชั่วโมงเลยเน
6: า
7: ะ
6: หายไปหลายชั่วโมงหายไปหลายวันเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันซัมเมอร์เบรกไงมันทำงานโรงเรียนอ่ะมันซัมเมอร์เบรกมันก็ต้องมีเบรกไงก็สลับกันหยุดนู่นนี่นั่น
7: อ๋อใช่โรงเรียนหยุดพอพูดถึงการเป็นพลเมืองเนี่ยน
6: ้
7: องจอยพอจะมีอัปเดตไหมจ๊ะสำหร
6: ับ
7: คนที่แบบวีซ่าสำหรับคนที่เป็นพลเมืองอเมริกันในยุคคุณพ่อทรัมป์เนี่ยยากเย็นแต่เข็นซะเหลือเกิน
6: ช่วงนี้มันรู้สึกมันวุ่นวายเหลือเกินแต่ก่อนจะไปเรื่องนี้เรายังไม่ได้ PR อีกเลย ลืมอีกแล้วนะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องพลเมืองถูกไหมเดี๋ยวก่อน
7: ช่วยกันทำมาหากิน
6: ต้องช่วยกันทำมาหากินต้องช่วยกันโปรโมทก่อนนะวันจันทร์นะคะรายการของเราโฟกัสไทยแลนด์นะคะก็ต้องมาอัปเดตเรื่องราวข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้กับคุณหนูนาลัคนาสุริยงนะคะส่วนวันอังคารก็จะเป็นเรื่องราวของสุขภาพสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand กับคุณหนูนาอีกนั่นแหละวันพุธและวันศุกร์ก็เป็นของเราสองคน All Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบนะคะส่วนวันพฤหัสบดีค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีแล้วก็คุณหนูนาลัคนาสุริยงเช่นเคยนะคะนั่นเราประชาสัมพันธ์รายการของเราไปหมดละจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.เย็นเนาะอ่ะทีนี้มาว่ากันต่อเนื่องจากว่า
8: จอยก็อยู่อเมริกาเนาะพี่เจี๊ยบเนาะอย่างพี่เจี๊ยบถามเงี้ยตอนนี้ก็วุ่นวายกันเหลือเกินคนไทยโดนส่งกลับไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนถูกไหม2อาทิตย์ก่อนที่ว่าไปเที่ยวแล้วก็แบบวีซ่าหมดอายุไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเป็นผีน้อยอะไรเงี้ยเด็กน้อยไปเที่ยวก็โดนรวบที่สนามบินโดนส่งกลับถึงประเทศไทยในทันทีเพราะเขาเลือกที่จะเดินกลับในทันทีแต่ถ้าบางคนไม่เลือกกลับในทันทีอยากจะติดทนงอะไรเงี้ยอาจจะโดนจับติดคุกได้นะอันนั้นอะไรแบบนี้สรุปล่าสุดก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาโดนอีกแล้วค่ะไม่ใช่สิหลายวันที่ผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์นึงอะประมาณ 4-5 วันคนไทยโดนอีกแล้วค่ะที่สนามบินเห็นได้ยินมาว่าที่ซานฟรานซิสโกประมาณนี้ก็คือตอนนี้เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเขาพูดกันเอาไว้แล้วว่าถ้าเป็นคนที่ผิดกฎหมายอย่าพยายามเดินทางไกลๆอย่าพยายามเดินทางเครื่องบินหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้มันข้อมูลมันลิงก์กันหมดแล้วไงพี่พอถ้าพอใช้พาสปอร์ตปุ๊บอ้าวคุณเป็นคนผิดกฎหมายคุณอยู่เลยวีซ่ามันขึ้นนะสิข้อมูล
7: ใช่ใช่
8: มันขึ้นนะสิพอคุณจะเข้าเกตคุณก็โดนรวบเลยจ้าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหาทำนะคะสำหรับคนที่ผิดกฎหมายแต่คนที่ถูกกฎหมายก็ดีเนี่ยหรือว่าคนที่ถือกรีนการ์ดแล้วก็ดีนะก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาบอกว่าสำหรับคนที่มีกรีนการ์ดแล้วเนี่ยก็ควรจะพกติดตัวตลอดเวลาสำหรับกรีนการ์ดนะคะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ผู้ถือกรีนการ์ดที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะต้องพกกรีนการ์ดติดตัวแล้วก็แสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดูเมื่อถูกเรียกตรวจกรีนการ์ดอะไรแบบนี้แล้วจะต้องเป็นกรีนการ์ดที่ได้รับการยอมรับโดย TSA และต้องไม่มีเรียล ID เขาบอกว่าแยกต่างหากสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศด้วยนะคะในส่วนของบัตรประจำตัวเพิ่มเติมก็คือบัตรประชาชนที่ออกโดยรัฐหรือที่เรียกว่าเรียล ID หรือว่าใช้ผสมร่วมกับใบขับขี่แบบเสริมเนี่ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็หนังสือเดินทางต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุก็ให้ถือเป็นเอกสารในการยืนยันตัวตนนอกจากจะมี ID แล้วนะเรียว ID แล้วต้องมีพาสปอร์ตด้วยนะที่ไม่หมดอายุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องมีเบอร์ทนายความค่ะต้องพกติดตัวตลอดเวลานะเบอร์ทนายความเนี่ย มีอะไรขึ้นมาต้องโทรหาทนายความก่อนอะไรอย่างงี้แล้วก็ที่สนามบินนะคะที่สนามบินเนี่ยตอนนี้ TSA เนี่ยเขามีแชร์ข้อมูลกันละเขาอาจบอกเขาบอกว่าอาจจะมีการแชร์ข้อมูลแต่บางสนามบินก็คือแชร์แหละกับข้อมูลกับไอซ์นะเพราะเขาบอกว่าทาง TSA เนี่ยส่งข้อมูลโดยสายการบินภายในประเทศเนี่ยส่งให้ไอซ์เลยเพื่อนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของการบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองไงคะพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังผู้ชมหากมีคำสั่งในประเทศเดิมเนี่ยแล้วหรือว่าอาจจะมีหมายค้างจับอยู่หรือมีประวัติอาชญากรรมอะไรเงี้ยก็ต้องปรึกษาทนายก่อนที่จะเดินทางนะไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าเดินไปนะถ้ามีคดีคงค้างขึ้นมาโดนรวบโดนจับนี่ซวยเลยนะแล้วเขาใช่แล้วเขาก็บอกว่าในเรื่องของการสแกนใบหน้าเนี่ยคนที่ถือกรีนการ์ดสามารถที่จะเลือกไม่เข้าร่วมกับการสแกนใบหน้าได้นะเขาบอกว่าในเที่ยวบินภายในประเทศเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกไม่เข้าร่วมการใช้ระบบสแกนใบหน้าได้ก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าเราไม่สะดวกที่จะสแกนใบหน้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนอกจากนี้นะคะปัจจัยเสี่ยงที่ควรจะทราบสำหรับคนที่ถือกรีนการ์ดในเรื่องของประวัติอาชญากรรมค่ะพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาบอกว่าแม้จะเป็น DUI เก่าความผิดเล็กน้อยหรือว่าการตกลงรับสารภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการเข้าเมืองหรือการบินไปเมืองโน้นเมืองนี้ได้เหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีเรื่องราวแบบนี้ห้ามรับสารภาพในคดีอาญาใดๆโดยไม่ปรึกษาทนายความต้องปรึกษาทนายความก่อนว่าอันนี้ได้ไหมอันโน้นอันนี้ได้ไหมอย่าแบบไปพูดสุ่มสี่สุ่มห้าหรืออย่าไปเซ็นเอกสารอะไรแบบโดยที่แบบไม่ถามทนาย
7: อย่าทำโดยพนักงานหรือทำโดยลำพัง
8: ใช่ทำโดยลำพัง
7: อเมริกาเนี่ยเรื่องทนายเนี่ยสำคัญที่สุดเนาะ
8: ใช่
7: เพราะถึงเป็นอาชีพที่เงินดีมากๆนะเพราะว่าอะไรๆก็ต้องทนาย
8: ชั่วโมงละ300ไม่ดีได้ไงนะชั่วโมงละ300เหรียญนะแล้วก็เขาบอกว่าการเดินทางไปยังรัฐที่มีความเสี่ยงสูงก็คือรัฐบางแห่งอย่างเช่นอลาบามารัฐเท็กซัสแล้วก็ฟลอริดามีกฎหมายที่เพิ่มความเสี่ยงและอาจจะนำไปสู่การถูกควบคุมตัวหรือว่าจับกุมระหว่างการตรวจการจราจรก็ให้ปรึกษาทนายความก่อนเดินทางด้วยเหมือนกันก็นี่ไงคนเด็กไทยโดนไปที่จะไปฟลอริดานี่ไงบินไป2รอบปลอดภัยไงรอบ3ยังย่ามใจไปอีกโดนเลยทีนี้แล้วเขาก็บอกว่าในการขึ้นรถบัสรถไฟในเขตประมาณ100ไมล์เนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่บอร์เดอร์ เพโทรนี่ก็สามารถที่จะขึ้นไปตรวจสอบบนรถบัสหรือรถไฟที่เดินทางอยู่ภายในระยะเวลา100ไมล์จากพรมแดนของสหรัฐด้วยเหมือนกันครอบคลุมถึงรัฐต่างๆอย่างเช่นฟลอริดามิชิแกนแล้วก็บางส่วนของนิวอิงแลนด์แล้วก็อริโซนาแคลิฟอร์เนียเท็กซัสแล้วก็รัฐอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ถ้าหากว่าถูกเขาเรียกว่าหากถูกหยุดถูกซักถามหรือถูกควบคุมตัวเนี่ยเขาบอกว่าให้ทุกๆคนเนี่ยตั้งสตินะอย่าหนีอย่าวิ่งอย่าต่อต้านหรือว่าไปโต้เถียงกับเขาแสดงครีนคัตให้เขาเห็นแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยอยู่ถูกกฎหมายแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ก็คือเลือกไม่เข้าร่วมการแสดงใบหน้านะคะแล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ไม่ให้การเขาบอกว่าต้องใช้สิทธิ์ไม่ให้การก็คือบอกว่าฉันไม่ขอพูดอะไรแบบนี้ขอเงียบดีกว่าขอคุยกับทนายหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ห้ามไปเซ็นเอกสารใดๆโดยที่ไม่มีการปรึกษาทนายความอย่างเด็ดขาดเพราะว่าบางทีเนี่ยเกิดพลาดพลั้งไปเนี่ยอาจจะไปกระทบสิทธิ์ในการต่อสู้คดีในศาลได้เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับคนที่มีกรีนคาร์ดเนาะต้องระมัดระวังต้องพกติดตัวตลอดเวลาอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ยเหนื่อยจะไปไหนมาไหน
7: แต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าฟังจากที่น้องจอยเล่าเนี่ยมันก็คือมาตรฐานนะ อย่างมันคือมาตรฐานเลยอะสำหรับในการดูคนที่ไม่ใช่คนในประเทศของตัวเองอะถูกไหม
8: ก็ด้วย
7: ต่อให้มีกรีนการ์ดก็เหอะแต่ว่าอย่างประวัติ DUI อย่างเงี้ยคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรก็คือคนที่เคยเมาแล้วขับ มีความผิดทางด้าน DUI อะเนาะคือเมาแล้วขับมาก่อนอย่างเงี้ยก็เป็นบุคคลอันตรายนะ
8: โดนสิ
7: ปะ
8: โดน
7: เพราะว่าบ้านเขาเนี่ย
8: ใช่
7: กฎหมายร้ายแรงเรื่องเกี่ยวกับเมาแล้วขับไง
8: อืมใช่เพราะมันสามารถเป็นฆาตกรได้ไงทำให้คนตายได้
7: ใช
8: ่ก็เหมือนน้องๆคนไทยเมื่อก่อนตอนที่เป็นนักเรียนตอนที่กฎหมายเขาออกมาใหม่ๆตอนแรกที่แบบจะเริ่มมายุ่งกับ F1 น่ะโดนเทอร์มิเนตเลยก็คือว่ามีคดีเมาแล้วขับทั้งๆที่แบบเรียบร้อยไปแล้วอะไรเงี้ยโดนเทอร์มิเนตเด็กนักเรียนก็ตกใจกันจะทำไงดีจะต้องโดนกลับประเทศไหมพอสักพักหนึ่งก็โดนแอนตี้ไงไม่ได้โดนแอนตี้โดนแบบโต้แย้งเขาก็เลยอนุโลมให้กลับมาเป็นนักเรียนได้ใหม่โดนกันหลายเลยชาติไทยก็โดนชาติเกาหลีชาติโดนกันเยอะเลยพอมีอันเนี้ยมีเพราะมันลิงก์ในข้อมูลไงมันลิงก์ขึ้นไปในระบบเลยว่าอันนี้มีคดีเมาแล้วขับทั้งๆที่คดีมันจบไปสิ้นไปนานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยนั่นแหละก็โฮเฮฮากันได้สองอาทิตย์ก็กลับเข้าสู่สภาพเดิมเขาก็อนุโลมให้เหมือนเดิมว่ามามันจบไปแล้วมันไม่ได้แบบอะไรแบบนี้โอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย
7: ก็แต่อีกเรื่องนึงน
8: ะ
7: อีกเรื่องนึงก็คือที่บอกว่าคำแนะนำที่บอกว่าต่อให้มีกรีนการ์ดเนี่ยแต่ว่าพอถูกจับหรือถูกเรียกเนี้ยคนมันก็อดสั่นไม่ได้นะอดกลัวอดแบบบางคนเนี่ยแพนิคเลยนะ
8: ใช่
7: มั้ย
8: ถูก
7: บางคนเนี่ยเขาให้เซ็นอะไรก็เซ็นไปเลยแบบว่า
8: ไม่ทันได้คิด
7: ได้ดูคือด้วยความแพนิคไงแล้วที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ไอซ์เนี่ยแหละ ICE นี่แหละเป็นอะไรที่คนตอนเนี้ยกลัวแล้วก็คนแม้แต่คนอเมริกันยังเกลียดเลยใช่ไห
8: ม
7: เพราะว่าเขาคือเขาสามารถใช้คือทรัมป์เนี่ยให้อำนาจเขาเยอะเกินไปหรือเปล่าคือสามารถใช้อาวุธได้อ่ะแล้วทำคนตายอ่ะเท่าที่เราจำได้อ่ะ
8: อันนั้นน่ะแบบโห
7: ใช่
8: เศร้ากันไปเลยแหละเพราะมันไม่ควรไง
7: ใช่มันเป็นแบบหน่วยงานจริงๆไม่เขาไม่ได้เป็นตำรวจนะคือเขาบังคับใช้กฎหมายก็จริงอะแต่ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
8: เนาะ
7: คือบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางก็จริงในสังกัดเนี่ยไงกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอ
8: ะ
7: คือจริงๆก็เป็นเจ้าหน้าที่แหละตรวจคนเข้าเมืองอะแต่ตอนหลังให้ติดอาวุธน่
8: ะ
7: แล้วกลายเป็นว่าเขาทำเนี่ยให้อำนาจล้ำเกินอำนาจตำรวจเช่นไปตรวจคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเห็นไหมที่ไปบุกตำบ้านผู้อพยพมาก
8: ไปเข้าร้านอาหาร
7: ที่ทางการเข้าใช่ไหม
8: เข้าไปในร้านอาหารเข้าไปหมดอยากจะเข้าตรงไหนก็เข้าเลยอะไรแบบนี้นี่ไงอ่ะ
7: ใช่แล้ว
8: จ้ะ
7: ใช่ไหม
8: ใช่พี่พูดก่อน
7: ไม่แล้วไปก่อความรุนแรงไงใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุบางทีกับผู้หญิงกับเด็กเนี้ย
8: ไม่เว้น
7: กับผู้อพยพอะฉุดลากกระชากถูกันนั่นน่ะนะใช่ไหมล่ะ
8: นะ
7: พอเจอแบบไอซ์มาใครก็กลัวไหมล่ะ
8: ถูกนั่นแหละพอพูดถึงไอซ์ขออีกนิดนึงเขาบอกว่าเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในอเมริกาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ชาติไทยอย่างเราด้วยนี่แหละถ้าหากว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับสถานะหรือเรียกว่า AOS pending แต่ว่าสถานะวีซ่าเดิมมันขาด หรือว่าโอเวอร์สเตย์เนี่ยแล้วถูกเจ้าหน้าที่ไอจับกุมตัวเนี่ยนะเขาบอกว่าก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและก็การพิจารณาคดีในประเทศทันทีเลยนะแม้ว่าการมีเอกสารรับเรื่องปรับสถานะหรือว่า by receipt notice I-485 จะช่วยคุ้มครองให้อยู่สหรัฐชั่วคราวได้แต่ว่าเนื่องจากสถานะเดิมมันขาดไปแล้วไงถ้าสถานะเดิมขาดเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรหรือ ICE เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะกักตัวเพื่อตรวจสอบในเชิงลึกว่าการยื่นปรับสถานะของคุณทำแบบถูกต้องไหมจงใจหลบเลี่ยงกฎหมายหรือเปล่าอะไรแบบนี้และสถานการณ์นะคะสิ่งที่จะต้องเจอก็จะมีแบบขั้นตอนแบบนี้ด้วยนะพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็คือขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการควบคุมตัวและการตรวจสอบสถานะนะ ICE จะคุมตัวคนที่โดนเนี่ยไปที่ศูนย์กักกันคนเข้าเมืองไงเพื่อตรวจสอบเช็คประวัติโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเช็คระบบว่ามีเคส pending I-485 จริงหรือเปล่าถ้าหากพบว่ายื่นปรับสถานะผ่านคู่สมรสพลเมืองอเมริกันหรือว่า US citizen ก็มีโอกาสได้รับการพิจารณาปล่อยตัวง่ายกว่าเคสประเภทอื่นๆเนี่ยมีสามีมันก็ง่ายตรงนี้แหละนะมีสามีเป็นคนขาวข้อที่2การเข้าสู่กระบวนการศาล immigrationเขาบอกว่าไอซ์เนี่ยจะส่งเรื่องให้ศาลตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาคดีในประเทศทนายความก็จะต้องยื่นเรื่องขอประกันตัวเพื่อให้ออกมารอสู้คดีกันข้างนอกแต่ในบางกรณีหน่วยงาน USCIS ก็จะหมดสิทธิ์ตัดสินเคสกรีนการ์ดด้วยนะแล้วอาจจะ อำนาจจะตกไปอยู่ที่ผู้พิพากษาศาลอิมิเกรชันจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกรีนการ์ดแทนไม่เจ้าโอ้ตายตายตายข้อที่3ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเคสปรับสถานะถูกปฏิเสธก็จะถูกส่งกลับประเทศทันทีนั้นโทษเนี่ยแบนห้ามเข้าประเทศการอยู่เกินวีซ่าโอเวอร์สเตย์เกิน180วันมีโทษห้ามเข้าอเมริกา3ปีหากเกิน1ปีมีโทษห้ามเข้า10ปีแต่ก็เห็นไม่ได้กลับมาสักคนนึงที่แบบว่าอยู่เกินหลายๆ
7: คงไม่ค
8: ิ
7: ดจะกลับไปแล้วแหละใช
8: ่
7: ไหม
8: ใช่หลายคน
7: ก็แบบว่าไม่ว่าอะไรถึงอยากกลับแต่เนี่ยด้วยโทษอันเนี้ยมันทำให้ยากข
8: ึ้
7: นไง
8: มันยาก
7: ใช่ไหมล่ะ
8: เขาก็เลยเอาอยู่กันให้สุดให้แม็กไปเลยถ้าโดนบางคนเขาก็ถึงขั้นทำใจว่าถ้าโดนจับโดนแบบช่างมันถือว่าเอาให้คุ้มตอนนี้อะไรแบบประมาณอย่างนี้ไงนอกจากนี้นะคะในเรื่องของประวัติเสียหายเนี่ยก็จะทำให้การขอวีซ่าหรือการเดินเข้าสหรัฐเนี่ยในอนาคตเน
7: ี่ย
8: คนข้างจะยากแล้วแต่แทบเป็นไปไม่ได้เลย
7: คือถอดใจไปเลยดีกว่าไหม
8: ใช่ถอดใจไปเลยประวัติมันเสียหายจริงๆแล้วมันโดนแบนนะพี่เข้าใจปะเขาถึงบอกว่าคนรุ่นเก่าๆอ่ะบางทีก็ทำให้เสียไปเหมือนกันและทีนี้ไอ้คนรุ่นใหม่ๆมันก็เลยต้องมารับกรรมแทนเข้าใจฟิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาบอกว่าการที่เราจะได้วีซ่ามาจากประเทศไหนสักประเทศหนึ่งวีซ่ามันศักดิ์สิทธิ์เราก็ควรจะให้เกียรติให้เคารพเขาหน่อยแบบอะไรแบบเนี้ยเหมือนตอนอันนี้พูดกันตรงๆเหมือนตอนจอยมาครั้งแรกอเมริกาอ่ะโอ้ยคนมาโดดเลยอยู่นี่แหละโดดไม่ต้องกลับทำไมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็เพื่อนอีกคนหนึ่งนะไอเอสสิมาน่ะพี่จำได้ไหมเอสสิมาเทพพิทักษ์พี่สาวสอนลำเราเคยทำงานเนชั่นด้วยกันเอบอกตอนนั้นเราก็ตามเอมาไล่หลังอ่ะเอบอกเฮ้ยอย่าไปโดดนะเว้ยยังต้องให้เกียรติเจ้าหน้าที่สถานทูตเขาอนุมัติวีซ่าให้ผมอะไรอย่างเงี้ยเราบอกโอ้ก็นั่นสิชวนโดดกันอยู่ได้อะไรฉันก็ไม่โดดหรอกนะฉันก็ต้องกลับบ้านเนาะอะไรแบบนี้เราต้องใช้ให้ถูกต้องเราต้องนึกถึงลูกหลานตระกูลเราใครจะไปจะมาโอเคมันอาจจะไม่เกี่ยวกันหรอกเพราะว่าแต่มันก็เขาเรียกอะไรประวัติดีอะเนาะไว้ก่อนไหมอะไรแบบนี้อะแต่ทีนี้ในกรณีที่โดนจับแล้วเนี่ยขออีกสักนิดนึงใกล้จะจบแล้วพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังผู้ชมเขาบอกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกๆคนจะต้องรู้แล้วก็ต้องใช้ทันทีก็คือนะคะมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามเรื่องสถานะกับเจ้าหน้าที่จนกว่าจะมีทนายนะมีทนายมาทุกที่เลยปฏิเสธการเซ็นเอกสารมาอีกแล้วเพราะว่าบางทีมันอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือไม่รู้เรื่องแล้วก็ห้ามเซ็นเอกสารหรือว่าเอกสารที่ยินยอมให้กลับประเทศโดยสมัครใจนี่ห้ามเลยนะห้ามกลับเด็ดขาดเพราะว่าจะทำอันนี้คือสำหรับคนที่ทำกรีนการ์ดอยู่เพราะว่าจะทำให้เคส I-485 ที่กำลังรออยู่เนี่ยก็ถูกยกเลิกไปด้วยเลยไงจะซวยไปเลยทีเนี้ยแทนที่แบบจะได้ปลอมมาล่ออยู่แล้วใช่ไหมขอให้เซ็นอะไรก็เซ็นไปไม่รู้ไม่จี้อะไรเงี้ยสวยอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือห้ามใช้เอกสารปลอมการยื่นเอกสารเท็จหรือเอกสารปลอมเนี่ยหรือว่าโกหกเจ้าหน้าที่จะทำให้หมดสิทธิ์ในการขอสู้คดีทุกกรณีนอกจากนี้ต้องพกเอกสารติดตัวตลอดเวลาอย่างเช่นสำเนาใบเสร็จ I-485 สำเนาใบเสร็จใบอนุญาตทำงาน I-765 ถ้ามีนะคะแล้วก็พาสปอร์ตติดตัวไว้เสมอแล้วก็เซฟไฟล์เอาไว้เลยในโทรศัพท์มือถือเพื่อที่ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ก็ดูได้ง่ายอ่ะอันนี้ก็ ป็นเรื่องที่อัปเดตกันสำหรับในช่วงนี้อันนี้คือเออเหนื่อยไปไหนเอกสารต้องพร้อมอ่ะ
7: คืออย่างที่น้องจอยพูดนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยที่บอกว่ามีคนทำเสียไว้เนี่ย
8: อ
7: ันนี้เนี่ยน้องจอยรู้ไหมมันเป็นเรื่องซ้ำซากจำเจมากเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ที่สหรัฐอันนี้อยากจะพูดเลยว่า
8: ทั่วโลกอ่ะ
7: กรณีเคสล่าสุดเลยก็คือแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลีย
8: ค
7: ่ะจำได้เนาะเหตุการณ์มันเพิ่งสดๆร้อนๆไม่นานมานี้และตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาคดีใดๆแต่มันคืออะไรรู้ไหมออสเตรเลียคุมเข้มอย่างหนักสำหรับคนที่จะเดินทางไปออสเตรเลียคือคนไทยเพราะระดับแอร์โฮสเตสเขายังขนยาเสพติดเข้าไปได้อะเพราะฉะนั้นคนทั่วไปบุคคลธรรมดาทั่วไปแน่นอนคุณต้องถูกตรวจสอบเข้มแม้กระทั่งนักเรียนล่าสุดเนี่ยมีอาจารย์ที่ท่านที่รู้จักกันเนี่ยทุกปีท่านจะพาเด็กไปทัศนศึกษาเนี่ยคือไปดูที่ออสเตรเลียเผื่อว่าในอนาคตอาจจะไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียไงก็ทำกันทุกปีอ่
8: ะ
7: การขอวีซ่าเดี๋ยว7วันก็ผ่านแล้วนู่นนี่นั่นเนาะ
8: ใช
7: ่จากหลังจากเกิดเรื่องเชื่อไหมคะจากที่รอวีซ่าอย่างช้าสุด14วันเนี่ยมันกลายเป็น28วันแล้วก็ไม่ได้ผ่านทุกคนค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเด็กไปเนี่ยพ่อแม่ตามไปด้วยได
8: ้
7: เขาก็ผ่านหมดแต่ตอนหลังเนี่ยผู้ใหญ่บางคนไม่ผ่านนะคะผ่านไปได้แต่เด็ก
8: อ๋อค่ะ
7: เขาไม่เชื่อแล้วไงเขาไม่เชื่อแล้วไง
8: ใช่ใช่
7: เขาบอกว่ามันมีทุกคนมีสิทธิ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือขนยาได้ทั้งนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กเขาให้เหตุผลแบบนี้เลยการตรวจเข้มตรวจละเอียดแค่คุณมีเงินในบัญชีไม่พอแล้วนะคะสมัยนี
8: ้
7: เพราะว่าอะไร
8: มีเงินไปสิบล้านเขาไม่ให้
7: เพราะเงินในบัญชีของคุณมันมาจากไหนล่ะเขาอาจจะบอกว่าคุณอาจจะมาจากยาเสพติดก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
8: อันนั้น
7: คือออสเตรเลียหนึ่งหนักนะสหัสตอนนี้สองประเทศที่ให้เราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่แบบมียาเสพติดอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วในสัปดาห์ก่อน
8: ๆ
7: ญี่ปุ่นกับเกาหลีต่อไปเนี้ยหนึ่งคือคนไทยหลายๆคนนะไม่อยากจะพูดคือไปสร้างชื่อเสียไว้เช่นไปเป็นผีน้อยไงโดดไงโดด อย่างที่น้องจอยพูดเลยไปถึงโดดไปดูฟุตบอลโลกแล้วหายไปเห็นไห
8: ม
7: หรือบอกไปเที่ยวก็หายไปอย่างเงี้ยสองลักลอบขนยาเสพติดทุกวิถีทางและยิ่งแบบกัญชาเนี่ยกับเฮโรอีนตอนนี้มันกลับมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนี่เขาขนนะแต่ก่อนเมทแอมเฟตามีนก็คือเมทแอมเฟตามีนก็จะมีถ้าเป็นชนิดเม็ดก็คือยาบ้าถูกไหมถ้าเป็นเกล็ดก็คือยาไอซ์แต่ตอนนี้บ้านเราอะเมทแอมเฟตามีนที่เป็นยาบ้าเนี่ยมันถูกมากราคามันถูกมากก็เปลี่ยนเป็นไอซ์ไงก็ขนไอซ์หรือว่าก็ขนยาบ้าด้วยเพราะว่าอะไรในบ้านเราอาจจะถูกแต่พอไปตลาดมืดที่บ้านเขามันแพงอ่ะเพราะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆก็ผลิตเองไม่ได้ไงส่วนบ้านเราเนี่ยมาจากสามเหลี่ยมทองคำแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าผู้บงการส่วนใหญ่มาจากเวียดนาม เป็นผู้เวียดนาม
8: อ
7: ันตรายมาก
8: เออ
7: แล้วคนไทยก็เห็นเงินไงขนไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็โดนจับแต่บางคนก็คือเหยื่
8: อ
7: เช่นพวกที่รับหิ้วไงมันจะมีพวกรับหิ้วของจากที่นี่ไปขายที่นู่นเป็นอาชีพ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: แล้วพวกนี้ก็จะแฝงเช่นเอามาใส่ไว้ในกระปุกบ๊วยบ้างเอาอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบบ๊วยก็คือมัดพลาสติกใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เอาน้ำบ๊วยใส่ไปใครจะคิดอะไรทำนองเนี้ยขนเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็เลยทำแต่เขาก็ตรวจได้ไงสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้สุนัขดมอย่างเดียวนะ
8: โอ้สกุลสแกนเข้าไปผ่านเครื่องก็เห็นแล้วไหม
7: โอ้โหเครื่องสแกนของเขาแบบว่าสมัยนี้มันเทคโนโลยีใช่ไหม
8: ก็ใช่ไงก็อย่างอเมริกาก็เหมือนกันถ้าสนามบินใหญ่ๆนะเขารู้หมดแล้วเราว่ากระเป๋านะมีอะไรเขารู้หมด
7: แล้วดีไม่ดีเขาจ่ายไงหรือบางคนเนี่ยมาถี่ไงเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคนที่แบบคุณไปบ่อยๆไม่ได้หมายถึงความเป็นที่แบบคุณอุ้ยเป็นที่รักของประเทศเรานะคุณมาบ่อยขึ้นไม่ใช่มาบ่อยเนี่ยต้องสงสัยแล้ว มาทำไมบ่อยๆทำนองเนี้ย
8: งานการไม่ทำ
7: มันไม่ใช่ว่าเรามาบ่อยฉันชอบฉันรักประเทศนี้ฉันมาบ่อยฉันมาเที่ยวฉันมาดูศิลปินมันไม่ใช่แล้วสมัยเนี้ยเขาเพ่งเล็งคุณไว้ก่อนเลยถ้าคุณมาบ่อยประมาณนี
8: ้
7: เวลายังเหลือไม่กันต้องจอย
8: มันก็เกินมานิดหน่อยแล้วล่ะไปพักกันก่อนดีกว่าไหมจะได้สอยยาวๆช่วงหน้าโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกินน้ำกินท่ากันก่อนแล้วกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
4: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทีย
5: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรพูดเทมพันธ
9: ์คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
11: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
12: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกแม่แพทย์สุดชายและเอ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทีย
5: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรผู้เทมพันธ์
8: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ All Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบโฟกัสไทยแลนด์กันต่อนะคะช่วงนี้มีเรื่องอะไรมอมอยกันต่อคะคุณแม่เจี๊ยบ
7: เมื่อกี้เราพูดถึงทำไมวันนี้วันหยุดในเราเครียดกันจัง
8: เอาล่ะ
7: คือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคนเข้าเมืองแต่อยากจะบอกว่ามันคือความรู้ที่สำคัญ
8: ใช่ๆ
7: เพราะว่าแบบคนที่แบบคิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศอยากไปอเมริกาก็ยังเป็นดินแดนแห่งความฝันของหลายๆคนเนา
8: ะ
7: อเมริกันดรีมเนี่ยไม่ใช่แค่ของคนอเมริกันเท่านั้นแหละคนทั่วโลกเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยเขาก็ยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศพัฒนาที่เขามีเทคโนโลยี
8: ถูกต้อง
7: เขามีอะไรต่างๆใช่ไหมหลายๆคนยังอยากจะฝันที่จะไปเรียนแบบMIT เน
8: า
7: ะ ไปเรียนมหาวิทยาลัยใน Ivy League หรือว่าไปได้ทำงาน NASA
8: อะไรแบบนี้อ
7: ะไรอย่างเงี้ย
8: ใช่เพราะว่า
7: ความฝัน
8: เนี่ยสุดยอดนะพี่แล้วก็อเมริกาเขาแบบเขาเปิดให้กับทุกๆคนที่เก่งที่แบบอยากจะทำงานหรืออะไรเขาไม่เกี่ยงเรื่องอายุอะไรเงี้ยมันดีตรงนี้บ้านเราเหรอพอ40ไม่เอาแล้วอเมริกาเหรอ70 80ยังทำงานเลยจ้ะ
7: อยากจะไปอยู่ซิลิคอนแวลลีย์อะไรเงี้ยนะไปดู IT อะไรทำนองเนี้ยแต่ก็เอามาเป็นความรู้ต้องขอบคุณน้องจอยที่อยู่อเมริกาก็เดี๋ยวก็มาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังกันเรื่อยๆเนาะ
8: ได้ค่ะ
7: แต่พี่เนี่ยมีหน้าที่อัปเดตข่าวในประเทศไทย แต่ว่าถึงแม้ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้รับฟังมาบ้างแล้วจากคุณหนูนาเน
8: า
7: ะเพราะว่าหนูนานี่
8: หนูนาเขาไม่พลาดจันเขาทุกข่าวใช่
7: ใช่แล้วโดยเฉพาะข่าวนี
8: ้ค่ะ
7: ข่าวที่เป็นโศกนาฏกรรมและสะเทือนขวัญในประเทศไทยไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย
8: นั่นสิ
7: ปกติข่าวแบบเนี้ยถ้าเราพูดถึงคำว่ากราดยิง
8: ต้องจอยไปประเทศไหนก่อนเมกาสิไอ้นี่ตื่นเช้ามาวันนั้นโอ้โหเฮ้ยแฟนหนูส่งมาเลยจ้ะเธอนี่ข่าวประเทศไทยเธอต้องนี่ฉันเห็นแล้วฉันตื่นมาฉันก็เห็นแล้วฉันสะเทือนใจแล้วเนี่ย
7: มันเป็นครั้งแรกไงแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีเหตุแบบนี้ในเมืองไทยแต่อันนั้นมันเป็นผู้ใหญ่ทำไงแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นเยาวชน
8: เป็นเยาวชน
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนรายละเอียดของข่าวเนี่ยคุณผู้ฟังรู้แล้วล่
8: ะ
7: จากคุณหนูนาหรือจากการข่าวสารทั่วไปเนาะเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียวัยจะตายไปแต่เราจะมาพูดถึงประเด็นถึงเรื่องเมื่อเยาวชนเนี่ยทำไมไปจับปืนออกมั้ยทำไมปืนเนี่ยไปอยู่ในมือของเยาวชนมันเกิดจากอะไรใช่มั้ยคือเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันคือความสูญเสียเป็นโศกนาฏกรรมแล้วมันก็สะท้อนถึงอะไรรู้มั้ยน้องจอยคุณผู้ฟังมันคือความเสี่ยงที่รุนแรงเพราะว่าข้อมูลเนี่ยที่เราพบเนี่ย คืออย่าไปชินชากับมันนะเรื่องแบบนี
8: ้
7: ก็คือเยาวชนสามารถเข้าถึงปืนได้จากคนในครอบครัวนี่แหละก็เช่นพ่อมีปู่มีหรือคนในครอบครัวสักคนเนี่ยมี
8: อ
7: ่ะถูกไหม
8: ใช
7: ่หรือจากตลาดออนไลน์รู้ไหมว่าสมัยนี
8: ้ใช่ไหม
7: ค่ะใช่อาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าไทยประดิษฐ์ซึ่งแบบทำเองผลิตเองอ่ะไม่ใช่แบบในไม่ต้องไปซื้อมียี่ห้อแต่ว่าใช้งานได้ใช่ไหมแล้วราคาถูกกว่าหาซื้อได้ง่ายแล้วกฎหมายเนี่ยบังคับว่าคนซื้อต้องอายุ20ปีบริบูรณ์แต่ถ้าเราซื้อออนไลน์ล่ะ
8: จะไม่เช็คไหมล่ะเออใช่
7: ตลาดมืดอ่ะ
8: ไม่รู้หรอกว่าอายุเท่าไหร่สั่งไปสิได้เงินมาก็ออกไป
7: เหตุการณ์สะเทือนขวัญหลายต่อหลายครั้งเนี่ยที่เยาวชนเป็นคนก่อเหตุเนี่ยคือยังไงพอมีเรื่องทีก็เกิดกระแสเรื่องเรียกร้องทางสังคมทีนึงแล้วก็จากผู้ปกครองก็ขอความร่วมมือกันอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปถึงอาวุธปืนไม่ว่าจะในบ้านหรือว่าที่ไหนๆก็ตามสำหรับในบ้านเนี่ยบางทีเราก็ต้องโทษเป็นความบกพร่องของผู้ปกครองนะต้องเก็บปืนให้มิดชิดนะ
8: ใ
7: ช่ต่อให้คุณมีปืนที่มีใบอนุญาตอ่ะ
8: ก็แล้วแต
7: ่มีใบอนุญาตมันไม่พอนะไม่ใช่ว่าคนที่ยังมีใบอนุญาตถึงจะใช้ได้นะมันไม่ได้ไงเด็กก็ไม่คิด
8: เด็กเห็นว่ามันต้องมิดชิดนึกว่าของเล่นนึกว่าอะไรเงี้ยนะไม่ได
7: ้ใส่กล่องล็อกเลยใส่กุญแจล็อกหรืออะไรก็ตามที่มันมิดชิดอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหม
8: ค่ะ
7: เพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไปฝึกให้ลูกหัดยิงปืนด้วยซ้ำนะ
8: เออเราก็เคย
7: ต่อไปเนี่ย
8: เราก็เคยตอนเด็กๆเพราะตอนเด็กๆพ่อเราเป็นตำรวจพ่อเราก็สอนให้เรายิงเหมือนกัน
7: คือจริงๆเนี่ยนะมันต้องควบคุมอย่างเข้มงวดและใกล้ชิดไง
8: แต่พ่อเราสอนแบบเข้มใช
7: ่คือสอนได้แต่เก็บอะ
8: แต่เก็บอีกใช่
7: ไม่ใช่ให้เก็บให้เราไปหยิบได้เองไง
8: ไม่
7: คือต้องพ่อหยิบมาให้เท่านั้นหรือพ่อเป็นคนเอามาสอนเราเท่านั้นถูกไห
8: ม
7: อย่าให้เราไปเข้าถึงเองไงใช่ไหมเพราะว่าบางครั้งเราไม่ยั้งคิดเกิดเราไปโกรธเคืองใครมาเราไปหยิบมาทำไงอ่ะใช่ไหมใช่แล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของการซื้อขายปืนเถื่อนผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละมันเป็นตัวดีเลยนะตัวที่ทำให้เด็กเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเลยหรือเขาว่าอีกเรื่องนึงคืออันนี้เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมเขาบอกว่า

0: คนเล่นเพื่อเอาสนุกหรือเล่นเพื่อที่แบบฉลักฉลักในตรงเนี้ยฉันอยากเป็นเกมเมอร์ฉันอยากอะไรแบบเนี้ยก็เล่นก็เล่นเพื่อความสนุกแต่บางคนเนี่ยเล่นไปแล้วคิดอยากเอาไปลองใช้ในชีวิตจริงไงมันมีไง
1: ความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงบางคนก็รู้จัก
0: กับ
1: ย
0: ัง ชง
1: จ
0: ะ
1: ใช่น่ากลัวค่ะ
0: อ่ะแล้วเขามาวิเคราะห์พฤติกรรมของการลงมือพฤติกรรมของการลงมือใช้อาวุธปืนหรือก่อเหตุรุนแรงของเยาวชนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบนะเขาบอกมาเลยแต่เป็นผลลัพธ์จากความเครียดสะสมปัญหาความสัมพันธ์และโอกาสในการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายจนเกินไปข้อมูลในเชิงนิติจิตเวชและอาชญาวิทยาระบุว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้มักมีการวางแผนล่วงหน้า มีรอยร้าวทางอารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญข้อมูลการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัจจัยที่นำไปสู่การก่อเหตุของเยาวชนข้อแรกเลยเนาะก็คือความเครียดสะสมจากการถูกกลั่นแกล้งบูลลี่นั่นแหละวัยรุ่นที่ก่อเหตุมักเผชิญการถูกรังแกในสถานศึกษาหรือว่าผิดหวังจากการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากครูและผู้ใหญ่มีความรู้สึกขับแค้นใจที่ไม่ได้รับการเยียวยาแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาไปสู่ความรุนแรง
1: ค
0: ือในเมื่อใครก็ช่วยไม่ได้ใช่ไห
1: ม
0: ในเมื่อช่วยไม่ได้ก็จัดการเองอะไรแบบนี้ความโดดเดี่ยวและปัญหาสุขภาพจิตมีข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตบอกว่าเยาวชนไทยจำนวนมากเผชิญความโดดเดี่ยวไม่พึงพอใจในชีวิตของตัวเองและมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวซึ่งเป็นจุดเปราะบางทางอารมณ
1: ์
0: คือวัยรุ่นเนี่ยนะอารมณ์ของวัยรุ่นเขาถึงเรียกว่าวัยพายุบุกแคมไง
1: ใช่รุนแรงปีดปัดน้ำเชี่ยวไปคว้าเอายาลุยไปคว้าอะไรแบบนี
0: ้แบบหุนหันพันเล่นเป็นทุกอย่างอ่ะใช่ไหมเปลี่ยนแบบตามไม่ทันเลยแล้วก็พฤติกรรมเรียนแบบที่เรียกว่า copycat effects สื่อโซเชียลมีเดียและการนำเสนอข่าวของสื่อกระแสหลักที่ให้คุณค่าหรือรายละเอียดของผู้ก่อเหตุที่มากเกินไปอาจทำให้เยาวชนที่กำลังขาดที่พึ่งทางใจมองเห็นผู้ก่อเหตุคนก่อนเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาไม่อยากจะพูดคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีสื่อกระแสหลักบางเจ้าอะนะแล้วก็ทุกวันเนี้ยเขาลงไปทำโซเชียลมีเดียด้วยไปทำช่อง YouTube จะทำอะไรเพราะมันอะไรมันได้เงินไงยิ่งมีคนติดตามเยอะมีคนกด Subscribe เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วสื่อบางช่องเนี่ยสมมติมีเหตุร่อนหรือมีเหตุกระทำอะไรที่รุนแรงเชื่อมั้ยว่าเขาให้เวลาข่าวพวกเนี้ยหลายเบรกเลยสมมติอ่านไปพักนึงแล้วน
1: ะ
0: ก็วนอยู่กับเรื่องอันเนี้ยเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่กลับมาใหม่ก็ยังคงเป็นเรื่องเนี้ยพักโฆษณาอีกแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องเนี้ยเรียกว่าข่าวบางข่าวเนี่ยเล่นกันเป็นชั่วโมงอย่างข่าวแบบการกระทำที่รุนแรงหรือเอาง่ายๆเลยข่าวของฆาตกรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ไปทำร้ายเด็กชาวรัสเซียแล้วก็โยงรัสเซียในประเทศไทยอ่ะนะที่พัทยาแล้วก็โยงไปถึงเหตุการณ์ที่ว่าเขาเคยทำคนอื่นมาก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งข่าวเนี้ยสื่อบางสำนักเนี่ยเล่นทุกวันเล่นวันละหลายชั่วโมงในช่วงพรามไทม์ด้วยแล้วบางทีพ่อแม่เปิดดูถามว่าเด็กดูไหมล่ะ
1: ก็ดู
0: เด็กบางทีก็นั่งทำการบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะ
1: ก็เหลือบดูด้วย
0: คือต่อให้ไม่ได้ตั้งใจดูแต่ก็ได้ฟังไง
1: ใช่
0: ก็ได้รับรู้ไงและแถมไปต่อยอดในโซเชียลมีเดียอีกอ่ะแล้วยิ่งแบบแต่ก่อนเนี่ยข่าวที่เป็นอาชญากรรมแรงเนี่ยทางกสทช.เนี่ยเขาห้ามลงภาพเหตุการณ์ปล้นฆ่าหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยแต่ก็มีสื่อบางสำนักทำเป็นภาพกราฟิกคือทำแบบจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรไห
1: มถูกเปลี่ยนจากภาพคนมาเป็นภาพการ์ตูนให้เราเห็นใช่ไหม
0: ปล้นร้านทองเนี่ยถูกปล้นร้านทองถือปืนไปเนี่ย
1: ค
0: ือเพื่อทำเป็นกราฟิกแต่มันไม่ต่างไงเพราะฉะนั้นถามว่าเยาวชนในยุคนี้เขาไม่ได้โง่นะเขาไม่ได้แบบคือเขาก็ก้าวทันบางทีเขาทันมากกว่าผู้ใหญ่อีกถูกไหมการเสาะแสวงหาของเขาในเรื่องที่เขาชอบเนี่ย มันยิ่งกว่าผู้ใหญ่อีกเพราะฉะนั้นคุณทำแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นแรงกระตุ้นไงเป็นแรงกระตุ้นได้มันเหมือนแบบเราไม่รู้ไงบางคนอาจจะมองว่านี่โจรนี่คนไม่ดีแต่เด็กบางคนเขาไม่รู้เขามองเป็นไอดอลเพราะเขาเสพทุกวันไงเสพ

0: ันเสพทุกวันจนแบบอยากจะเอาอย่างอ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคนที่บอกว่าอย่าไปโทษเกมก็ถูกเกมอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
1: ก็อยู่ที่การอบรมสั่งสอนเหมือนหนังละครไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ต้องสอนไปด้วยผู้ปกครองอ่ะสำคัญครูด้วยต
0: ้
1: องบอก
0: ที่เขาบอกไงใช่ไหมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยหรือหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยเรานั่งดูอยู่ด้วยกันเนี่ยต่อให้เป็นข่าวเออข่าวที่มันฝังหัวเราทุกวัน
1: อ
0: ่ะใส่สมองใส่สมองยัดเยียดเข้ามาเราต้องบอกเด็กข้างๆนะบอกอันนี้มันไม่ดีนะพฤติกรรมแบบนี้ยังไงตำรวจเขาก็จับได้หรืออะไรแบบเนี้ยใช่ไหมนั่นเรื่องของสื่ออ่ะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสังคมชินชากับความรุนแรงกับการบูลลี
1: ่
0: ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าการกลั่นแกล้งมีอยู่มากมายเลยทุกที่โดยเฉพาะตามโรงเรียนแล้วก็เกิดขึ้นเป็นสูตรเดียวกันเลยนะ
1: ก็นี่ไง
0: เกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาใช่ไหม
1: มีเหมือนกันแล้วก็เนี่ยพอหลังจากที่น้องยิงและพอหลังจากนั้นวันถัดมาก็มีข่าวอีกโรงเรียนนึงไงในแถวอะไรซ้ำๆใช่ป่ะโอ้ตายตายตายตายมันเปลี่ยนอะไรกันไปหมดแล้ว
0: แบบว่าเป็นพ่อเคลียร์ให้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นะ
0: จะมีเด็กแบบแนวว่าพ่อเคลียร์ให้อะไรเงี้ยก็ทำแบบเนี้ยแล้วโรงเรียนก็อาจจะกลัวอิทธิพลของพ
1: ่
0: อก็เลยไม่ค่อยจะกล้าอะไรที่จะจัดการไง
1: อ
0: ัน
1: นี้ก
0: ็เนี่ยเขาบอกว่า
1: ลูกไม้หล่นใต้ต้นของแท้พ่อแม่รังแกฉันด้วย
0: ที่ไม่ได้เกิดกับบางคนอะไรที่ไม่ได้เกิดกับเราก็มองข้ามไงมองข้ามปัญหาไปทำเหมือนแบบชิน
1: อ
0: ่ะอู้เดี๋ยวมันก็เกิดอ่ะมันก็เกิดอ่ะที่นั่นก็มีที่นี่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยน
1: ั
0: ่นแหละเขาบอกว่านี่คือภัยที่แท้จริงที่ต้องรีบแก้ไขเพราะว่าการบูลลี่อาจส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวต่อสังคมรอบข้างนำไปสู่ปัญหาการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้เลยนะคือกลัวไปหมดอะตัวการเข้าสังคมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้มันก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคุณไปรังแกเขาเนี่ย
1: ใช่ไหมมันไม่มีสิทธิ์อะไปบูลลี่ใครหรือไปใช้กำลังกับใครไม่ได
0: ้มันโตมายังไง
1: เออมันโตมายังไงก็มันเห็นมาอย่างนั้นไงมันก็โตมาอย่างนั้นน่ะเนี่ยก็ไม่อยากจะว่านะ
0: เออ
1: ไม่ได้นะบางทีมันเห็น
0: คือการบูลลี่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาแบ่งออกมาเป็น4แบบเลยน
1: ะ
0: แบบแรกคือการบูลลี่ทางร่างกายเช่นชกต่อยการตบตีทำให้เกิดความเสียหายและเจ็บปวดต่อร่างกายบูลลี่ในทางสังคมหรือด้านอารมณ์เช่นไปกดดันไปยั่วยุการแบ่งแยกให้ออกจากกลุ่มจนรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจอันนี้ลามไปถึงวัยผู้ใหญ่ก็มีนะในที่ทำงานเห็นไหม
1: ค
0: ือแบบหัวหน้ามากดดันเลยทำนองเนี้ยหรือพูดจาไม่ดีเห็นไหมเคยเห็นไหมแบบขอลางานเนี้ยลางาน ไม่ให้ลา
1: ลาอีกแล้ว
0: เอ้
1: าก็มีสิทธิ์ลาไหมอ่ะก็มีสิทธิ์ลา
0: ก็ใช่ในทางวาจาก็น่ากลัวเช่นการพูดจาเหยียดหยามดูหมิ่นการด่าทอดูถูกการนินทาการโกหกจนทำให้รู้สึกเจ็บปวดเช่นแบบตอนหน้าคุยกับเราเนี้ยยังไม่ทันเดินคล้อยหลังและหันไปเจอคนอื่นด่าแล้วชี้อะไรเงี้ยเจอใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช
0: ่หรือบูลลี่รูปร่างหน้าตาเงี้ยบอดี้เชมิ่งเงี้ยมันเยอะอ่ะ
1: ใช่
0: หรือยิ่งหนักไซเบอร์บูลลี่ก็คือกลั่นแกล้งกันผ่านทางโลกออนไลน์เป็นการกระทำที่แพร่หลายอย่างมากเช่นไปโพสต์ข้อความโจมตีบน Facebook การหลอกลวงส่งข้อความคุกคามทางเพศใช้ถ้อยคำหยาบคายจนอีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดแบบโอ้ไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เลยแหละทำนองเนี้ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้สถานการณ์ที่ถูกกลั่นแกล้งหรือว่าถูกบูลลี่มันเป็นการสะสมความกดดันไงจนนำไปสู่การใช้อาวุธปืนในการแก้ปัญหาสะท้อนถึงวิกฤตสุขภาพจิตและการเข้าถึงอาวุธที่อันตรายถึงชีวิตที่มักจบลงด้วยความสูญเสียครั้งใหญ่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ลองดูซิพฤติกรรมที่คนจะลงมือเนี่ยเผื่อมันจะช่วยยับยั้งได้ก็คือ1คือการส่งสัญญาณเตือนก่อนลงมือเด็กมักแสดงพฤติกรรมหลบซ่อนหมกมุ่นในอาวุธหรือระบายความคับแค้นใจลงในโลกออนไลน
1: ์
0: ต้องดูนะบางทีเด็กเนี่ยเขาเสิร์ชหาอะไร
1: ค่ะ
0: อย่างในเคสของที่ไทยเนี่ยไปเสิร์ชหาเหตุการณ์สังหารหมู่นะไปเสิร์ชคดีพวกนั้นหรือการวางแผนและฝึกฝนมีหลายเคสพบว่าเยาวชนมีทักษะในการใช้อาวุธและก็เตรียมกระสุนสำรองวางแผนขั้นตอนอย่างเป็นระบบสะท้อนความเชี่ยวชาญที่เกินวัยอันนี้เคสในอเมริกาเยอะหรือภาวะอารมณ์ขณะก่อเหตุเช่นผู้พบเห็นเหตุการณ์มักจะบรรยายภาพของผู้ก่อเหตุว่ามักมีท่าทางสงบนิ่งเดินเฉยๆไม่มีอาการตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวซึ่งเป็นลักษณะทางอารมณ์ที่จดจ่ออยู่กับแผนไงหรืออาวุธปืนเนี่ย ถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางอารมณ์เลยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นมักเน้นย้ำว่าลำพังเพียงแค่ปัญหาทางอารมณ์อาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาททั่วไปแต่เมื่อใดก็ตามที่เยาวชนสามารถเข้าถึงอาวุธปืนภายในบ้านได้ง่ายปัญหาทางอารมณ์เหล่านั้นจะถูกยกระดับกลายเป็นโศกนาฏกรรมหรือความรุนแรงขนาดใหญ่ทันทีเพราะฉะนั้นแนวทางป้องกันก็คือเขาใช้คำว่าให้เราเนี่ยขันน็อตไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได
1: ้
0: คือยับยั้งก่อนก็คืออย่าให้เด็กเนี่ยมันไปเข้าถึงปืนได
1: ้นะ
0: ก็เขาเรียกว่าการขันน็อตที่บ้านผู้ปกครองจะต้องจัดเก็บอาวุธปืน
1: ให้ดี
0: แล้วก็แยกกระสุนถ้ามีปืนได้แต่ให้มีกระสุนแล้วก็ต้องคอยถามลูกเนาะ
1: ค่ะต้องดูพฤติกรรมว่าอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยและก็อีกเรื่องนึงก็สำคัญนะเรื่องเขาเรียกว่าศีลธรรมจรรยาบรรณนะวิชาอันนี้นี่เห็นด้วยนะไม่รู้สิเพราะว่าถ้าเราเหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะเราไปวัดนะเราเรียนวิชาศีลธรรมเราต้องไปเรียนกันที่วัดเลยนะไปหนังสมาธิ
0: ไปนู่นนี่นั่น
1: ส่วนว่ามันช่วยได้นะไม่มากก็น้อยนะให้เรารู้ดีรู้ชั่วน่ะแต่เด็กสมัยนี้มันไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่มีศาสนาหมดแล้วมันไม่เข้าวัดกันหมดแล้วล่ะเราก็ไม่ได้ว่าไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะเข้าวัดแล้วจะเป็นคนดีหรืออะไรบางคนเข้าวัดก็ไม่ได้จิตใจจะไม่ดีก็เป็นไปได้แต่อย่างน้อยให้รู้คุณรู้โทษรู้บาปรู้บุญนั่นน่ะเข้าใจที่พูดใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบ
0: คือโรงเรียนเนี่ย
1: เออ
0: โรงเรียนเนี่ยเขาก็ยังสอนอยู่นะก็ยังมีในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ได้ไปทำที่วัดอ่ะเขาก็ยังมีอยู่แต่ว่าด้วยยุคสมัยใหม่ไง
1: เ
0: ด็กเจนใหม่เนี่ยเขาจะบางคนก็จะบอกเขาไม่มีศาสนาต่อให้เป็นกิจกรรมของพุทธเขาก็บอกเขาไม่มีศาสนาเขาไม่ร่วม
1: จ้ะ
0: เป็นกิจกรรมบางคนก็บอกเขาเป็นคริสต์เขาไม่ร่วมกิจกรรมของพุทธหรือเป็นอิสลามแน่นอนเขาไม่ร่วมอยู่แล้วแต่ละศาสนาจริงๆเขามีคำสอนแหละที่จะยับยั้งชั่งใจในเรื่องนี้แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ด้วยสภาพแวดล้อมสังคมพาไป อย่างที่บอกอะหลักๆเลยคือการบูลลี่เนี่ยมันทำให้คนบางคนสติมันขาดถึงไง มันโดนหนักๆขาดความยับยั้งชั่งใจและทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ที่ต้นเหตุคือโรงเรียนเนี่ยอย่าว่าเราไปโยนภาระให้โรงเรียนเลยแต่เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียน
1: ถูกจำถึงสุ
0: ขแต่ถ้าโรงเรียนต้องคอยดูว่าเด็กคนไหนเนี่ยมีปฏิกิริยาที่แปลกๆหรืออย่างถ้าเขามาบอกว่าถูกเพื่อนแกล้งเนี่ยครูต้องเริ่มแบบต้องแอคทีฟ
1: ต้องดูอ่ะเออ
0: ต้องอ่านคู่กรณีเป็นใครเรียกมาคุยถ้าเกิดอย่าให้เกิดเรื่องขึ้นอีกนะถ้าเกิดเรื่องขึ้นอีกเธอไปคัดคำว่าบูลลี่มาเลย10,000จบอะไรก็ว่าไปเพราะสมัยนี้เขาห้ามลงโทษด้วยการทำร้ายร่างกายนะห้ามตีห้ามอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ครูก็ต้องระมัดระวังคำพูดในการพูดกับเด็กที่เป็นคนบูลลี่เหมือนกันอย่าให้เขาคับแค้นว่าเฮ้ยโดนครูด่าแล้วเดี๋ยวกลับไปเล่นมัน2เท่าเงี้ยไม่ได
1: ้
0: ต้องมีวิธีการพูดใช่ไหมต้องกลับไปเล่นมันไปเบิ้ลมันอีกที
1: แล้ว
0: ก็ต้องมีวิธีการพูดให้กำลังใจเด็กที่โดนบูลลี่ด้วยแล้วก็มีวิธีการทำให้เขาทำกิจกรรมร่วมกันสมัยก่อนเขาทำยังไงรู้ไหมครูสมัยก่อนเนี่ยเด็กเนี่ยรังแกกันใช่ไหมลงนวมเลยลงนวมไปชกกันเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: น้ำยอกน้ำบ่ง
0: เนี่ยไม่ใช่ว่าให้เด็กอ่อนแอไปแพ้เขานะหมายถึงว่าครูก็ไปพาไปฝึกก่อนไงฝึกการชกมวยเลยพอได้ที่แล้วเอาไปต่อยกันเลยอะแพ้ชนะให้มันอยู่บนเวทีมวยถูกไหม
1: นักเรียนกันไปเลยแบบ
0: จบเลยนะ
1: จบ
0: เลยสมัยก่อนเนี่ยพ่อพี่เนี่ยเป็นครูสอนอยู่ช่างกลแห่งหนึ่งเขาใช้วิธีนี้แหละในยุคที่พ่อสอนเนี่ยไอ้ช่างกลตีกันเนี่ยน้อยมากอาจจะโรงเรียนอื่นอาจจะตีแต่โรงเรียนที่เขาสอนอยู่อ่ะเป็นโรงเรียนดังด้วยนะอยากจะบอกแต่ไม่กล้าบอกชื
1: ่อ
0: แต่ในยุคนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เนี่ยให้ไปลงนวมกันเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเด็กก็ได้เรื่องสุขภาพด้วยไง
1: เพราะว่าได้ออกกีฬา
0: หรือไม่
1: กาย
0: ต่อยไม่ไหวใช่ไหมลงไปวิ่งแข่งกัน
1: อ๋อใครชนะแมนแมนกันไปเลย
0: ใครชนะตัดสินแบบนั้นแพ้ชนะไปเลยอ้าวต่อให้คนอ่อนแอแพ้อ่ะแพ้ไปแล้วนะยอมรับเขายอมรับความพ่ายแพ้แล้วนะไม่ต้องมายุ่งอะไรกับเขาแล้วนะอะไรแบบนี้
1: ค่ะเพราะลูกผู้ชายไปเลยเนาะ
0: รีดไถเงินใช่ไห
1: ม
0: ทำไมถึงไปรีดไถเงินเพื่อน
1: อ้
0: าวอ้างฐานะทางบ้านยากจนแม่ให้เงินมาไม่พ
1: อ
0: หางานพิเศษให้ทำไปทำงานแล้วได้เงินมาจะได้รู้ว่าเงินมันได้มายากลำบากคุณไปรีดไถเขาพ่อแม่เขาหาเงินมาได้อย่างยากลำบากไงเขาใช้วิธีนั้นไงมันทำได้เอาจริงมันแก้ได
1: ้
0: แต่ครูสมัยนี้ก็ต้องเห็นใจนะครูคนหนึ่งไม่ได้สอนนักเรียนอย่างเดียวนะสมัยเนี้ย
1: สอนทุกวิชา
0: ต้องคนทำงานทะเบียนด้วยโอ้สภาพมันกดดันมากอ่ะครูสมัยเนี้ยคือเขาไม่ได้สอนแค่หนังสืออย่างเดียวบางคนครูบางคนต้องทำงานทะเบียนครูบางคนต้องไปแนะแนวหรือเขาไม่ได้ทำอย่างเดียวไงและครูหนึ่งคนรับผิดชอบกี่ห้องโอเคประจำชั้นน่ะหนึ่งห้องแหละนักเรียนกี่คน40คนเข้าไปแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วคนอื่นอีกนักเรียนคนอื่นอีกอ่ะ
1: น่าเห็นใจเนาะ
0: นักเรียนห้องอื่นอีกอ่ะการบ้านหรือตรวจการบ้านอีก
1: การบ้านอีกอ่ะข้อสอบอีกอ่ะ
0: กลับไปบ้านเลี้ยงลูกอีก
1: เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอีกโอ้ตายไม่ได้พักกันพอดีชีวิต
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเห็นใจคุณครูด้วยเห็นใจทุกฝ่ายส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องหาเวลาคุยกับลูกต้องถามว่าอยู่โรงเรียนเป็นอะไรบ้างคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กคุยกับเราที่เขาบอกว่าลดตัวลงไปเป็นเพื่อนกับลูกอะ
1: ค่ะลูกจะได้บอกไงเพราะถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ใช้อำนาจบาดใหญ่ลูกก็ไม่กล้าเล่ากล้าพูดอะไรเพราะว่ากลัวแต่ถ้าตีเนียนไปนู่นนี่นะอันนี้ลูกก็จะบอกถ้าเห็นเราเป็นเพื่อนอะนะเขาก็จะไม
0: ่ได้มันไม่ได้มีแค่เรื่องบูลลี่กันนะวัยเนี้ยเป็นวัยที่เรียกว่าเด็กเนี่ยเขามีความรักไงวิธีการป้องกันก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรกันก่อนวัยอันควรเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งปัญหาการท้องการตั้งครรภ
1: ์
0: ก่อนวัยเพราะว่าเด็กบางคนยังต้องเรียนอยู่อะเด็กผู้หญิงอ
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวเนี้ยเขาก็มีการให้การศึกษาเรื่องของการใช้ยาคุมนะหรือการใช้ถุงยางอนามัยอะคือถ้าห้ามไม่ได้ก็ต้องแนะนำแหละ
1: ห้ามยากเพราะสื่ออะไรเห็นกันแต่งตัวกับวับแวมโอ้ยนะ
0: อย่างพ่อแม่ไม่มีเวลาได้อยู่กับลูกไงเพราะว่าต้อง
1: ทำงาน
0: ตั้งหน้าตั้งตาทำงานด้วยสภาพเศรษฐกิจไง
1: ใช่ค่ะ
0: พ่อแม่ไม่อยู่บ้านลูกอาจจะพาใครมาบ้านอย่างเงี้ย
1: อ่ะ
0: อันนี้เราไม่ได้ว่าทุกคนนะแต่อันนี้มันคือคำแนะนำมันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ติดกล้องวงจรปิดอะเด็กก็หันกล้องไปทางอื่นได้ใช่ไหม
1: ยุคนี้เนาะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำกันไปเลยการใช้ยาคุมกำเนิดทำยังไงไม่ว่าจะเป็นยาคุมฉุกเฉินยาคุมปกติหรือการใช้ถุงยางอนามัย
1: นะ
0: อ
1: ะไรแบบนี้
0: ถุงยางอนามัยก็แพงซะด้วย เด็กก็ไม่มีตังค์ซื้อเด็กก็จะอ้างว่ามันแพง
1: ไปขอกรมอนามัยลูกไปขอกรมอนามัยสำนักงานเขตเขามีแจกไหมอะไรอย่างนี
0: ้เมื่อก่อนเขาบอกว่าจะตั้งเป็นตู้เหมือนตู้กด
1: ค่ะ
0: ก็โดนแบบ
1: หาว่าไปสนับสนุนอีกอะไรแบบน
0: ี้แต่ในความเป็นจริงอ่ะมันคือสิ่งจำเป็นแหละทุกวันนี้
1: ก็เหมือนกับกล่องที
0: ่ผ้าอนามัยเนาะผู้ใหญ่ก็ได้
1: ใช
0: ่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: มันเป็นการช่วยคุมกำเนิดไปในตัว
1: ใช่จะได้ไม่มีปัญหาที่มันจะตามมาทีหลังอีกนะเวลาหมดเวลาแล้วค่ะคุณแม่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาหมอมอยจอยเจี๊ยบวันพุธนี้เราสองคนเนาะไปพักผ่อนกันต่อเพราะเป็นวันหยุดของทั้งคู่เลยแล้วก็เรากลับมาติดตามกันใหม่ในวันศุกร์เนาะหมอมอยจอยเจี๊ยบออลราวด์เดอะเวิลด์แต่ว่าพรุ่งนี้เจอคุณหนูนากับดูไพ่ยิปซ
0: ี
1: กับกูรูดานีกันก่อนจ้ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงAll Around the World หมอมอยจอยเจี๊ยบดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญธรอุเทนพันธ์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมระงับแบบป.3ชั่วคราวและเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
7: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนอกจากนี้จะตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของผู้ค้ารวมถึงสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีสำหรับระยะยาวเตรียมเสนอปรับปรุงพรบ.อาวุธปืนภายใน60วันโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้ใบอนุญาตป.4ต่ออายุทุก5ปีและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนเทียบกับสต็อกเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสกัดจับบุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
8: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดระวังป้องกันร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่3กองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรพะวอและตำรวจภูธรจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่10ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลสัญชาติเมียนมา8รายเดินทางมากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ฮนกฮูก1938กรุงเทพมหานครเดินทางจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับติดต่อจากนายหน้า ให้ไปรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้รับจ้างวานให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยมีค่าจ้างให้ 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้วางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทาง FM 97.0 MHz และ Facebook Live QFM Quality News Station นะครับวันนี้ตรงกับวันที่12สิงหาคม2569นะครับเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยและเป็นวันอีกวันหนึ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งครับในการร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพระฉายาลักษณ์และภาพแห่งประวัติศาสตร์นักแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูดิษฐ์กนิกานะครับซึ่งมีพระฉายาลักษณ์ที่ทรงคุณค่าจำนวนมากตั้งแต่ภาพยุคต้นรัชกาลพระราชพิธีสำคัญพระราชกรณียกิจพระจริยวัตรตลอดจนภาพแห่งความรักและความผูกพันภายในราชวงศ์ครับในบรรดาภาพทั้งหมดครับภาพฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์ที่อาจารย์รักเป็นพิเศษคือภาพที่สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงครับทรงฉายร่วมกับพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นะเพราะสะท้อนถึงสายใยแห่งความรักระหว่างแม่กับลูกได้อย่างงดงามอย่างอ่อนโยนครับวันนี้เราพูดคุยกับอาจารย์นุเลยครับเป็นการพิเศษสวัสดีครับอาจารย์ดร.นุครับ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็สวัสดีพี่บ๊อบครับ
2: ครับเราขึ้นนี่เลยพระบรมฉายาลักษณ์ที่อาจารย์รักเป็นพิเศษแล้วก็จะบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับอยู่ในอีบุ๊กบางกอกทูเดย์ฉบับนี้เลยนะครับฉบับออกตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้วันจันทร์อังคารนะครับศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับไปเปิดดูได้นะครับติดตามได้ในเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของบางกอกทูเดย์นะครับแล้วไปอยู่ไปดูที่อีบุ๊กนะครับนะต้องขอบคุณอาจารย์ดร.นุนะครับที่ได้เขียนนะครับเขียนสกู๊ปพิเศษเรื่องนี้ครับแล้วพร้อมมอบภาพแห่งประวัติศาสตร์มาให้นะครับบางกอกทูเดย์ลงไปประมาณลง8หน้าด้วยกันนะครับ8หน้าด้วยกันแล้วเป็นหน้าที่9เป็นเรื่องราวของอาจารย์นุนะครับอาจารย์ดร.นุครับอาจารย์ครับเล่าถึงเรื่องนี้เลยครับ
3: ครับผมครับต้องบอกว่าของสะสมเหมือนที่พูดไปแล้วว่ามีทั้งมีทุกๆอย่างที่เราเก็บสะสมมีของสะสมที่ผมชอบอีกหนึ่งชิ้นเขายังไม่ได้เล่านั่นก็คือหนังสือลืมเล่าไปว่าตอนที่ผมเข้าห้องสมุดในตอนเรียนมัธยมเนี่ยมันมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มซึ่งผมไปเจอซึ่งเป็นหนังสือผมจำชื่อหนังสือไม่ได้แต่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์เกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วด้านหลังของหนังสือนั้นเขียนว่าบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งผมก็ตกใจมากเพราะณเวลานั้นเรารู้ว่าพระราชวงศ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์เนี่ยจะเห็นก็คือสมเด็จพระเทพถูกมั้ยครับสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าท่านจะทรงพระราชนิพนธ์ไว้หลายเล่มเราก็ตกใจเอ๊ะสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงพระราชนิพนธ์ด้วยหรอเราก็ดีใจมากก็เปิดอ่านครับอ่านวันเดียวจบเลยครับพี่บ๊อบนั่งอ่านในห้องสมุด
2: ประมาณกี่หน้า
3: ประมาณสักประมาณสัก100หน้า
2: โอ้โหอ่
3: านแบบชอบมากเลยแล้วอ่านไม่จบมันเป็นช่วงพักกลางวันถูกไหมครับพอตอนเย็นปั๊บผมก็เลยบอกอาจารย์บรรณลักษ์ที่ห้องสมุดอาจารย์ครับผมขอยืมหนังสือฉบับนี้ไปถ่ายเอกสารได้ไหมซึ่งเขาก็บอกเขาไม่ให้เนื่องจากมันเป็นหนังสืออ้างอิงซึ่งเขาไม่ให้จะนำออกจากห้องสมุดผมก็อ้อนวอนครับบอกขอเถอะครับผมชอบอันนี้ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์จากโรงเรียนเข้าไปในตัวเมืองประมาณ2กิโลไปถ่ายเอกสารใช่ที่สุโขทัยครับ
2: เงินก็ไม่ค่อยมีเอกสารหายากนะจ
3: ๊
2: ะ
3: ใช่ใช่ครับมีอยู่แค่จำได้ว่ามีอยู่2ล้านในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยในยุคนั้นผมก็ถ่ายเสร็จแล้วผมก็รีบบิดมอเตอร์ไซค์กลับมาที่โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเลิก 3:30 นถูกไหมครับเราอยู่ห้องสมุดเนี่ยจะเปิดถึงประมาณ 4:00 นหรือ 4:30 นประมาณนี้ผมก็รีบกลับมาคืนแล้วผมก็เอาเชิญพระราชนิพนธ์ฉบับนี้มาเข้าเล่มเรียบร้อยเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนังสือเข้าเล่มที่ทำเองอ่ะเล่มแรกซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
3: เป็นเรื่องราวที่ท่านพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศตั้งแต่ปี2503เยือนยุโรป แล้วในทวีปยุโรปนะครับแล้วก็เยือนเอเชียต่างๆเขียนเรื่องราวของพระองค์ท่านตั้งแต่ว่าการเดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยท่านเดินทางไปในฐานะพระราชกันเป็นพระราชกัลยาณุกะเป็นตัวแทนของคนไทยท่านจะต้องแต่งพระองค์ยังไงต้องบอกว่าหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แหละครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพระองค์ท่านทรงงานอย่างไรพระองค์ท่านเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศชาติอย่างไรและทําให้ชาวโลกรู้จักประเทศไทยนอกจากนั้นยังพระราชนิพนธ์เรื่องนี้เนี่ยยังสอดแทรกเกี่ยวกับประวัติของประเทศต่างๆประวัติบางประเทศมีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ทําให้เรารู้ว่าประเทศนั้นมีสถาบันพระมหากษัตริย์มีเรื่องราวมีวัฒนธรรมมีประเพณียังไง
2: พี่ว่าคำไหนสิว่าหนังสือเล่มเนี้ย
3: ครับ
2: ทุกวันนี้มันมีขายไหม
3: หนังสือเล่มนี้เนี่ยตั้งแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีขายแต่มีตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้งประมาณถ้าผมจำพ.ศ.ไม่ผิดเนาะปี2547ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบใช่ไหม6รอบน่าจะ6รอบครับ6 5รอบ60พรรษา6รอบก็คือ72พรรษาตีพิมพ์ขึ้นนะครับซึ่งตีพิมพ์ฉบับครั้งนี้เนี่ยเป็นการตีพิมพ์ที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเล่มใหญ่ขนาด A4 แต่ของผมในยุคนั้นเนี่ยก็เล่มประมาณเล็กกว่า A4 นิดนึงนะครับและต่อมาผมก็มาเจอหนังสือเล่มนี้ที่เป็นแบบสมบูรณ์เลยผมซื้อเก็บไว้มี3เล่มชอบอ่านมากปัจจุบันนี้ก็ยังอ่านอยู่ครับอ่านแล้วมีความสุขอยากให้พี่บ๊อบลองอ่านหรืออยากให้หลายๆท่านหรือคุณผู้ฟังอ่ะลองไปหรือพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้ครับบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการสนุกมากครับผมอ่านมาตั้งแต่ปี2534-35ครับซึ่งตอนนั้นเป็นยุคสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ไหมครับก็ยังไม่มีการเผยแพร่ใน
2: สาธารณะเป็นปี34เป็นปีแรกที่บ๊อบทำหน้าที่สื่อมวลชนเลยนะนั่นน่ะมีของคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนศเลยตอนนั้นคุณวิทวัฒน์เปิดในกระตีนชื่อว่าวาเลนตี้นะ
3: ครับ
2: พี่บ๊อบเข้าไปทำหนังสือพิมพ์เอ้ยเป็นสื่อมวลชนพอดี
3: ครับผมครับคราวนี้เมื่อกี้พี่บ๊อบถามผมแต่แรกว่ามีภาพไหนที่ชอบหรือหายาก
2: เดี๋ยวพูดถึงภาพพี่ถามนิดนึงสิภาพบรมฉายาลักษณ์กับภาพฉายาลักษณ์เนี่ยใช้ต่างกันยังไง
3: คือตอนแรกผมก็งงเหมือนกันทุกๆครั้งสมัยก่อนเนี่ยผมจะพูดถึงถ้าพูดถึงรูปพูดภาษาสามัญชนถ้ารูปเนี่ยรูปพระราชวงศ์ใช่ไหมครับเราจะพูดรูปเรียกเป็นองค์ถูกไหมครับทุกครั้งผมจะติดกับคำว่าพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์เหตุผลที่พระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยจะใช้สำหรับภาพของในหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสมเด็จพระบรมราชินีลงมานะครับจนถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอก็จะเป็นพระฉายาลักษณ
2: ์แล้วก็มีอีกนะแล้วก็มีคำศัพท์อีกนะพระสาธิสลักษณ
3: ์พระบรมฉายาธิสลักษณ์ถ้าเป็นพระบรมฉายาธิสลักษณ
2: ์นี่คือภาพวาดใช่ไหม
3: ภาพวาดเป็นภาพวาด
2: นี่ฮะเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้สำหรับผู้ฟังนะครับมาใช้ต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงต่อเลยครับต่อพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จ
3: พระฉายาลักษณ์ที่
2: ถ่ายรูปกับพระราชโอรสพระราชธิดาแต่ซึ่งเราจะได้เห็นในบุ๊กบังกอกทูเดย์นะฉบับที่กำลังออกอยู่นะครับคณะขณะนี้นะต่อ
3: ครับผมคือต้องถามว่าถ้าเราเป็นนักสะสมหลายคนก็มักจะถามว่าแล้วชอบภาพไหนมากที่สุดถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าผมชอบพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์ทุกๆองค์เลยคือดูแล้วมีความสุขเราชอบทุกองค์เลยตัดสินใจยากมากแต่มีพระฉายาลักษณ์ที่ผมรู้สึกกับผมเห็นแล้วผมบางทีมองแล้วยิ้มมองแล้วน้ำตาซึ
2: ม
3: นั่นก็คือพระฉายาลักษณ์ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉายกับพระราชโอรสพระราชธิดา
2: ตอนนั้นทรงพระชนมายุประมาณเท่าไหร่พระราชโอรสพระรา
3: ชจริงๆแล้วที่ทรงฉายกับพระราชโอรสพระธิดาเนี่ยทรงฉายในทุกยุคทุกสมัยถ่ายต่อเส้นเป็นภาพที่ท่านถ่ายเช่นทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยการท่านก็จะจุงพระราชโอรสพระธิดาหรือภาพที่ท่านถ่ายด้วยการเสด็จไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไหนเสร็จยังไงแล้วมีภาพทั้งสองพระองค์ไม่ว่าจะทรงฉายกับในหลวงรัชกาลที่10หรือทูลกระหม่อมอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ในวงกอบเป็นภาพมีครับในวงกอบทูเดย์มีครบเลยทั้ง4พระองค์
3: ใช่ครับผมชอบมากเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นลูกคนเล็กเราติดแม่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราสันนิษฐานจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราเลยชอบภาพพระฉายาลักษณ์ที่ท่านเนี่ยถ่ายกับลูกของท่าน ดูแล้วมีความสุขม
2: เอ
3: ี
2: ออ
3: ยู่
2: น
3: ส
2: ะ
3: ี่องค์ที่ผมไปหาภาพมาแล้วเอามาอัดแล้วก็มาเรียงไว้ด้วยกันองค์ท
2: อ
3: ี่
2: ื
3: หน
2: ม
3: ึ่งเนี่ยนะครับเป็นพระฉายาลักษณ์ทรงฉายกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ภาพนี้ทั้งสองพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยสีกรมนะครับแล้วก็ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ก็ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีนะครับพระฉายาลักษณ์องค์นี้เนี่ยฉายเมื่อปี2545
2: อื
3: ขณะ
2: ม
3: ประเทศเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเสด็จพระดำเนินไปทรงเปิดการฉายปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทย
2: อ๋อดังม
3: ท่าน
2: า
3: ประ
2: ก
3: ทับยืนด้วยกันท่านประทับ
2: ดั
3: ย
2: ง
3: ืน
2: ม
3: ด้ว
2: าย ก
3: กันครับ
2: หม่อมหลว
3: ท
2: ง
3: ่
2: ป
3: าน
2: ิ
3: ป
2: ย
3: ระท
2: พ
3: ับ
2: ัฒน
3: ย
2: ์
3: ื
2: เน
3: น
2: าะสมบทเป็น
3: ใช
2: พระ
3: ่
2: สุริโยไทย
3: ใช่ครับท่านประทับยืนด้วยกันแล้วก็จับมือแบบเราเห็นแล้วมีความสุขรอยยิ้มทั้งสองพระองค์เราก็เลยไปอัดภาพนี้ไว้หนึ่งภาพต่อมาเมื่อมีทูลกระหม่อมซึ่งเป็นพระธิดาองค์แรกและองค์โตใช่ไหมครับองค์ที่สองก็คือในหลวงรัชกาลที่สิบก็เป็นที่ทรงฉายกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหลวงรัชกาลที่สิบองค์นี้นะครับฉายเมื่อปี2542
2: ใน
3: ฉา
2: ข
3: ยเ
2: ณ
3: มื่
2: ะ
3: อปี2542เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่11สิงหาคม2542ในโอกาสที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินพระบรมราชพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคล
2: อ
3: ต
2: ๋อ
3: ่างๆเข้า
2: ส
3: เฝ
2: า
3: ้า
2: ราดุสิตดาลัย
3: ศาลาดุ
2: ก็
3: สิตดาลัย
2: คือวันเฉลิมพระชนนั่นคือวันที่12แต่วันที่
3: ใช่
2: 11อ่
3: ค
2: ะ
3: รั
2: ท
3: บ
2: ่านจะลงสาราดุสิตดาลัย
3: ใช่
2: ใ
3: ใ
2: ช
3: ช
2: ่
3: ่
2: ใช่ชอบฟังนะชอบฟังพระองค์ท่านพูดอ่ะ
3: ใช่ครับแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาที่ท่านตรัสพูดให้คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นท่านจะเสด็จเยี่ยมประชาชนที่มา
2: ท
3: เ
2: ี
3: ฝ
2: ่
3: ้ารับสุ
2: อย
3: ร
2: ู่
3: อบศาลาดุสิต
2: ร
3: ดา
2: อ
3: ล
2: บ
3: ัย
2: ๆเลย
3: และทุกปีสิ่งที่เราเห็นก็คือพระราชโอรสพระราชธิดาของท่านจะประคองจับพระหัตถ์ท่านเดินภาพนี้ก็คือในหลวงรัชกาลที่สิบก็คือทรงยกพระหัตถ์ยกพระหัตถ์ขึ้นแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นหลวงก็จับแขนลูกชายแล้วก็เดินเยี่ยมราษฎรทรงฉลองพระองค์ชุดสีน้ําเงินในหลวงก็ทรงฉลองพระองค์ชุดสีน้ําเงินเหมือนกันแล้วท่านก็ยิ้มแบบรอยยิ้มมีความสุขมากเลยครับผมมองแล้วก็ภาพนี้เข้ากับภาพที่หนึ่งได้ผมก็เอามาอัดไว้รวมกันส่วนภาพที่สามเป็นพระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้า
2: เอ
3: องค
2: อ
3: ์ส
2: ส
3: ม
2: ม
3: เด
2: เ
3: ็
2: ด
3: จ
2: ็จ
3: พร
2: ป
3: ะ
2: ระ
3: เ
2: เ
3: ทท พ
2: ศข
3: ร
2: อง
3: ั
2: เ
3: ต
2: ร
3: น
2: า
3: ์
2: เอง
3: ใช่
2: เออ
3: ครับสมเด็จนั่นแหละก็ฉายเมื่อปี2535ณศาลาดุสิตดาลัยรู้สึกว่าปี2535เป็นมีการจัดงานเหมือนกันเป็นจัดงานภายในส่วนพระองค์ที่ศาลาดุสิตดาลัย
2: หกสิบ
3: ใน
2: ป
3: โอ
2: ี
3: กาส
2: นะ
3: ที่
2: ท่า
3: ใช
2: น
3: ่หก
2: พระ
3: ส
2: อ
3: ิ
2: ง
3: บ
2: ค์ท
3: ป
2: ่า
3: ี
2: น
3: พร
2: ค
3: ะ
2: ร
3: อ
2: บ
3: งค์ท่
2: ส
3: า
2: ิบ
3: นน
2: ป
3: ่ะ
2: ี
3: นั่นแหละครับ
2: มัน
3: ท
2: ต
3: ร
2: ้อง ง
3: ฉายเหมือนกับว่าสมที่ผมจําได้ที่ผมดูข่าวนะท่านเสด็จมาแล้วก็มาเจอสมเด็จพระเทพเนี่ยประทับยืนอยู่ท่านก็เหมือนกับมีการคุยกันแล้วก็เหมือนช่างภาพมาขอพระบรมราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์ท่านก็เอามือไปโอบกอดสมเด็จพระเทพแล้วก็แบบเอียงพระศอพระพักแบบชนกันแบบ
2: ใช่
3: มีความสุขมากเลยคร
2: พ
3: ับ
2: ูด
3: แล้วก็สมเด็จเนี่ยทรงฉลองพระองค์ชุดสีชมพูชุดบานเย็นและในฉลองพระองค์เนี่ยปักเป็นดอกไม้พระนามควีนสิริกิติ์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์แคทริยาควีนสิริกิติ์ดอนยาควีนสิริกิติ์เป็นฉลองพระองค์ที่งามมากแล้วสมเด็จพระเทพก็ทรงฉลองพระองค์ชุดสากลสีฟ้านะครับ
2: ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าต้องขออนุญาตนะบางทีอาจจะใช้คำไหนจะสับบ้างอาจจะใช้คำ
3: ใ
2: ส
3: ช
2: า
3: ่
2: มัญ
3: ครั
2: ช
3: บ
2: นบ้างอย่าง60 ปีก็ต้อง60 พรรษาใช่ไหมต้องขออน
3: ใ
2: ุ
3: ช
2: ญาต
3: ่
2: บางทีอาจจะผิดอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเผลอพูดในเรื่อง
3: ใช่คร
2: ค
3: ับ
2: ำสามัญทั่วไปต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับต
3: คร
2: ่อ
3: ับและองค์ที่สี่ครับก็ทรงฉายกับพระราชธิดาองค์เล็กแล้วองค์ส
2: อ
3: ุ
2: ๋
3: ด
2: อ
3: ท้องถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคนสุดท้องของพระองค์ท่านเนาะทร
2: อาง จจะเ
3: ฉ
2: รีย
3: าก ย
2: ว่าเจ
3: ก
2: ้
3: ั
2: า
3: บ
2: ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะ
3: ใช
2: จะ
3: ่
2: เรียก
3: เจ้าพระหญิงจุฬาภ
2: ก่อน
3: ร
2: ญา
3: ณ
2: ติ
3: ์
2: เรียกคำทั่วๆไปแล้วกันนะ
3: ใช่ครับฉายปี2540ในวโรกาสเสด็จเยือนประเทศฝรั่งเศส
2: อ๋อตอน
3: ซ
2: นั
3: ึ
2: ้
3: ่
2: น
3: งเสด็จได้ไปที่หอไอเฟลที่ท่านไปเปิดนิทรรศการศิลปาชีพที่หอไอเฟล
2: ตอนนั้นเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ก็ต้องพระชนมายุ
3: ประมาณสักผม
2: สี
3: ค
2: ่
3: ิด
2: สิ
3: ว
2: บ
3: ่าน่าจ
2: ไม
3: ะ
2: ่ใช่สี่
3: ส
2: สิ
3: ี
2: บ
3: ่
2: เจ
3: ส
2: ็
3: ิ
2: ด
3: บ
2: สี่เจ็ดสี่เพราะว่าท่านประสูติ2005
3: สองพันห้า
2: จำ
3: ส
2: อา
3: อง
2: ยุ
3: พัน
2: น
3: ห้
2: ี
3: า
2: ้
3: ร้อยใช่ไหมครับท่า
2: ใช
3: น
2: ่
3: ประสู
2: จ
3: ติ
2: ำพระชน
3: 500
2: จำพระชนมายุฮะ
3: ใช
2: ได
3: ่
2: ้
3: ค
2: เ
3: ร
2: ล
3: ับ
2: ยต่อ
3: ก็ภาพนี้เป็นภาพที่ประทับนั่งนั่งด้วยกันฉายรูปด้วยกันแล้วท่านก็แบบแม่กับลูกถ่ายด้วยกันนะเนาะพูดขออนุญาตพูดภาษาสมเด็จท่านถ่ายรูปกันท่านก็นั่งใกล้กันแล้วท่านก็จับมือพระธิดาของท่านแล้วก็ ไหล่ของพระองค์ท่านกับพระธิดาเนี่ยก็ชนกันแล้วก็ถ่ายภาพ
2: อืม
3: ยิ้มมีความสุขผมก็เลยเอาภาพพระฉายาลักษณ์ทั้งสี่องค์เนี่ยมาเรียง1 2 3 4แล้วก็อัดขยายติดไว้ที่บ้าน
2: อื
3: เป็นภาพท
2: ม
3: ี่ผมรักมากที่สุดผมชอบมาก
2: แล้วก็
3: ดูทุกครั้ง
2: ซาบซึ้งใจเลย
3: ซึ่งใช่ครับดูแล้วมีความสุขเป็นความรักเป็นความผูกพันระหว่างแม่กับลูกลูกกับแม่
2: อืมอืม
3: สายพระเนตรสายตาที่มองกันรอยยิ้มมีความสุข
2: อื
3: เส
2: ม
3: มือนเรา
2: อื
3: เส
2: ม
3: มือนเรามีแม่เสมือนเราอยู่
2: ใช
3: กับ
2: ่
3: แม่ของเ
2: อ
3: ร
2: ัน
3: าน
2: ี้พูดตรงๆนะ
3: ครับ
2: อาจารย์ดร.นุพูดแล้วขนลุกเนาะต้องไ
3: ค
2: ป
3: รับ
2: อ่านเนี่ยนะครับเพราะว่าอาจารย์ดร.นุเห็นสกู๊ปพิเศษมาเลยในหัวข้อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรักของแม่กับเจ้าฟ้าสี่พระองค์นะครับ
3: ใช่
2: น
3: ค
2: ะ
3: ร
2: ค
3: ั
2: รับ บ
3: เพ
2: แล
3: ร
2: ้
3: า
2: ว
3: ะ
2: ก็หน้า
3: ต้องบ
2: หน้
3: อ
2: าก เราให้เลย2 หน้าต่อหนึ่งพระองค์นะก็
3: ครับ
2: แป
3: ผม
2: ดหน้าแล้วก็เป็นพูดถึงอาจารย์นุอีก1 หน้าอ่ะ
3: ครับ
2: ต่
3: ผ
2: อ
3: ม
2: ค
3: ก
2: ร
3: ็
2: ับ
3: ต้องบอกว่าเนี่ยสี่พระฉายาลักษณ์สี่องค์เนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่เราให้เราค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชโอรสพระราชธิดาพูดถึงสมเด็จแม่ของท่านหรือแม่ของท่านพูดถึงลูกของท่านเราก็เลยชอบอ่านตรงนี้คราวนี้ถามว่าเรื่องราวเนื้อหาเหล่านี้ไปหามาจากที่ไหนอย่างแรกเลยก็คือแกะมาจากพระราชดำรัสเวลาวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ย
2: อื
3: ท่าน
2: ม
3: จะเผยพูดออกมาถึงลูกของท่านแต่ละองค์บางปีอาจจะพูดองค์นี้บางปีอาจจะพูดองค์นี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากหนังสือของมหนังสือที่เราอ่านจากตรงนั้นตรงนี้มีบทสัมภาษณ์ตามนิตยสารในยุคนั้นก็ต้องแพรวดิฉันพลอยแก้มเพชร
2: โอ้
3: ไตรปัตรหรือสกุลไทย
2: จะได
3: อย
2: ้
3: ่างเงี
2: ส
3: ้
2: ั
3: ย
2: ม
3: ค
2: ภ
3: รับ
2: าษณ์พิเศษตลอดนะจ๊ะสัมภาษณ์พระราชวงศ์ได้
3: ใช่
2: ทุกอ
3: ค
2: ง
3: ร
2: ค
3: ั
2: ์
3: บ
2: เลยนะ
3: หรือมีข้าราชบริพารหรือนางสนองพระโอษฐ์พูดถึงท่านกับพระราชโอรสพระธิดาเราก็จะชอบฟังอ่านแล้วมีความสุขเราก็เลยคิด
2: จ
3: เร
2: รา ิง
3: อยากเข
2: จริ
3: ีย
2: ง
3: นเนาะอยากเอาเรื่องราวมาเล่าครับผม
2: อืมถามจะถามอาจารย์ดร.นูว่าใน
3: ครับ
2: การอนุรักษ์ภาพเก่าเนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหายังไงบ้างการดูแลพระอะไรพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์ต่างๆนานามีปัญห
3: ต
2: า
3: ้อง
2: อะไ
3: บ
2: ร
3: อกว่ามีด้วยความที่มีภาพเยอะเนาะตอนแรกช่วงแรกๆผมก็เก็บพูดตรงๆว่าใส่อัลบั้มไว้คราวนี้อัลบั้มไม่พอเพราะหนึ่งอัลบั้มเนี่ยจะใส่ได้ประมาณสักพระบรมฉายาลักษณ์สัก100 องค์เป็นอัลบั้มแล้วมีพลาสติกใสหลังๆมาก็ด้วยความที่อัลบั้มตู้เก็บไม่พอก็เลยใช้วิธีใส่ในกล่องพลาสติกต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนที่แนะนําให้ทําแบบนี้ก็คือพี่หนุ่มประเสริฐเจิมจุติธรรม
2: อ๋อตอนนี้เปลี่ยนชื่อนันพัฒน์ละกูรูนางง
3: พี่น
2: า
3: ันท
2: ม
3: พัฒน์พี่ห
2: ท
3: น
2: ี
3: ุ่
2: ม
3: ม
2: มินท
3: กู
2: เ
3: ร
2: ว
3: ูนางงามนั่นแหละคร
2: อ
3: ับแนะนําผมบอกว่านุเวลาเราเก็บหนังสือหรือรูปของท่านเหล่าเนี้ยถ้าอัลบั้มเต็มเนี่ยใส่กล่องก็ได้แล้วเราก็เอาพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระฉายาลักษณ์ของท่านเนี่ยใส่ในพลาสติกไปซื้อถุงพลาสติกแข็งๆซึ่งสามารถจะทําให้รูปไม่ยับได้ใส่ในกล่องอย่าไปเก็บในตู้เพราะว่าบ้านเราบางทีเป
2: เ
3: ็
2: ค
3: น
2: ย
3: บ
2: ไป
3: ้า
2: บ
3: น
2: ้าน
3: ไม
2: พ
3: ้
2: ี่หน
3: จ
2: ุ
3: ะ
2: ่ม
3: โด
2: น
3: น
2: ะ
3: เจอปลวก
2: พี่หนุ่มก็จะเก
3: ใช
2: ็บ
3: ่
2: ภา
3: ค
2: พ
3: รับ
2: ของพี่หนุ่มที่สะสมภาพนางงามกับภาพดาราดีเพราะภาพนาง
3: ใช
2: งา
3: ่
2: มเน
3: ค
2: ี่
3: ร
2: ย
3: ับค
2: แก
3: รับ
2: จะเก็บไว้ในซองพลาสติกจริงๆเคยเห็นแล
3: ใช
2: ้ว
3: ่ครับแกแนะนําแกบอกเนี่ยเก็บแบบนี้นะเราไปซื้อกล่องพลาสติกมาใส่อย่าเก็บไว้ในตู้ไม้หรือเป็นตู้อะไรอย่าวางไว้อย่างนั้น
2: ปล
3: อย่า
2: วว ก
3: างทับกันไว้จะมาเจอปลวกแล้
2: อ
3: ว
2: ื
3: เวล
2: ม
3: าในเก็บในกล่องเนี่ยให้นุซื้อ
2: ก
3: ใ
2: ั
3: ส
2: น
3: ่
2: ชื้นใช่ไหม
3: เมล็ดพริกไทยไปด้วยผงกันชื้นไปด้วย
2: โอ้
3: หร
2: แต
3: ื
2: ่
3: อบ
2: ส
3: าง
2: ำ
3: ค
2: คร ัั ญ
3: ้ง
2: นะจันน
3: ใ
2: ุ
3: ช่ครับ
2: กันชื้นนี่สำคัญเพราะอะไรหรือเปล่าเคยเอาภาพอะภาพใส่ซองพลาสติกแล้วก็ภาพมันชื้นแล้วมันติดกับซองพลาสติกอะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วบางทีภาพติดแล้วเสียดาย
3: ครับแล้วพี่หนุ่มก็ได้นำอีกว่านอกจากเก็บแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างพี่หนุ่มเนี่ยเขาสะสมรูปนางงามใช่ไหมครับพี่หนุ่มเขาสแกนเขาก็ได้นำบอกหนูต้องค่อยๆสแกนนะเราก็บอกโอ้พี่หนุ่มเยอะมากเลยจะสแกนยังไงอ่ะพี่หนุ่มบอกเหมือนพี่เอาวันละ10 ภาพก็ได้ค่อยๆทําไปลูกค่อยๆทําไปนะหนูค่อยๆทีละ10 รูปวันนี้10 รูปวันพรุ่งนี้10 รูปแล้วผมก็ทําตามที่พี่หนุ่มบอกจริงๆผมค่อยๆสแกนทีละวันหนึ่ง10 รูปซื้อเครื่องสแกนมานะครับสแกนแล้วก็เก็บในฮาร์ดดิสก์เก็บเป็นไฟล์
2: โอ
3: เอ
2: ้
3: าไว
2: พ
3: ้
2: ี่เขาก็ต้องพี่เขาก็ซื้อสแกนนะไม่
3: ใช่ครับ
2: กว่าจะสแกนเป็นเนี่ยโอ้โห
3: โอ้โห
2: งุมโขงกันครับ
3: แต่อย่าลืมว่าไอ้เครื่องสแกนเนี่ยส่วนมากมันจะอยู่ประมาณ A4 ถูกไหมครับ
2: อืม
3: แต่พระฉายาลักษณ์ของท่านบางองค์อ่ะเป็นปฏิท
2: ใช
3: ิน
2: ่
3: ใหญ่กว่า A4 เป็น A3 ยิ่งถ้าเป็นนิตยสารยุคเก่ายุค2503 2500อะไรเงี้ยก็จะขนาดประมาณ
2: อืม
3: A3 ก็จะสแกนยากต้องค่อยๆสแกนครึ่งหนึ่งแล้วมาต่อภาพกันใช้ภาพทำในโปรแกรมตัดต่อภาพพวก Photoshop อะไรเงี้ยนะครับ
2: อาจารย์ดร.นุครับเวลาเหลืออีก2 นาทีเองอ่ะ แต่เนี้ย
3: คร
2: พ
3: ั
2: ู
3: บ
2: ดถึงเรื่องสแกนการรักษาภาพใช่ไหมครับแต่เนี้ย
3: ครับ
2: ถ้าพี่บอกขอตัดตรงนี้ไปถ้ามีโอกาสจัดได้นิทรรศการได้จะจัดยังไงฮะ
3: โอ้โหคิดหนักเลยนะถ้าถามว่าจะจัดยังไงผมคงจะเลือกพระขออนุญาตแบ่งภาพพระฉายาลักษณ์เป็นช่วงพระชนมายุเช่นช่วง2500-2493เพราะพระองค์ท่านทรงราชาภิเษกสมรสปี2493ใช่ไหมครับผมจะแบ่งเป็นช่วงพระชนมายุผมเคยเรียงผมทำเป็นอัลบั้มของผมนะครับผมจะแบ่งเป็นช่วงชนมายุกับเกี่ยวกับฉลองพระองค์เช่นฉลองพระองค์ชุดไทยก็จะเป็นอัลบั้มฉลองพระองค์ชุดไทยนะครับถ้าผมจัดผมจะแบ่งอย่างนั้นเป็นช่วงพระชนมายุเช่นพระชนมายุช่วง10ปีนี้2493ถึง2510อย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ขึ้นมา2000อะไรขึ้นมาเริ่มแบ่งเป็นช่วงพระชนมายุ
2: อ๋อ
3: กับแบ่งเป็นเกี่ยวกับฉลองพระองค์อย่างที่ผมทําเป็นอัลบั้มเนี่ยผมจะแบ่งเป็นฉลองพระองค์ชุดไทยฉลองพระองค์ทรงคุยเวลาเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชบัญญัติฉลองพระองค์ทรงชุดทหารฉลองพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรฉลองพระองค์ชุดราตรีอย่างเงี้ยครับแล้วก็แยกเป็นอัลบั้มพระบรมฉายาลักษณ์คู่ที่ทรงฉายกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับและก็มีอัลบั้มที่ทรงฉายกับพระราชโอรสพระราชธิดาถ้าผมจัดการผมจะแบ่งเป็นหมวดหมู่แบบนี้นะครับ
2: แล้วอยากให้ผู้ชมได้อะไรจากเทศกาลที่จัดอ่ะ
3: อยากสิ่งที่อยากให้คืออยากให้เขาเห็นพระจริยวัตรในพระองค์ท่านจะเห็นได้ว่าภาพพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านทุกภาพเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือสยามเมืองยิ้มสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นตัวแทนแห่งรอยยิ้มของคนไทยจริงๆจะเห็นรอยยิ้มพระสวนและนอกจากเห็นพระจริยวัตรพระสิริโฉมอนุดงามเห็นฉลองพระองค์เห็นเรื่องราวของวัฒนาการการแต่งกายโดยเฉพาะฉลองพระองค์ชุดไทยในยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นฉลองพระองค์ชุดไทยในแบบต่างๆถ้าพระองค์ท่านไม่ทรงชุดไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็คงไม่มีชุดไทยที่สวยงามนะครับได้เห็นนอกจากฉลองพระองค์เราได้เห็นพระราชพิธีหรือประวัติศาสตร์ในยุคนั้นว่าในยุคนั้นมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับ
2: ครับผมจะบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้มากกว่าถ้อยคำนับพันนะครับและพระฉายาลักษณ์แต่ละภาพก็เป็นเสมือนหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับที่ช่วยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตครับสิ่งที่ได้รับจากการพูดคุยในวันนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายแต่คือความเข้าใจว่าการอนุรักษ์ภาพเก่าคือการอนุรักษ์ความทรงจำของชาติเอาไว้นะครับวันนี้ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูดิษฐ์กรณิการนะครับที่นำเรื่องราวแห่งความสุขความรักและความซาบซึ้งนะครับมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะไปพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับความโดดเด่นเรื่องเทพบันทึกในข่าวในพระราชสำนักนะครับกว่า200ม้วนนะครับวันนี้บับบางกอกทูเดย์นะครับดร.นุนะครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้าและเวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัน
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
7: ร่วมสนับสนุน
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่12สิงหาคมครับพบกับผมนราพงศ์วัยวันนะครับคุณสุภาพคลี่กระจายติดภารกิจอยู่นะครับเรื่องห้ามพกปืนเนี่ยก็เป็นดราม่ามีการวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งห้ามพกปืนห้ามแม้กระทั่งใช้ปืนยิงโจรที่จะมาลักของในบ้านนายกรัฐมนตรียังยืนยันคำเดิมครับอนุทินชี้สั่งห้ามส.ส.พกปืนลั่นคนสาธารณะต้องเป็นตัวอย่างวันผิดจริยธรรมแจงปมดราม่าห้ามยิงโจรในบ้านสื่อสารสั้นไปหน่อยอยากชี้ถึงอันตรายลั่นใครพกปืนก็ไม่ได้นี่ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลหนุนนโยบายห้ามพกปืนชี้เจ้าหน้าที่ DSI บางส่วนพกได้แต่ว่าต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีขณะที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกเจ้าหน้าที่อุทยานพกปืนได้ระหว่างตระเวนป่าขณะที่สสพักภูมิใจไทยสุภชัยใจสมุทรร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรครับเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีประเด็นเปิดผลสอบโกงท้องถิ่นชุดของรองนายกปกรณ์นินประพันธ์เสนอนายกอนุทินชี้ช่องโหว่เกือบทุกขั้นตอนสั่งปปท.ปปง.ขยายผลทลายเครือข่ายดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่มท.4 วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ยืนยันไม่มียื้อเวลาเดินหน้าส่งข้อมูลคดีสอบท้องถิ่นให้ปปช.ตรวจสอบทวงคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบเรื่องของประธานกสทช.คุณหมอสรณะวันนี้ยืนยันจะทำหน้าที่ต่อครับ แย้มมีทางเลือกในใจแล้วย้อนถามรักษาคนไข้กระทบต่อกสทช.ยังไงมั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดมีข่าวมาจากโฆษกศาลยุติธรรมเปิดสถิติคดีศาลชั้นต้นครึ่งปีแรกของปี69กว่า 1.1 ล้านคดีฟ้องใหม่สูงกว่าปี68เกิน 50,000 คดีมีข่าวมาจากกกต.ชี้แจงมีเจ้าหน้าที่รับเงินจริง 860,000 บาทแต่เป็นคดีเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.และได้สั่งปลดพร้อมกับฟ้องอาญาไปแล้วครับนี่คือประเด็นสำคัญที่จะได้ติดตามกันเย็นนี้ครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
4: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
9: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโกยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
2: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาเรื่องห้ามพกปืนก่อนครับท่านผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ออกมาพูดอีกทีหนึ่งครับโดยเฉพาะเรื่องการสั่งสสพรรคภูมิใจไทยในที่ประชุมพรรคเมื่อวานห้ามพกปืนแล้วก็เขาไปกางดูรายการทรัพย์สินต่างๆที่บรรดานักการเมืองยื่นต่อปปช.นี่นะครับในพรรคภูมิใจไทยเองก็มีสสมีอาวุธปืนหลายคนนี่นายกบอกว่ามันเป็นเรื่องของเขาเพราะเขาก็ชี้

0: มันมีการตรวจค้นแล้วพบว่ามีอาวุธปืนก็ถือว่าผิดกฎหมายและเมื่อผิดกฎหมายมันก็ต้องถูกตีความเป็นเรื่องของจริยธรรมด้วยทีนี้ถามกรณีที่นายกบอกว่าห้ามยิงโจรในบ้านเนี่ยมันเกิดดราม่าขึ้นมาท่านนายกจะว่ายังไงนายกตอบว่าไม่มีการเข้าใจผิดหรอกครับหลักสำคัญคือพยายามที่จะทำให้ทุกคนให้เห็นว่าปืนมันไม่มีประโยชน์กับใครถ้าถูกใช้เมื่อไรไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุควรแก่เหตุอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตนเองไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจเพราะถ้ามีเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นมีการยิงกันขึ้นมาไม่ว่าจะมีเป็นการยิงคนที่มาประสงค์ร้ายอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องถูกตั้งข้อกล่าวหาก่อนแล้วก็ไปว่ากันในชั้นศาลผมอาจจะสื่อสารสั้นไปนิดนึงแต่จุดประสงค์และเจตนารมณ์คือไม่อยากให้พวกเราอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่ถูกอาวุธปืนหรือคนที่ใช้อาวุธปืนครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของนายกอนุทินหน่อย
1: ตอนนี้ใครก็พกปืนไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบพกอีกแล้วในประเทศไทยใบพกทุกใบในประเทศไทยณขณะนี้หมดอายุหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถพกปืนได้แล้วนะครับ
2: เห็นว่าลูกพักหลายคนก็เหมือนมีแบบสะสมปืนด้วยอย่าง
1: น
2: ี้ค่ะท่
1: าน
2: นายก
1: นั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาก็เขาก็ชี้แจงทรัพย์สินของเขามาใช่ไหมแต่ก็ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมคราวนี้มันยุ่งว่ะยุ่งคราวนี้ยุ่งสำหรับมันก็จะยุ่งสำหรับ อนาคตของพวกเขาเลยใช่ไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริยธรรมที่จะต้องถูกห้ามลงสมัครเลือกตั้งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเปล่าวันดังที่ดีที่สุดก็คือแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างทั้งนั้นเองไม่มีอะไรทำตามกฎหมาย
2: ยกเลิกป.3นี่คือซื้อไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะใครก็ตามถูกไหม
1: ครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10 ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70 ล้านคนเองเนาะ
3: ให้หาของกันต่างๆแล้วเง
2: ินที่เราได้จะได้ไปแค่นี้เยอะเงินเยอะมากเงินมากมากชื่อคุณนะว่าเงินเยอะมาก
1: นะครับเพราะว่าไม่มีเข้าใจผิดหรอกครับหลักสำคัญก็คือพยายามให้ผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใครถ้ามันถูกใช้เมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุควรแก่เหตุอะไรก็แล้วแต่ผมแจ้งเขาว่าควรแก่เหตุแล้วนะแต่ต้องไปพิสูจน์ในศาลนะครับไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุเช่นนี้ขึ้นเกิดมีการยิงไม่ว่ายิงอะไรยิงคนที่จะมาประสงค์ร้ายอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ไปหลุดในศาลผมอาจจะสื่อสารสั้นไปนิดหนึ่งแต่จุดประสงค์เจตนารมณ์ก็คือไม่อยากให้พวกเราเนี่ยอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะว่ามันไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับทั้งคนที่ถูกอาวุธปืนหรือคนที่ใช้อาวุธปืนเลยคนที่ถูกอาวุธปืนก็บาดเจ็บเสียชีวิตคนที่ใช้อาวุธปืนก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลถามว่าแล้วมันกว่าจะหลุดกว่าจะมีคำพิพากษาว่าอ้อเข้าใจแล้วคุณทำมันเป็นเหตุมันเอาไว้ป้องกันตัวเอง

0: นะครับแล้วก็มันควรแก่เหตุแล้วเนี่ยคุณต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลไปประกันตัวไปทำอะไรต่างๆมากมายก็ผมก็ได้แต่พูดเตือนสติกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าใครจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อนะเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายไม่ได้ไปไหนกฎหมายไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าอย่าใกล้ปืนดีที่สุด
1: นั่นนายกอนุทินครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ก็ถูกถามในหน่วยงานที่ท่านกำกับดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษครับมีการกำชับเจ้าหน้าที่ของ DSI ยังไงไหมท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตามระเบียบภายในก็มีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้อยู่โดยต้องมีใบพกแล้วก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบ2ระบบ2ชั้นถามว่าพอมีนโยบายแบบนี้จะกำชับอะไรเป็นพิเศษกับเจ้าหน้าที่ไหมครับพลตำรวจโทรุทธพลต่อว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากก็เป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีอาวุธปืนทั้งในส่วนของปืนราชการในการเบิกจ่ายและก็เรื่องของปืนส่วนตัวที่จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนถามอีกว่าตัวท่านรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่ามีปืนไหมครับแล้วท่านจะจัดการยังไงพลตำรวจโทรุทธพลตอบว่ามีก็เอาไว้ที่บ้านเอาไว้ป้องกันทรัพย์สินตามกฎหมายมีใบป.4เอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้เป็นผู้พกปืนนะยิ่งมาตอนนี้ก็ยิ่งไม่ต้องพกปืนนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นอันนี้ก็ต้องดูพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่จะต้องออกลาดตระเวนอะไรต่างๆนี้นะครับรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าต้องฟังนโยบายของท่านนายกอยู่แล้วเพราะต้องยอมรับว่าการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองมีไว้เพื่อสะสมและก็เรื่องของการกีฬาด้วยการเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาผมก็สะสมมาตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองฟังเสียงของคุณสุชาติชมกลิ่นครับ
2: ของการสะสมของอดีตนะมันไม่ใช่เรามันก็เป็นเรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็เป็นนักกีฬาด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะมันเป็นการสะสมของความเหมือนผู้ชายทั่วไปชอบพระชอบอะไรคล้ายๆกันนะครับผมว่ามันอยู่ที่คนที่เรามีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่านะครับเราก็มันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นถูกไหมครับเพราะเราคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างใช่ไหมครับ
3: ว่าหลังจากนี้ก็ตอนนี้ยกนโยบาย
2: ตอนนี้ก็ต้องตามนโยบายท่านยกอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าที่เรามีเราก็มีไว้เพื่อสะสมแล้วเพื่อการกีฬานะฮะใช่ไหมครับเราก็จริงๆแล้วการเรียนรู้ของการที่ผ่านมาคือเราก็สะสมมาตั้งแต่เรายังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วก็มันก็มีมาเพราะว่ามันก็มีความชอบเป็นความซึ่งชอบมากกว่านะครับ
3: ก็มีเวลากำชับพวกทีมงานติดตัวยังไงเพราะ
2: ทีก็เป็นคือผมไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนตัวนี้เราก็มีแค่เจ้าที่ตำรวจซึ่งสามารถพกพาได้เท่านั้นเองถูกไหมครับซึ่งโดยกฎหมายแล้วตำรวจเจ้าที่ผู้พิทักษ์ตามกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะพกได้อยู่แล้วถูกเพราะว่าใบป.12ใบพกเขาก็ไม่มีให้เขาไม่ได้ออกให้ทั้งหลายรัฐบาลแล้วนะฮะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่มีอยู่ก็หมดอายุก็หมดแล้วล่ะที่ใบพกพาที่เหลือก็ไม่มีใครที่จะมีได้นอกจากเจ้าที่ตำรวจซึ่งเขาปฏิบัติหน้าที่นะแล้วก็
3: จะไปกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงหรืออะไรเ
2: ขาก็ส่วนผมไม่มีแล้วครับเอาต้องอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็ต้องเป็น มันมีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องไปบัดหน้าที่ที่เขาต้องไปประทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับนะฮะแต่ข้าราชการทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะพกพาได้อยู่แล้วนะฮะเจ้าที่มันก็โดยพกพาโดยมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วครับเหมือนกับตำรวจหรือทหารเนี่ยใช่ไหม
3: แต่ทำไมต้องตีไปไหนมาไหนกังวลใจอะไรไปทำงานต่างหลายพื้นที่หลายเดินทาง
2: อ๋อไม่เราไม่ได้ไปทำร้ายใครนะครับเขาจะมาทำร้ายอะไรเราครับนอกจากเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่เราถ้าเขาจะทำร้ายเราก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของเราไปก็แค่นั้นเอง
1: คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับส่วนเรื่องการที่จะทำกฎหมายคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ใน Facebook ครับบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีร้อยกว่ามาตราครับคุณสุภชัยระบุว่าร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการเอาไว้ถึง24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายได้ระบุเหตุผลว่าโดยที่พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตรามีความไม่เหมาะสมกับกาลสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่มีความไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอันก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ครับนี่ครับท่านผู้ฟังเรื่องปืนนะครับถัดมาก็มาดูเรื่องนี้ซะเลยเรื่องสถิติคดีวันนี้โฆษกศาลยุติธรรมคุณสุริยันหงวิไลพูดถึงการบริหารจัดการคดีของศาลยุติธรรมในรอบ6เดือนแรกของปีนี้ครับคือตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยบอกว่าตามรายงานสถิติคดีศาลชั้นต้นทั่วไปมีคดีเข้าสู่การพิจารณา 1,109,533 คดีครับโดยพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว 867,099 คดีคิดเป็น 78.15% เมื่อเทียบกับรอบ6เดือนแรกของปีที่แล้ว2568เนี่ยคดีเข้าสู่การพิจารณา 1,053,000 กว่าคดีนะครับแล้วพิจารณาเสร็จแล้ว 832,400 กว่าคดีก็นับได้ว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี2569เนี่ยคดีมีจำนวนสูงขึ้นครับซึ่งศาลชั้นต้นก็ได้บริหารจัดการคดีพิพากษาเสร็จมากขึ้นตามไปด้วยเหมือนกัน5อันดับศาลชั้นต้นทั่วประเทศที่มีคดีเข้าสู่การพิจารณาสูงสุดก็คือศาลจังหวัดธัญบุรีมี 23,800 กว่าคดีศาลแพ่งมีนบุรี 20,100 กว่าคดีศาลแขวงสมุทรปราการ18,000 กว่าคดีศาลแขวงนนทบุรี 17,800 กว่าคดีแล้วก็ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด 16,000 กว่าคดีครับข้อหาคดีอาญาที่เข้าสู่ศาล5อันดับแรกเนี่ย อันดับหนึ่งก็เป็นคดียาเสพติดครับ 248,000 กว่าคดีถัดมาก็คือคดีผิดจราจรทางบก 83,000 กว่าคดี3คดีอาวุธปืนครับ 17,000 กว่าคดี4คดีผิดพรบคนเข้าเมือง 13,000 กว่าคดีแล้วก็อันดับ5เป็นคดีลักทรัพย์ 13,600 กว่าคดีครับอันนี้เป็นตัวเลขคดีความที่เข้าสู่ศาลชั้นต้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่และกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
4: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนมาตรการจูงใจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเตรียมนำเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเตรียมนำเงินกู้จากพรบ.กู้เงินกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเน้นการสนับสนุนในกลุ่มขนส่งสาธารณะอาทิรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นเพื่อลดภาระและสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดทั้งนี้รายละเอียดและเงินอุดหนุนเบื้องต้นจะรอการพิจารณาและสรุปความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งก่อนจะส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมการขนส่งทางบกรับไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดตรังเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านโครงการติดอาวุธทางปัญญาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
11: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิดเพื่อการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมรวม 1,000 คนแบ่งเป็น5รุ่นรุ่นละ200คนทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2569จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม69รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 5,300 คนสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาของจังหวัดตรังด้วยโยยศพรคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มาถึงประเด็นเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นหน่อยครับมท.4ยืนยันว่าไม่มียื้อเวลาคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการตั้งข้อสังเกตให้กระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่งท้องถิ่นหรือว่ากสท.และก็กรมการปกครองท้องถิ่นเร่งส่งมอบไฟล์หลักฐานที่เกี่ยวกับการทุจริตท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจสอบและขยายผลเนี่ยว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีการยื้อเวลาหรือมีเจตนาที่จะชะลอการส่งข้อมูลแต่อย่างใดตอนนี้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมตรวจสอบและจัดทำให้มีความครบถ้วนตามกระบวนการเพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการปปช.นำไปตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งทางกระทรวงพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบอย่างเต็มที่ไม่มีการยื้อเวลาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกำลังจัดทำและส่งให้ปปช.ทั้งหมดคุณวรสิทธิ์บอกว่าประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้เข้าสอบดังนั้นการดำเนินการต้องยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การปกป้องใครแต่คือการทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏใครผิดก็ต้องรับผิดและคนที่ไม่ได้ทำผิดต้องได้รับความเป็นธรรมการดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือมุ่งจัดการเฉพาะผลที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่ต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทุกจุดที่ตรวจสอบได้เราไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุเราแก้จากทุกจุดตั้งแต่กระบวนการสอบข้อมูลหลักฐานไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้เข้าสอบโดยสุจริตและลงโทษผู้ที่ทำผิดตามกฎหมายอันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับส่วนผลสอบของคณะกรรมการที่มีรองนายกปกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานเนี่ยก็มีรายงานว่าได้นำผลสอบเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแล้วครับดูหน่อยว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีรองนายกปกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานเนี่ยผลเป็นยังไงผลการตรวจสอบพบช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การกำหนดอัตราว่างการอนุมัติจัดสอบการจัดทำ TOR การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบและตรวจคะแนนการประกาศผลไปจนถึงการเรียกบรรจุและการดำเนินการหลังพบขบวนการทุจริตนี่จะเห็นว่าพบความผิดปกติทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่การกำหนดอัตราว่างการจัดทำ TOR มาจนถึงสอบเสร็จแล้วประกาศผลด้วยนะครับคณะกรรมการพบว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกกลางเนี่ยอนุมัติอัตราว่างสำหรับการสอบ 8,548 อัตรามีการบรรจุจริง 15,520 อัตราจึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อนุมัติอัตราว่างมา 8,500 กว่าอัตราแล้วเอาที่ไหนมาบรรจุจริงตั้ง 15,500 กว่าอัตราจึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนการจัดทำ TOR ก็พบว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทเนี่ยมอบให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ TOR และกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่กรรมการย้ำว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้กสทพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายเพราะยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดสอบนอกจากนี้ยังพบผู้รับจ้างนำงานตรวจผลสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการและมีการจัดทำสำเนาข้อมูลผลสอบอีกหนึ่งชุดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตและควรตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานคือพบความผิดปกติของผลคะแนนสอบโดยผลการตรวจคะแนนของผู้รับจ้างช่วงหลังจากสอบภาคกและภาคขไม่ตรงกับผลที่มีการประกาศจากการตรวจสอบดิจิตอลฟุตพิ้นและคำให้การของผู้เกี่ยวข้องพบหลักฐานการสั่งการและประสานให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลผลสอบหลายครั้งโดยมีทั้งการแก้คะแนนผู้สอบตกให้เป็นผู้สอบได้การเพิ่มคะแนนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วซึ่งส่งผลต่อลำดับบัญชีและโอกาสได้รับการเรียกบรรจุคณะกรรมการระบุว่าเป็นความบกพร่องร้ายแรงและได้มอบหมายหรือประสานบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่และอำนาจให้แก้ไขผลสอบที่มีการประกาศแล้วเป็นพฤติกรรมผิดปกติและทุจริตอย่างชัดแจ้งรายงานยังได้วิจารณ์ว่ากสทไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดผลสอบอย่างเพียงพอก่อนรับรองโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลลับทั้งที่กสทเป็นผู้กำหนดชั้นความลับเองและมีหน้าที่รับผิดชอบผลสอบอีกทั้งประเด็นที่คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตคือหลังจากมีการจับกุมขบวนการทุจริตกสทยังดำเนินการเรียกบรรจุต่อก่อนจะมีคำสั่งให้ชะลอการบรรจุในภายหลังกรรมการเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติและสะท้อนปัญหาในระบบการสั่งการและการบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการคณะกรรมการยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งอาญาทางปกครองและด้านมาตรฐานทางจริยธรรมผู้ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่าพฤติการมีลักษณะทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจนพร้อมเสนอให้ทบทวนว่ากสทควรจัดสอบต่อไปหรือไม่เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อกสทและระบบการจัดสอบได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากยังจัดสอบต่อต้องปรับกลไกและโครงสร้างให้มีธรรมาภิบาลและระบบควบคุมที่เข้มงวดขึ้นส่วนผลสอบเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำคะแนนและบัญชีชื่อผู้ผ่านภาคกและขใหม่จากฐานข้อมูล MOMR คัดแยกผู้ที่มีหลักฐานว่าถูกแก้ไขคะแนนโดยมิชอบทบทวนการรับรองและเพิกถอนการขึ้นบัญชีหรือการบรรจุผู้ไม่มีสิทธิ์รวมถึงติดตามเรียกเงินเดือนและค่าตอบแทนคืน หากเป็นกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับอ้าวนี่ถ้าเพิกถอนแล้วยังให้เรียกเงินเดือนและค่าตอบแทนคืนนอกจากนี้ยังให้สำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เนี่ยจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตการสอบเข้าราชการเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีประวัติทุจริตกลับเข้าสู่ระบบราชการและยังเสนอให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ TOR มาตรฐานกลางสำหรับการจัดสอบครอบคลุมความปลอดภัยของระบบไอทีการคุ้มครองข้อมูลการคุ้มครองสิทธิเข้าถึงการจัดทำระบบตรวจสอบเปลี่ยนแปลงคะแนนAudit Log นี่นะครับพร้อมให้สำนักงานกพ.และคณะกรรมการปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามฐานความผิดและบทลงโทษการทุจริตสอบเข้ารับราชการคณะกรรมการเสนอให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตส่งให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าต่อนายกรัฐมนตรีทุก3เดือนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอและเพิ่มข้อสั่งการโดยมอบให้กับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์กำกับดูแลติดตามและรายงานนายกรัฐมนตรีทุกระยะโดยเร็วที่สุดครับอันนี้ก็คือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการสอบข้าราชการท้องถิ่นชุดที่มีรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานครับก็ได้มีผลการในลักษณะที่อาจขัดต่อกฎหมายเรียกได้ว่าเกือบทุกขั้นตอนเลยนะครับท่านผู้ฟังครับคราวนี้ก็จะขอพักสักครู่เดียวก่อนแล้วก็กลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025จึงกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
3: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 gasco gem และสอนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วหลังจากที่มีการตรวจสอบกันแล้วก็จะมีการถอดหรือปลดผู้ที่พบว่าทำการทุจริตจัดสอบในการสอบนั้นนะครับแล้วก็จะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เขาสอบได้ด้วยความสุจริตนะเรื่องนี้คุณสุภาพคลี่ขจายก็ได้วิเคราะห์เอาไว้ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยเอาไปฟังกันครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟ้าหลังฝนสดใสเสมอเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงสลับคนที่อยู่ลำดับท้ายๆขึ้นมาลำดับบนหลังกสทหลังคณะกรรมการกลางหลังสทประกาศรายชื่อผู้ที่สอบแล้วผลออกมาก็คือว่าใครได้คะแนนจริงเท่าไหร่ก็เป็นไปตามนั้นเราก็ได้เห็นความเป็นธรรมเข้ามาขับไล่ความอยุติธรรมและได้เห็นข่าวลุยถอดคนโกงเร่งบรรจุตัวจริงลูกชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละขยับจากลำดับที่132ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งโอ้อีกคนหนึ่งเป็นลูกจ้างรายวันไม่มีเส้นไม่มีสายคราวนี้ขยับจากลูกจ้างรายวันได้บรรจุแล้วครับส่วนอีกพวกหนึ่งพวกเด็กเส้นที่จ่ายเงินหรืออิงระบบอุปถัมภ์เข้ามาหลุดหมดนี่ถือว่าเป็นข่าวดีของสังคมที่เขารักความยุติธรรมผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขาเป็นหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่มีการประกาศผลฉบับใหม่ออกมาเธอก็ถ่ายทอดความรู้สึกด้วยความตื่นเต้นจากลำดับที่132กลายมาเป็นลำดับหนึ่งมือสั่นเลยค่ะขอตอบคำถามผลของหนูผลสอบของหนูในนี้เลยนะคะคะแนนภาคก82คะแนนภาคข92คะแนนภาคค84.33คะแนนขอบคุณทุกคำยินดีของทุกคนมากเลยค่ะ ความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้ววันนี้แม้จะช้าแต่ก็ภูมิใจในตัวเองมากมากเออในข่าวก็บอกว่าภายหลังโพสต์ของเธอถูกเผยแพร่ได้มีผู้คนมาแสดงความยินดีแชร์เรื่องราวกันเป็นจำนวนมากคือชื่นชมในความรู้ความสามารถของเธอแล้วก็มองว่ากรณีนี้ถือว่าเป็นชัยชนะของคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือจะได้รับความยุติธรรมได้โอกาสในชีวิตกลับคืนมาหลังจากที่ต้องเศร้าหมองเสียโอกาสจากกระบวนการทุจริตไปพักใหญ่ส่วนเด็กเส้นเด็กของผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้หลังจากถูกตรวจสอบและประกาศรายชื่อใหม่ในข่าวบอกว่าตกกันเป็นแถวนี่คนที่เห็นในจอเนี่ยคือคนที่โพสต์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจากคะแนน132มาเป็นลำดับที่1สุภาพสตรีผู้นี้แหละครับฉะนั้นถ้าฟังลองฟังจากรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นคุณนิรัตพงสิทธิถาวรท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคืนความชอบธรรมให้คนเก่งให้คนดีให้ได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยกสทกกลางและสทประกาศชื่อผู้ที่สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมนี่คือปรากฏการณ์คนที่ไม่มีเส้นไม่มีสายก็ได้รับความเป็นธรรมแต่เราอยากรู้ว่าปรากฏการณ์เนี้ยมันจะยั่งยืนไปได้นานแค่ไหนในการที่จะสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นคราวนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงแต่จากนี้ไปเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่อีกนานไหมมันจะคนทุจริตจะไปเบียดบังคนสุจจริตได้เหมือนเดิมอีกไหมถ้าการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นมันส่งผลให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังลงโทษกันจริงจังแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มมากถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะว่าในอดีตระบบสอบเข้ารับราชการโดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นอบจ.อบต.เทศบาลมันจะได้มีบรรทัดฐานที่ถือว่าเชื่อถือได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้คนเก่งได้คนสุจริตเข้ามาเป็นน้ำดีไล่น้ำเน่าของคนที่ทุจริตเข้ามาการได้คนดีได้คนเก่งที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องซื้อตำแหน่งไม่ต้องหาเงินมาซื้อตำแหน่งเขาก็ไม่ต้องไปจ้องแต่จะถอนทุนแล้วถ้าเขาไม่จ้องถอนทุนการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นองค์กรที่อยู่หัวแถวของการทุจริตคอร์รัปชันมันจะได้เผาๆลงมามั่งจะได้ปิดตำนานไปได้มั่งทีนี้ก็เหลือการคิดบัญชีการจัดการกับคนทุจริตที่ยอมเสียเงินเพื่อแก้ข้อสอบแล้วก็สอบได้แล้วได้บรรจุไปแล้วหลายรายประเด็นนี้ใครมีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องทำให้โปร่งใสนะครับสำหรับคนที่ทุจริต 5,925 รายคือต้องประกาศรายชื่อออกมาให้สังคมได้รับรู้อย่าให้คนแคลงใจเดี๋ยวคนจะคิดว่าบรรดาพวกลูกท่านหลานเธอรอดพ้นความผิดทีนี้ถามว่าอะไรอีกที่จะตามมาสำหรับผู้ทุจริต 5,900 กว่าคนที่ว่าเนี่ย มันจะเป็นแพ็กเกจเลยครับ1คุณจะถูกคัดชื่อออก2คุณจะต้องถูกดำเนินคดี3คุณจะต้องเรียกเงินรายได้คืนอันนี้หนักครับกรรมใครก็กรรมมันอย่างที่รองนายกประกรณ์ว่าแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยต้องคอยดูว่าการเรียกเงินเดือนรายได้คืนเนี่ยมันจะจบยังไงคงต้องสู้กันยาวนานน่ะไม่เป็นไรสู้ก็สู้กันประชาชนรอได้แต่ขอให้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสอย่าให้เกิดการมุบมิบซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกอย่างเช่นวันนี้คุณลิซ่าภคมลหนุนอนันต์ท่านส.ส.พรรคประชาชนเธอก็มาบอกว่าเธอหวั่นใจว่าเดี๋ยวจะเปิดช่องเอาเงินหลวงจ้างคนที่ซื้อตำแหน่งทำงานต่อฉะนั้นต้องมีความชัดเจนกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีช่วยมท.4 วรสิทธิ์ต้องกำชับว่าอย่าให้เกิดทุจริตซ้ำซ้อนอันนี้เรื่องใหญ่ส่วนความคืบหน้าของคดีที่วนไปวนมามาแล้วเป็นเดือนๆเนี่ยล่าสุดไปถึงไหนนี่ดูหัวข่าวนี้7ข้าราชการท้องถิ่นพาเรดเข้าพบตำรวจกองปราบปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อ7ข้าราชการท้องถิ่น7ใน13คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว13 7ใน13คนตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ต้องหา6รายได้รับทราบข้อกล่าวหาไปพบตำรวจกองปราบมาแล้วนะ6รายก็เหลืออยู่7ราย7ราย6รายที่ว่าเนี่ยที่เข้าพบตำรวจแล้วก็มีนายธีรุตอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนายเรืองเดชผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบมศบร่วมกับข้ารวมกับข้าราชการชุดแก้ไขข้อ10อีก4คนฉะนั้น6คนกับ7คนรวมเป็น13คนย้ำว่าตอนนี้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วมีแค่13คนเท่านั้นนะที่เหลือยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาแต่อยู่ในภาวะการถูกตรวจสอบหาข้อเท็จจริงถัดมาพอพบตำรวจกองปราบแล้วไปไหนต่อภายในวันที่12สิงหาคมเนี่ยวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนของกองปราบจะสอบปากคำและแจ้งข้อหาทั้งหมดให้เสร็จสิ้นสอบปากคำแล้วยังไงต่อจะสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนของกฎหมายนี่คือความคืบหน้าล่าสุดเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นฉะนั้นมาถึงจุดที่ว่าขณะนี้คนที่สอบได้โดยความสุจริตก็ได้รับความเป็นธรรมคืนมา13คนถูกดำเนินคดีจากตำรวจกองปราบที่เหลือปปช.กำลังสอบอยู่และที่สำคัญต้องปิดท้ายปิดท้ายตรงคำพูดของนายกนายกย้ำอีกทีหนึ่งเมื่อวานนายกย้ำว่าสาวถึงตัวบงการใหญ่แน่นอนนี่นายกบอกว่าสาวถึงตัวบงการใหญ่แน่นอนใหญ่ระดับไหนต้องคอยติดตามแต่ถ้าใหญ่ไม่จริงประชาชนไม่ยอมมุบมิบกันไม่ได
6: ้คุณสุภาพวิเคราะห์ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยครับเรื่องคดีหัวเลือกสว.เขาเอาข้อมูลเส้นทางการเงินที่จังหวัดอำนาจเจริญที่มีการโอนจากบุคคลหนึ่งไปยังพนักงานสอบสวนและไต่สวนชำนาญการของสำนักงานกกต13ครั้งรวมเป็นเงิน 860,000 บาทเมื่อช่วงเดือนเมษาถึงกรกฎาคมปี67ที่คุณผลิตวัชรศิลป์เอามาเปิดเผยนั่นนะครับ มีคำชี้แจงจากสำนักงานกกต.แล้วครับคำชี้แจงระบุว่ากรณีพฤติการรับโอนเงินเกิดขึ้นในปี67มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของสำนักงานกกต.และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนสำนวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ดำเนินการไต่สวนเกี่ยวกับสำนวนการเลือกตั้งส.ส.ระหว่างวันที่7เมษายนถึง22กรกฎาคมปี67การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.แต่อย่างใดซึ่งทางสำนักงานกกต.ได้มีการดำเนินการใน4มาตรการครับ 1. มีคำสั่งให้พนักงานคนดังกล่าวออกจากงานไว้ก่อน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงและสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอความเห็นต่ออนุกรรมการบริหารกกต.เพื่อพิจารณามีมติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 3. แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับพนักงานสอบสวนและไต่สวนดำเนินชำนาญการตามที่ปรากฏเป็นข่าวกับบุคคลอื่นจำนวน2ราย 4. รายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามมาตรา136ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งกกต.ได้สั่งลงโทษปลดพนักงานคนดังกล่าวออกและพ้นสภาพการเป็นพนักงานไปก่อนแล้วส่วนกรณีเส้นทางการเงินใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดนครพนมลำพูนสงขลาและอำนาจเจริญหลักฐานดังกล่าวอยู่ในสำนวนการพิจารณาแล้วกกต.ยืนยันว่าให้ความสำคัญสูงสุดต่อความโปร่งใสความสุจริตและความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนต่อไปอันนี้คำชี้แจงจากกกต.นะครับว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกสว.แต่เป็นเรื่องของการไปไต่สวน

0: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์บอกว่าคุณฉลองอยู่ในเรือนจำก็ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบไม่มีอะไรเป็นพิเศษถามว่าต้องดูแลเป็นพิเศษไหมเพราะเป็นนักการเมืองเนี่ยพลตำรวจโทรุธพลบอกว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษผู้คุมก็มีระบบการดูแลของเขาอยู่แล้วในเรือนจำก็ไม่ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะระบบภายในเขาดูแลผู้ต้องขังอยู่แล้วนะครับมีข่าวความคืบหน้าเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อวันที่12กรกฎาคมข่าวที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มครับท่านผู้ฟังครับก็นับเป็นรายที่38ชื่อนางสาวสายไหมเสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนะครับที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับหลังจากที่ไปรักษาตัวที่นั่นเพราะว่าเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาก็เสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่38นะครับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
4: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
5: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของประธานกสทช.คุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ลงนามในหนังสือส่งขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.ไปแล้วนั้นนะครับวันนี้คุณหมอสรณะท่านบอกว่าก็ยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกสทช.อยู่นะครับนักข่าวก็ถามว่าได้ตัดสินใจในทางเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วใช่ไหมหมอสรณะบอกว่าคงมีออปชันให้เลือกหลายทางและคนเราต้องมีทางเลือกส่วนจะตัดสินใจยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันฟังเสียงของคุณหมอสรณะครับ
8: ครับผู้รู้กฎหมายเขาบอกว่าอาชีพมันก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นมันก็
9: ใช่ครับ
8: ต้องรวมทั้งหมดนะครับที่ขาดคุณสมบัตินะครับ
9: ต้องตอบวิชาชีพที่ขัดและแย้งนะครับก่อนที่ผมจะโปรดเกล้าเนี่ยการรักษาใกล้ผมเนี่ยมันทำให้มันกระทบอะไรกับกสทช.ผมไม่คิดไม่ออก
8: แต่ว่าแผนของคุณหมอหลังจากนี้ก็ไม่ถอยหลังยังอาจจะเดินหน้าหรืออยู่นิ่ง
9: ไม่ผม

0: ผมไม่มองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับ
1: มีที่บอกว่าจะตัดสินใจค่ะช้อยมันมีผิดทางด้วย
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับครับขอบคุณครับ
2: คุณหมอสรณะครับมันมีข่าวมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชข่าวนี้บอกว่าอาสาสมัครตำรวจบ้านอสตรรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกกับนักข่าวว่าเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวสะเทือนวงการสีกากีและแวดวงการเมืองท้องถิ่นเมื่ออดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนก่อเหตุบุกตบบ้องหูรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพท่ามกลางสายตาแขก VIP เหตุฉุนที่ไม่ยอมช่วยหาเสียงสำรายนักการเมืองท้องถิ่นหญิงยังสั่งให้อสตรหิ้วปีกในตำรวจผู้เสียหายไล่ออกจากงานวันเหตุบานปลายขณะที่คดีส่อแววเงียบกริบหลังพบผู้บังคับบัญชาที่ถูกส่งมาสางคดีเป็นญาติสนิทของผู้ก่อเหตุอสตรรายเดิมแจ้งด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยภายในงานสวดพระอภิธรรมศพแม่ของนายกเทศมนตรีชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยแขกเรือระดับสูงทั้งข้าราชการนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยอย่างคับคั่งอสตรอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าภายในงานมีบุคคลสำคัญร่วมงานมากมายเช่นอดีตรัฐมนตรีคนดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชสสในพื้นที่สสเขตปากพนังนายกอบตรวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนมากจนเวลาประมาณ2ทุ่มอดีตรัฐมนตรีได้เดินมาดื่มสุรากับแขกที่นั่งในโต๊ะโดยมีรองผู้กำกับแห่งหนึ่งและรองผู้กำกับผู้เสียหายรวมทั้งนายกอบต.อีกหลายคนพอได้จังหวะสุราหมดไปครึ่งกวดอดีตรัฐมนตรีคนดังกล่าวได้เผชิญหน้าและมีปากเสียงอย่างรุนแรงรองผู้กำกับผู้เสียหายยศพันตำรวจโทนะก่อนที่อดีตรัฐมนตรีจะบันดาลโทสะปรีเขาตบบ้องหูและศีรษะของนายตำรวจนายนี้ทั้งซ้ายและขวาอย่างรุนแรงพร้อมตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายว่าทำไมมึงไม่ช่วยหาเสียงให้กูเป็นคนพามึงมาเองนี่สิ่งที่สร้างความสลดใจให้แก่ผู้เห็นคือในร่วมโต๊ะเดียวกันนั้นมีนายตำรวจยศพันตำรวจโทตำแหน่งรองผู้กำกับนั่งอยู่ด้วยแต่กลับต้องนั่งนิ่งเฉยไม่กล้าเข้าไปห้ามปรามหรือช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องจากเกรงกลัวในบารมีอิทธิพลของอดีตรัฐมนตรีในเวลาต่อมาอ้างว่าลูกสาวของสสคนดังซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหญิงแทนที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยให้เกียรติเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับออกปากไล่พันตำรวจโทผู้เสียหายให้รีบออกจากงานไปพร้อมกับสั่งการให้กำลังอสตรเข้ามาลากตัวและหิ้วปีกในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ออกไปจากบริเวณงานอย่างทุลักทุเลโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลายผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมใช้ความรุนแรงของตระกูลการเมืองดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งครอบครัวของอดีตรัฐมนตรีและน้องชายก็เคยมีคดีอื้อฉาวจากการลงไม้ลงมือชกต่อยนักธุรกิจกลางงานบวชนาคในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลมาแล้วแต่สุดท้ายคดีความก็ถูกผู้มีอิทธิพลวิ่งเต้นเคลียร์ จนเรื่องเงียบหายไปสำหรับความคืบหน้าคดีตบตำรวจล่าสุดมีรายงานว่ารักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งการให้รองผู้บังคับการนายหนึ่งลงพื้นที่ไปประชุมที่สภ.ทุ่งใหญ่เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุว่ารองผู้บังคับการที่ได้รับมอบหมายให้มาจัดการเรื่องนี้กลับมีศักดิ์เป็นญาติคนสนิทของอดีตรัฐมนตรีผู้ก่อเหตุทำให้หลายคนกังวลว่าจะเกิดการเอื้อประโยชน์และช่วยเหลือกันทางคดีส่งผลให้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินคดีใดๆขณะที่ตัวพันตำรวจโทผู้เสียหายเองก็ตกอยู่ในภาวะหวาดกลัวอิทธิพลและไม่กล้าที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับศักดิ์ศรีของตนเองแต่อย่างใดนักข่าวก็ได้สอบถามไปทางพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ภูมิกับบอกว่าผมเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้านี้เองทางโซเชียลว่าอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่นครศรีธรรมราชตบรองผู้กำกับผมไม่ได้รับรายงานเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายจากรองผู้กำกับและไม่มีประชาชนคนใดมาแจ้งว่าพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดแต่จากการได้สอบถามข้อมูลกับทางรองผู้กำกับการสืบสวนโดยตรงเจ้าตัวได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเรื่องถูกทำร้ายร่างกายตามข่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตนเองรู้จักคุ้นเคยกับอดีตรัฐมนตรีมานานหลายปีเป็นเครือญาติกันมีความสนิทสนมเคารพนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องกันซึ่งตนในฐานะผู้บังคับบัญชาในเมื่อผู้ที่เป็นข่าวอ้างว่าถูกกระทำเป็นผู้ให้ข้อมูลยืนยันเช่นนี้ก็จำเป็นต้องรับฟังข้อมูลของเจ้าตัวเพราะตนเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อดีตผู้บังคับการภูธรและเครือข่ายผู้บังคับการระบุว่าพฤติกรรมเช่นนี้หยามเกียรติศักดิ์ศรีตำรวจตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนและถูกนักการเมืองตบหน้าจากเหตุไม่ช่วยเลือกตั้งตนมองว่าไม่ถูกต้องเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคที่อดีตรัฐมนตรีสังกัดก็เดินทางมาร่วมงานศพดังกล่าวด้วยผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปกป้องคนไม่ถูกต้องทำความผิดแล้วผมจะเรียกมาให้ชี้แจงในเมื่อผมมีคลิปจากชาวบ้านแล้วผมอยากรู้ว่าจะกล้าโกหกผมไหมมึงทำกับตำรวจได้อย่างไรนี่อดีตผู้บังคับการภูธรนะคราวนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คนนี้ครับคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณชัยชนะบอกว่าผมไม่ได้ตบไม่ได้ทำอะไรและรองผู้กำกับก็มีความเคารพและสนิทสนมกันเจอหน้ากันก็พูดคุยกันตามปกติอย่างเมื่อวานวันที่11สิงหาคมก็เจอกันผมไม่ทราบว่าข่าวที่ออกมาเป็นยังไงดังนั้นคนให้ข่าวต้องออกมาพูดและคนที่ปล่อยข่าวออกมาก็ต้องมาบอกว่าเป็นยังไงส่วนตัวผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำแล้วจะมาบีบคั้นอะไรผมอีกซึ่งไม่มีอะไรเพราะผมไม่ได้ทำส่วนที่บอกว่าเป็นเพราะไม่ช่วยหาเสียงเนี่ยก็ไม่มีเพราะเราเป็นคนที่สนิทสนมกันเจอกันบ่อยพูดคุยกันตามปกติแซวกันไปแซวกันมาเป็นเรื่องของคนที่สนิทกันคนสนิทกันทำไมจะแซวกันไม่ได้ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงมองว่าทำไมมีข่าวออกมาแบบนี้ล่ะครับคุณชัยชนะตอบว่าก็ต้องดูว่าทำไมข่าวนี้ออกมาเร็วแรงเพราะในข่าวที่อ้างเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาแล้วเมื่อวานวันที่11สิงหาคมก็ไปเผาศพก็เจอกับรองผู้กำกับอยู่เลยก็ไม่มีอะไรมีการทักทายถ่ายรูปครอบครัวด้วยกันถือว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายก็แค่นั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยผมก็ยังงงๆอยู่ว่าข่าวออกมาแบบนี้ได้อย่างไรนี่คุณชัยชนะเดชเดโชนะครับ มีโครงการศิลป์ทรัพย์ศิลป์ก็คือศิลปะนะครับเปิดรับผลงานศิลปะจากเยาวชนทั่วประเทศชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทครับเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group Annual Meetingระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับโครงการสินทรัพย์ก็ขอเชิญเยาวชนไทยร่วมถ่ายทอดพลังความคิดและจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้แนวคิดรู้ใช้คุณรู้ค่าพัฒนาต่อยอด Art for Resilient Future เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะครับผ่านการประกวดผลงานภาพวาดและภาพถ่ายครอบคลุมเยาวชน4ระดับการศึกษาพร้อมโอกาสนำผลงานไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติบนเวทีระดับโลกเปิดรับสมัครผลงานทางออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมจนถึงวันที่4กันยายนนี้ครับเอาละครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: าะข่าวเด่นสวัสดีครับทุกฝังกลับกุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้12สิงหาคม2569วันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับซึ่งเวลา 7 นาฬิกาวันนี้เนี่ยที่ท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมปริยาได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์193รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะครับโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการทหารและตำรวจพร้อมภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงปรัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์กลับจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายพัดไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีและภริยานำผู้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเป็นอันเสร็จพิธีนะครับซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองนะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งห้ามส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยพกพาอาวุธปืนเนี่ยนะครับซึ่งนายกบอกว่าไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยพกปืนไม่ได้เพราะว่าใบอนุญาตพกพาหมดอายุแล้วนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์นะครับกรณีของการสั่งการหรือว่ากดดันส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของการสั่งเฉพาะส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเพราะตอนนี้เนี่ยใครก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เพราะไม่มีใบเพราะว่าไม่มีใบพกอีกแล้วในประเทศไทยเนื่องจากว่าใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยทุกใบขนาดนี้หมดอายุนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้แล้วนะครับซึ่งกรณีที่พบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนสะสมอาวุธปืนจำนวนมากเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็มีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินไว้แล้วนะครับซึ่งก็ย้ำไปโดยเฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.นะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยถ้าเข้าไปมีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนเมื่อถูกตรวจค้นพบขึ้นมาก็ผิดกฎหมายอาจจะต้องถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมนะครับซึ่งนั่นก็จะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเพราะว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องของจริยธรรมและอาจจะถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็การเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยคนที่จะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างเมื่อกฎหมายบอกห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนคนไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยก็ต้องทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนมติของคณะรัฐมนตรีที่ยกเลิกใบป.3คือใครก็ตามจะไม่สามารถซื้ออาวุธปืนได้อีกแล้วหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะต้องจัดระเบียบปืนในประเทศไทยตอนนี้มีประมาณ10ล้านกระบอกนะครับซึ่งไม่ไหวนะครับเพราะว่าถือว่าเยอะขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีประชากรแค่70กว่าล้านคนเองนะครับซึ่งทางด้านของนายกเองเนี่ยยังได้พูดกับนักข่าวด้วยว่านะครับแหมมากันเยอะแยะนะครับมาตามกันเนี่ยมาถามกันแค่นี้ขณะที่นักข่าวก็บอกว่าปัญเรื่องปืนตอนนี้มันมีดราม่า กันเยอะนะครับส่วนกรณีที่นายกเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายตรงนี้จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือเปล่านั้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องของการเข้าใจผิดนะครับหลักสำคัญก็คือตนพยายามให้ทุกคนเห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์กับใครถ้า ามันถูกใช้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุควรแก่เหตุก็แล้วแต่เนี่ยแต่ตนใช้คำว่าควรแก่เหตุนะครับก็ต้องไปพิสูจน์ที่ศาลนะครับไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุเช่นนั้นเกิดมีการยิงไม่ว่าจะยิงอะไรยิงคนที่จะมาประสงค์ร้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็ถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ไปสู้กันในชั้นศาลไปหลุดคดีกันในชั้นศาลซึ่งตนอาจจะสื่อสารสั้นไปนิดหนึ่งแต่จุดประสงค์เจตนารมณ์ก็คือไม่อยากให้นะครับใครก็ตามอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะว่ามันไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่ถูกอาวุธปืนหรือคนที่ใช้อาวุธปืนนะครับคนที่ถูกอาวุธปืนก็บาดเจ็บหรือเสียชีวิตคนที่ใช้อาวุธปืนก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลถามว่าแล้วกว่าจะหลุดกว่าจะมีคำพิพากษานะครับอันนี้เข้าใจควรแก่เหตุนะครับก็ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลไปประกันไปทำอะไรต่างๆนะครับซึ่งตนได้แต่พูดเตือนสตินะครับไม่ใช่ว่าใครจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะมีกฎหมายอยู่แล้วนะครับกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่าได้เรียกว่าใกล้ชิดนะครับหรือว่ามีอาวุธปืนเนี่ยเป็นดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามนะครับก็เน้นที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าอยู่ถือว่าเป็นสมาชิกของพรรคในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับในคนที่อยู่ร่วมรัฐบาลก็ถือว่าเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีคนถามนักข่าวก็ตามถามกับทางด้านของพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเกี่ยวกับกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืนในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยนะครับก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่หรือเปล่านั้นเนี่ยตามระเบียบภายในมีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้โดยต้องมีใบพกพาอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และก็ต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งเป็นระบบ2ชั้นนะครับส่วนเรื่องที่เมื่อมีนโยบายแบบนี้จะกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านั้นเนี่ยก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากก็เป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีอาวุธปืนทั้งในส่วนของปืนราชการในการเบิกจ่ายและก็เรื่องของปืนส่วนตัวที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางอธิบดี DSI นะครับในฐานะที่รัฐมนตรีเป็นตำรวจเก่ามีปืนหรือเปล่าแล้วก็จะจัดการยังไงนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของพลตำรวจรุฑพลนะครับก็บอกว่าก็มีแต่ว่าเอาไว้ที่บ้านไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมายมีใบป.4นะครับเอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาก็ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้พกปืนยิ่งมาตอนนี้ก็ยิ่งไม่ต้องพกปืนนะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยนายกได้กำชับเรื่องนี้ในที่ประชุมด้วยนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าทางนายกเนี่ยมาดามก็ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าแม้แต่ผู้ติดตามเนี่ยก็จะสุ่มตรวจนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะสุ่มตรวจผู้ติดตามอาจจะเป็นผู้ติดตามจริงหรือติดตามไม่จริงเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องต้นเชื่อว่าน่าจะมีปฏิบัติการจริงในช่วงวันเปิดสภานั่นเองนะครับเอาก็ต้องรอดูในเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าจะมีการเอาจริงเอาจังกันมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลนะครับก็พูดถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะและก็ข้อกังวลเรื่องสิทธิ์ในการป้องกันตนเองรวมถึงผลกระทบกับนักกีฬายิงปืนขณะนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกฎหมายใหม่ไม่ยังไม่สรุปว่ารัฐบาลจะห้าม 100% ในทุกกรณีหรือว่าตัดสิทธิประชาชนในการป้องกันตนเองนะครับซึ่งหลักคิดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องการให้การครอบครองพกพาและก็การใช้อาวุธปืนเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นแยกระหว่างสิทธิในการครอบครองกับสิทธิในการพกพาและก็ใช้อาวุธให้ชัดเจนนะครับแม้อาวุธปืนจะมีทะเบียนถูกต้องแต่ไม่สามารถพกพาในที่สาธารณะหรือหยิบมาใช้ได้ตามใจนะครับรัฐบาลต้องการจัดการทั้งปืนเถื่อนและถูกกฎหมายไม่ได้เลือกปฏิบัติอย่างใดก่อนนะครับโดยได้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่การระงับและก็ตรวจสอบการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าป.3การจัดระเบียบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องนะครับการตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนการตรวจสอบอาวุธและกระสุนในสนามยิงปืนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับส่วนข้อเสนอให้ตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตหรือการเซตซีโร่โดยเรียกผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดกลับมาเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่เป็นข้อเสนอที่สามารถนำมาศึกษาได้นะครับแต่ว่าก็ต้องพิจารณาทางข้อกฎหมายผลกระทบความพร้อมของหน่วยงานและก็หลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมก่อนนำไปใช้จริงต้องดูเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนถ้าข้อเสนอใดดีและทำได้จริงเนี่ยรัฐบาลพร้อมรับฟังและก็กำลังจัดการตั้งแต่ต้นทางในการจัดการใบอนุญาตผู้ค้ากระสุนฐานข้อมูล ปืนในระบบแล้วก็ปืนเถื่อนนะครับส่วนข้อกังวลว่าประชาชนจะไม่สามารถใช้อาวุธปืนป้องกันตนเองแม้กระทั่งภายในบ้านได้นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องย้ำว่าแนวนโยบายของรัฐบาลไม่ได้ลบล้างหลักกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตามหลักการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ยังคงมีผลนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและความพอสมควรแก่เหตุเป็นรายกรณีไปและก็ยังไม่มีกฎหมายใหม่ที่กำหนดห้ามป้องกันตัวเองเช่นเดียวกันแต่การอ้างว่ามีปืนไว้ป้องกันตัวต้องไม่ถูกใช้เป็นเหตุผลให้พกปืนไปในที่สาธารณะนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าคนที่ถือปืนเพื่อป้องกันตนเองข่มขู่หรือใครกำลังเตรียมก่อเหตุนะครับส่วนนักกีฬายิงปืนรัฐบาลก็รับทราบข้อกังวลและก็จะพิจารณารายละเอียดให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการกีฬาโดยต้องตรวจสอบแล้วก็จัดเก็บอาวุธเครื่องกระสุนในสถานที่ที่เหมาะสมแต่ว่าไม่ใช่ยุติการเล่นกีฬายิงปืนหรือปิดโอกาสทางการกีฬานะครับการนำประเด็นนโยบายกัญชามาเปรียบเทียบกับมาตรการควบคุมอาวุธปืนก็ต้องแยกพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วก็กฎหมายของแต่ละเรื่องนะครับเรื่องร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการกัญชาถ้าพบรายใดฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ก็ให้ส่งข้อมูลและหลักฐานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่นำเรื่องนี้เนี่ยมาตัดสินล่วงหน้าว่ามาตรการควบคุมปืนจะล้มเหลวเช่นเดียวกันเพราะอาจไม่เป็นธรรมต่อข้อเท็จจริงของทั้งสองเรื่องนะครับซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ทำให้คนดีกลัวกฎหมายจะต้องการทำให้ทุกคนตระหนักว่าการมีปืนจะมาพร้อมข้อจำกัดและความรับผิดชอบที่สูงมากปืนไม่ควรเป็นสิ่งที่พกติดตัวไปในชีวิตประจำวันหรือหยิบออกมาแสดงเพื่อข่มขู่กันได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะคุมตั้งแต่ต้นทางทั้งการครอบครองพกพาการใช้งานการค้าและเครื่องกระสุนแล้วก็ปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังไม่ใช่เพื่อเอาชนะข้อถกเถียงทางการเมืองแต่ว่าทำให้ปืนเนี่ยออกจากชีวิตประจำวันของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของรัฐบาลนะครับที่ชี้แจงกันในเรื่องนี้นะครับส่วนการตั้งข้อสังเกตนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องที่บอกว่าเรื่องของการแก้ปัญหาอาวุธปืนเนี่ยอย่าให้ล้มเหลวเหมือนนโยบายกัญชาเสรีนั้นเนี่ยนะครับก็มาจากทางด้านของนางสาวสุริภาอินทวิเชียนรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่พูดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนของนายกรัฐมนตรีแล้วก็การที่นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันให้สัมภาษณ์ให้ดูดีว่าจะมีกฎหมายใหม่จะห้ามไม่ให้ผู้ปกครองปืนนำปืนออกจากบ้าน 100% แม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ต้องฝากปืนไว้ที่สนามซ้อมนั้นเนี่ยนะครับหรือแม้แต่โจรขึ้นพันก็ห้ามยิงและก็ใช้ปืนป้องกันตัวเองอยู่ในบ้านก็อาจจะทำไม่ได้นั้นเนี่ยนะครับนางสาวสุริภาก็บอกว่าต้นอยากให้นายกใช้สติปัญญาในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนใหม่อย่างรอบคอบควบคุมอาวุธปืนได้อย่างมีเหตุและผลอย่างเหมาะสมมากกว่าการใช้เพียงอารมณ์ชั่วขณะจนไปลดทอนสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการป้องกันตัวเองและก็โอกาสทางการกีฬานะครับซึ่งนายกเนี่ยควรให้ความสำคัญกับระบบคัดกรองผู้มีสิทธิครอบครองปืนมีระบบการออกใบอนุญาตที่มีประสิทธิภาพยกระดับการตรวจสอบประวัติทดสอบสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายของผู้ครอบครองอาวุธปืนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างสม่ำเสมอนะครับมีหลักฐานยืนยันความจำเป็นในการครอบครองและก็ควรที่จะเซตซีโร่เรียกผู้ครอบครองปืนทั้งหมดเนี่ยให้ทยอยรายงานตัวเพื่อเข้าสู่ระบบคัดกรองใหม่ที่มีการบันทึกฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ล้มเหลวเหมือนกับนโยบายกัญชาที่แม้จะออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาควบคุมเพื่อการแพทย์ตามหลังแต่ในทางปฏิบัติยังคงซื้อขายกันเกลื่อนได้อย่างเสรีนะครับซึ่งตนเนี่ยได้ทดลองเข้าไปซื้อกัญชาร้านบริเวณหน้าตึกชินโนไทยแล้วเนี่ยปรากฏว่าสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์และผู้จำหน่ายเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อย่างที่รัฐบาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกล่าวอ้างนะครับนั่นก็ว่ากันไปในส่วนของข้อเสนอแนะเสียงวิจารณ์จากทางด้านของพรรคฝ่ายค้านนะครับด้านของโพเองเนี่ยนะครับทางประชาชนก็หนุนในเรื่องของการกวาดล้างปืนผิดกฎหมายนะครับโดยดร.ชันวิทย์อริยาวรนันท์รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพนะครับได้นำเสนอผลสำรวจนะครับเรื่องของมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกวาดล้างปืนผิดกฎหมายฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับสำรวจกันระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมก็แบบหมาดๆนี้เองนะครับจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,045 ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แล้วก็มีค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบ ที่ 3% นะครับผลการสำรวจนะครับเรื่องมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกวาดล้างปืนผิดกฎหมายฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนในยุคของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าช่วงเวลาที่สังคมมีความกังวลต่อเหตุความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเนี่ยคนส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อมาตรการของสตช.นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งในมิติของการป้องกันการเข้าระงับเหตุการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมไปถึงการควบคุมอาวุธปืนของทางราชการนะครับภาพรวมข้อมูลที่ค้นพบเนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงการยอมรับต่อการกวาดล้างปืนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงแนวทางด้านความปลอดภัยจากการตอบสนองหลังเกิดเหตุเนี่ยไปสู่การป้องกันก่อนเกิดเหตุนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยให้น้ำหนักสูงกับการปรากฏตัวของตำรวจในพื้นที่สาธารณะความรวดเร็วในการเข้าถึงเหตุแล้วก็ความสามารถในการลดความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดความสูญเสียนะครับซึ่งพอไปดูในความคิดเห็นต่อมาตรการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายนั้นเนี่ยก็พบว่ามาตรการที่ประชาชนเนี่ยให้การตอบรับสูงที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกำลังตำรวจตรวจตราโรงเรียนศูนย์การค้าโรงพยาบาลตลาดแล้วก็พื้นที่สาธารณะเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.14 นะครับรองลงมาก็คือการเข้าถึงและระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วที่ร้อยละ 82.41 แล้วก็การกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายทั่วประเทศร้อยละ 80.69 นะครับขณะที่การกวาดล้างการซื้อขายอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธทางออนไลน์แล้วก็การตรวจสอบควบคุมการเบิกจ่ายอาวุธปืนของทางราชการเนี่ยมีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 78.97 นะครับก็แน่นอนแล้วว่าผลการสำรวจในครั้งนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญในทางสังคมศาสตร์นะครับที่สะท้อนว่าสิ่งที่ประชาชนรับรู้และให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงเรื่องของการจับกลุ่มอาวุธปืนนะแต่มันคือความสามารถของรัฐในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีผู้ดูแลและก็สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันเวลานะครับและก็ประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยที่สัมผัสได้มากกว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนมองไม่เห็นโดยตรงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของผลสำรวจนะครับความคิดเห็นของซุปเปอร์โพลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมอาวุธปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่มันก็คงจะไม่ไกลนะครับจากความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังนะครับที่ได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนด้วยนะครับตามกันต่ออีกเรื่องนะครับก็คือเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตให้กระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทและก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทเร่งส่งมอบไฟล์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจสอบและขยายผลเนี่ยนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีการยื้อเวลาหรือมีเจตนาที่จะชะลอการส่งข้อมูลแต่อย่างใดขณะนี้เนี่ยข้อมูลและก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมตรวจสอบและก็จัดทำให้มีความครบถ้วนตามกระบวนการเพื่อส่งมอบให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นำไปตรวจสอบและก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบอย่างเต็มที่ไม่มีการยื้อเวลาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังจัดทำแล้วก็ส่งให้ปปช.ทั้งหมดนะครับต้องการให้การตรวจสอบเนี่ยเดินหน้าไปถึงข้อเท็จจริงและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนนะครับประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเพราะว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนการดำเนินการต้องยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ใช่การปกป้องใครแต่คือการทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏใครผิดต้องรับผิดและคนที่ไม่ได้กระทำความผิดเนี่ยต้องได้รับความเป็นธรรมกระทรวงมหาดไทยพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบเต็มที่นะครับการดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือมุ่งจัดการเฉพาะผลที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่ว่าต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทุกจุดที่สามารถตรวจสอบได้ต้องตรวจสอบทุกข้อมูลที่สามารถนำมาใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ต้องนำมาใช้นะครับเพื่อให้เห็นภาพของกระบวนการทั้งหมดอย่างชัดเจนโดยที่ทางด้านของนายวรสิทธิ์เนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแก้จากทุกจุดที่แก้ได้ตั้งแต่กระบวนการสอบข้อมูลหลักฐานไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้คนที่เข้าไปสอบโดยสุจริต และลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายการตรวจสอบต้องเดินหน้าอยู่บนข้อเท็จจริงและหลักฐานไม่ใช่การเร่งหาคำตอบก่อนที่จะตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเพราะเป้าหมายของกระบวนการนี้ไม่ใช่เพียงการหาคนผิดให้เร็วที่สุดแต่ต้องหาคนผิดให้ทุกคนและต้องไม่ให้คนสุจริตต้องรับผลจากการกระทำของคนอื่นนะครับไม่ต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยจบแค่การหาคนรับผิดในปลายทางแต่ต้องหาต้นทางของปัญหาให้เจอด้วยใครทำผิดใครเกี่ยวข้องและใครอยู่เบื้องหลังถ้าพบหลักฐานถึงใครก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยถูกส่งต่อให้หน่วยงานตรวจสอบนำไปใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและก็ขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตโดยไม่มีข้อยกเว้นด้วยอันนี้ก็ยืนยันนะครับในจากทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลี่ยงประสิทธิ์นะครับซึ่งเรียกกันตามภาษาสื่อเนี่ยนะครับว่าเป็นมท.4นั่นเองนะครับในฐานะที่ดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.นะครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับได้พูดถึงการดำเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตทุกระดับโดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายจริงจังเด็ดขาดต่อเนื่องนะครับเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมืองและก็ความมั่นคงของประชาชนความคืบหน้าเรื่องของกระบวนการว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรและแจ้งเกิดเท็จอันนี้พ่อทิพย์เนี่ยนะครับก็เพื่อช่วยให้เด็กต่างชาติได้รับสัญชาติและก็สูติบัตรไทยที่เป็นการทำผิดกฎหมายเนี่ยกรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิด3ปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งกระทำการทุจริตเกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนราษฎรปัญหาการขอสัญชาติไทยและก็สถานะทางทะเบียนโดยไม่ชอบอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์นะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จของบุตรคนต่างด้าว2รายแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างสอบสวนข้อที่จริงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรนะครับเมื่อ29เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับ6รายเป็นชาวจีน2รายชายไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสแล้วก็รับรองบุตรอันเป็นเท็จ3รายแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายแล้วก็สืบสวนขยายผลปฏิบัติการออกหมายจับคนที่กระทำความผิดอีก35รายเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนะครับจับกลุ่มกระบวนการอำพรางจดทะเบียนสมรสและก็ทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จโดยปฏิบัติการในช่วง 9-11 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็พบสารอนุมัติหมายจับแล้วเนี่ย35หมายจับกลุ่มตัวได้แล้วเนี่ย32รายส่วนบรรดาสัญชาติจีนเดินทางออกนอกประเทศไป1รายแล้วก็หลบหนีออกจากที่พัก2รายนะครับก็สารเนี่ยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติการร้ายแรงทำเป็นขบวนการส่งผลต่อความมั่นคงจึงไม่อนุมัติให้ประกันตัวบุคคลตามหมายจับทั้ง27รายนะครับก็ยืนยันเนี่ยนะครับว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เดินหน้านะครับในเรื่องของการปราบปรามเรื่องทุจริตเรื่องของสิ่งที่มันเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการปฏิรูประบบราชการเนี่ยกลับจับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำที่ 70% เป็นงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนที่สูงมากนะครับก็ในส่วนของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐที่มีนายประกรณ์นิประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายเป็นประธานนะครับเสนอแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเนี่ยเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภานะครับเอาแบบย่นย่อก็คือนะครับก็จะมีการปฏิรูประระบบราชการตรึงอัตราข้าราชการชะลอการบรรจุนะครับในส่วนของข้าราชการนะครับชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีนะครับโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่แล้วก็บรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันคัดเลือกที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีนะครับแล้วก็เรื่องของการชะลอการบรรจุแล้วก็ทยอยเลิกนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการท ทยอยยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการนะครับหลังจากที่ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเกษียณอายุราชการและเป็น11สายงานนะครับภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปนะครับอย่างเช่นเจ้าพนักงานธุรการนะครับเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ตำแหน่งผู้ประกาศและก็รายงานข่าวอันนี้อาจจะตรงกับในส่วนของสายงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับองค์กรสื่อของในกำกับการดูแลของรัฐนั่นเองนะครับวันนี้นำเสนอประเด็นนะครับข่าวที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังกันตามนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะพักกันย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามิสของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebookพิมพ์คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราว News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X @arau_newsfm97 นะครับ @arau_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปติดตามทั้งทาง Facebook และก็ X กับคุยข่าวอาราว News ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยครบเครื่องคมนาคม
2: ก่อนที่เราจะติดตามข่าวคราวในช่วงครบครึ่งคมนาคมกันนะครับคุณผู้ฟังก็ขออนุญาตนะครับบอกกล่าวกับ2ช่องทางในการติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับนอกจากการรับฟังพร้อมกันกับทาง Quality News Station FM 97 MHz แห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุณผู้ฟังไปค้นหาเพื่อการติดตามได้นะครับได้พิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ครับไปดูข่าวเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกนะครับโดยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับได้แจ้งมาว่าทางบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวกระนองครุในนะครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก1ช่องจราจรชิดฟุตบาทนะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่บริเวณห้างหุ้นส่วนจำกัด BPS Building ถึงบริษัท FNB Machinery and Solution จำกัดนะครับซึ่งมีระยะทางประมาณ650เมตรเพื่อการติดตั้งเสาไฟฟ้านะครับในวันที่15สิงหาคมเนี้ยไปจนถึง15ตุลาคมแล้วก็เป็นการปิดเบี่ยงการจราจรเฉพาะช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี4นะครับการปิดการเบี่ยงการจราจรดังกล่าวนั้นก็อาจจะเป็นผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกบริเวณปิดเบี่ยงเนี่ยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรขณะที่ประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับก็การปิดเบี่ยงการจราจรนะครับที่มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับคุณฟังได้รับทราบกันทุกครั้งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็จะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนในพื้นที่ที่มีการดำเนินการนะครับทางรฟม.ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบใครที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับส่วนใครที่ต้องใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์นี้อยู่เป็นประจำเนี่ยสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่หมายเลข0800726522นะครับ0800726522ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ mrta-purplysouth.com นะครับ mrta-purplysouth.com นะครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะแล้วก็ทาง LINE @mrtpurpleline นะครับ @mrtpurpleline ครับไปดูทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะครับเปิดตัวโครงการ EV Ready ตรวจฟรีขับชัวร์สร้างความมั่นใจกับคนใช้รถ EV นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้11สิงหาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบกครบรอบ85ปีภายใต้แนวคิดให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขพร้อมกับการเปิดตัวโครงการEV Ready ตรวจฟรีขับชัวร์นะครับยกระดับความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนท่ามกลางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรถพลังงานไฟฟ้านะครับหรือว่ารถ EV ในประเทศไทยนั่นเองนะครับนายพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าก้าวต่อไปของกรมการขนส่งทางบกต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเดินทางนะครับทั้งด้านเทคโนโลยีพลังงานและก็รูปแบบของการให้บริการโดยต้องยกระดับบทบาทจากหน่วยงานที่กำกับดูแลรถเนี่ยไปสู่การกำกับดูแลมาตรฐานที่คุ้มครองความปลอดภัยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็เตรียมระบบขนส่งทางถนนของไทยให้พร้อมสำหรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบแล้วครับเพราะว่าจำนวนรถ EV เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับลดมลพิษแล้วก็ปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนรวมไปถึงการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับแต่ว่าการส่งเสริม EV อย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยมันไม่ควรวัดเพียงจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นภาครัฐเนี่ยต้องสร้างความมั่นใจให้ประชาชนด้วยนะครับว่าเมื่อมีรถ EV บนท้องถนนมากขึ้นประเทศไทยเรามีมาตรฐานและระบบรองรับด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งต่อตัวรถผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกร่วมกับผู้ผลิตและก็ผู้จำหน่ายรถดำเนินโครงการ EV Ready ตรวจฟรีขับชัวร์นะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยนำรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและก็รถปลั๊กอินไฮบริดนะครับเข้ารับการตรวจเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครอบคลุมการตรวจความปลอดภัยของแบตเตอรี่แรงดันสูงระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าการตรวจด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาและก็การตรวจสอบทางกายภาพพร้อมกับการรับคำแนะนำในการดูแลรักษารถให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับด้านของนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็เปิดเผยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการลดมลพิษในอากาศแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้ร่วมมือกับผู้ผลิตและก็จำหน่ายรถจัดทำโครงการ EV Ready ตรวจฟรีขับชัวร์นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถนำรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดแล้วก็รถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเข้ารับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่แรงดันสูงแล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาหรือว่า OBD แล้วก็การตรวจสอบทางกายภาพเพื่อประเมินความพร้อมของรถนะครับพร้อมรับคำแนะนำในการดูแลรักษารถเพื่อให้สามารถใช้งานรถได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับนอกจากนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็จะร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนามาตรฐานการตรวจสภาพรถไฟฟ้าพัฒนาองค์ความรู้และก็ระบบข้อมูลด้านความปลอดภัยและก็การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการใช้งานรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเผยแพร่ในช่องทางต่างๆนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่า EV Ecosystem ของประเทศไทยเนี่ยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งก็เชื่อมั่นว่าโครงการ EV Ready ตรวจฟรีขับชัวร์เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่ใช้รถไฟฟ้าควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับ ที่อีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของAOT นะครับจับมือกับทาง PTT ลงนาม MOU ภายใต้โครงการคู่ความร่วมมือรัฐวิสาหกิจนะครับในการยกระดับศักยภาพการดำเนินงานและก็สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมร่วมกันสู่ความยั่งยืนนายสิโรจน์ดวงรัตน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นะครับเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้11สิงหาคม AOT ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU การพัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กรกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือว่า PTT เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมร่วมกันนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันของทั้ง2องค์กรมุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกและก็การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ระบบบริหารจัดการและก็โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและก็ยังร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานในการสร้างคุณค่าร่วมกันในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับความร่วมมือดังกล่าวนั้นเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคู่ความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่มอบหมายให้ AOT และ PTT เนี่ยเป็นคู่ความร่วมมือในการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านของ Business Enable เพื่อที่จะยกระดับศักยภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับเดนัสซิโรนยังบอกด้วยว่าความร่วมมือระหว่าง AOT กับ PTT ในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงศักยภาพของ AOT ในการนำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารท่าอากาศยานขณะที่ PTT ก็นำองค์ความรู้ด้านพลังงานเทคโนโลยีเนี่ยมาต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานไทยสู่กรีนแอร์พอร์ตแล้วก็สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาวต่อไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นความร่วมมือนะครับในการที่จะยกระดับนะครับเรื่องขององค์กรนั่นเองนะครับเอาไปตามกันที่ทางด้านของการเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายค่าโดยสารเรือไฟฟ้าของไทยสมายโบ๊ทนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ12สิงหาคมนายวรวิชญ์ชาญชยา

0: ล่าสุดก็ได้เพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรด้วยนะครับส่วนเส้นทางที่รองรับการเดินทางนั้นเนี่ยก็จะมี3เส้นทางหลักนะครับก็คือสายสีเขียวเส้นทางสยามเจริญนครพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงเส้นทางสาทรพระนั่งเกล้าแล้วก็สายสีน้ำเงินเส้นทางท่าน้ำนนวัดวรจันยาวาสนะครับโดยมีอัตราค่าโดยสาร30บาทต่อเที่ยวสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการใช้สิทธิ์อันนี้สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ต่อพนักงานประจำท่าเรือหรือพนักงานบนเรือนะครับแล้วก็แสดงบัตรประจำตัวประชาชนก็แน่นอนนะครับการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในการที่จะใช้สิทธิ์ในการโดยสารเรือนะครับของไทยสมายโบ๊ทเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ12สิงหาคมเป็นต้นไปก็คาดหมายว่าน่าจะมีประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดนะครับทั้งเพื่อการเดินทางแล้วก็การพบปะครอบครัวนะครับนอกจากนี้ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับครบตามวงเงินแล้วเนี่ยยังสามารถเลือกใช้บัตรโดยสารฮอปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยมีโปรโมชั่นเดินทางตลอดวันสำหรับการเดินทางด้วยเรือในอัตราสูงสุด40บาทต่อวันหรือนะครับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเรือและก็รถโดยสารในอัตราสูงสุด50บาทต่อวันได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ผู้บริการในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญแล้วก็ในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดในส่วนของช่วงครบครึ่งคมนาคมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามสองข่าวรอบโลกนะครับก็ผลพวงจากการทำสงครามกับอิหร่านนั่นแหละนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้กระทบต่อการใช้ชีวิตของโดนัลด์ทรัมป์นะครับการเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีหนนี้เนี่ยนะครับพบว่าทรัมป์เนี่ยมีการสลับเครื่องบินอย่างลับๆนะครับเพราะว่ามีการเตือนนะครับจากหน่วยอารักขาประธานดีแล้วก็กองทัพเนี่ยบอกว่าจะเกิดภัยคุกคามขั้นสูงสุดจากอิหร่านนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าก็เป็นความกลัวที่จะทำให้เห็นว่านี่แหละครับโดยความที่มีศัตรูเป็นอิหร่านเนี่ยนะครับแล้วก็มีกระทาทางการข่าวออกมาในลักษณะอย่างนี้ถึงขั้นที่จะต้องนั่งเขาเรียกเปลี่ยนเครื่องบินกันเลยทีเดียวนะครับก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นได้ผลพวงจากเรื่องของอาวุธปืนนี่แหละนะครับตำรวจที่นิวยอร์กนะครับมีการยึดปืนผิดกฎหมายออกจากท้องถนนแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับ 3,200 กระบอกนะครับแล้วก็บอกว่าผลพวงจากการดำเนินการในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันทำให้คดีฆาตกรรมเรื่องของการยิงหรือว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการยิงเนี่ยต่ำสุดนับตั้งแต่ที่มีการบันทึกสถิติกันเลยทีเดียวนะครับทั้งสองเรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันในช่วงหน้าครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจ

0: ใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยส่องข่าวรอบโลก
2: ยอมรับจากปากของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเองเลยนะครับว่าได้มีการสลับเครื่องบินเป็นการลับระหว่างการเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยอารักขาประธานาธิบดีและก็กองทัพเนี่ยเตือนเรื่องของการถูกคุกคามขั้นสูงสุดจากอิหร่านนะครับซึ่งในส่วนของนักข่าวและก็รัฐมนตรีที่ตามคณะของทรัมป์ไปเนี่ยก็ยังคงนั่งเครื่องบินลำเดิมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทรัมป์เนี่ยถูกนำตัวออกไปจากเครื่องบินด้วยนะครับได้ทรัมป์เนี่ยยืนยันนะครับว่าได้มีการเปลี่ยนเครื่องบินอย่างลับๆหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาตามคำสั่งของหน่วยอารักขาประธานดีของสหรัฐของหน่วยอารักขาของประธานดีและก็กองทัพสหรัฐนะครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าเครื่องบินที่ทรัมป์โดยสารนั้นเนี่ยอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากอิหร่านนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยได้บอกกับนักข่าวนะครับว่าตนเนี่ยปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยอารักขาและก็กองทัพยอมรับว่าได้รับคำสั่งให้ขึ้นเครื่องบินอีกลำหนึ่งแทนเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีหรือว่าเครื่องบิน Air Force One นั่นเองนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าตนเนี่ยไม่ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามมากนักเนื่องจากว่าได้รับคำขู่เป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่า เมื่อทางทรัมป์ยอมรับกันมาอย่างนี้นั้นเนี่ยนะครับทางสื่อของสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็ได้ติดตามแล้วก็มีการรายงานเนี่ยนะครับว่าหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐตรวจพบภัยคุกคามจากอิหร่านที่น่าเชื่อถือซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการยิงขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินของประธานาธิบดีขณะที่ทางด้านของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับก็รายงานบอกว่าหน่วยข่าวกรองได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยใกล้พื้นที่การประชุมนาโต้แล้วก็มีผู้พบเห็นว่าถือเครื่องยิงขีปนาวุธประทับบ่าด้วยนะครับซึ่งภาพจากสนามบินอังการานะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมนั้นเนี่ยนะครับก็เปิดเผยให้เห็นว่าทรัมป์เนี่ยเดินขึ้นเครื่อง Air Force One ต่อหน้ากล้องโทรทัศน์ตามปกติแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนำตัวทรัมป์ออกจากเครื่องบินผ่านรถบรรทุกจัดเลี้ยงที่ถูกยกขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับประตูเครื่องบินนะครับก่อนที่จะถูกนำตัวไปขึ้นเครื่องบินทหาร C-32A นะครับซึ่งเป็นเครื่องบิน Boeing 757ที่ดัดแปลงสำหรับใช้โดยรองประธานดีและก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนะครับซึ่งในส่วนของรายงานจาก Washington Post นะครับก็ได้มีการระบุบอกว่ารถบรรทุกจัดเลี้ยงเนี่ยถูกนำมาจอดบริเวณฝั่งตรงข้ามกับจุดที่ทรัมป์ขึ้นเครื่องนะครับจากนั้นเนี่ยทางทรัมป์ก็ถูกนำตัวออกมาจาก Air Force One โดยที่ไม่ให้ผู้สื่อข่าวและก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยได้สังเกตเห็นนะครับขณะเดียวกันทางด้านของพีทเฮกเซนรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเนี่ยก็ได้ขึ้นเครื่อง C-32A แยกต่างหากผ่านบันไดภายนอกนะครับเพื่อทำให้การเดินทางดูเป็นไปตามปกติส่วนผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็ยังคงขึ้นเครื่อง Air Force One ลำเดิมแล้วก็ได้รับคำสั่งให้ปิดม่านหน้าต่างโดยไม่ทราบว่าทางด้านของทรัมป์เนี่ยไม่ได้อยู่บนเครื่องบินแล้ว นะครับซึ่งนักข่าวบางคนเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกตินะครับหลังจากได้รับคำสั่งให้ปิดม่านหน้าต่างตลอดเที่ยวบินขณะที่ช่างภาพคนหนึ่งเนี่ยได้มีการเปิดม่านขึ้นชั่วครู่แล้วก็ถูกสั่งให้ปิดลงอย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังพบรถบรรทุกจัดเลี้ยงอยู่ทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังเครื่องบินนะครับและรถของสื่อมวลชนอยู่ห่างจากขบวนรถมากเกินกว่าจะสามารถบันทึกภาพของทรัมป์ขณะที่เปลี่ยนเครื่องบินได้นะครับซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยนะครับโดยหลักการเนี่ย Air Force One เป็นสัญญาณเรียกขานของเครื่องบินทุกลำที่มีประจำที่สหรัฐโดยสารอยู่แต่ว่าในเที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยนะครับเครื่องบิน C-32A ที่ทำโดยสารเนี่ยใช้สัญญาณเรียกขานว่า Leash 18นะครับขณะที่เครื่องบินอีกลำหนึ่งที่มีนักข่าวและเจ้าหน้าที่บางส่วนอยู่บนเครื่องยังคงใช้สัญญาณ Air Force One นะครับเพื่อรักษาฉากที่จัดฉากบังหน้าเองนะครับซึ่งนิวยอร์กไทมส์เองเนี่ยนะครับในส่วนของนิวยอร์กไทมส์นะครับก็ยังได้รายงานด้วยว่าสมาชิกคณะรัฐมนตรีของทรัมป์บางคนเนี่ยยังคงอยู่บนเครื่องบินลำเดิมรวมถึงมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและก็สกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับซึ่งทรัมป์บอกว่าแม้เครื่องบิน C-32A ที่ตนได้เปลี่ยนไปโดยสารจะมีขนาดเล็กกว่าแต่ก็มองว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่า Air Force One นะครับเพราะถ้าฝ่ายที่เป็นภัยคุกคามรู้ว่าตนอยู่บนเครื่องบินลำใดเครื่องบินลำนั้นก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่มีโอกาสถูกโจมตีมากกว่านะครับการเปลี่ยนเครื่องบินเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดแหละครับระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับที่กลับมารุนแรงขึ้นหลังการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายล้มเหลวแล้วก็สหรัฐเนี่ยกลับมาโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งทรัมป์เคยบอกในระหว่างการประชุมที่ตุรกีว่าตนเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของอิหร่านนั่นเองนะครับหลังจากออกจุดต่อจากตุรกีแล้วเนี่ยนะครับทางทรัมป์ได้เดินทางต่อไปที่สหราชอาณาจักรนะครับก่อนกลับมาใช้ Air Force One ลำเดิมและก็ต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนกลับไปใช้เครื่องบิน Boeing 747-800 ลำใหม่นะครับที่กาตาร์บริจาคให้สหรัฐเพื่อเดินทางกลับกรุงวอชิงตันนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าทรัมป์เนี่ยถูกย้ายจากเครื่อง C-32A กลับไปยัง Air Force One ลำเดิมในช่วงใดนะครับการเปิดเผยเรื่องการเปลี่ยนเครื่องบินลับเนี่ยทำให้เกิดคำถามถึงความปลอดภัยของนักข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่บนเครื่องบินลำเดิมนะครับโดยเฉพาะกรณีเครื่องบินดังกล่าวเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องลวงเพื่อทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าประธานาธิบดีของสหรัฐยังคงอยู่บนเครื่องนะครับโดยที่ผู้อำนวยการภูมิภาคอเมริกาของคณะกรรมการคุ้มครองนักข่าวโฮเซ่ซาโบรานะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการนะครับของภูมิภาคอเมริกาของคณะกรรมการคุ้มครองนักข่าวว่า CPJ เนี่ยบอกว่ารัฐบาลทรัมป์มีหน้าที่ต้องดูแลให้ผู้สื่อข่าวที่ติดตามทำข่าวประทับดีเนี่ยไม่ต้องเผชิญอันตรายโดยไม่จำเป็นแล้วก็เรียกร้องให้สื่อมวลชนได้รับแจ้งเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยยังได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์และถูกนำไปล้อเลียนบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับหลังมีการเผยแพร่ภาพแล้วก็เป็นมีมแล้วครับเกี่ยวกับทรัมป์ถูกนำออกจาก Air Force One ผ่านรถบรรทุกจัดเลี้ยงแต่ว่าทรัมป์เนี่ยย้ำว่าการเปลี่ยนเครื่องบินครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยอารักขาประจำดีและก็กองทัพเพื่อรับมือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นก็นั่นแหละนะครับเมื่อมีศัตรูอย่างนี้เนี่ยมันก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับอ้าวไปดูกันต่อนะครับเรื่องของตำรวจนิวยอร์กกับการยึดปืนผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้คดีอาชญากรรมเหตุยิงแล้วก็ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการยิงต่ำสุดนะครับโดยที่เจสสิก้าทิชนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนครนิวยอร์กของสหรัฐสามารถนำปืนผิดกฎหมายออกจากท้องถนนได้ประมาณ 3,200 กระบอกในช่วง7เดือนแรกของปีนี้โดยที่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเมืองนิวยอร์กนะครับมีจำนวนคดีฆาตกรรมเหตุยิงแล้วก็ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากเหตุยิงเนี่ยต่ำที่สุดเป็นประวัติการนะครับขณะที่อาชญากรรมร้ายแรงโดยรวมเนี่ยลดลงเกือบ 7% ทั่วทั้งเมืองทำให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วง7เดือนแรกที่มีความปลอดภัยสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติกันทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการระบุด้วยว่าสำหรับในพื้นที่แคสาธารณะที่มีจำนวนคดีฆาตกรรมเหตุยิงผู้ตกเป็นเหยื่อจากเหตุยิงและคดี ปล้นทรัพย์ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มจัดเก็บข้อมูลเช่นกันนะครับโดยเชื่อว่าตัวเลขทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผลจากยุทธศาสตร์การทำงานของตำรวจที่มุ่งส่งเจ้าหน้าที่ไปยังพื้นที่และช่วงเวลาที่มีความจำเป็นมากที่สุดรวมถึงการระบุตัวบุคคลและก็กลุ่มที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงแล้วก็นำปืนออกจากการหมุนเวียนก่อนที่จะถูกนำไปใช้ก่อเหตุนั่นเองนะครับขณะเดียวกันทางด้านของเลติเชียเจมส์อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กก็บอกว่าปืนผิดกฎหมายทุกกระบอกที่อยู่บนท้องถนนมีโอกาสทำลายครอบครัวสร้างความเสียหายให้ชุมชนและก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปตลอดกาลแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการนำปืนกว่า300กระบอกออกพ้นจากพื้นที่ช่วยลดโอกาสที่อาวุธเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ก่อเหตุรุนแรงนั่นเองนี่นะที่นิวยอร์กก็คงจะเหมือนกับที่ประเทศไทยนะครับที่ทางด้านของทางด้านนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามนะครับในการที่จะเข้ามาเข้มงวดตรวจตราในเรื่องของการครอบครองหรือว่าการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราทราบตามที่ปรากฏเป็นข่าวกันนั่นเองนะครับอ้าววันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารามในสุดแล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอารามนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันไต้หวันประนามแผนการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงการขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปพ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยตนเองในวันที่14-15สิงหาคมนี
4: ้กระทรวงเกษตรทางผมเองไม่ได้นอนใจนะครับก็คงจะต้องลงในพื้นที่ไปตรวจดูอย่างนครพนมก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็จะไปดูตอนนี้ก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นอกจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โดยล่าสุดได้หารือกับ Apple และมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปี รวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านฉางพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อสร้างพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางพบผู้ปฏิบัติงาน198คนในจำนวนนี้พบคนต่างชาติไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงาน24คนแบ่งเป็นสัญชาติจีน3คนและเมียนมา21คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8และแจ้งข้อหาคนต่างด้าวสัญชาติจีน1คนเพิ่มเติมกรณีทำงานจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจไม่เกิน15วันตามมาตรา61พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้าง3รายฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา9และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Drop Out อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
1: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วทุกคนปลอดภัยนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่19หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้ากองกำลังสุรศรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิระหว่างคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ค้นหาได้พบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเดินเท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยธ.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยธ.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยธ.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศอมรปานหนึ่งในกรรมการกยธ.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยธ.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยธ.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
9: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมาธิการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประณามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างจงแจ้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.40 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซมและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.03 ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
13: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธซึ่งเราตั้งเอาไว้ว่าเป็นวันแห่งความบันเทิงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่บอย PR อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่บอย
3: สวัสดีครับสวัสดีครับโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังคร
2: ับ ตอนแรกอะโยจะเริ่มต้นว่าทำไมมาแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
3: มันก็ควรจะร้องเพราะว่าวันนี้คือวันแม่แห่งชาติก็ยังไงก็ขออวยพรให้คุณแม่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นแม่มีลูกแล้วหรือว่าแม่ยังไม่มีลูกที่แบบมีคนเลี้ยงแม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: แต่เราสองคนเนี่ยแม่ไปสวรรค์แล้วเราก็ยังคงรำลึกถึงคุณแม่อยู่เสมอ
3: ใช่พี่โพสตั้งแต่เช้าเลยว่า
2: เฉพาะทำไมไหมเราเห็นนะว่าคือคนเนี่ยโพสต์ภาพของพระพันปีหลวงแล้วก็จะต้องโพสต์รูปของแม่ตัวเองจนเราคิดว่าเอ๊ะวันนี้วันขิงแห่งชาติหรือเปล่าเพราะแต่ละคนโพสต์รูปแม่กันมาทั้งนั้น
3: ใช่เพราะว่ามันกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะว่าทุกๆวันที่12สิงหาเนี่ยเราจะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงพระองค์ท่านนะครับว่าพระองค์ท่านแบบทรงกรุณาคนไทยอย่างไรบ้างแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ระลึกถึงแม่ของเรา
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่ต้องรักแม่ทุกๆวันถึงแม้ว่าแม่เราจะอยู่ถึงไม่อยู่ก็ตามที
3: ควรไม่ใช่เฉพาะแม่แหละที่ว่าในสังคมทุกวันนี้เราควรรักกันทุกๆวินาทีเลยด้วยซ้ำเนาะถูกไหมถ้ามีความรักกันสังคมจะไม่วุ่นวาย
2: แต่เดี๋ยวโยขอประชาสัมพันธ์เรื่องนึงก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นงานประมูลเพื่อการกุศลนะคะโดยรายได้บางส่วนเนี่ยก็จะประมูลเนี่ยจะมอบให้กับสภากาชาดไทยมันเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ Art Universe Auction นะคะซึ่งจัดโดย Trendy นะคะแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะงานครั้งนี้นี่มีทั้งหมด12ชิ้นงานด้วยกันนะคะมีทั้งงานที่เป็น Pop Artนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นงานของมูค่านะคะงานของชีสนะคะงานของซันเต๋อนะคะแต่แค่นั้นยังไม่พอนะคะยังก็จะมีงานของอาจารย์จักรพันธ
3: ์
2: โ
3: อ
2: ้อันนี้นี่สุด
3: แล้วก็
2: แล้วก็มีงานของอาจารย์ถวัลย์ดัชนี
3: ใช่
2: นะคะ
3: ซึ่งรูปนี้เราคือพี่เคยเห็นรูปจริงๆแล้วด้วยจริงๆ
2: งานของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะคะแล้วก็โยนิกริตงานของอาจารย์ทวีรัชนีกรชิ้นนี้สวยมากแล้วราคาดูแล้วราคาดีมากนะคะราคาสตาร์ทดีมากนะคะแล้วก็ยังจะมีภาพพิมพ์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ซึ่งเหล่านี้นะคะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้วันประมูลเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะคะจำไว้นะ
3: วันอาทิตย์ที่16
2: สิงหาคมใช่เริ่มลงทะเบียนการประมูลตั้งแต่เวลา16:30 น.คือ16:30 น.ตอนเย็นนะคะซึ่งจะบอกว่าหลายคนถามโยว่าเนี่ยโยการประมูลงานของเทนดี้เนี่ยเขาจะมีเมื่อไหร่บอกเลยนะคะว่าวันอาทิตย์ที่16แล้วไปลงทะเบียนหน้างานนะคะไม่มีลงทะเบียนข้างนอกไม่มีต้องไปลงทะเบียนกันที่งานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องควรที่จะไปเพราะว่าเห็นแล้วหลายๆงานเนี่ยอุ้ยเห็นแล้วน้ำลายหก
3: ประมูลที่ไหนนะโยคาว11เหรอ
2: ที่คาว11ใช่ที่คาว11นะคะอย่าไปผิดที่นะคะเนี่ยอย่างงานของอาจารย์ลาวันนี่หายากมากก็มีนะคะก็อย่าลืมนะคะไปกัน นะคะ
3: งานสวยๆทั้งนั้นเลยใครที่สน
2: ใช
3: ใจ
2: ่
3: นะคร
2: ใ
3: ั
2: ช
3: บคุ
2: ่
3: ณผู้
2: ใช
3: ฟ
2: ่
3: ังก
2: อง
3: ็
2: ต้องไปต้องไปนะคะ
3: ไป
2: ค
3: ช
2: ือ
3: ม
2: จะบ
3: ไป
2: อก
3: ฟ
2: ว่
3: ั
2: าง
3: หมดก็ได
2: ง
3: ้เลย
2: งานในครั้งเนี้ยของอาร์ยูนิเวิร์สเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเชิญโยรู้สึกว่าจะเป็นวันที่15มั้งคะที่เขาจะมีการทอล์กคุยกันของศิลปินแต่โยไม่ว่างเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะต้องบินไปเชียงร
3: เอ
2: า
3: าย อีกแล้วคุณไปทำอะไร
2: ใช
3: อีก
2: ่
3: แล้วเชียงร
2: ใช
3: าย
2: ่
3: คุณ
2: น
3: ไป
2: ะคะ
3: บ่อยน
2: ก
3: ะ
2: ็ไม่
3: ค
2: ม
3: ุ
2: ี
3: ณ
2: อ
3: ไ
2: ะ
3: ป
2: ไร
3: บ่อ
2: ม
3: ย
2: ากค่ะเลยเป็นแบบหุ้นส่วนร้านกาแฟนะคะที่ดูฟิลนะคะใครไปเชียงรายอย่าลืมแวะไปที่ดูฟิล
3: แว
2: ไป
3: ะไป
2: พั
3: ด
2: ก
3: ู
2: ที่
3: ฟ
2: ดู
3: ิล
2: วอ
3: ดู
2: ท
3: ฟ
2: ี่
3: ิล
2: ด
3: ก
2: ู
3: ับด
2: ฟ
3: ู
2: ิล
3: วอ
2: ดู
3: น
2: ว
3: ะ
2: อ
3: เราม
2: ัน
3: ต้
2: ออย
3: ง
2: ู่
3: ไป
2: ใกล้
3: เยือ
2: ก
3: น
2: ัน
3: ส
2: ไ
3: ัง กคร
2: ค
3: ั้ง
2: ะ
3: หนึ่งใช่
2: คราวนี้เนี่ยผ่านไป
3: โอ
2: แล้
3: เคว
2: เรื่องงานการกุศล
3: มา
2: ประช
3: เราื่อง
2: สัม
3: ของ
2: พั
3: เร
2: น
3: า
2: ธ์ไ
3: ว
2: ป
3: ัน
2: เร
3: น
2: ี
3: ี้
2: ยบ
3: แหล
2: ระ้อย
3: เรื่องของเราวันนี้มันอยู่ที่ช่วงเนี้ยภาพยนตร์เข้าเยอะมากทั้งไทยท
2: ใ
3: ั
2: ช
3: ้งประ
2: ่
3: เทศทั้งจีนตอนนี้ที่กำลั
2: ใ
3: ง
2: ช
3: เป็น
2: ่
3: กระแสอยู่มากๆเลยที่คนแต่งตัวกันเห็นไหมในโซเชียลมีเดียเนี่ยคือสไป
2: อ่
3: เด
2: า
3: อร์
2: ฮ
3: แม
2: ะ
3: นถูกไหม
2: ใช่
3: คนมาแต่ง
2: อ
3: ต
2: ย
3: ัว
2: ่า
3: สไป
2: เล
3: เ
2: ย
3: ดอร์แมนเยอะมาก
2: พี่บอยก็แต่งเป็นสไปเดอร์แมนกันนะเห็นอยู่เออ
3: ใช่
2: เรา
3: อัน
2: ย
3: น
2: ั
3: ั้
2: ง
3: น
2: ดูหลุยยังดูแบบบึกบึกอยู่เลย
3: โอ้ยอันนั้นพี่ใช้ AI เขาจัดให้ได้ แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ไปดูมาเมื่อวานเรื่องจดหมายถึงอาม่าที่เป็นหนังแต้จิ๋วอันนี้ก็ดีแล้วพี่ก็เลยได้ดูหนังตัวอย่างอยู่เรื่องหนึ่งเป็นหนังไทยที่เริ่มฉายวันนี้แหละซึ่ง
2: ค
3: นั
2: ื
3: ก
2: อ
3: แสดงเนี่
2: จ
3: ย
2: ะบอกว่างานไอ้เรื่องที่พี่บอยพูดอยู่เนี่ยที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยใช่คำสารภาพของหมอผีไหม
3: ใช่มันทั้งหลอนทั้งดาร์กอยู่ในโรงแล้วพี่แบบนั่งเฮ้ยเรื่องนี้จะดูดีหรือไม่ดูดีเพราะว่าพี่เป็นคนกลัวแต่พี่อย
2: ค
3: าก
2: ือ
3: ด
2: จ
3: ู
2: ริงๆค่ะคือจริงๆเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วที่จะเอามาพูดวันนี้เนื่องจากว่ามีพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณกับเราท่านเป็นนักเขียนท่านเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์นะคะท่านพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาบอกโอ้ยนี่โยปกติเนี่ยท่านไปดูแบบนักเขียนบทอะพี่เขาดูเขียนบทเขาก็จะรู้ว่าหนังเรื่องไหนดีหนังไหนเรื่องไหนไม่ดี
3: ใช
2: บอกว
3: ่
2: ่า
3: ใช่ถูก
2: ผ
3: ต
2: ่า
3: ้
2: น
3: อง
2: มาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เขียนนะเหมือนกับเขียนไปป่าโบดงพงไพคือแบบจั่วมาอย่างหนึ่งแต่เขียนอีกอย่างห
3: เ
2: น
3: ปล
2: ึ
3: ี
2: ่
3: ่
2: ง
3: ยนไป
2: เรือ ่
3: ี
2: อง
3: ก
2: เล
3: อย
2: ่า
3: ่าง
2: เป็
3: ห
2: น
3: น
2: อ
3: ึ
2: ย่
3: ่
2: าง
3: ง
2: หนึ่งใช่เรื่องเล่าเป็นอย่างหนึ่งแต่พอทําจริงๆเอาไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนเขียนบทอ่ะเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะมีความสามารถทางด้านนี้แล้วเขาก็บอกว่าแต่ไอ้เรื่องเนี้ยนะเขาบอกว่าสุดยอดคือเรื่องนี้เนี่ยคือสุดยอดจริงๆแล้วอยู่ก็เลยรู้สงสัยว่าเอ๊ะมันสุดยอดยังไงเอ้เราอ่ะดูก็คือมีวันนี้ใช่ไหมแต่วันเนี้ยต้องไปส่งน้องแมวไปโรงแรม
3: ฮะอ๋อก็คือต้องเอาแมวไปไว้โรงแรมก่อนเดี๋ยวขึ้นเชียงรายพรุ่งนี้
2: ใช่ใช่แล้วก็จะต้องแบบเก็บข้าวจัดของทำนู่นทำนี่ก็เลยไปดูไม่ได้ก็เลยดูเอาทาง YouTube นะคะที่เขา
3: ที่
2: ไป
3: เขา
2: ที่เขาแบบว่ามีครอ
3: ี
2: มเ
3: ว
2: มน
3: ิ
2: ต์
3: ว
2: กันเล
3: ส
2: ย
3: ปอย
2: ใช่ใช่ที่เขาสปอยที่เขาดูกันที่เขาคอมเมนต์กันเนี่ยพี่บอยเชื่อไหมว่าทุกคนต้องบอกเลยว่าทุกคนบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยเนื้อเรื่องเองตัวแสดงเองให้10/10คือถึงแม้จะมีอย่างเช่นอย่างสิ่งที่พุ่งกับเขาพามากคือว่าเขาไปทำดนตรีสดที่ต่างประเทศใช่ไหมคะทำเป็นออเคสตราแต่ว่ามันก็มีส่วนใหญ่บางทีบางคนนะคะที่ในคอมเมนต์เขาบอกว่าบางทีแบบเสียงดนตรีเสียงเอฟเฟกต์กับมันป้องชื่นเกินไปแต่ว่าตัวของพุ่งกับเองเขาบอกว่าไอ้เสียงดนตรีทั้งหลายเนี่ยเขาบินไปถึงต่างประเทศเพื่อให้เล่นดนตรีสดเอามาแล้วก็เอามาใส่ในนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแล้วก็ฟังแบบคือเขาก็เล่านะคะก็เลยดูว่าเอ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้คือจากที่เราได้มีโอกาสได้ดูหลายๆช่องทาง YouTube นะคะส่วนใหญ่พูดได้เลยว่านะคะ10อ่ะให้8ก็ได้นะให้8ให้9ซึ่งทุกคนบอกดีหมดอันนี้นี่คือผลของการที่เราคือเราดู YouTube แล้วเราก็มาสรุปให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือจะบอกว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยคือแบบมันเข้มข้นนะพี่แล้วโยก็ไปเปิดฟังนะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่า
3: ใช
2: มาเ
3: ่
2: มื่อ3 ปีที่แล้ว
3: มันเป็นเบสทูสตอรี่มาจากเรื่องเล่าของรายการ The Ghost Radio
2: ใช่ใช่ คือไอ้ที่เล่าเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงอะแต่เอาเป็นว่าเราฟังเขาอะแล้วทำไมไม่พี่ไอ้เราฟังเราว่าสนุกแล้วนะแต่ภาพยนตร์เนี่ยมันสนุกกว่า
3: ลอย
2: เออ
3: โยเคยฟังไหมดู
2: น่าดู
3: เรดิโอ
2: ม
3: เน
2: า
3: ี่
2: ก
3: ย
2: ใช่แล้วมากไปกว่านั้นคือพระเอกของเรื่องอะอเล็กอะลดน้ำหนักอะจาก90
3: ใช
2: กิ
3: ่
2: โลเห
3: ใ
2: ล
3: ช
2: ือ
3: ่
2: 70กว่า
3: พี่เห็น
2: อื
3: ใน
2: ม
3: หนังตัวอย่างนี่คือเขาแบบเขาโทรมไปเลยอ่ะคือโทรม
2: ใช
3: แบบ
2: ่
3: ตัวเล็กแบบผอมไปเลยอ่ะ
2: ใช
3: แล้ว
2: ่
3: ก็นักแสดงทุกท่านเนี่ยที่แสดงเนี่ยเท่าที่จำได้เนี่ยก็มีอเล็กมีพี่บุ๋มรัญญามีชาคริ
2: ช
3: ต
2: า
3: แย้ม
2: ค
3: น
2: ิด
3: ามทุกค
2: ใช
3: น
2: ่
3: แบบทุกคนพร้อมใจกันทำให้หนังมันแบบมันดาร์กได้มากมากอ่ะ
2: ใช่
3: คือแบบพร้อ
2: พ
3: ม
2: ี่
3: ใจ
2: บุ๋
3: ก
2: ม
3: ัน
2: ร
3: ล
2: ัง ญญ
3: สุ
2: า
3: ดต
2: น
3: ั
2: ี่
3: ว
2: แบบว่าเป็นใน
3: ปร
2: ร
3: ม
2: อ
3: า
2: บ
3: จ
2: เป็น
3: ารย์
2: ส
3: เ
2: ิ
3: ล
2: บ
3: ยน
2: ป
3: ะ
2: ี
3: เนาะ
2: เป็นรอบ10 ปีกว่าจะได้มาแสดงหนังจอใหญ่ครั้งเนี้ยเออเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ฮะเดี๋ยวในช่วงต่อไปมันมีหนังเรื่องอื่นเดี๋ยวจะให้พี่บอยเล่าให้ฟังแต่ต้องเป็นช่วงหน้าค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
0: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้าและเวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ค่ะคุณค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้
3: ต
2: ช
3: ่อ
2: มคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะอ่ะพี่บอยท่านนอกจากเรื่องนี้แล้วอ่ะถ้าให้พี่บอยนึกถึงอ่ะพี่บอยจะนึกถึงเรื่องไหนอีกที่มันมาจากเรื่องเล่ามันมาจากเรื่องจริงพี่บอยจะคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง
3: พี่กลัวหนังอยู่เรื่องหนึ่งแล้วจ
2: อ่ะ
3: ำได้

0: องราวมันนะที่เราดูนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าใช่พี่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นพี่คงทําไม่ได้อ่ะพี่ค
1: อ่
0: ง
1: า
0: อ
1: ฮ
0: ยู่
1: ะ
0: ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันหลอนมันน่ากลัวที่ขนลุก
1: อ๋
0: จ
1: อ
0: ริงๆ
1: คือท
0: ม
1: ี
0: น
1: ่บอกว่
0: ม
1: า
0: ัน
1: ท
0: น
1: ี
0: ่
1: ่
0: า
1: โด
0: กลัน วจริง
1: เอาไปอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเนาะ
0: ใช่ใช่มัน
1: อ
0: แบ
1: ่
0: บ
1: า
0: อะไรอ่ะคือมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนั้นแล้วมันแบบพอเราคิดว่าพอเราอยู่หมู่บ้านแล้วเฮ้ยถ้ามันเกิดหมู่บ้านเราจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเป็นคน
1: ค
0: ช
1: ืออ
0: บคิดอะไรเป
1: แล
0: ็น
1: ด
0: แบ
1: า
0: บ
1: แล
0: นั้น
1: น
0: น
1: เน
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ่ยเป็น
0: ออ
1: ี
0: ื
1: กเรื่
0: ม
1: องหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าโยไปดูลงไปดูที่จริงแล้วนะพี่ไม่มี
0: ใช่มันเป็นแค่เหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะ
1: เขา
0: เป
1: เอ
0: ็
1: านชื่อใหม่เฉ
0: เขาเอาย ชื่อมาเฉยๆแต่จริงๆมันไม่มีอะไรมันอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่หรือเชียงร
1: ใ
0: า
1: ช
0: ย
1: ่
0: นี่จำ
1: เช
0: ไม
1: ี
0: ่
1: ยง
0: ได
1: ใ
0: ้
1: หม่
0: ละ
1: เชียงใหม่เอ้ยเราก็นึก
0: อ
1: ว
0: ื
1: ่าม เข้าไปปุ๊บเราจะต้องเจอแบบหมู่บ้านตอนนั้นไปกับลูกน้องค่ะเพื่อจะไปถ่ายรายการแต่ว่าไม่ใช่รายการเรื่องผีในรายการศิลปะแล้วก็เลยผ่านเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็บอกลาดาลาปั๊บอ้าวไหนหมู่บ้านไหนแล้วไม่มีเลย
0: อืมก็มัน
1: ไปเจออย่างอื่นแทน
0: ก็คือเข้าไปอ่านหลังจากนั้นก็เข้าได้ไปอ่านหลายๆที่มันก็คือเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นสร้างจากเรื่องจริงหรอกมันอิงจากเรื่องจริงแค่บางส่วนอะไรอย่าง
1: ใช
0: เงี้
1: ่
0: ยแล้
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ก็
1: ่
0: มาแต่ง
1: ใช่
0: เสริมทําให้มันดูหลอนมันดูน่ากลัวแต่ทํา
1: ใช
0: ให้
1: ่
0: พี่เนี่ยคือหลอนไปหลายวันน่ะจนถึ
1: อง ือ
0: วั
1: ฮ
0: นเ
1: ะ
0: นี้ยพอพูดถึงน่ะก็ยังแบบขนลุกอยู่แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งช่องฟรีทีวีนี่แหละเอามาฉายรู้ไหมพี่เปลี่ยนหนีเลยพี่ไม่อยากดูเลย
1: อือฮะ
0: พี่กลั
1: พ
0: ว
1: ี่ต้องดูเรื่องนี้เรื่องที่เขาเล่าเป็นเรื่องเล่านะจากที่จากทางบ้านของโกสต์ของเดอะโกสต์อีกเหมือนกันที่บอกที่หยดที่หย
0: อ๋อ
1: ดอะ
0: ท
1: พ
0: ี
1: ี
0: ่
1: ่ที
0: ห
1: ่
0: ย
1: หย
0: ด
1: ด
0: ที่หยด
1: ที่หย
0: ที่
1: ด
0: หย
1: อะ
0: ดที่หยด
1: อะไร
0: ดู
1: เงี้ย
0: ดูหมดเลย3 ภาค
1: อ่าฮะ
0: แต่
1: เป็นไ
0: ท
1: ง
0: ี่
1: พี
0: ห
1: ่
0: ยดเนี่ยไม่รู้มีความเป็นอะไรนะคือพี่ไม่ได้กลัวเท่าลัดดานแลนด์หรือว่าผีช่องแอร์อะไรแบบนั้นแต่ค
1: อ่
0: ว
1: า
0: าม
1: ฮะ
0: ที่ว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้อ่ะพี่มีควา
1: อ
0: ม
1: ่
0: รู้สึก
1: า
0: ว่ามันโหมันอ่ะค
1: อื
0: ืออ
1: ฮ
0: ถ้
1: ึ
0: าเป็นพี่อ่ะพี่ก็ต้องฆ่าผีตัวนี้ให้ได้อ่ะเพราะว่
1: อ
0: า
1: ่าม
0: ั
1: ฮ
0: น
1: ะ
0: อะไรกับเรานักหนาถูกไหมอะไรกับครอบครัวเรานักหนาทั้
1: อ
0: ง
1: ่าฮ
0: น้
1: ะ
0: องทั้งน้องสาวคนแรกและน้องสาวคนที่2อีกอะไรอย่างเงี้ยก็
1: อ่า
0: เ
1: ฮ
0: ลย
1: ะ
0: มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นพี่ก็จะทําเหมือนตัวละครชื่ออะไรนะที่ณเดชน์แสดงอ่
1: พ
0: ะ
1: ี่ย
0: ก
1: ั
0: ็
1: กพี่ยัก
0: ก็เหมือนพี่ยักษ์แหละพี่ก็ต้องทําแบบนั้นอือ
1: ่ะ
0: ม
1: พี่ไม่ได้ดูหรอพี่ยักออกจากกล้ามปับปับปับปับอย่างเงี้ยเนี่ย
0: โอ้โหจะบอกว่าณเดชน์นี่นะไอ้ฉากที่โดนขึงในถ้ำที่ผีเอาไปขึงใน
1: อ่าฮ
0: ถ
1: ะ
0: ้
1: อ่าฮะ
0: ำพี่นึกว่าเขาคืออาโนเมืองไทยเนี่ย
1: ล่ำมากตอนนั้นล
0: เฮ
1: ่
0: ้
1: ำ
0: ย
1: มา
0: จร
1: ก
0: ิงๆคือแบบเห็นแล้วป๊อปขึ้นมาเลยคืออาโนแน่ๆอาโนอ่ะคืออา
1: ฮ
0: โน
1: ะ
0: เลยอ่ะใช่
1: โอ้แต่
0: คว ื
1: ่
0: อ
1: า
0: ภ
1: เข
0: า
1: า
0: พมัน
1: กว่
0: ข
1: า
0: ึ้น
1: เข
0: มา
1: า
0: เล
1: จะ
0: ย
1: แบบว่าบูรร่างกายเขาเนี่ย
0: โอ้
1: ใช
0: หล
1: ้
0: าย
1: เว
0: ป
1: ล
0: ี
1: า
0: หลา
1: ส
0: ย
1: าม
0: ปี
1: ปี
0: เยอะ
1: นะ
0: เยอะ
1: อื
0: เยอะ
1: ม
0: เยอะใช่ก
1: น
0: ว่
1: ั่
0: าน จ
1: แ
0: ะ
1: หล
0: ได
1: ะ
0: ้
1: เพราะว่ากว่าจะได้แบบว่าล่ำสักขนาดนั้นเลยเงี้ยอ๋
0: อือ มแล้วพอพูด
1: แล
0: ถ
1: ้
0: ึ
1: ว
0: ง
1: น
0: ณ
1: อก
0: เด
1: จาก
0: ช
1: ที่ใช่
0: พอพูดถึงณเดชก็เพิ่งจะดูหนังของณเดชในเน็ตฟลิกซ์จบไปอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้
1: อ่าที่
0: เม
1: แ
0: ื
1: ต
0: ่อต
1: แต
0: อ
1: ่
0: น
1: เรื่
0: บ
1: อง
0: ่าน ย
1: ี้เขาทำให้เขาผอมนะเรื่องนี้เขาลด
0: ย
1: น้
0: ก
1: ำหน
0: เร
1: ั
0: ื่
1: ก
0: องนี้เขาลดน้ำหนักเพราะว่า
1: อ่า
0: เขาเหมือนเป็นนักฆ่าเ
1: ค
0: ป็น
1: ่ะ
0: คนทวงหนี้เป็นนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วติดคุกมาเขาเลยต้องโซงเนี่ยน้ำหนัก
1: เดี๋
0: พ
1: ยว
0: อ
1: น
0: ม
1: ี้
0: ด้วยแ
1: เ
0: ห
1: ด
0: ล
1: ี๋
0: ะ
1: ยวนี้ดีนะดาราไทยคือพอให้ผอมก็แบบลดน้ำหนักกันจริงๆพออ้วนพอให้แบบเบิกก็คือเดี๋ยวนี้เขาแบบคือพี
0: เ
1: ่
0: ขา
1: ก็
0: ส
1: ว
0: า
1: ่าม
0: า
1: เข
0: รา ถ
1: มีความเป็นสากลมากขึ้นน่ะ
0: ใช่
1: เอ
0: แต่
1: อ
0: ว่าทางนี้ทางนั้นนะพี่เคยอ่านบทความสุขภาพของคุณหมอท่านหนึ่งนะเขาก็ออก
1: อ่
0: ม
1: า
0: าแ
1: ฮ
0: นะ
1: ะ
0: นําบอกว่าต้องอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าอยู่ดีๆจะลดน้ําหนักพวบเดียวอย่างน้ําหนักแบบ80อย่างเงี้ยจะเหลือแบบภายในเดือนเดียวเหลือ20หรือเหลือ60อย่างเงี้ย
1: เออ
0: มันจะทําให้ร่างกายมันไม่ไหว
1: ใช่
0: อื
1: ใช
0: ม
1: ่
0: น
1: ใ
0: ั
1: ช
0: ่นแ
1: ่
0: หละ
1: ใช่
0: มันก็ต้องอยู่ใน
1: ต
0: ก
1: ้
0: า
1: อ
0: ร
1: ง
0: ดู
1: ค่
0: แลของ
1: อ
0: ผ
1: ย
0: ู้เชี่ยวชาญด้วยใช่
1: ๆอ่าฮะ
0: แต่
1: อ่ะ
0: มัน
1: ม
0: ก็
1: ีย
0: ั
1: เ
0: ง
1: รื
0: ม
1: ่
0: ี
1: อง
0: เรื่
1: ท
0: อง
1: ี่
0: อื่นอีกนะ
1: อ่าเรื่องอะไรพี่
0: เมื่อกี้พี่พูดไปแล้วเรื่องอะไรนะผีช่องแอร์น่ะที่
1: ม
0: มั
1: าน
0: แบ
1: อ๋
0: บ
1: อ
0: เ
1: พ
0: บ
1: ี่
0: ด
1: ช
0: ฟ
1: ู่ องแอ
0: สตอ
1: ร
0: รี
1: ์
0: ่เหม
1: ค
0: ือ
1: ่
0: น
1: ะ
0: กันน่ะที่ว่า
1: อ่าม
0: ันเหมือนเป็นเรื่องของอะไรนั้นนักศึกษาปะที่โด
1: คื
0: น
1: อ
0: ฆ
1: ที
0: ่
1: ่
0: าแล้
1: จ
0: ว
1: ั
0: ไป
1: งหวัด
0: หม
1: ที่
0: ก
1: ร
0: ไ
1: ู
0: ว
1: ้
0: ้
1: สึก
0: ใน
1: ว่า
0: ช
1: ท
0: ่
1: ี
0: อ
1: ่
0: งแอ
1: หาด
0: ร์
1: ใหญ่
0: ที่
1: หรื
0: ห
1: อ
0: าดใ
1: ห
0: ห
1: ร
0: ญ
1: ือ
0: ่
1: ที่
0: อ่ะ
1: ที่หา
0: ที
1: ด
0: ่หา
1: ใ
0: ด
1: หญ่
0: ใหญ่
1: จะ
0: ใช
1: บอ
0: ่
1: กว่าทำไมพี่พอเรื่องนี้นะมันทำให้เวลาที่โยอ่ะ
0: ไป
1: ไป
0: โร
1: โ
0: ง
1: ร
0: แ
1: ง
0: ร
1: แร
0: ม
1: มอ่ะโยต้องดูทุกทีเลยอันนี้เรื่องจริง
0: ใช่
1: คือต้องมองไปว่า
0: แล้ว
1: มั
0: โ
1: น
0: ร
1: จะ
0: ง
1: ม
0: แร
1: ี
0: ม
1: หรือเปล่า
0: ต่างจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยชอบเป็น
1: อ
0: แอ
1: ่
0: ร์
1: า
0: ท่อ

0: ใช่
1: จำได้ไหมชอบเป็นแอร์ท่อที่เหมือนตามห้างสรรพสินค้าซึ่งเดี๋ยวนี้
0: อือ
1: โรงแรมใหญ่ๆอ่ะใหม่แล้วรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ทำกันแล้ว
0: ใช่
1: เป็น
0: ใช
1: แอ
0: ่
1: ร์ท่อ
0: ใช
1: ซ
0: ่
1: ึ่งแบบเราก็แบบว่ามันจะมีอะไรโผล่มาจากท่อนี้ก็บอกว่า
0: เอ
1: จริง
0: อ
1: ๆมัน
0: เ
1: ก
0: อ
1: ึ่งกัน
0: อ
1: หมดทุกห้องไงมันอันตร
0: ใช
1: า
0: ่
1: ย
0: นั่นน่ะเราก็เลยรู้สึกว่าความหลอนปรากฏกับพวกเราแต่ว่านอกจากหนังไทยแล้วยังมีหนังต่างประเทศด้วยมีหนังฝรั่งด้วย
1: ใช
0: เรื่อ
1: ่
0: งนี้เลย The Exorcist
1: เอ็กโซซิสนี่ที่จำได้นะถ้าไม่พลา
0: ท
1: ด
0: ี่
1: นะ
0: ผ
1: ค
0: ี
1: ือ
0: กี๊ดอ่ะที
1: เอ
0: ่ผี
1: อ
0: ก
1: ี
0: ี
1: ผ
0: ๊ด
1: ี
0: อ่ะ
1: กีดกีดก
0: ผ
1: ี
0: ี
1: ด
0: เด็
1: อ
0: ก
1: ่ะ
0: กี๊ดอ่ะเอ
1: ใช
0: อ
1: ่อันนั้น
0: นั่นน่ะ
1: ก็หลอนแต่มัน
0: เพ
1: เ
0: ร
1: ป
0: า
1: ็
0: ะ
1: น
0: ว่าทำไมมาโยจังจำฉากที่แบบอ้วกใส่หน้าได้เลยอาเจียนใส่หน้าพุ่งมาโอ้
1: เออใช่
0: สีเขียวๆอุ้ยแบบนี้แบบว่าสุดอ่ะแล้วก็แบบว่าตอนคานนะพี่คานคือโยว่าคือที่บอกว่าหนังผีญี่ปุ่นคานแต่เอ็กซ์โซซิสต์เนี่ยคานก่อน
1: เออใช่
0: คาน
1: ห
0: ก
1: น
0: ่
1: ั
0: อง น
1: ผ
0: แล
1: ี
0: ้วก็
1: ญี่ป
0: ต
1: ุ
0: ั
1: ่น
0: ว
1: ที
0: บ
1: ่
0: ิด
1: ทา
0: เบ
1: งอะ
0: ี
1: ไร
0: ้ย
1: จ
0: ว
1: ูออนเหรอใช่ไหม
0: ใช่ใช่จูออน
1: ไอ้นี้คลานเสร็จแล้วก็มีทำสะพานโค้งด้วยนะแบบ
0: ใช
1: ตัว
0: ่
1: บิด
0: ใช
1: ตั
0: ่
1: วเบ
0: ส
1: ี้
0: ะ
1: ย
0: พ
1: ว
0: าน
1: อ่ะ
0: โค้งแล้วก็วิ่งมาบอกว่าอุ้ยคือแบบว่าเฮ้ยตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นนักยิมนาสติกหรือเปล่านี่ถึงได้แบบว่าโค้งสักขนาดนั้นน่ะเออหนังเรื่อง The Exorcist เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวจริงๆค่ะแล้วมีเรื่องไหนอีกคะพี่
1: มีเรื่องไหนอีกแอนนาเบลแอนนาเบลนี่ก็ตุ๊กตาเนาะใช่ไห
0: ใ
1: ม
0: ช่
1: ไม่
0: อือห
1: เป็
0: ื
1: น
0: อ
1: ตุ๊กตาที่แบบเหมือนโดนมาสิงอ่ะโดนพยาบาลหรือโดนอะไรที่ตายแล้วมาสิงอ่ะแล้วก็
0: ฉันอยาก
1: กลาย
0: ก
1: เ
0: ล
1: ป
0: ั
1: ็
0: บ
1: นค
0: บ
1: น
0: ้านอันไม่ใช่คนละเ
1: อ
0: ร
1: ัน
0: ื่
1: น
0: อ
1: ั้
0: ง
1: นมัน
0: งาน
1: อ
0: ก
1: ัน
0: ัน
1: นั้นก็อันนั้นก็อันนั้นก็เบทูซอรี่นะ
0: ใช
1: ละ
0: ่
1: ครเรื่
0: ท
1: อง
0: ี่
1: นั
0: โ
1: ้
0: ร
1: น
0: ง
1: อ่
0: ง
1: ะ
0: าน
1: ถ้าที่โรงงานต
0: โ
1: ุ
0: ร
1: ๊ก
0: ง
1: ต
0: ง
1: า
0: านไฟ
1: ไฟ
0: ไ
1: ไ
0: หม
1: หม
0: ้
1: ้โรงงานไฟไหม้
0: ใช่
1: อ่ะ
0: ท
1: แล้
0: ี
1: ว
0: ่
1: แบบคน
0: รู
1: ต
0: ้
1: าย
0: สึกว่า
1: เยอ
0: จ
1: ะ
0: ำได้ว่าอยู่นครปฐม
1: ตอนนั้น
0: อ
1: ใ
0: ย
1: ช
0: ู่
1: ่
0: แถ
1: ใช่
0: ว
1: ตอนนั้นมัน
0: แถ
1: ยัง
0: ว
1: ย
0: น
1: ุ
0: ั
1: ค
0: ้นอื
1: น่าม จะยุค80อยู่เลยเนาะยังไม่90
0: ใช
1: ป
0: ่
1: ่ะ
0: ใช
1: ถู
0: ่
1: กไหมเรายังเด็กมากอ่ะ
0: หนูอยากกลับบ้านคืออยากจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนนั้นโยจะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งซึ่งเพื่อนคุณแม่ซื้อให้มาจากฮ่องกงใช่ไหมแล้วชื่อน้องแว่นเพราะเธอใส่แว่น
1: มัน
0: เออแล้วแบบว่าเว
1: แ
0: ล
1: ล้
0: า
1: ว
0: ท
1: ห
0: ี
1: น
0: ่
1: ัง
0: นั่ง
1: ออกไอ้ละ
0: ก
1: คร
0: ลัว
1: ออกพอดี
0: ใช่ตอนละครออกพอดีก็กลัวแบบว่าตุ๊กตาจ้าค่ะ
1: ตุ๊ก
0: ร่
1: ต
0: าง
1: าก
0: า
1: จ
0: ย
1: ๋า
0: หญิงหรืออะไรเงี้ยเออ
1: แล้
0: ใช
1: วมั
0: ่
1: นจะ
0: แ
1: เ
0: ล
1: ป็
0: ้
1: น
0: ว
1: ตุ๊กตาที่เหมือนเขาเรียกตุ๊กตาอะไรที่มีเปียสองข้างหน้าตาแบ๋วแบ๋วแล้วแบบ
0: ใช่
1: ตามันปิดเปิดได้อ่ะของ
0: ใช
1: น้อง
0: ่
1: สาว
0: ค่
1: พ
0: ะ
1: ี่ก็เคยมีแล้วตอนนั้นนะเรื่องนี้มาพอดีเขาบอกว่าเธอเอาออกไปไว้ข้างนอกก่อน
0: อ่า
1: ไม่ไหว
0: แล้วโยเวลาไปไหนโยก็จะหอบน้องแว่นของโยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วพอหลังจากที่แบบมีหนังมาปั๊บโยไม่อุ้มน้องแว่นอีกเลยเพราะโยกลัวเออคือที่บอกว่าก็ด้วยความที่มันเป็นเรื่องเล่าแต่อันนี้คือเขามาจากเรื่องจริงว่า
1: ใช
0: แบบ
1: ่
0: ว่ามันมีแบบเด็กที่เสียชีวิตจากโรงงานตุ๊กตาเยอะมากอะไร
1: เยอะ
0: เงี้
1: ม
0: ยค
1: า
0: ่ะ
1: ก
0: ไม่
1: เย
0: ร
1: อ
0: ู
1: ะ
0: ้จ
1: ม
0: ะเ
1: า
0: ป็
1: ก
0: น
1: เพราะว่า
0: อืม
1: จะเป็นไม่ใช่เด็กน้อยนะก็คือเป็นคนที่ทำงานในโรงงานนี่แหละ
0: ใช
1: ใช่
0: ่
1: ไหมตอนนั้
0: ในช
1: น่
0: ่
1: ะแต่ว่าก็คือยังอายุน้อยๆอยู่แล้วก็โด
0: อือ
1: นไฟไหม้แล้วก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ค่ะ
1: เขาก็
0: แล
1: เล
0: ้
1: ย
0: ว
1: เอาก ม
0: ็
1: าสร้างเป็นละคร
0: อีกเรื่องหนึ่งอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จำได้หรือเปล่าเรื่องคนเห็นผีที่เอาเหตุการณ
1: อ
0: ์
1: ๋อ
0: ที่แก๊สระเบิด
1: แก
0: บ
1: ๊ส
0: น
1: ระ
0: ถ
1: เบ
0: น
1: ิน
0: เ
1: ด
0: พชรบุรีมา
1: อันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่สยดสยองที่สุด
0: ใช
1: ใน
0: ่
1: ประวัติศาสตร์ชาติไทยเลย
0: ใช่
1: จำได้มันในสมัยนายกท่านชาติชายมั้ง
0: ใช่ใช่ตอนนั้นอยู่ยังเด็กอยู่แต่โยจำได้เพราะว่าคือมันดูน่ากลัวมากคือจะบอกว่านะที่เห็นว่าแบบโหดๆร้ายๆนะตอนนี้นะหลบไปเลย
1: ใช่ถูกเหต
0: อ
1: ุ
0: ื
1: การณ
0: ม
1: ์ครั้งนั้นคือคนตายเยอะมากบ้านไฟ
0: ใช
1: ไหม้
0: ่
1: เยอะมากคนโดนครอบตายในบ้านในรถก็มีเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็
0: ใช่
1: มันโหดหัวมีความรู้สึกแบบโห
0: ใช
1: น่า
0: ่
1: กลัวมาก
0: คือคนที่แบบว่าบ้านที่อยู่ข้างๆอ่ะคือเขาแบบเขาตายทั้งบ้านเลยคือไฟเข้าตายหมดเลยทั้งบ้าน
1: มันเป็น
0: ซึ่ง
1: ช่วงกลางคืนใช่ไหมที่จำไม่ได้นะน่า
0: ค
1: จะ
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ป็นกล
0: ใ
1: า
0: ช
1: ง
0: ่
1: คื
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ป
0: ใ
1: ะ
0: ช่ใช่แล้วก็รถคว่ำรถแก๊สคว่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนรู้สึกว่าตอนนั้นคือมันคนยังไม่มีกฎหมายห้ามคนสูบบุหรี่แล้วก็
1: ทิ้งบุหร
0: ทิ
1: ี
0: ้ง
1: ่
0: เออทิ้งบุหรี่
1: ก้อ
0: แค
1: นบ
0: ุ่
1: หร
0: นั้
1: ี
0: นเองเลยไปหมดเลยซึ่งแบบตอนนั้นจําได้เลยว่าหลอนมากแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีภาพยนตร์ที่เอามาก็คือคนเห็นผี
1: ก็เอามาสร้างใช่
0: เอามาสร้าง
1: แล้วก็
0: ซึ่งแบบน่ากลัวมาก
1: มีเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์จริงๆในอย่างเหตุการณ์ซันดิก้าผับอ่ะก็มีภาพยนตร์เอามาสร้างเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องอะไรนะจําไม่ได้ที่
0: อ่าฮ
1: เข
0: ะ
1: าดาวปะเออเขา
0: อ่า
1: ด
0: เข
1: า
0: า
1: วหรื
0: ด
1: อว่า
0: า
1: อะไร
0: ว
1: สัก
0: เขา
1: อย่า
0: ด
1: ง
0: าน
1: ี่แหล
0: ว
1: ะ
0: เขาดาวคือ
1: ก็
0: เร
1: เ
0: ื
1: ป
0: ่
1: ็
0: อ
1: น
0: งเมา
1: เรื่
0: เห
1: อ
0: ล่
1: ง
0: า
1: หน
0: เน
1: ึ่
0: ี
1: ง
0: ้ยที่เอามาบอกไม่ใช่เลยค่ะคือมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงคือยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือคนที่ได้ทันเนี่ยได้ดูแล้วเนี่ยแล้วได้เห็นน่ะมันก็จะคิดถึงอดีตเนาะที่แบบว่า
1: ใช่
0: มันผ่านมาแต่ว่ามันยังฝังใจเลยคือแล้วหลายๆเรื่องอ่ะที่เอามามันก็เอามาที่บอกเขาว่ามันทรูสตอรี่ก็คือเอามาจากเรื่องจริงแล้วมันอาจจะ
1: ใช
0: มี
1: ่
0: การมา
1: แต่
0: แ
1: ง
0: ต่ง
1: เต
0: เติ ิมอะไร
1: ม
0: นิด
1: เพื่
0: ห
1: อ
0: น่อย
1: สร้
0: อ
1: าง
0: ่า
1: อรร
0: แ
1: ถ
0: ต่ม
1: ร
0: ัน
1: ส
0: ก็
1: ใน
0: ใช้
1: การ
0: ส
1: ช
0: ภาม วะของเรื่องนั้นมา
1: แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้ก็คือเป็นตำนานสร้างหลา
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: ครั้งมากที่ว่าโยต้องทายถูก
0: ไม่น่า
1: ถูกต้องแม่นาคพระโขนงตั้งแต่สมัยนู้นสมัยไหน20-30 ปีที่แล้วมีจนทุกวันนี้ก็ยังมีเอาออกมาสร้างอยู่เรื่อยๆซึ่งก็
0: ใช่
1: จะแปรเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยความน่ากลั
0: ใช
1: ว
0: ่
1: ก็จะแปรเปลี่ยนไปมันขึ้นอยู่กับการตีความด้วยเนาะยุคอย่างหลังอะบางทีก็เอามาตีความเป็นแบบหนังผีที่แบบสอดแทรกมุกตลกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: แต
1: พ
0: ่
1: ี่
0: เขา
1: ถึง
0: บ
1: ว่
0: อ
1: าก
0: ว่าแต่พี่รู้ไหมว่าแม่นาคทุกภาคต้องมีฉากนี้คือฉากยื่
1: ม
0: น
1: ะ
0: ม
1: น
0: ือ
1: า
0: อ่ะ
1: ว
0: เก็บมะนาว
1: ยื่นมือแบบยื่นมือเก็บมะนาวนี่มีทุกภาคจริง
0: ใช
1: ๆทุ
0: ่
1: กภาคเล
0: แล้
1: ย
0: วก็ฉากห้อยหัวแค่เพราะว่ามันมี
1: ม
0: แ
1: ับ น
0: บคือทุกวั
1: ใน นโบสถ์ที
0: ใช
1: ่
0: ่
1: อุ้ม
0: เพรา
1: ละ ู
0: บ
1: ก
0: อก
1: ห้
0: ว
1: อ
0: ่
1: ย
0: า
1: หั
0: ตอ
1: ว
0: นเนี้ยถ้าเกิดว่าใครไปโบสถ์นะคะที่วัดนั้นก็ยังจะเห็นรอยเท้าแม่นาคอยู่บนนั้นอยู่เลย
1: เนี่ยเขาถึงบอกเป็นเบสทรูสตอรี่นะซึ่ง
0: ใช่
1: ตำนานของแม่นาคพระโขนงเนี่ยก็มีมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระ
0: ส
1: จ
0: ม
1: ั
0: ัย
1: นท
0: ร
1: ร
0: ั
1: ์
0: ช
1: โต
0: กาลที่
1: ยั
0: ส
1: ง
0: ามร
1: ส
0: ัช
1: มเ
0: ก
1: ด็
0: า
1: จ
0: ล
1: พ
0: ท
1: ร
0: ี
1: ะ
0: ่
1: จั
0: ส
1: นทร์
0: า
1: โต
0: ม
1: นู่นน่ะ
0: นั่นแหล
1: ซ
0: ะ
1: ึ่งก็เป็นร้อยปีแล้วมั้งถูกไหม
0: โอ้ย100 กว่าปีแล้ว
1: ร้
0: พ
1: อย
0: ี
1: กว
0: ่
1: ่าปี
0: ตั้งแต่ว่าคือที่บอกว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านเป็นคนไปเอากระโหลกแม่นาคอ่ะเอามาทำเป็นปั้นเหน่ง
1: ปั้นเน่งใช
0: ซึ่ง
1: ่
0: ทุกวันนี้คนก็ยังบอกว่าอย่าง
1: ยั
0: เ
1: ง
0: ขา
1: ห
0: บอ
1: าก
0: ว่า
1: อยู่ว่าป
0: ป
1: ั้
0: ั้
1: น
0: น
1: เน
0: เ
1: ่
0: ห
1: ง
0: น่
1: นี
0: ง
1: ่อยู
0: ข
1: ่
0: อง
1: ไ
0: แ
1: ห
0: ม
1: น
0: ่อ้ารู้แต่ว่าตอนแรกๆคือปั้นเหน่งอ่ะไปอยู่ที่ในราชสกุลอภากรนะค
1: กรม
0: ะ
1: หลวงชุมพ
0: เสร็จ
1: ร
0: แล
1: เน
0: ้
1: ี่
0: ว
1: ย
0: เนี่ยใช่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนละก็คือปั้นเหน่งจะคือเนื่องจากว่ากรมเสด็จเตี่ยท่านนะคะท่านได้รับมาจากสมเด็จพุทธจารย์โตใช่ไหมคะแล้วก็ท่านเก็บเอาไว้พอเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วพอหมดสิ้นท่านแล้วเนี่ยคือลูกหลานเขาก็แบ่งสมบัติกัน
1: ก็
0: แล
1: เ
0: ้
1: ล
0: ว
1: ย
0: ต
1: ไม
0: อ
1: ่
0: น
1: ร
0: น
1: ู
0: ี
1: ้
0: ้ไ
1: อ
0: ม
1: ยู
0: ่
1: ่ท
0: แ
1: ี
0: น
1: ่
0: ่
1: ไหน
0: ใจ
1: ต
0: ว่
1: อ
0: าน ปั้นเ
1: น
0: หน่
1: ี
0: ง
1: ้
0: ไปอยู่ที่ไหนซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องจริงคือที่บอกไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเรานี่นะมันมีเรื่องให้ทําหลายเรื่องจริงนะพี่เร
1: มั
0: าน
1: ม
0: แ
1: ี
0: บ
1: ม
0: บ
1: าเรื่อยๆด้วยนะ
0: ใช
1: ถู
0: ่
1: กไหม
0: ใช่
1: อย
0: ใ
1: ่
0: ช
1: าง
0: ่
1: อย่างล่าสุดในเหตุการณ์เบสทรูสตอรี่ถ้าจะเอาไปสร้างเป็นหนังสยองขวัญเนี่ยก็คือไฟไหม้ผับที่ลาดพร้าวไงอันนี้ก็
0: โอ
1: ส
0: ้
1: าย มารถทำได้เลยนะ
0: แต่จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยที่แบบตอนที่เราดูเราก็ดูว่ามันหลอนใช่ไหมพี่แต่มาเทียบกับซาดิก้าดิพี่โอ้
1: โอ้ซานติก้า
0: แต่
1: คนตายเยอะกว่า
0: เยอะมาก
1: เยอะกว
0: เย
1: ่า
0: อะ
1: ม
0: ม
1: า
0: าก ก
1: เยอะมาก
0: เยอะมากแต่สิ่งที่เรายังไม่มีการเรียนรู้เลยคือโฟมข้างบนน่ะเขาห้ามวะฮาวห้าม
1: ใช
0: เพร
1: ่
0: าะว่าม
1: ก็
0: มันที่บอกว่าที่ซาด
1: ม
0: ิ
1: ันต
0: ก
1: ิด
0: ้า
1: ไฟ
0: ที่เสียชีวิตกันเยอะเนี่ย1ติดไฟ2คือแก๊สพิษพอเวลาที่แบบว่ามันมีเรื่องทีหนึ่งเราก็ตื่นตูมกันทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็
1: แล้ว
0: ล
1: เดี
0: ื
1: ๋ยว
0: ม
1: เราก็ลืมอีกคือจริงๆมันควรจะใช้วัสดุบุเพื่อกันเสียงออก
0: ใช่
1: ให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ใช้โฟมเพราะว่าโฟ
0: ใช
1: ม
0: ่
1: เนี่ยมันเป็นสารเคมีเนาะเพราะมันเผาไหม้แล้วมันแบบพี่ว่าคนที่ตายส่วนใหญ่น่าจะมาจากกลิ่นสารเคมีพ
0: ก
1: วก
0: ลิ่
1: น
0: น
1: ี้ด้
0: ใช
1: วย
0: ่ใช่ค่ะใช
1: ไม่
0: ่
1: น่าจะเพร
0: ค
1: า
0: ว
1: ะ
0: าม
1: ไฟ
0: คิด
1: อย่างเดียวน่าจะสลบไปก่อนคือถ้าเข
0: ก
1: า
0: ็
1: ไม่สลบก็เขาสามารถที่จะช่
0: เ
1: ว
0: ห
1: ย
0: ็น
1: ตัวเอ
0: ต
1: ง
0: า
1: เห
0: ม
1: ลือ
0: ข
1: ตั
0: ่
1: ว
0: า
1: เอ
0: ว
1: งไ
0: น
1: ด
0: ะ
1: ้เนี่ย
0: ว่าส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตไม่ใช่มาจากไฟคอกแต่มาจากเพราะอากาศเป็นพิษดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเราอย่าเรียนรู้เรื่องบทเรียนเลยเพราะว่าเราเรียนรู้บทเรียนมาเยอะแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องทำกันจริงๆนะเพราะว่า
1: ใช
0: มัน
1: ่
0: อันตรายไม่อยากจะได้จริงๆแล้วเนี่ยที่บอกนะว่าดูหนังก็สนุกนะแต่ไม่ค่อยอยากจะดูหนังที่มันมาจากเรื่องจริงสักเท่าไหร่เพราะนั่นหมายถึงการสูญเสียการ
1: ถ
0: เ
1: ู
0: ส
1: ก
0: ีย
1: ต้อ
0: ข
1: ง
0: องคน
1: ใช
0: แต
1: ่
0: ่ละคน
1: ใช่
0: นะคะค่ะ วันนี้ยังไงพี่บอย
1: โอ้
0: เดี๋ยว
1: แป๊บเดีย
0: ห
1: ว
0: มดเวล
1: หม
0: า
1: ดเ
0: แ
1: ว
0: ล้ว
1: ลา
0: วันนี้คุยกันมันเนาะพี่เนาะเออที่ไอ้เรื่องที่แบบเมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยเราจะถนัดกันเหลือเกินนะคะก็นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเห็นมีสัปดาห์หน้าพี่บอยจะเชิญใครมา
1: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนว่าเราจะสัมภาษณ์ใคร
0: โอเค
1: ก็ให้เตรียมฟังกันดีกว่
0: ค
1: า
0: ่ะค่ะ
1: อืม
0: ยังไงต้องขอขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะ
1: ขอบค
0: ข
1: ุ
0: อ
1: ณ
0: บค
1: ค
0: ุ
1: ร
0: ณ
1: ับ
0: พ
1: ข
0: ี่
1: อบ
0: บ
1: คุ
0: อ
1: ณ
0: ย
1: โย
0: ค่ะ
1: ขอบคุ
0: ข
1: ณ
0: อ
1: คุ
0: ข
1: ณ
0: อ
1: ผ
0: บ
1: ู้
0: ค
1: ฟ
0: ุ
1: ั
0: ณ
1: ง
0: ทีมงานทุกท่านด้วยนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยค่ะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19:30 นถึง20:00 นค่ะวันนี้คุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติลัลลนาธาราฤดีเตรียมแข่งขันกับมนัญชยาสว่างแก้วเพื่อชิงเข้ารอบในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงซินซินเนติโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาขออภัยครับวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดมมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของแม่ตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จรรโลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินำนักท่องเที่ยวย้อนวานๆเติมเต็มความสุขในครอบครัว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นซึ่งการจัดเดินรถครั้งนี้รฟท.มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วโดยนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ร้อยปีชิมอาหารโบราณและอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อของท้องถิ่นทั้งนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Half Day Trip 12 สิงหาลูกพาแม่เที่ยวณเขตบางบอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Half Day Trip 12 สิงหาลูกพาแม่เที่ยวบริเวณเวทีกิจกรรมวัดบางบอนเขตบางบอนพร้อมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพย่านสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเกศรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางบอนการประกวดทำแกงบอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาชมได้ยากอย่างกระตั้วแทงเสือการจำหน่ายสินค้าของดีเขตบางบอนและการนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดเช็คอินสำคัญในพื้นที่เช่นบ้านเรือนไทยโบราณฟาร์มบ้านไข่ผำสวนจำปีลุงออสและสวนเกษตรลุงบัตรกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าวัดอนาลโยทิพยารามเทิดไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าณวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและเครือข่ายป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก5ตำบลได้แก่ตำบลสันป่าม่วงบ้านสางบ้านตุ่นบ้านตั้มและบ้านต๋อมมาร่วมกันปลูกและดูแลรักษาผืนป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานสืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: มากันที่บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่5นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานและร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทางนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาขณะที่ประชาชนจำนวนมากพาครอบครัวมาเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนสินค้าไทยช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
5: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ2569พาครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่มาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของฝันแทนใจโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส6040เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยนายอานนท์ใจรังกาเจ้าของร้านผ้าปักมือบ้านสันกองจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีโดยร้านได้เข้าร่วมออกบูธอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีฐานลูกค้าเดิมและมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายในงานโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิตในต่างจังหวัด
6: เพราะว่าเราจากที่ไปโอท็อปทุกปีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเงี้ยเรามีฐานลูกค้าเดิมๆอยู่แล้วก็เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้บริโภคอ่ะก็ไม่ต้องไปถึงจังหวัดนู้นเพื่อที่จะอยากได้สมมติอยากได้ผ้าทอยกดอกลำพูนเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปถึงลำพูนเราเอามาให้หมดแล้วแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายด้วยมีผลในการตัดสินใจนะพอลูกค้าก็จะห่างก่อนหรือว่ามีไทยช่วยไทยไหมอะไรเงี้ย
5: ในส่วนของผู้บริโภคนายอภิสิทธิ์รัตนเมธาประสานประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจมาซื้อสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะเลือกซื้อพวงมาลัยและก้านน้ำหอมเพื่อเป็นของขวัญให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดี
7: ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกับของกินมากกว่าก็ซื้อเป็นสินค้าวันแม่ครับซื้อเป็นพวงมาลัยกับเป็นก้านไม้หอมครับก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจำนวนมากขึ้นแล้ว
5: สำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประชาชนที่มาร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ได้พร้อมโพสต์ภาพและคอมเมนต์ในเพจ Facebook OTOP ศิลปาชีพเพื่อแลกรับของรางวัลได้ที่จุดแลกซื้อรางวัลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
8: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งอิหร่านไม่มีอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือนี้พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ไว้วางใจอิหร่านอีกต่อไปเนื่องจากอิหร่านโกหกเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมาโดยตลอดขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในระดับที่ลดลงอย่างมากจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงปฏิบัติการโจมตีและพยายามคุกคามเรือพาณิชย์ในช่องแคบแห่งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของอิหร่านที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4,449 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,061 รายซึ่งยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีพุทธศักราช 2557 ถึง 2559 เกือบ3เท่านอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกถือเป็นการระบาดที่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนครั้งใหม่ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการระบาดในอดีตขณะที่ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์โดยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมช่วงปีพุทธศักราช2393ถึง2443อยู่ที่ 1.47 องศาเซลเซียสส่งผลให้ซีกโลกเหนือเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งยาวนานและเหตุไฟป่าขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นๆต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่ นายจอห์นเคนเนดีหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือผลกระทบรวมกันของภาวะโลกร้อนในระยะยาวกับรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของระบบอากาศที่ความกดอากาศสูงซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิสูงและสภาพอากาศแห้งแล้งเกิดขึ้นสลับกับระบบความกดอากาศต่ำที่นำพาสภาพอากาศเย็นและชื้นกว่าเข้ามาซึ่งแผ่ขยายไปทั่วซีกโลกเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนามที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชหวดเอาชนะโคอี้เย่อซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ทำให้จินนิพามีผลงานชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กำพุทแชมป์ J30 นนทบุรีสนามแรกเอาชนะณภัทรพัฒนาเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำให้ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในขณะที่ณภัทรชนะ2แพ้1แมตช์ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลาลานาทาราฤดีประเดิมฟอร์มแกร่งเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลียไป2-0เซต7-5และ7-5ด้านมนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะวิกตอเรียฮิเมเนสคาซินเซวาจากอันดอร่าไป2-0เซต6-3และ6-3สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2ลาลานาและมนัญชยาจะต้องดวลกันเองเพื่อแย่งชิงตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันวิ่ง12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2026หรือรันฟอร์มัมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระยะ10กิโลเมตรหญิงณัฐประภัทรศรีขำกุลนักวิ่งวัย13ปีจากจันทบุรีดีกรีแชมป์รายการใหญ่ Amazing Thailand บุรีรัมย์มาราธอนทำสถิติ40นาทีคว้าแชมป์คนไทยวิ่ง12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2026ไปครองได้สำเร็จส่วนแชมป์ระยะ10กิโลเมตรชายเป็นของอดิศรชูทองที่ทำเวลาไป35นาที56วินาทีขณะที่ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายอนุชาพาดาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง15นาที37วินาทีคว้าแชมป์ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายไปครองและแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนหญิงเป็นของอ่อนอนงวงศรที่ทำเวลาไป1ชั่วโมง28นาที43วินาทีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเป็นแคมป์แรกของหลายๆคนในนามทีมชาติเพราะเด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นที่แล้วการไปอุ่นเครื่องครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได
11: ้เด็กชุดนี้หลายๆคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นเกมที่น้องๆทุกคนสามารถจะได้เรียนรู้จากเกมจริงๆนะซึ่งประโยชน์สูงสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจเกมหรือการเล่นในนามทีมชาติของน้องๆเองก็เป้าหมายสูงสุดก็น่าจะต้องอยากเป็นแชมป์ในรายการนี้ค่ะ
10: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซีย สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรไปร่วมทัพฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในระดับ J League 2ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยอิทธิมนทิพเนตรเซ็นสัญญาร่วมทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดช่วงฤดูกาล2025-2026ก่อนได้รับโอกาสลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด5นัดยิง2ประตูนอกจากนี้อิทธิมนยังได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องก่อนที่ทั้ง2สโมสรจะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลเพื่อลุยศึก J League 2ฤดูกาล2026-2027ต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
12: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโกะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
5: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะคั้นข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EP ดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
13: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์ หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
14: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
15: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
14: แล้วพบกันนะครับ
16: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
17: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชาร
18: ายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
19: สวัสดีค่ะอปอนัชชาเสนาบุตรค่ะและนี่คือรายการกีฬาพารวยสวัสดีทุกคนนะคะในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะคะตอนนี้อยู่กับอปอก่อนเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะมีดูโอของเราอีกหนึ่งท่านนะคะตามมาสมทบนะคะจริงๆก็เป็นวันที่ได้หยุดพักผ่อนกันเนาะตัวปอเองเนี่ยคุณแม่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เจอกันนะคะเพราะปอจะไปที่แพร่ด้วยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนได้อยู่กับครอบครัวเนาะแล้วก็ได้ฉลองวันแห่งความรักในแบบคุณแม่คุณลูกนะคะจริงๆประเด็นของวันแม่เนี่ยพูดถึงนะถ้าปอนึกย้อนไปช่วงเด็กๆเนี่ยก็จะมีประชุมผู้ปกครองเนาะที่มีแบบเอาคุณแม่มาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าบางกลุ่มหรือเพื่อนๆบางคนเองเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของการที่สูญเสียคุณแม่นะคะก็บางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะแต่ก็หวังว่าอย่างน้อยวันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้รำลึกถึงเรื่องราวดีๆด้วยกันนะคะมันก็มีหลากหลายแง่มุมแหละเพราะว่าสำหรับวันแม่เนาะอยู่ที่เราจะเลือกใช้แบบไหนเลือกที่จะแสดงออกเลือกที่จะคิดถึงนึกถึงแบบไหนนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็เป็นวันที่ทุกคนได้หยุด ใช้เวลาว่างจริงวันนี้เนี่ยโอปอไปอ่านข่าวมาตอนเช้านะคะแล้วก็รถไม่ติดเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆเหมือนกันที่เวลาตื่นไปตอนเช้าแล้วก็จะแบบโอ้โหรถเยอะมากนะคะวันนี้เองก็ฝนตกด้วยเนาะเข้าสู่ช่วงแบบหน้าฝนแล้วนะคะจริงๆบอกว่าการที่แบบใน1ปีเนี่ยเรามีวันอะไรที่มันเป็นวันแบบให้เราได้เป็นสัญญานึกถึงวันจะมีเนาะวันสำคัญวันพ่อวันแม่นะคะวันแห่งความรักนับไหม14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์14กุมภาพันธ์จะเป็นอีกวันนึงที่เป็นแบบวันแห่งความน่ารักบางคนก็บอกว่ามันเป็นวันที่มาจากฝรั่งต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยคนไทยไม่อินเพราะว่าเป็นมันก็แล้วแต่ศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกว่าก็อยู่ที่เราเลือกที่จะสื่อสารกันนี่แหละสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคือเราต้องหาจุดพอยต์ของมันให้ออกว่า

0: หยุดกันได้เข้ามาฟังกันไหมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับกีฬาพารวยทีมงานของเราทุกคนนะคะวันนี้แอดจิ๋วของเราก็มาเหมือนเดิมไหนปอดูไลฟ์แป๊บนึงนะคะก็ทยอยกันเข้ามาแล้วกันก่อนมาถึงนี่ก็ฝนตกนะเหมือนเป็นมันก็เป็นช่วงหน้าฝนนั่นแหละเพราะว่ามันคือเดือนสิงหาคมเนาะแต่ว่าแป๊บๆเดียวอ่ะก็ผ่านไปเกินครึ่งปีแล้วนะคะหลายเรื่องโอ้แต่ว่าปีนี้บอกว่ามรสุมสิ่งที่ประเทศไทยเราเจออาจจะใช้คำว่าเหตุการณ์แบบหลายอย่างเนาะในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไฟไหม้เหตุการณ์อาชญากรรมนะคะแล้วก็ที่ล่าสุดเนี่ยก็สะเทือนใจกันไปหมดเนาะกับเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนนะคะก่อเหตุในโรงเรียนเทพศิรินนะคะก็จริงน่าจะพูดกันไปแล้วด้วยแหละแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันแล้วก็ถูกเชื่อมโยงไปหลากหลายมิติเนาะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะครอบครัวมีส่วนไหมหรือว่าการบูลลี่ในโรงเรียนพฤติกรรมมาจากการเล่นเกมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วปัจจัยหลายอย่างอ่ะมันระบุได้ไม่ได้หมดนะแต่ที่แน่ๆถ้าจะไปบอกว่าพอยกตัวอย่างเรื่องของการบอกว่าเกมอะไรเงี้ยอันนี้พอไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่าพอรู้สึกว่าคือเกมเนี่ยก็เป็นโอเคมันอาจจะมีบางชนิดที่เป็นเกมที่ลักษณะของความรุนแรงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือถ้ามันเหนือการควบคุมไปอ่ะเท่ากับว่าคุณปล่อยให้สิ่งนั้นมาครอบคุมใจเราครอบคุมความคิดเรานะคะแต่เพราะว่าในประเด็นนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าต้องไปตามข่าวเนาะอันนี้ปอก็อาจจะไม่ได้ลงลึกมากแค่แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะส่วนสัปดาห์นี้ทุกคนคะหลังจากวันแม่ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีไฮล็อกกันละคือน้องแฟนเนี่ยปอก็เห็นอยู่ว่าเขาไปซ้อมกันมานะช่วงนี้คือหนักมากแล้วก็เป็นกีฬาที่จะเรียกว่าเหมือนวันก่อนพี่แอ้ก็มาคุยเหมือนกันนะคะว่าไฮร็อกเนี่ยเป็นกีฬาที่คือหนึ่งนอกจากคุณต้องมีวินัยการฝึกฝนแบบจริงจังแล้วเนี่ยค่าสมัครค่าลงทะเบียนต่างๆเนี่ยราคาก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะคะเห็นมีคนเขาแซวกันว่ากำไรเนี่ยเยอะแล้วแหละเพราะว่าค่าสมัครก็แพงมากเดี๋ยวปอกำลังดูอยู่ว่าค่าสมัครไฮล็อกเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าโอ้เขาต้องซ้อมกันแบบจริงจังมากอ่ะเดี๋ยวนี่นะคะคือไฮล็อกเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายแบบจริงจังทุกส่วนเนาะแล้วก็พอดูค่าสมัครให้แป๊บนึง
1: 20,000กว่าบาท
0: พี่ตั้มดูมาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะคะนี่เขาบอกค่าสมัครไฮร็อกในประเทศไทยนะคะเริ่มต้น 4,100 ไปถึง 4,600 บาทต่อคนขึ้นอยู่กับประเภทการสมัครนะคะในแต่ละรอบด้วยมีทั้งเดี่ยวนี้ 4,100 ถึง 4,600 นะคุณไม่ใช่ไปแบบไปเล่นอย่างเดียวแล้วต้องจ่ายค่าสมัครโอ้โหต้องจ่ายแล้วมันเป็นเทรนด์ด้วยเปล่าว่า
1: ก็เอางี้สมมติว่าพี่ตั้มไปแข่งเงี้ยเราโอปอแบบจะไปเชียร
0: ์ค่ะ
1: ค่าเข้าไปเชียร์400นะ
0: มีค่าเข้าด้วยเหรอ
1: เอาได
0: ้โอ้หนู
1: ก็เหมือนซื้อตั๋วไปดูอ่ะ
0: เข้าใจมันเป็นเหมือนมหกรรมไปเลยเนาะแบบว่า
1: วันศุกร์นี้ใช่ไหมที่เขาจะแข่งที่เขาจะแข่งกันเนี่ย
0: เริ่มแล้วค่ะจะเริ่มแล้ว
1: เพื่อนพี่ตั้มเนี่ยไปเอ๊ะสิงห์อ่ะ
0: ที่มาวันนั้น
1: ใช่ก็ไปลงไว้นะครับตอนนี้กล้ามโตมากกล้ามโตแบบ
0: ต้องฟิตทุกวันเลยแน่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: กล้ามโตได้ที่เดียวได้เจอเจ้าแฟนไหมคะ
1: ไม่ยังไม่เจอ
0: โอ้คนนั้นลงนะ
1: หรอแล้วหุ่นเป็นไงบ้างแล้วอ่ะ
0: คือแฟนเนี่ยเป็นเหตุจำเป็นเพราะว่าพี่สาวเขาอ่ะจริงๆก็เป็นพี่สาวเขาเคยลงรอบที่แล้วแล้วก็อุบัติเหตุ
1: อ๋อเหรอ
0: เกี่ยวกับข้อทางข้อเท้าก
1: ็
0: เลยกลายเป็นว่าเอ้าไอ้แฟนลุยหน่อยอะไรเงี้ยแฟนก
1: ็ทำไมยุ่งง่ายจังเลยอ่ะ
0: คือเขาก็คงสนุกแต่ว่าเห็นแฟนก็โพสต์ว่าแบบถึงขั้นร้องไห้เพราะว่าแบบมันหนักมากซ้อมแบบถึงขั้นร้องไห้เลยแต่ว่าถ้าทำได้ก็คงได้เอาชนะใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ต้องแต่ต้องถึงก่อนนะครับต้องถึงก่อนนะครับไฮร็อกซ์เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีการออกกำลังกายอีกในหลายอย่างมากเลยที่แบบมันจะเข้ามาสร้างให้มันเกิดเป็นเทรนด์ในบ้านเรา
0: ค่ะ
1: นะอย่างเนี้ยอันเนี้ยคราวที่แล้วมันปีหนึ่งแล้วเหรอที่เราคราวที่แล้วเราก็คุยกันว่าไฮร็อกซ์เนี่ย
0: มันมีช่วงต้นปีอันหนึ่งค
1: ื
0: ออันเนี้ยกลับมาช่วงกลางปี
1: ครับ
0: มาเร็วมากเหมือนกันนะคะ

0: ก็เลยแบบเอ๊ะนี่จะมอเตอร์โชว์อยู่แล้วนะเหมือนเรื่องความถี่อ่ะความถี่จะมอเตอร์โชว์อยู่แล้วถ้าเกิดถี่กว่านี้เนี่ยจะโอท็อปแล้วนะ
1: แต่มันไม่ได้มีแค่บ้านเรานะพี่ตั้
0: ม
1: เนี่ยช่วงเนี่ยสิงหากันยาอะไรเงี้ยมีเกาหลีอีก
0: ครับ
1: เออเพราะว่ามันเหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบกว้างมากมันอาจจะไม่ได้เริ่มที่บ้านเรามาก่อนแล้ว
0: มีความรู้สึกอยากไห
1: มหนูไม่ใช่ทายนี้อยู่แล้วกับการออกกำลังปากอะไรอย่างเงี้ย
0: คือแบบว่านี่คือถ้าไม่เดี๋ยวนี้อ้างได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าพบป่วยก็เลยเล่นไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องแบบไปทำให้เหมือนว่าหัวใจกล้ามเนื้อมันทำงานแบบปั๊บหนักปั๊บหนักอะไรอย่างเงี้ยของพี่นี่ต้องเน้นให้มันแบบทนทานยาวนาน
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ไปแต่แบบเราก็ดูมันก็สนุกหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจกับมันนะนี่แบบแอบเมาตัวเองแบบคือนี่อาบน้ำนอนใส่ชุดนอนแล้วอ่ะ
1: พี่จิ๋วแอบเมาละจริงๆหนูอ่ะ
0: ใส่ชุดนอนแล้วอ่ะเนี่ย
1: แล้วอะไรทำให้ฉุกคิดขึ้นมา
0: ก็คุยหันไปมองหน้ากองโต๊ะแบบเอ้ยวันนี้วันอะไรวันพุธนี่อ้าวตายแล้ววันพุธนี่ว่ะ
1: คือฟิลลิ่งวันนี้มันเป็นวันหยุดไงคะ
0: ใช่
1: เหมือนหนูเหมือนกันตั้งแต่หนูเมื่อคืนละหนูก็แบบนอนดูซีรีส์ไปอ่ะพรุ่งนี้ฉันมีอ่านข่าวเช้านี่นาแล้วฉันก็แบบตอนแรกเกือบจะไปขอบสนามแล้วด้วยแล้วก็ไปเช็คเคปอ๋อวันนี้หยุดใช่ไหมวันนี้หยุดใช่ไหมแล้วก็โอเคฟรีแล้ว
0: อ๋อแสดงว่าได้คิวคืนใช่ไหม
1: หมายถึงยังไงนะคะ
0: ตอนบอลโลมันหนู
1: อ๋อไม่หนูก็พุทธศุกร์เหมือนเดิม
0: เอาพุทธศุกร์เหมือนเดิม
1: ใช่ใช่แล้วหนูก็แบบว่าอ๋อฟรีแล้ววันนี้ปุ๊บกลับไปดูสเกดูลตัวเองอ๋อมีพารวย เออแต่วันนี้ก็
0: ไม่งั้นจะพาแม่ไป
1: นิดนึง
0: งั้นจะพาแม่ไปตี้แล้วฮะ
1: เดี๋ยวไปพรุ่งนี้เดี๋ยวไป
0: อ๋อพรุ่งนี้ไปตี้อ่ะ
1: ก็เดี๋ยวไปลำปางแพร่เชียงใหม
0: ่อ้าวแล้วมันสุกอะ
1: ยาวลาแล้วค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ตอนแรกว่าจะขอสลับพี่ตั้มหรือแนท
0: โดนไปแล้ว
1: เออเห็นเคปบอกอยู่ว่า
0: ช้าไปแล้ว
1: มาออกรายการ
0: ช้าไปแล้ว
1: เออ
0: นะครับอ่ะทบทวนอีกครั้งนึงนะครับอันนี้พูดไปยังว่าแบบเขาทำอะไรกันบ้าง
1: ยังค่ะ
0: อ่ะ8สถานีนะครับ8สถานีสำหรับไฮร็อกนะครับลองไปดูกันได้อ่านถูกป่ะไม่รู้นะครับเขาก็จะมีอย่างแรกคือสกีเอิร์กนะครับ 1,000 เมตรคือดึงเครื่องสกีบก
1: ค่ะ
0: ไงว่าเครื่องสกีบก
1: เหมือนแบบอย่างเงี้ยที่มันดึงปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยจริงวันนั้นคุยกับพี่แอร์ไปแล้วแต่ว่าเราต้องทวนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มละ
0: ดึงเครื่องสกีบกนะครับใช้ฝึกแรงดึงช่วงบนและคาร์ดิโอ
1: เนี่ย
0: คาร์ดิโอตรงไหนวะ
1: มันก็ได้เหงื่อนะพี่ตั้ม
0: คาร์ดิโอมัน
1: เคยเห็นเปล่า
0: คาร์ดิโอมันต้องไปอย่างงี้ดิไอ้นี่มันน่าจะแบบหัวใจฉีดบึ๊บบึ๊บบึ๊บ
1: มันเหมือนแบบดึงลากเชือกจากข้างบนลงมาแบบ
0: อ้าวต่อไปคือสเลดพุช
1: นน
0: สเลดพุชก็คือที่มันเป็นน้ำหนักวางอยู่ตรงหน้าแล้วก็แบบ
1: ดันไปใช่ไหมคะ
0: ดันไปเนี่ยอันนี้พวกเมกันฟุตบอลฝึกกัน50เมตรนะครับด้วยน้ำหนักตามแทร็กแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ระบุนะว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะหลังจากนั้นก็เป็นสเลดพูเมื่อกี้พุชคือผ
1: ัก
0: พูคือ
1: ดึง
0: แสดงว่านี่เข้าประตูฝรั่งบ่อย
1: ไม่แต่ว่าอันนี้ต้องยังไงนี่ต้องด
0: ึ
1: ง
0: ก็ลากเองนะ
1: ก็ลากแบบดึงอ๋อดึงกลับโอเคโอเค
0: นะแล้วก็มาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบูพรีบอร์ดจัมหรือว่าทิ้งตัวท่าวอร์มบูพรีแล้วกระโดดไปข้างหน้าเหมือนกบอ่ะ
1: อ๋อนึกออก
0: 80เมตรนะครับแล้วก็ต่อด้วยพายเรือบกบนเครื่องเนี่ยนะครับอีก 1,000 เมตร
1: ตาย
0: นะฟาร์เมอร์แครี่อันนี้เนี่ยบางคนแซวบอกว่ามาคนที่ทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยท่ากรรมกรเลยคือเหมือน
1: เกี่ยวอ่ะข้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ก็คือฟาร์มเมอร์แครี่ก็นึกสภาพเหมือนกรรมกรถือถุงถือถังปูนหนักๆอ่ะ2 อันน่ะอย่างนั้นอ่ะ
1: ฟาร์มเมอร์แครี่โอเค
0: นิวตัมเบลหรือว่าแคทเทเบลตามระยะ
1: ค่ะ
0: อยู่ดีไม่ว่าดีแล้วก็จะมีทางด้านของแซนด์แบ็กนะครับ
1: แบกถุง
0: แบกถุงทรายไว้แล้วก็เดินแบบเดินไปแบบ
1: ย่อๆหน่อยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: เดินแล้วแบบเดินเหมือนกับว่าแบบที่ก้าวยาวแล้วก็ย่อลงไป
1: นึกออกครับ
0: ท่าสุดท้ายคือวอลบอลสควอต
1: ก็โยนบอลขึ้นไป
0: พันสิทธิ์เข่าหลุดออกมาตรงนั้น
1: ยากนะแต่ละฐาน
0: อ
1: ะแต่เขาบอกว่าแบบสมมติว่าแข่งเป็นทีมอะก็คือสลับกันได้คือบางคนอาจจะไม่ต้องเล่นทุกฐานก็ได้
0: คือมันมีอย่างนี้ครับมีโอเพนคือคนเดียวทำอย่างเดียวเลยนะครับรุ่นโปรมืออาชีพก็คือทำแบบนั้นแหละแต่น้ำหนักมันก็จะหนักขึ้นนะครับส่วนดับเบิลก็ชายคู่หญิงคู
1: ่
0: วิ่งกันไปแบ่งตามจำนวนครั้งในแต่ละฐานอันนี้น่าจะต้องทำหมดนะครับส่วนแข่งแบบ ผลัด4คนก็รับผิดชอบแต่ละรับผิดชอบว่าฐานใครฐานมันทำไปไม่ต้องครบ
1: ค่ะ
0: นี่ไงโอปอแฟ
1: แฟเขาได้แล้ว
0: แล้วก็พี่แอ
1: พี่แอกับแฟเนี่ยได้แล้วไอพี่ชี่ช่วงหลังไปตีกอล์ฟไม่แน่ใจว่าแต่หนูเนี่ยหนู
0: ลงตามเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวให้พี่วิชากับให้พี่วิชากับพี่จิ๋วเนี่ย
1: หนูซื้อบัตร400ไปเชียร์จบ
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: ไม่ใจเลยว่ะนายอ่ะ
1: ชอบมีคนมาชวนเหมือนกันทำไมบอกไม่
0: ได้นี่ถ้ารายการเราดีเจผู้ชายครบ4คนนะ
1: โอ้แหมอ่ะเนี่ยพี่จิ๋วพี่ตั้ม
0: อ่ะ
1: พี่แชมป
0: ์
1: พี่เพชรครบละ
0: ก็บอกว่าเล่นไม่ได้ไม่งั้นทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้ว
1: ช่างพูดช่าง
0: ปากดีนี่มันยังเห็นเป็นน้องอยู่เนี่ย
1: แต่หนู
0: มันเป็นพี่เหรอ
1: ช่วงนี้โอเคหนูอาจจะมีออกกำลังกายอย่างเช่นพิลาทิสแต่มันเบาๆไงแล้วก็ช่วงนี้เริ่มแพลงแบบให้ได้สัก30วิ3เซตประมาณนี้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นสควอทได้ยัง
1: สควอทไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าจะพยายามเก็บพุงหน่อยเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าพอเราอายุเยอะขึ้นอะคือหนูก็เป็นคนเผาผ่านเร็วเนาะแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ออกตัวเนี้ยแต่ว่ามันจะเมื่อก่อนมันตื่นเช้ามาพุงมันจะหายไปเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ๆแต่ว่าทุกวันนี้บางครั้งมันจะรู้สึกว่าวันนี้ไม่หายเว
0: ้
1: ยไม่หายเว้ยก็เลยแบบลองดู
0: แต่
1: ว
0: ่าไม่ค่อยมั่นใจ
1: หรอใช่แต่ว่าพอแพลงอ่ะก็จะรู้สึกว่าหน้าท้องมันบุ๋มเข้าไปนะหลังจากที่ทำเสร็จนะคะมันจะให้ความรู้สึกว่าเออท่านี้มันช่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วต่อด้วยนั่นสิอันนั้นจะดีถ้าเกิดสมมติเรื่องพุงอย่างเดียวนะแต่อันนี้มันก็จะได้เนี่ยภาพรวมด้วยได้หน้าท้องด้วยแล้วก็ได้ระบบหายใจช่วยปอดด้วยก็คือการฝึกหายใจบวกขมิ้วท้อง
1: เหรอคะนี่เหรอ
0: หายใจเข้าหายใจเข้าให้หายใจเข้าให้ป่องหายใจออกให้แฟบ
1: ต้องทำกี่เซตยังไงคะ
0: ก็ทำไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเอาอย่างนี้สมมติเป็นมนุษย์ก่อนทำเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่ปอดแข็งแรงขึ้นก็แล้วก็เอาไว้ใช้เวลาสถานการณ์ไม่รู้นะไม่รู้เป็นเพราะป่วยโรคนี้หรือว่าเป็นเพราะทำนี่มันบ่อยไม่ค่อยตื่นเต
1: ้
0: นในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นช่วงที่ป่วยเนี่ยก็พยายามหาเหมือนว่าแบบทำยังไงมันจะฝึกปอดได้ก็ไปเจอวิธีที่เขาบอกว่าเป็นของมารีนน่ะภาษาไทยเรียกอะไรว่ามารีนนาวิกโยธินอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้า5ไอ้เข้า4กับ6ปล่อย7
1: คือหมายความว่าหายใจเข้า4วินาทีออกปล่อยออกไป6แล้วก็
0: กักก่อน
1: ออกกัก6แล้วก็ปล่อยออกไป7
0: ใช
1: ่4 6 7
0: หรือมากกว่านั้นพ
1: ื
0: ้นฐานนี่เป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: พี่ว่าพี่ได้นานมากเลยนะเวลาเข้าเนี่ยก็โทษนะจ๊ะให้มีสมาธิกับการรู้ว่ามันเข้าไปที่จมูก
1: ให้พอง
0: แล้วก็ให้รู้มันเข้าไปที่จมูกแล้วก็รู้ว่าให้มันอยู่ที่ปอดนะกักเอาไว
1: ้
0: แล้วเนี่ยมันจะพอเรารู้เนี่ยพอรู้เสร็จปุ๊บแล้วพอเรารู้ว่าแบบมันท้องเราป่องท้องเราขมิ้วเนี่ยหลังมันก็จะตรงขึ้นมาเอง
1: ซึ่งเวลาเราฝึกลมหายใจอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการกำหนดสมาธิไปในตัวด้วย
0: ไปในตัวอยู่แล้ว
1: นะคะ
0: ครับแล้วก็แต่ซึ่งแบบเขาจะมีเหมือนว่าเป็นครูโยคะอะไรอย่างเงี้ยทั้งไทยทั้งฝรั่งแหละที่เขาก็จะมาสอนเรื่องขมิ้วพุงอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะเป็นการช่วยไปในตัวเรื่องลำไส้เรื่องโน่นเรื่องนี่ก็กระตุ้นกันไปนะครับผมก็ไปลองทำดู
1: ค่ะ
0: นะก็แต่ว่าทำเนี่ยถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยก็สักอย่างเหมือนนั่งสมาธิอ่ะช่วงพีคช่วงที่จิตใจว้าวุ่นช่วงกลัวมากๆเนี่ยก็นั่งได้อยู่นะเป็นชั่วโมงนั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างนี้เป็นชั่วโมงนั่ง
1: ในหัวจะโล่งๆไหมคะหรือมันคิดอะไรไหม
0: โล่งๆไหมอ่ะตอนที่เหมือนกับว่าอยู่ตัวเนี่ยก็ไม่คิดอะไรคิดแค่ว่ามันเข้าเป็นอย่างนี้แล้วก็อาจจะมี
1: ค่ะ
0: พี่ถึงขนาดไปนั่งในห้องที่มันมีเมโทรนอมอ่ะติ๊กต๊อก
1: ติ๊กต๊อก
0: ติ๊กต๊อกอย่างนี้เข้าไปนั่งอย่างนี้แล้วก็แล้วดันเป็นห้องที่ไม่ติดแอร์ของบ้านด้วยนะก็เลยแบบนั่งแล้วเหงื่อว่าจะซึมๆหน่อยก็เป็นความรู้สึกที่ดีตอนนั้นก็นั่งแบบไม่มีอะไรนั่งแบบแค่รู้สึกว่าแค่รู้สึกว่าเข้ากักยิ้มปล่อยเพราะว่าตามมันจะมีอาจารย์คนนึงที่เป็นอาจารย์หมออะไรเขาพูดอย่างเงี้ยยิ้มด้วยเพื่อให้เหมือนเป็นการรู้ตัวว่าแบบกล้ามเนื้อเราจะได้ผ่อนคลายร
1: ู
0: ้ตัวมีสติเราจะได้ปล่อยมันออกมาให้สุดปล่อยให้ยาวหน่อยอะไรหน่อยไม่ว่าคุณจะไปดูศาสตร์ของ ทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสตร์เมดิเทชันหรือศาสตร์ของการหายใจเพื่อให้แข็งแรงเรื่องนี้เขาก็จะพูดเรื่องเดียวกันกับจังหวะคล้ายๆกันแบบนี
1: ้
0: ตัวเลขต่างกันเล็กน้อยวิธีคิดต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าพี่ชอบที่เขาบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกลัวอะไรเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรไม่ต้องคิดว่าจะอยากเห็นจะอยากไม่เห็นรู้แค่ว่าอยู่อย่างเนี้ยอย่างบางคนเนี่ยปุ๊บใจลอยไปว่าแบบอยู่ๆก็แวบขึ้นมาอีคนนี้มันทำอย่างนี้ฉันงานฉันมันมีคนแย่งเป็นแบบนี้ทำไมเจ้านายไม่เห็นค่าอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ให้รู้ว่าอ๋อมันแวบไปแล้วนะไม่ได้กลับมาร
1: ู้ตัวรู้สติ
0: เข้าแค่จมูกเราจะเข้าเอาเข้าอยู่ 4-5 วิเราจะกลั้นมันไว้อยู่ประมาณ6วิ7วิแล้วเราก็จะปล่อยมันออกมาให้เบาและยาวเราก็จะทำวนกลับไปใหม
1: ่
0: เราจะทำอยู่เท่านี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ของหนูเองอะช่วงที่แบบบางทีเครียดหรือว่าบางทีเมื่อก่อนชอบเป็นพวกแบบว่าถ้าทำอะไรผิดพลาดเราจะชอบแบบคิด
0: หน่อยอะหน่อย
1: ว่าแบบผิดอีกละหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีช่วงที่แบบบางทีสลัดไม่ค่อยได้เหมือนกันก็ใช้นั่งสมาธิแล้วก็แบบมันก็จะโฟกัสแบบหายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเราสงบ
0: ได้เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อช่วงหน้าก็ได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมมือ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหารือร่วมกับ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งร่วมกับผู้แทน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอุทัยธานีโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งด้านกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของการประปาเพื่อรับมือสภาวะอากาศผันผวนจากเอลนีโญและกำชับให้มีการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เตรียมตัววางแผนเดินทางได้ปลอดภัยพร้อมย้ำว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต้องทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรสิ่งของและทรัพยากรไปช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดหรือระดับภูมิภาคได้ทันทีตามแนวคิดการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน
10: นายพิเชษฐ์โคภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยดูแลคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนอย่างรอบด้านรวมถึงบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากครูเพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมทั้งนี้ได้ชื่นชมผู้บริหารครูและทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำแนวทาง All for Education ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตได้เต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ประชาชนเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างคึกคักยอดขายรวม4วันกว่า310ล้านบาท
11: บรรยากาศวันที่5ของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่มากับคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้4วันที่ผ่านมามีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานกว่า310ล้านบาทโดยโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด5ลำดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์จันทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่และสมุทรปราการสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจะจัดขึ้นถึงวันที่16สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและร่วมเลือกซื้อชมช็อปชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนันทิกากิตาโลรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: มาแล้ว
4: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของกีฬาพารวยนะคะเมื่อกี้คุยเรื่องการออกกำลังเรื่องของไคโรนะคะแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของการกำหนดสมาธิซึ่งมันก็เกี่ยวข้องเหมือนกันกับการที่จะแบบออกกำลังกายหรือว่ากำหนดลมหายใจความรู้สึกต่างๆเนาะ
3: ใช่ครับคือการกำหนดลมหายใจเนี่ยมันสำคัญมากนะเรื่องพูดนี้เนี่ยเทคนิคการกำหนดลมหายใจคอสแต่ละคอสแพงมากนะครับถ้าเกิดว่าจะไปล่ำไปเรียนกันจริงๆอ่ะอย่างนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยมีหลายชนิดกีฬามากนะครับที่เรื่องของการกำหนดลมหายใจเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเป็นพื้นฐานด้วยซ้ำไปนะครับอย่างกอล์ฟอย่างไรเงี้ยเวลาจะพัดเวลาจะตีเนี่ยมันก็ต้องทำอย่างกอล์ฟอย่างยิงปืนหรือแม้แต่สนุกเกอร
4: ์
3: นะเขาจะเชื่อกันว่าแบบมันน้อยคนน่ะที่แบบมันจะแบบลอนนี่ที่แบบมาถึงจับสาวปากอะไรเงี้ยมันไม่ใช
4: ่
3: นะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องการเป็นการเพิ่มความนิ่งเพิ่มนิ่งให้ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการจะนิ่ง
4: ค่ะ
3: เดินทำสมาธิ1 2 3พอเข้าไปจดแล้วเสร็จปุ๊บจดแล้วมันถอนออกมันก็ไม่ดีแล้วถูกป่ะอย่างถ้าเป็นกอล์ฟเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ยิงปืนเนี่ยชัดยิงปืนยิงธนูเนี่ยเวลามันไล่หลังมาติ๊กๆๆ1ทันทีที่ลูกธนูของคู่แข่งออกจากมือแล้วเนี่ยมีเวลาอีกประมาณจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่40วิหรือนาทีนึงอะตอนโอลิมปิกอะคุณเวลามันไปแล้วอะคนมันยังเฮอยู่เลยเจ้าหน้าที่ก็วิ่งไปหยิบอะไรเงี้ยทุกคนก็มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนก็ไล่ไปเรื่อยๆคุณก็มีเวลาอยู่ตรงนั้นอะคุณจะแบบถ้าเกิดเข้าไปปุ๊บแล้วมันไม่นิ่งทำไงมันไม่ได้สิ่งที่คุณสามารถทำได้กับตัวเองก็คือว่าไปห่วงลมใช่ไหมไปห่วงนู่นห่วงนี่ควบคุมไม่ได้สิ่งที่ควบคุมได้คือกล้ามเนื้อและลมหายใจดังนั้นเรื่องพวกนี้แหละนะครับที่มันจะเข้ามา มีส่วนบางกีฬาที่เป็นเรื่องของความทรหดอดทนแข่งกันอย่างนี้เลยนะโอปออย่างเรื่องของปั่นจักรยานเขาแข่งกันตอนสปรินต์หรือว่าตอนปั่นขึ้นเขาเนี่ยใครอึดกว่ากันเนี่ยมันส่วนหนึ่งที่ดูนอกจากเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็ดูว่ากลั้นหายใจแล้วยกตัวขึ้นไปปัดหมดก่อนก็ไปก่อนถูกไหมหมดก่อนก็ไปก่อนนี้ก็อยู่ที่ว่าใครเก็บอะไรได้มากกว่ากัน
4: ค่ะจริงๆพูดถึงเรื่องสมาธินะอยู่ๆหนูก็นึกย้อนไปตอนอยู่บ้าน AFสมัยที่ครูเงาะยัง
3: สาวคนนี
4: ้ยังไม่ได้มีปัญหากับครูเข็มทิศชีวิตอะเคยได้ยินไหมคะ
3: นางพัทลุง
4: เออแต่ตอนนี้เขาแยกย้ายกันไปละ
3: เฮ้ย
4: อะไรอ่ะ
3: อินเตอร์เซนเจสเปน
4: ตอนนี้เหรอใครรายงานคะ
3: มัลติชอต
4: เจสเปน
3: เออบ้าบอลิเวอร์พูลไม่เอาจริงเหรอเนี่ย
4: ตอนแรกเขามีข่าวกันใช่ปะ
3: ใช่ใช่ใช
4: ่
3: อ๋ออ่ะต่อครูอ่ะเขาครูเงาะสอนอะไรหนู
4: ครูง้อสอนการแสดงค่ะแต่ว่าตอนนั้นมันจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับว่าเวลาคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยบางคนจะโอเวอร์แอคติ้งบางคนอาจจะแบบดึงอารมณ์ออกมาไม่ได้มันไปติดปมอะไรในชีวิตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเขาก็เลยเอาศาสตร์นี้เข้ามาในบ้านประมาณว่าแบบให้นอนแล้วก็น่าจะฟังเสียงคลื่นเสียงอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาก็จะคอยพูดพาเราย้อนกลับไปแบบให้เห็นภาพอะไรในหัวตอนเด็กๆว่าเราเห็นภาพอะไรในหัวอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะแบบ
3: น้ำตาไหล
4: น้ำตาไหลแต่มีเพื่อนบางคนที่ไม่ไหลแล้วก็แบบว่าไม่เข้าใจว่าทำไม
3: ไม่
4: ไหลเออเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือแค่นึกถึงนะคะว่าจริงๆแล้วนั้นมันช่วยได้จริงหรือเปล่า
3: ก็อันนั้นมันจะเป็นอีกเรื่องนึงมันจะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่มันก็ถามว่าช่วยได้ไหมก็ได้แหละแต่มันก็บางคนเขาก็บอกว่ามันเสี่ยงบางคนเขาก็บอกว่ามันโอเค
4: เออ
3: กับการที่คุยกับอย่างอันเนี้ยมันก็จะมันก็อีกนิดเดียวจะเป็นนักจิตแล้วอ่ะถูกไหม
4: คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ได้อยากจะถูกลื้อฟื้น
3: บางคนไม่รู้ด้วย
4: อะไรอย่าง
3: น
4: ี้
3: บางคนไม่รู้ด้วยว่าในดินว่ามีเรื่องนี้อยู่ในดินชัก
4: ใช่ใช่
3: บางคนไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นแผลที่เจ็บปวด บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำ
4: ค่ะ
3: บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการไม่อยากไม่อยากได
4: ้
3: ไม่อยากมี
4: ม
3: ฟังดูมันก็เหมือนเท่ดีนะ
4: ค่ะ
3: เออหรือว่าการไม่มีแพชชั่นทั้งที่ตัวเองทำอะไรได้ดีเนี่ยเออเอ้ยมันส่วนพอถ้าเกิดว่ามองอีกมุมนึงมันอาจจะเป็นการมันอาจจะเป็นการแบบว่าถูกปิดกั้นจากคนเลี้ยงเช่นสมมติคุณพี่เป็นพ่อแม่โอปอลพ
4: ี
3: ่เป็นพ่อแม่เด็กคนหนึ่งพี่รู้แล้วว่าพี่ไม่มีตังค
4: ์
3: พี่ก็จะทำทุกอย่างเหมือนว่าแบบเท่าที่ลูกมีให้มันดูมีความสุขอะไรเงี้ยแต่พี่ก็จะทำตัวให้เห็นเลยว่าแบบป้าไม่อยากได้เลยอย่าไปเอาของเขานะไม่เห็นอยากได้เลยไม่ต้องนั่นอยากได้ออกเพราะส่วนหนึ่งคือเราไม่สามารถจะเสิร์ฟลูกเราได้จนโตขึ้นมาลูกเราก็แบบเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างในใกล้ตัวคืออย่างตัวพี่อ่ะเป็นคนไม่อยากได้เว้ยเป็นคนไม่อยากได้แล้วพอจะอยากได
4: ้ค่ะ
3: ก็มีกำแพงอยู่คือเป็นกำแพงของความไม่กล้าซื
4: ้อ
3: ไม่กล้าตัดสินใจ
4: ค่ะ
3: เออก็จะเป็นเรื่องอย่างนั้นเนี่ยพี่ว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติไปนั่งคุยกับนักจิตไอ้เรื่องที่จะต้องโดนทะลวงไส้แตกเรื่องแรกๆอาจจะเป็นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่โอปอยกถ้าเกิดว่ามันทะลุทะลวงเข้าไปได้ในจิตใจจริงสิ่งนึงมันก็แน่นอนมันเบาลงมันเบาลงมันก็จะสบายขึ้นสบายขึ้นในจุดนี้ในอะไรแบบนี้ความเครียดที่เคยมีมันก็จะได้พูดออกมาแต่อย่างบางคนเนี่ยบางศาสตร์เหมือนคนพูดแม่งไม่รู้ตัวเอ้ยขอไปเหมือนคนพูดออกมาอ่ะที่เป็นการปล่อยปั้งออกมาเนี่ยเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะว่าเขาพูดอะไรออกมาเพียงแต่ว่าแบบก็เลยมีตำราหลายเล่มที่พูดบอกว่ามันเป็นการชักจูงมันเป็นการล่อหลอกด้วยเสียงด้วยจังหวะด้วยบรรยากาศการพูดคุยหรือมันเป็นศาสตร์อะไรกันแน่ที่ทำให้คนคนนั้นพูดออกมาแน่นอนสิ่งที่พูดออกมาอย่างเนี้ยใช้ทางผลหมายเนี่ยต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: จะใช้เป็นคำสารภาพเนี่ยไม่รู้ว่ารองรับหรือเปล่านะเอออะไรกับเรื่องอย่างนี้นะครับ
4: นะคะก็โอ้โหมันก็มีหลายศาสตร์เนาะเกี่ยวกับเรื่องของแบบชีวิตมนุษย์เรานะคะ
3: โอ้มนุษย์เป็นเรื่องเปราะบางมนุษย์เป็นเรื่องเปราะบางยิ่งพอคุกคลีกับโรงพยาบาลเยอะ
4: พี่ตั้มดูแบบเข้าใจเรื่องพวกนี้มาก
3: แก่ด้วยคือแบบว่าพี่อยากเขามันจะมีคำอยู่คำหนึ่งแต่พูดเหมือนกับแบบว่าเดี๋ยวนะเรียบเรียงคำพูดก่อนเพราะว่าคนพูดอ่ะพูดในอารมณ์ที่ไม่ค่อยแฮปปี้กับหม
4: อ
3: ด่าเลยนะครับบอกว่าหมอมันก็ไม่ได้แบบอย่างที่เราคิดอ่ะมันก็รู้อยู่เท่านั้นแหละซึ่งแบบก็อาจจะจริงอย่างเราเป็นอาชีพสร้างความสุขกันใช่ไหม
4: เ
3: ราก็จะแบบมองในภาพรวมแต่บางคนเนี่ยเป็นอาชีพที่เหมือนกับว่าเขาสร้างนวัตกรรมเขาสร้างอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรู้แคบๆอะโฟกัสเขาก็จะอยู่แคบๆเช่นเขาจะสร้างอะไรขึ้นมาตัวเนี้ยมันจะเป็นการทดลองซ้ำไปซ้ำมาอะไรเงี้ยอย่างหมอที่ใช้ในการรักษาคนก็อาจจะเข้าข่ายแบบนั้นครับ
4: ผู้
3: ฟ
4: ัง
3: เขาก็อาจจะเหมือนกับแบบว่าเช่นหมอปอดก็อยู่ที่ปอดอะพอมีโอ้ยพอไปหาหมอปอดเสร็จปุ๊บเฮ้ยหมอผมมีอาการถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่สวยงามเลยอ่ะมันไม่เป็นไปตามหลักสูตรเลยอ่ะถามหมอช่วยหน่อยได้ไหมอ๋อช่วยได้แม่งนัดหมอลำไส้เลยไม่ตอบนึกออกมา
4: ค่ะ
3: มาที่แบบเฮ้ยปอดคือน้ำลายเอ้ยคอกับปอดมันห่างกันนิดเดียวนี่หว่าแม่งนัดหมอผ่าคอเลย ลักษณะเป็นแบบนั้นแต่ว่าอย่างพวกเราอิโมชันทั้งหลายโอ
4: ้
3: โหคุยกันไปสารพัดมันก็เลยเป็นเฉพาะเจาะจงมากกว่า
4: ค่ะ
3: นะครับ
4: แต่ไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนใครที่แบบว่าอยากออกกำลังกายก็ลองมองหาอะไรที่แบบเหมาะกับเราแล้วก็ทำแล้วมีความสุขบางทีออกกำลังกายบางครั้งอาจจะไม่ค่อยมีความสุขหรอกมันต้องฝืนตัวเองนิดนึง
3: ก็ฝืนเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับแต่อันนี้เขาบอกเลยเขาบอกว่าเทคนิคต่างๆโอปอลที
4: ่
3: มีการตัวเลขในการหายใจนะครับคุณผู้ฟังลองไปใช้ดูนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาแค่ลดเครียดก่
4: อ
3: นแนะนำว่าประมาณ5นาทีก่อนนอนหรือว่าเนี่ยโอปออาบน้ำแล้วปกติอาบน้ำนานไหมกว่าจะได้นอน
4: โอ้นานหนูไปนานตอนทาครีม
3: แสดงว่าอาบเสร็จแล้วนานกว่าจะได้นอนนะชั่วโมงนึงถึงไหม
4: ถึงอยู
3: ่โอ้ยแบบนี้ดีร่างกายปรับตัวแล้วบางคนเนี่ย พี่อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นผู้ชายหลายคนเป็นคือไอ้พวกแบบอาบปุ๊บแล้วแบบเสร็จแล้วอ่ะอาบก็เร็วอาบน้ำร้อนจัดบ้างเย็นจัดบ้างอาบแล้วก็เร็วปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ไปทิ้งตัวนอนนอนพวกนี้จะมีโอกาสนอนไม่สนิทนะครับเขาก็บอกว่านอนแบบนี้นอนไม่ได้ผลแบบนี้เนี่ยหายใจแบบนี้ครับเพื่อลดความเครียดและช่วยในการให้ร่างกายเนี่ยที่กล้ามเนื้อหรือว่าสภาวะความคิดเนี่ยที่มันบีบตัวอยู่เนี่ยผ่อนคลายลงไปได้ตัวเลขที่ออกครับปอ
4: ค่ะ
3: 478
4: มันห่วยเลย478ค่ะ
3: อธิบายได้มั้ยเหมือนที่พี่ดำบอกเมื่อกี้478
4: เหมือนแบบเป็นการหายใจเข้ากักลมแล้วก็ปล่อยออกถูกไหมคะ
3: มันจะเป็น3สเต็ป4 7 8 3สเต็ปนะครับหายใจเข้านับตั้งแต่ฟื้นแรกที่เข้ารู้สึกว่ามันผ่านจมูกเข้าไป
4: ค่ะ4วินับ1ถึง4แล้วกัก
3: ไม่โหด4วินาทีไม่โหด
4: หนูว่า4วิโอเคกัน
3: 4วินาทีเสร็จปุ๊บแล้วก็กลั้นเอาไว้นับ7
4: ค่ะ
3: นับ1 2 3 46 7
4: เออโดนกันทั่วหน้า
3: อย่างนี้นะพอยิ้มเสร็จปุ๊บกั้นไว้อ่ะเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มรอยยิ้มด้วยกล้ามเนื้อขากรรไกรใบหน้ามันจะได้แบบผ่อนคลายแล้วก็พ่นออกมาถ้าพ่นออกมาประเด็นคือเอาให้ได้8วิ
4: ค
3: ่ะแต่พ่นเนี่ยมันจะคนไม่เคยทำเนี่ยมันจะยากหน่
4: อ
3: ยหายใจทางจมูกอย่างเดียวอาจจะไม่ถึงก็ต่อยอดด้วยการพอแบบมันอาจจะวินาทีที่5อะไรเงี้ยก็มีปากช่วยแต่ไม่ต้องถึงขั้นถอนหายใจนะแค่แบบมีลมหายใจสิ่งที่ควรจะใส่ใจกับมันคือแบบเราไม่ได้แบบมันคือเบาแต่ยาวไม่ใช่หายใจแรงไม่ต้องกระแทกเนิบ
4: ก็ค่อยๆไปกำหนดรู
3: ้
4: นู่นนี่
3: ใช่เขาบอกว่าลองดูหายใจเข้าเนี่ยให้ท้องพองหายใจออกให้ท้องแฟบ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เนี่ยลองจับพุงดูก็ได้เฮ้ยแล้วจะรู้สึกเลยว่าไอ้ตอนฉันพุงแฟบเนี่ยมันตอนฉันพุงแฟบเนี่ยมันรู้สึกดีนะ
4: ใช
3: ่เออคือแบบอย่างตอนเนี้ยน้ำหนักมันลงแล้วจริงๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนที่ทำอ่ะจับเจอซี่โครงอ่ะตกใจเลยเออแล้วตอนนี้ไอที่หน้าอกมันขึ้นมาแล้วอะที่เป็นกระดูกอะพี่แบบเฮ้ยกูพร้อมไหมเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่น้ำหนักก็ไม่เห็นลงเลย
4: อันนี้ก็คือใช้วิธีหายใจแล้วพี่ตั้มมีทำอย่างอื่นได้ไหมคะถึงรู้สึกว่าแบบเจอซี่โครงด้วย
3: ก็คุมของกินเนี่ยแหละครับ
4: โอเค
3: แล้วก็บ้าบอวิ่งเดือนละ100โลเนี่ยครับหลักๆเลย
4: นะ
3: คร
4: ับ
3: อย่างที่2นะครับตัวเลขที่2เนี่ยก็คือหายใจแบบกล่องครับเป็น box breathing นะครับก็คือหายเข้า4ไม่ต้องกลั้นออก4แต่ทำให้ช้าเราอยู่กับมันที่ตัวระยะทางที่เท่ากันระยะเวลาที่เท่ากันนะครับหายใจเอาใหม่เป็น4 4 4กลั้นด้วยขออภัยก็คือแต่ให้มันเท่ากันหมดพวกเนี้ยเน้นสร้างสมาธิให้เร็วขึ้นเพิ่มโฟกัสแล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายนะครับลองดูได้นะครับ4 4 4พวกนี้เนี่ยเหมือนกับแบบว่าเขาจะเป็น บางคนก็บอกว่ากลุ่มที่เจอภาวะความเครียดนะครับนักกีฬานักบินนักอะไรพวกนี้เขาก็จะเอาตัวเลขนี้ไปใช้กันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้อย่างรวดเร็วหน่อยนะครับผมส่วนเพิ่มพลังงานนะครับเขาจะหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนออกเร็วๆนะครับติดกัน 30-40 ครั้งนะครับก่อนที่จะเหมือนกับว่ากลั้นไว้ให้นานที่สุดพวกเนี้ยโหดอย่างนักอย่างตอนนั้นน่ะที่พี่จำได้เลยแล้วก็อึ้งมากกับตัวเลขที่รู้คือพูดเล่นอย่างโรเจอร์เฟเดอเรอร์อ
4: ่
3: ะ
4: โหระดับสูงเน
3: า
4: ะอ๋อ
3: เนี่ยตัวท็อปเลย
4: ค่ะเขาต้องน่าจะผ่านหลายเลเวลแล้วเหมือนแบบขยับความยากขึ้นไปเรื่อย
3: ๆคุณว่านักกีฬาแบบนั้นน่ะอยู่ในคอร์ดอ่ะเวลายังไม่ตีอ่ะหายใจนาทีละกี่หน
4: โอ้โหยังไม่ตีเหรอคะ
3: ยังไม่ตีเดินควงไม้ไปควงไม้มา
4: ต้องหายใจช้าไหมถ้างั้น
3: หกที
4: เหรอคะแบบกำหนดเข้าเป็นวินาที
3: แต่พอเนี่ยพอเรามารู้อย่างนี้ตัวเลขนี้ก็แบบเฮ้ยหกทีถ้าเกิดว่าเพราะถ้าเกิดแบบเป็นแค่ไอ้4 4 4 4 4 4เท่าไหร่12 12 5 60
4: 4 4นี่ถือว่าเร็ว
3: ถูกป่ะไอ้เฟเดอเรอร์เนี่ย เฟเดเลอร์นี่อย่างนี้แล้วอ่ะ
4: ค่ะ
3: เออซึ่งก็เลยไม่รู้เลยว่าไอ้6ทีตอนนั้นที่อ่านเนี่ยมันนับออกด้วยหรือว่ามันนับเข้าแต่ถ้าเกิดว่านับเข้าถ้าเกิดนับเข้าแล้วออก6ทีเท่ากับว่าพี่เขาแค่หายใจ3ดอกเองนะครับ
4: ค่ะโอ้โหแต่ว่าตอนลงสนามก็อีกแบบหนึ่ง
3: แต่ก็เฟเดเลอร์ก็เป็นพวกแบบว่าตีแล้วแบบหัวใจเต้นไม่เร็วอ่ะแม้ว่าจะเป็นแต้มลาลี่อ่
4: ะ
3: เขาจะแบบโอ้โหจะมีกระชากขึ้นไป160-170ไม่ค่อยเห็นหรอกเออแต่นั่น
4: อ
3: ่ะคือมันยอดมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อและ
4: การฝึก
3: เรื่องของการควบคุมภาวะจิตใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ภาวะลมหายใจ
4: มันหนูว่าร่างกายมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วอ่ะเออเหมือนพวกนักร้องที่เรียนร้องเพลงกำหนดแบบการหายใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอัตโนมัติเหมือนกัน
3: เพราะว่าแบบนี้มันก็เลยแบบก็ดีมันก็ติดตัวเราอ
4: ่ะ
3: นะครับอย่างเมื่อก่อนตอนที่ใช้อ่ะเพราะว่าตอนที่เข้าเครื่องสแกนครั้งแรกอู้ใจเต้นรัวเลย
4: กลัว
3: มันกลัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันไม่รู้ว่าเราเจอกับอะไรเรารู้แต่ว่าอย่างวันแรกที่ไปความที่ว่าตอนเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะเป็นเครื่องเพชรสแกน
4: ค่ะ
3: ห้องขอโทษจับโอปถ้าเกิดโอปอจะต้องไปฉายนะหรือแม้แต่ถึงวัยจะต้องไปตรวจอย่างเงี้ยก็จะจับน้องโอปอแก้ผ้า
4: พันต้อง
3: พอถอดชุดนู่นนี่นั่นออกใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาร์กจุดอย่างของพี่เนี่ยมาร์กจุดเลยใส่ได้แต่กางเกงแล้วก็มาร์กจุดว่าแล้วแบบมันจะเย็นแบบเย็นมากอะเย็นกว่าห้องนี้หลายเท่าเย็นมากแล้วก็แบบไปเจอเตียงที่มันเป็นเหล็กอะ
4: มันน่าโอ้โหเหล็ก
3: เราก็มาอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะอยู่คนเดียวเข้าไปในเหมือนกับแบบเป็นโดนัทอะลองนึกสภาพโดนัทที่ใหญ่เป็นแคปซูลที่เหมือนกับว่าก็ไม่โดนตัวเราหรอกไม่โดนตัวเราหรอกแต่มันก็ใหญ่กว่าตัวเราแบบว่าถ้าเกิดโซนยกมือขึ้นอะมือเราก็จะชนละแต่ถ้าเกิดเรานอนเฉยๆยังไงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็รีบมากเลยแล้วเขาก็เอาหน้ากากมาใส่กดหัวไว้แล้วเขาก็บิ้วถามกลัวไหมอ๋อไม่มีใครถามเลยว่ากลัวไหมบอกนิ่งอย่าขยับไอเราก็แบบจะเริ่มแล้วนะพี่ก็เลยแบบยกมือเลยพี่ก็ทุบเลยปัง
4: เพราะว่าตอนนั้นมัน
3: ไม่เขาก็แบบมาปุ๊บแล้วก็มีซีเนียร์เดินเข้ามาตอนแรกแบบเป็นจูเนียร์ทำแล้วก็มีซีเนียร์เดินเข้ามาก็ถามเกิดอะไรขึ้นคะก็ถามบอกเกิดอะไรขึ้นบอกคนไข้เป็นไรไม่รู้
4: อ
3: ่ะได้ยินเสียงเลยคนไข้เป็นไรไม่รู้ว่าอยู่ก็ตีเตียงเขาก็เดินเข้ามาเป็นอะไรหรือเปล่าครับแบบยังไม่เป็นครับแต่ขอรู้ก่อนได้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกทำไมเหรอคะไม่เมื่อกี้ทำไมเหรอก็เขาก็จับผมถอดเสื้อนู่นนี่นั่นคือผมไม่ได้ว่าอะไรครับผมแค่ผมยังไม่รู้เลยว่าข้างหลังผมอ่ะมันมีอะไรเพราะผมยังไม่ได้หันไปมองเลยเนี่ยเขาก็แบบเริ่มอธิบายว่าเนี่ยหันไปดูได้นะคะเนี่ยเขาแบบเปิดไฟปุ๊บข้างหลังมันจะเป็นโล่งๆนะมันก็จะทะลุเข้าทะลุออกแบบนี้เดี๋ยวรังสีจะฉายแบบนี้แบบนี้เราก็นั่งฟังแบบยังไงก็ไม่ตกค่ะแล้วตัวเนี่ยเราก็แบบแล้วตัวเราจะมันจะหมุนไหมเขาบอกไม่หมุนเป็นในโดนัทที่หมุนยิ่งนิ่งเท่าไหร่กลับบ้านเร็วเท่านั้นเราก็บอกโอเคใช้เวลาเต็มที่ประมาณถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนแก่ที่แบบว่าเกรงตัวไม่ได้เนี่ยก็ประมาณแบบเคยมีคน5นาทีเสร็จพี่ก็เอาเลยมันก็มาแต่ใจเต้นตุ๊บตุ๊บตับตุ๊บตับไปนะคนมันไม่เคย
4: ค่ะเข้าใจเลย
3: แม้แต่ตอนฉายแสงที่มันต้อง33วันราชการติดต่อกันเนี่ยกว่าจะอยู่ตัวบทสวดมนต์ที่สวดทุกวัน
4: อ
3: ่ะเข้าไปอยู่ในห้องนั้นอ่ะสวดไม่จบหนูเว้ยเพราะแบบเราบังแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นวะถึงขนาดว่าโอปอค่อนข้างกลัวผีใช่ไห
4: ม
3: พี่ก็แบบไม่กล้าลืมตาขึ้นมาเพราะอะไรรู้ปะกลัวลืมขึ้นมาแล้วมีหน้าคนอยู่อย่างเง
4: ี้
3: ย
4: เอ้าสมองมันคิดไป
3: ใช่
4: ไปนี่
3: คือจิตมันไปเว้ยคือจิตมันไปเราก็เลยแบบมันจะยังไงวะมันจะยังไงวะจนนั่นแหละเริ่มก็เลยแบบ
4: ได้ฝึกจิตมันก
3: ็พอฝึกนี้เสร็จปุ๊บก็มาแต่ก็ไม่ลืมตาอยู่ดีนะเพราะเรารู้สึกว่าไม่รู้จะลืมทำไมอ่ะมันก็คงเป็นแสงอะไรสักแสงอ่ะเพราะเราก็รู้สึกว่าสักพักนึงพอเครื่องมันดังว่าเครื่องมันทำงานเนี่ยจากที่มันมืดๆดำๆอ่ะมันก็มีแดงๆโผล่เข้ามาอย่างเงี้ยแต่ว่าอ๋อมันคงเป็นแสงอะไรที่มันแบบยิงใส่เราอ่ะยิงใส่หน้ากากเราอะไรเงี้ยเราก็แบบ
4: โอ้ย
3: แต่ตอนนั้นน่ะแบบ มันเป็นหน้ากากที่กดเนี่ยพี่เคยเปิดให้ดูนี่ใช่ไหม
4: เออน่าจะนะคะ
3: เหมือนเป็นหน้ากากแบบกีฬาฟันดาบครับแล้วมันจะกดแน่นมากครับเขาต้องล็อกเอาไว้ให้ติดเตียงเลยเพื่อขยับน้อยที่สุดแม้แต่เพราะว่าแม้แต่หายใจมันก็ขยับยิ่งขยับน้อยก็จะยิ่งตรงกับไอ้ตัวมะเร็งที่เขาเล็งเอาไว
4: ้
3: ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะยิ่งซัดปังปังปังปังปังปังปังปังปัง
4: โอ้เป็นประสบการณ์ที่แบบว่า
3: แล้วลองคิดดูดิ
4: พอแชร์แล้วก็ตื่นเต้นตามไปด้วย
3: แล้วลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดสมมติว่าลืมตาทะลึ่งลืมตาขึ้นมาแล้วมันมีคนมายืนอยู
4: ่น่ากลัวตั้ม
3: พี่ก็แบบมานั่งคิดไว้แบบว่าเอ้ากูจะทำอะไรวะแบบกูจะทำอะไรวะแบบอะไรเงี
4: ้
3: ย
4: ไม่ทันคิดแล้วพอพี่ตั้มพูดได้เห็นภาพเลยนะคะ
3: น่ากลัวเหมือนกันนะแบบ
4: น่ากลัว
3: แต่ว่าตอนนั้นก็แบบมาแต่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก
4: คนลุกเลย
3: 5ครั้ง
4: พูดถึง
3: จบ
4: ค่ะพูดพอมีหน้าคนเมื่อกี้หนูคนลุกเลย
3: นี่แหละ
4: ภาพจินตนาการเออเก็บข้อความช่วงท้ายกันหน่อยนะคะเห็นมีพี่เดือนมาทักทายคุณเบียร
3: ์อ่ะมาน
4: ะนะคะถ้ามั่งสมาธิได้เนี่ยดีเลยครับนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกันเวลาทำอะไรผิดพลาดเราก็ดิ่งนะคะคือต้อง move on ให้เร็วพอเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแบบเมื่อก่อนขนาดนั้นละ
3: ครับ
4: นะคะคุณเบียร์ไงสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ปอนะคะแล้วก็พี่เดือนบอกไฮร็อกไม่สู้แต่ฟังเพลงของไฮร็อกพอไหว
3: ร้องถึงไหม
4: ไม่แน่ใจฮะ
3: เคยร้องไหม
4: ไฮร็อกอะไรนะคะเพลงเขาอะ
3: มองตัวเองในกระจกเราม
4: ันต้องดรอปคีย์ลงมาอยู่ดีแหละ
3: ผู้หญิงเนาะ
4: เออใช่ใช่
3: ร้องได้แค่ท่อนเนี้ยพอท่อนฮุกไม่ได
4: ้คงต้องหลบเสียงเอาอะไรอย่างงี้นะคะ
3: โอ้แต่สมัยก่อนเขาไม่หลบนะ
4: เออเพราะว่าล็อกแบบมันต้องเต็มเสียง
3: แล้วก็แบบว่าเราก็ไปรู้มาจากคุณโอมบอดี้สแลมอ่ะเออซึ่งเมื่อก่อนเขาเคยอยู่ RS มาก่อนเขาก็เลยถามเพราะว่าเวลาเขาประสานตัวสูงอ่ะเขาทำยังไงบอกว่าอ๋อพี่เขาก็เดินออกมาไอพี่เขาก็เดินเข้าไปใหม่แล้วเขาก็ประสานตัวเอง
4: อัดหลายทีอัดหลายลาย
3: เออแล้วก็แบบ
4: ใช่ใช่ใช่
3: แล้วแค่ลำพังตัวที่มันเป็นเสียงเมนน่ะก็สูงปี๊ดอยู่แล้วอะแล้วเราประสานที่มันสูงเป็นคู่สูง
4: ประสานเนี่ยหนูว่ายากร้องประสานนี่ยากกว่าเพราะว่าต้องหูไม่เพี้ยน
3: ใช่ไหม
4: เออต้องฝึก
3: ชิงต้องดี
4: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็มีกีฬาใหม่จะเริ่มนิยมมาเรื่อยแล้วก็อะไรนะอย่างพิกาบอล
3: วันจะมีอันนี้ไอ้เห็นนั่นแบบที่เป็นบทสัมภาษณ์ของไอ้ฮอนแลนด์อ่ะปีเตอร์ชื่อมันชื่อจริงว่าฮอนแลนด์อ่ะแต่ว่าในเรื่องมันชื่อไอ
4: ้สไปเดอร์แมนเหรอ
3: สไปเดอร์แมนที่มันเป็นการออกกำลังกายใช้เวลาน้อยๆอ่ะเป็นท่ากระโดดตบกระโดดสควอตอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาประมาณ20นาทีทำได้กี่ครั้งแล้วก็โชว์แบบโหเพิ่งรู้ว่าแบบเป็นสไปเดอร์แมนต้องกล้ามโตขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโหอะไรเงี้ยเนี่ยมันแต่ว่าอย่างวันก่อนก็เข้าไปนั่งฟังที่เขาเหมือนกับแบบว่าเป็นเทรนด์ของไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าจะเป็นตัวมาร์เก็ตติ้งที่เกี่ยวกับมนุษย
4: ์ค่ะ
3: ก็เราก็จะได้ยินคำว่า longevity มากขึ้น อะไรวะวันนั้นพี่ส้มส่งมาพี่ส้มเขาไปอบรมมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีเวลาค่อยเล่าให้ฟังแต่ว่าวันนี้เวลาไม่มีละ
4: ค่ะแล้วก็ทักทายทุกคนด้วยนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะนี่วันนี้ขอบคุณพี่เดือนด้วยแวะไปเจอที่ช่องมาเมื่อเช้านี้นะคะ
3: ไหนล่ะ
4: ก็อ่านข่าวที่ T Sport 7เมื่อเช้านะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนคะน้าติงมารอแล้ววันนี้ก็บอกกับพี่ตั้มนะคะกับกีฬาพารวยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจ
9: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
15: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
10: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ Nothing มาแล้ววันนี้มาคนเดียวด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับมาก็คือมาคุณกุ้งติดงานนะฮะคุณรักก็ติดงานนะรักฟันศอกกุ้งริมเส้นเหลือหน้าเต็งอยู่กลางก็มาประจำการอยู่ที่ FM 97นะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยประมาณ 3 ทุ่ม 40โดยประมาณนะครับเราก็จะมาเจอกันที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีอะไรก็มาคุยกันนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ครับสคล.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับและกีฬาเชียร์กีฬางดเหล้าเลี่ยงพนันวันนี้อยู่คนเดียวก็ไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆมีข่าวคราวเรื่องของการกราดยิงไม่พูดดีกว่านะวันก่อนนะติงก็ไปทำรายการของตัวเองที่ช่อง News 1นะฮะรายการชื่อว่าครูสปอร์เตอร์นัตติงโชว์ไทม์นะครับก็ไปเชิญนัตติงทำกับคุณโตเต๋โตเต๋ชนยิ้มเขาก็มาเป็นพิธีกรคู่กับนัตติงแล้วก็เชิญพี่ชายเขาชื่อคุณฝอยทองอันนี้เล่าคร่าวๆก่อนคุณฝอยทองนี่ก็เป็นดาราศิลปินตลกทำเล่นละครเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามอาชีพที่ตัวเองชอบแต่ว่าอีกอาชีพหนึ่งก็คือแกก็เป็นนักฟุตบอลเก่าแล้วก็ไปเล่นบอลดาทีมรวมดารานะจากนั้นก็มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาสาหน่วยอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึงติ๊งไม่แน่ใจแล้วจำไม่ได้น่าจะร่วมกตัญญูแหละแล้วก็มีลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้โรงเรียนเทพสลินนนทบุรีลูกเป็นผู้หญิงนะปรากฏว่าก็เป็นห่วงลูกก็ไปดูไปแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นอาสาสมัครกู้ภัยนะเคยทำงานตึกสตง.ถล่มเคยช่วยเหลือคนเรื่องน้ำท่วมที่เชียงรายเชียงใหม่แล้วก็น้ำท่วมที่ปักใต้ที่สงขลาอะไรอย่างเงี้ยครับแกก็ทำมาเยอะแยะไปหมดใจก็หาลูกว่าลูกเราอยู่ไหนเพราะว่าเขาจะไปรับลูกแล้วก็อีกใจนึงก็จะไปช่วยคนก็ได้ไปช่วยเด็กนะครับเด็กที่ได้รับบาดเจ็บบ้างแล้วก็มีครูที่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปปั๊มผู้ก่อเหตุอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะนะติงก็ไม่ได้เอารายละเอียดพวกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมาพูดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นคนเนี้ย

แต่ว่ามีความรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือนะครับน่านับถือคนหนึ่งในความมีน้ำใจในความเสียสละให้กับส่วนรวมนะครับไม่ใช่เฉพาะมาใช้แสงในเรื่องนี้หรอกนะครับก็เป็นเรื่องที่โอ้โหฟังแล้วมันก็ประทับใจว่างๆนะครับว่างๆก็จะเรียนเชิญมานั่งพูดคุยกันเรื่องของกิจกรรมที่เขาทำนะครับว่าทำอะไรบ้างการเสียสละแบบเนี้ยเราก็คงจะถ้ามีแบบนี้มันก็น่าจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อว่าคนเราเนี่ยหลายคนที่มีจิตใจแบบเสียสละแบบเนี้ยแต่ว่าเขาไม่รู้เส้นทางไม่รู้ลู่ทางเข้าไปยังไงเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรนะในการที่จะเข้าไปเพราะว่าการเข้าไปซีซัวนี่ไม่ได้นะครับมันต้องมีเขาเรียกว่ามีคนรู้จักพอสมควรแล้วก็มีคนเชื่อถืออยู่ดีๆคุณจะเดินเข้าไปในสถานที่ที่เขาเกิดเหตุไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวพวกมิจฉาชีพมันก็จะฉวยโอกาสแอบแฝงมาในรูปแบบอย่างนั้นนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคนที่น่าติงจะแนะนำเนี่ยคุณฝอยทองเชิญยิ้มเนี่ยคือเขามีชื่อนามสกุลจริงนะแต่ว่าจำไม่ได้ก็เลยคิดว่าน่าจะมาคุยกันนะครับเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นแนวทางสำหรับทุกคนนะครับวันนี้ก็อาจจะหงอยหน่อยอยู่คนเดียวโถจะร้องเพลงให้ฟังก็ลำบากครับเสียงไม่ได้ดีอะไรนะมาดูเรื่องของฟุตบอลไทยนะฟุตบอลไทยก็ตอนนี้เราเข้า4ทีมแล้วนะครับเข้า4ทีมสุดท้ายของฟุตบอลอาเซียนนะครับชิงแชมป์ในทวีปอาเซียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกบคู่กันมาเรียบร้อยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าอย่างไรนะครับวันนี้วันแม่นะนาติงก็แม่เสียไปนานแล้วนะครับคุณแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วก็คุณพ่อก็เสียชีวิตเป็นลูกกำพร้านะครับแต่ก็ชื่นชมนะทุกครั้งที่มีวันแม่เนี่ยมันก็จะมีทำให้เรานึกถึงคุณแม่นะครับแม่นาติงเนี่ยเป็นแม่บ้านนะไม่ได้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอะไรนะครับเป็นแม่บ้านคนหนึ่งอ่านออกเขียนได้แล้วก็เรียนยังไม่จบป.4มั้งผู้หญิงสมัยโบราณเนี่ยนะครับแต่ว่าก็พออ่านได้เขียนได้เคยสอนหนังสือให้นาติงให้น้องนาติงอันนี้สอนกอไก่กออากะกออากาอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเรายังจำได้แล้วก็ตอนที่ไปโรงเรียนก็จะมานั่งแต่งตัวให้อะไรประมาณนี้นะครับได้เงินไปโรงเรียนวันละสลึงหรือวันละ50ตังค์จำไม่ได้แล้วสมัยก่อนนะแล้วก็เวลาฝนตกก็จะอุ้มเราเนี่ยข้ามไปเพราะบ้านเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่รถเข้าไม่ถึงนะครับจะเดินเข้าไปในซอยเหมือนกับเข้าสวนเล็กๆอ่ะเข้าไม่ลึกอ่ะก็เดินออกมาแล้วก็ต้องอุ้มกันมาข้ามไม่งั้นเดี๋ยวรองเท้านักเรียนจะเปิดชุดก็จะเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังจำได้ไปรับไปส่งเอากับข้าวไปให้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีช่วงที่เรียนมัธยมและเรียนโรงเรียนวสุทธิแม่ก็จะมีการเอากับข้าวไปให้กินกลางวันน่ะโอ้ยแล้วก็เวลาแม่ไปจ่ายตลาดเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาผู้หญิงแม่บ้านเขาจะจ่ายกับข้าวเนี่ยเขาจะมีตะกร้านะนึกออกไหมมันไม่เหมือนบ้านเราสมัยนี้สมัยปัจจุบันใช้ถุงเดินเนี่ยนะติงชอบเดินตลาดนัดแม่นะติงก็จะถือเอาตะกร้าไปแล้วเราก็รอแม่กลับมาก็จะซื้อขนมมาให้เช่นพวกขนมหวานขนมไทยนะฮะแล้วก็หรือไม่ก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวที่เขาใส่ห่อใบตองเนี่ยนะครับมาให้กินกันมีความสุขมากนะครับยังนึกถึงแม่เหมือนกัน

นะแล้วก็คุณแม่นติงเสียไปตอนท่านอายุประมาณ78นะครับ78วันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นวันเกิดพระพันปีนะก็เป็นวันแม่ก็ขอให้คุณแม่แต่ละคนก็อยู่เป็นมิ่งขวัญของลูกๆไปก็แล้วกันนักกีฬานะครับคือคนที่นาติงจะพูดถึงเนี่ยคือคริสเตียโนโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดนี่ก็เขาก็อยู่กับแม่เขานะครับเขายกให้แม่เนี่ยเป็นผู้หญิงเบอร์หนึ่งในชีวิตเหนือกว่าทุกคนในโลกใบนี้เขาพูดอย่างนี้เลยนะครับคนนั้นชื่อมาเรียโดโลเลสนะครับคือคุณแม่ของคริสเตียโนโรนัลโดที่เป็นหนึ่งในฟุตบอลที่ตอนนี้ถือได้ว่าโอ้โหมีรายได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะในโลกของโปรตุเกสด้วยนะครับหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันตอนนี้อายุ41ปีแล้วแต่ก็ยังเล่นอยู่นะฟุตบอลโลกก็ยังเล่นอยู่ยิงประตูได้ด้วยนะครับก็ยังเป็นตัวความหวังของกองทัพทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็สโมสรอัลนัสเซอร์สโมสรของซาอุดีอาระเบียนะครับเขาตั้งเป้าจะยิง 1,000 ประตูก็น่าจะได้ก็เขาตัดภาพย้อนกลับไปตอนที่มาเรียโคโดเลสคือคุณแม่ของเขาเนี่ยกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่4ซึ่งตัวเองก็คิดว่าจะทำแท้งจะทำแท้งลูกคนนี้ก็คือโรนัลโดโดยคนที่4เนี่ยก็คือคริสเตียโนโรนัลโดอย่างที่นาติงบอกนะครับเหตุผลที่ต้องการทำแท้งแบบอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นที่บ้านมีฐานะค่อนข้างจะยากจนสุดๆนะครับแต่ก็มีความต้องการที่แต่จริงๆพอจะทำแท้งเพราะมันมีลูก3คนแล้วไงไม่มีเงินจะเลี้ยงอ่ะต้องการแต่มันไม่สำเร็จเนื่องจากว่าแพทย์ปฏิเสธที่จะทำก่อนที่ทางด้านของมาเรียโคโดเลสเนี่ยตัดสินใจที่จะยุติความต้องการนี้แล้วก็ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อไปคือทีแรกก็จะเอาเหมือนกันแต่ว่าหมอก็ไม่อนุญาตนะครับเธอก็เลยก็กลับมาดูแลครรภ์ต่อมาพอคลอดลูกคนที่4นะครับนั่นก็คือคลอดคริสเตียโนโรนัลโดออกมาลืมตาดูโลกในวันที่5กุมภาพันธ์ปี1985ก็จะไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่เธอก็ตัดสินใจเลือกแล้วที่จะมีคนที่4นี่แหละก็ทุ่มเทเลี้ยงลูกให้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตเนี้ยจะสามารถทำได้โดยสาเหตุที่ตัวเธอแล้วก็สามีตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าคริสเตียโนโรนัลโดก็เพราะว่าประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนะครับของสหรัฐอเมริกาขณะที่อันนี้เป็นเรื่องของความอ้างอิงนะครับบอกว่าขณะที่น้องสาวของเธออยากให้ใช้ชื่อว่าคริสเตียโนก็ทำให้เอาทั้งสองชื่อมารวมกันคือมันไม่ได้เกี่ยวกับโรนัลโดอ้วนหรอกนะครับมันเกี่ยวกับโรนัลด์เรแกนคือลูกชายคือสามีตั้งชื่อลูกชายคนนี้เพราะว่าอ้างอิงมาจากชื่อของโรนัลด์เรแกนนะประธานาธิบดีของอเมริกาแล้วก็น้องสาวของเธอก็อยากจะได้ชื่อคริสเตียโนก็เลยเอาชื่อทั้งสองเนี่ยมารวมกันเป็นคริสเตียโนโรนัลโดอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับคือทีแรกนึกว่ามาจากโรนัลโดอ้วนไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะจากนั้นใครจะรู้ว่าทารกเพศชายในวันนั้นเนี่ยจะกลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่โลกลูกหนังเคยมีมาเขาเริ่มเส้นทางฟุตบอลกับสปอร์ติ้งลิสบอนถัดมาย้ายไปสร้างชื่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากนั้นก็ย้ายไปสร้างชื่อสร้างความยิ่งใหญ่กับเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ไปต่อยอดกับยูเวนตุสล่าสุดอยู่กับอัลนัสเซอร์ครับลีกในซาอุดีอาระเบียกับเป้าหมายที่อยากจะทำให้ครบ 1,000 ประตูอย่างที่นาติงพูดไปเมื่อกี้ก่อนที่จะยิงครบ 1,000 ลูกซึ่งเหลือแค่ไม่ถึง30ประตูนะตอนนี้มัน960กว่าละนะครับน่าจะ970กว่าแล้วแหละตอนนี้สิ่งที่โรนัลโดมีครบ 1,000 แล้วนะ
ม่ใช่ประตูครับมันคือทรัพย์สินจากการที่มีทรัพย์สินรวมหมดนะฮะสะสมเกินหลัก 1,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 50,000 ล้านบาทส่งผลให้ขึ้นแท่นนักฟุตเป็นนักฟุตบอลคนแรกของโลกนะครับที่มีทรัพย์สินในระดับดังถึง 50,000 ล้านบาทโรนัลโดเอ้ยจะรวยไปถึงไหนนะครับหากสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยมีคุณแม่มาเรียโคโดเลสคนนี้อยู่เคียงข้างตลอดชีวิตและยิ่งการที่เขาสูญเสียคุณพ่อที่คุณพ่อเขาชื่อว่าโฮเซ่ดินิสอาไวโรนะครับคุณพ่อเสียชีวิตด้วยวัย52ปีเท่านั้นนะครับเมื่อวันที่6กันยายนปี2005ด้วยโรคตับวายที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรานะฮะในขณะนั้นนะฮะโรนัลโดเพิ่งมีอายุ20ปีเท่านั้นพ่อเสียไปนะครับตอนนี้41ก็เสียไปแล้ว21ปี21ปีนี่โอ้โหถ้าอยู่นะก็เท่าไหร่อ่ะ73นะครับก็นี่ไปตายก่อนวัยอันควรอ่ะ52ปีพอดื่มเหล้าไงซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการสร้างชื่อเสียงในระดับโลกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือจะย้ายไปเพียงคร่าวๆเพียงแค่2ปีคุณพ่อก็ยังไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของลูกนะแต่ก็โอเคนะได้ไปเป็นนักเตะของแมนยูละก็ทำให้คริสเตียโนโรนัลโดกับมาเรียโคโดเลสแม่เขาเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่ในช่วงของชีวิตทั้งในสนามและก็นอกสนามคุณแม่ของเขาเนี่ยจะคอยอยู่เคียงข้างลูกชายคนนี้เสมอซึ่งตัวเขาก็มักจะบอกอยู่เสมอทั้งคำพูดนะครับและก็การกระทำว่าคุณแม่คือผู้หญิงอันดับหนึ่งในชีวิตซึ่งคนที่คบหากับเขาเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้และในอดีตนะครับคนที่เคยคบหาดูใจกับคริสเตียโนโรนัลโดถึง5ปีนั่นก็คืออีลินาเซนะครับก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้นะครับดูเรียกว่าอยู่กันมา5ปีแล้วก็เลิกกันไปทั้งนี้สาเหตุของการแยกทางระหว่างโรนัลโดกับอีลินาเซเนี่ยในปี2015มีข่าวลือหนาหูออกมานะครับว่าไม่ลงรอยกับคุณแม่แม่ยายกับมาเรียโคโดเลสแม่ของคริสเตียโนโรนัลโดหรือมีกระแสว่าคริสเตียโนโรนัลโดติดแม่มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอเปรียบเสมือนที่พึ่งหลักในชีวิตหลังจากที่ไม่มีคุณพ่ออยู่บนโลกใบนี้และการที่มาเรียโคโดเลสเปลี่ยนใจตั้งครรภ์ลูกชายคนที่4คนนี้ต่อไปในตอนแรกที่คิดจะทำนะครับก็เรียกว่าก็ถือได้ว่าเป็นแหมเป็นพระคุณนะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นลูกกตัญญูนะลูกกตัญญูนะครับจากการตัดสินใจในวันนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนวิถีชีวิตของเธอให้มีชีวิตที่สบายเกินกว่าชาตินี้จะจินตนาการได้ในตอนนั้นในตอนนั้นนะลำบากยากจนนะครับแต่มันยังเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของวงการลูกหนังที่ทำให้นักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาจากความรักของแม่ที่มีให้ลูกชายคนนี้ไม่น้อยกว่าใครนะครับความรักของลูกชายคนนี้มีกลับไปให้กับคุณแม่ที่เรียกว่าไม่น้อยกว่าใครแน่นอนนะครับคือจริงๆแล้วอย่าไปบอกว่าโรนัลโดเนี่ยโอ้ยรักแม่รักอะไรทุกคนรักแม่เท่ากันอ่ะเชื่อไหมไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาเวลาแม่มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องไม่รู้อะนาติงกับแม่เนี่ยจริงๆนาติงก็ไม่ได้สนิทกับแม่มากนะครับแต่รักแม่นะสนิทกับพ่อนาติงจะเป็นคนที่สนิทกับพ่อเนื่องจากว่าพ่อไปไหนเราก็จะตามพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปดูพ่อทำงานไปดูพ่อเล่นหมากรุกเล่นหมากฮอสพ่อนาติงชอบเล่นหมากฮอสแล้วก็เล่นตะกร้ออะไรประมาณนี้นาติงก็จะตามไปในขณะที่กับแม่เนี่ยเขาก็จะรักน้องชายนะติงอะไรประมาณนี้คือมันเป็นลูกพ่อลูกแม่เพียงแต่ว่าถามว่าแม่รักเราไหมโอ้โหก็รักเรามากแล้วถามว่าเราจะเซนซิทีฟกับใครมากที่สุดขนาดนะติงเนี่ยถือได้ว่าเป็นลูกที่ไปไหนไปไหนกับพ่อนะแต่เวลาที่จะพูดถึงแม่ตัวเราเนี่ยจะเซนซิทีฟมากกว่าที่จะพูดถึงพ่อเพราะกับพ่อเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายอะนะฮะไปเล่นกีฬาไปทอดแห
สมัยก่อนนะพ่อนะติงชอบไปทอดแหนะติงก็จะไปงมแหกับพ่อนี่แหละนะไปตกปลาไปเข้าสวนทำสวนทำสวนข้าวโพดเล็กๆอยู่แถวบ้านนะครับนะกับแม่ก็แม่เขาก็ชอบทำกับข้าวชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่บาตรนะมันก็แตกต่างกันนะฮะแต่นติงก็มีความสุขนะครับพูดถึงแม่แล้วก็นะคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติชวนทำความรู้จักพระราชบัญญัตินมผงช่วยปกป้องทารกจากการตลาดและโฆษณา
7: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติปี2569โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเนื่องจากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองทั้งนี้ผลสำรวจอนามัยโพกลุ่มตัวอย่าง874คนพบว่ามีเพียงร้อยละ 21.74 ที่เข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพุทธศักราช2560หรือพรบ.นมผงอย่างชัดเจนขณะที่ร้อยละ 76.54 เข้าใจถูกต้องว่ากฎหมายมีเป้าหมายคุ้มครองเด็กจากอิทธิพลทางการตลาดลดการโฆษณาที่อาจทำให้เข้าใจผิดและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนี้ร้อยละ 57.44 มองว่ากฎหมายส่งผลดีต่อสุขภาพเด็กและครอบครัวและกว่าร้อยละ 73 เห็นว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สะท้อนความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเด็กได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดจากนมแม่หรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดนราธิวาส
8: พลโทนรทิพย์พุยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ที่โรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยทหารนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งในพื้นที่ภาคใต้มี35แห่งภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและร้านค้าเครือข่ายรวม80บูธพร้อมกิจกรรมบนเวทีอาทิการประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอนาซีสนอกจากนี้วันที่14สิงหาคมจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่เคยประเมินไว้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมถึง 510,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้าย IEA กล่าวเพิ่มเติมว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่และการหยุดชะงักของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุปทานน้ำมันทั่วโลกโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 6,300,000 บาร์เรลต่อวัน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: กลับมาพบกับนาติงในรายการนาติงมาแล้วเหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สคร.ครับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันมาอ่านข้อความนิดนึงนอกจากคุณจะไม่มาแล้วคุณยังมาสวัสดีนะติงอีกนะครับคุณรักนันทิวัชรินทร์นะฮะคือไม่มาก็อย่ามาเขียนให้เห็นสิมาเขียนให้คิดถึงอีกแล้วเช่นเดียวกันกับราเมศรศรีทับทิมแหมตามมาสวัสดีครับนะติงอีกอะไรกันเนี่ยพี่ไม่มาแล้วพี่ยังมาอย่างนี้อีกแล้วรักก็ยังเขียนมาว่าใส่เสื้อสีเขียวมาเหรอครับวันนี้เขียวกับผีอะไรสีเหลืองวันนี้นะติงใส่เหลืองมาวันแม่อ๋อสีมันกลืนนะมันกลืนก็ไม่เป็นไรเรามีป้ายบังอยู่นะครับแล้วก็คุณลพีตันมีสุขวันนี้นะติงใส่เสื้อสวยมากมากครับอ๋อลพีนี่คือนัดเรือใบสวัสดีครับนะติงนักพากย์ในตำนานพี่ๆทีมงานรักกีฬาเชียร์กีฬาจากคุณนัดเรือใบแล้วก็คุณรักกำลังชมอยู่นะฮะคือเอ๊ะคุณรักนี่วันนี้อ่ะวันครบรอบแต่งงานเขาโอ้ยขอให้มีความสุขมากๆรักเอ้ยนะแต่งงานเขาโอ้โหอาจารย์จุ๋มนะครับก็ขอให้ทั้งสองคนก็เป็นต้นแบบของคนอื่นๆนะเรื่องของการครองรักนะนะติงก็แต่งงานกับอาจารย์จารุรัตน์ภรรยานติงเนี่ยมา40กว่าปีแล้วนะครับก็อยู่ด้วยกันมานะครับสบายสบายรักก็ขอให้อยู่ให้มันแซงครูก็แล้วกันนะฮะก็คงอยู่กันไปนานๆ นะครับวันนี้ครบรอบเขาขออนุญาตลาเป็นการส่วนตัวเลยนติงก็ลืมไปละต่อนึกได้เขาลานะติงแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าครบรอบต้องพาภรรยาไปฉลองหน่อยฉลองทั้งวันแม่ฉลองทั้งวันครบรอบแต่งงานนะไม่รู้จริงเท็จยังไงนะก็ดีแล้วครับนะมีภรรยาดีก็เหมือนมีแม่ซะอีกคนนึงนะครับเพราะว่าเขาจะคอยดัดนิสัยคอยดูแลเราคอยช่วยเหลือนาติงเนี่ยภรรยานาติงเนี่ยไม่ได้อวยนะก็สุดยอดคือคอยดูแลบางทีเราเนี่ยเวลาพากเราอาจจะพูดห่ามๆไปหรือล้นไปเขาก็จะตีกรอบแล้วก็จะเตือนนะครับเราก็ต้องเนี่ยถ้าไม่มีภรรยานาติงคืออาจารย์จารุรัตน์เนี่ยนาติงก็คงจะลำบากเหมือนกันนะครับในการที่จะใช้ชีวิตเพราะว่าเป็นผู้ชายอ่ะมันก็จะมีนิสัยไม่มีระเบียบมีนิสัยคือไม่รู้แหละนะติงมองว่าไอ้ตอนที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยมีคนรู้จักมีชื่อเสียงพอสมควรส่วนหนึ่งที่ได้มาก็คือภรรยานะติงนะฮะต้องพูดอย่างนั้นแล้วก็ได้จากคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับคุณครูอาจารย์ที่สอนเรามาเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะแล้วก็แต่คนที่ใกล้ตัวที่สุดตอนนี้ของนาติงก็คือภรรยาก็คอยดูแลนะครับดูแลทั้งเรื่องสุขภาพเสื้อผ้าหน้าผมดูแลเรื่องของอาหารการกินเรื่องของยาอะไรต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณโชว์ซะหน่อยนะรักก็เช่นเดียวกันนะครับข่าวดีหมูปากน้ำครับทำได้อีกครั้งครับโค่นมือหนึ่งของจักรวาลไม่ของโลกนะก่อนหน้านี้โค่นมือหนึ่งโลกจะทำมาแล้วนะครับแต่คราวนี้ก็เอาชนะรอนนี่โอซูริแวนครับก็หมูปากน้ำครับนพพลแสงคำมือ41ของโลกโชว์ฟอร์มสุดสวยงามเลยนะครับเอาชนะรอนนี่โอซูริแวนไปด้วยสกอร์6-4เฟรมครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างชอนเมอร์ฟี่นะครับกับนักสนุกชาวจีนครับเสี่ยวก๊อตง เชี่ยวกัวตงนะครับในศึกสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่นหมูปากน้ำนี่สามารถโค่นลอนนี่โอซิลแวนได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับต่อจากรายการศึกเวอร์กังปรีเมื่อปี2023ก็หลายปีมาแล้วล่ะนะตอนนี้ลอนนี่โอซิลแวนขึ้นนำไปก่อน2-0เฟรมนะครับแต่โดนหมูปากน้ำปาด4เฟรมรวดนำไปและต้องการเอาชนะให้ได้นะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์4-2เฟรมเข้าสู่รอบ8คนสุดท้าย4-6สินะฮะแล้วก็หมูปากน้ำนี่ตอนนี้สู้ได้ทุกมือนะครับเพราะว่าเอาชนะจัดทัมมาได้แล้วก็เอาชนะลอนนี่โอซิลแวนมาได้แล้วไม่กลัวใครอีกแล้วนะครับไม่กลัวใครอีกแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับหมูปากน้ำด้วยนะครับมาคุยกันเรื่องของวันแม่ต่อเมื่อกี้ก็คุณแม่ของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของนักกีฬาไทยบ้างนะครับจริงแล้วนักกีฬาไทยเราก็ทุกคนเนี่ยโอ้โหกลับไปกราบคุณแม่นะครับแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรที่ทำให้เราได้เห็นถึงความรักนะครับที่ลูกมีต่อแม่เดี๋ยวนาติงจะขออนุญาตยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งคนนั้นก็คือโอ้โหนักมวยนะนักมวยที่นาติงจะพูดก็คือรถถังจิตเมืองนนท์นะรถถังจิตเมืองนนท์นี่เขาก็จริงๆแล้วเขารักแม่ทุกวันนะครับรถถังจิตเมืองนนท์โพสต์บอกรักคุณแม่รักทุกวันไม่มีวันไหนที่จะไม่รักขอให้คุณแม่นี่อยู่กับลูกต่อไปนานๆนะนะครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับกำปั้นคนดังโพสต์บอกรักคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติรักทุกวันไม่มีวันไหนที่จะไม่รักให้แม่อยู่กับลูกนานๆนะครับยอดมวยไทยถือได้ว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกคนหนึ่งนะครับได้โพสต์บอกรักคุณแม่คุณแม่ของคุณรถถังนี่ก็คือสมบูรณ์จรเสมอนะครับสมบูรณ์จรเสมอนี่ก็เป็นแม่นะครับก็เนื่องในวันแม่แห่งชาติมีภาพที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหมายที่อบอุ่นเป็นภาพรถถังกำลังอุ้มลูกชายนอนหนุนตักแม่นะนะติงดูภาพอยู่แล้วบรรยายภาพให้ฟังกันแล้วกันนอนหนุนตักแม่ของเขาแต่ขณะเดียวกันก็อุ้มลูกชายอายุยังไม่น่าจะ3เดือนมั้งนะครับอยู่ที่ตัวคือตัวเองนอนแล้วก็ลูกชายก็นั่งบนอกของตัวเองส่วนตัวเองนอนหนุนตักแม่นะฮะแม่เขาก็คือสมบูรณ์จรเสมอซึ่งทางรถถังจิตเมืองนนท์ได้โพสต์ภาพข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับตอนนี้มียอดผู้ชมเข้าไปติดตามมากกว่า 1.8 ล้านคนนะครับบอกว่ารักทุกวันไม่มีวันไหนที่จะไม่รักอยู่กับลูกไปนานๆนะท่ามกลางเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆในวงการมวยเข้ามากดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นจำนวนมากตอนนี้รถถังมีคิวจะขึ้นชกในวันที่28ตุลาคมนะครับที่ไอคอนสยามกรุงเทพในศึกฉลองครบรอบ30ปีของค่ายมวยจิตเมืองนนท์และตัวเขาก็ยังสังกัดจิตเมืองนนท์อยู่นะยังเข้าไปปรับความเข้าใจกับทางวันแชมเปี้ยนชิพเรียบร้อยนะครับจบด้วยความชื่นมื่นทั้งสองฝ่ายก่อนที่ซึ่งก่อนหน้าก็มีเรื่องดราม่าเยอะแยะไปหมดนะครับรถถังก็ขอให้คือคนมีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ถือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่รักนะครับเป็นที่รักของทุกๆคนแล้วก็จะกตัญญูก็เรียกว่าจะก้าวหน้าดีกว่าเจริญก้าวหน้านะในอาชีพการงานในการทำงานในทำทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันดีใครที่ยังคือจริงๆไม่จำเป็นต้องไปพูดว่ารักแม่รักแม่ฮะแต่ว่าขอให้การกระทำนะฮะแล้วก็คิดถึงนะไปก็แล้วกันมาดูเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็หลังจากที่คว้าแชมป์อาเซียนนะครับเป็นที่เรียบร้อย CV League ไ ทั้งเลข1เลข2นะเลข1เนี่ยไปแข่งที่เวียดนามก็ส่งชุดผสมมีเด็กใหม่แล้วก็มีตัวเก่าบางคนไปร่วมก็ยังคว้าแชมป์นะครับแต่ก็กระท่องกระแท่นนะชนะอินโด 3-1 ชนะเวียดนาม 3-0 เจ้าภาพนะตอนนั้นเวียดนามวันนั้นก็เล่นโอ้โหเล่นไม่ออกเหมือนกันแล้วก็ชนะฟิลิปปินส์เนี่ยเบียดเบียดเลยนะจะเกือบไปเหมือนกันนะฮะชนะ 3-2 ตอนนี้เราพอกลับมาเล่นที่บ้านเราก็คว้าแชมป์เลยแหละชนะรวดไม่เสียเซตด้วยนะ 3-0 3-0 3-0 มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งเป้านะครับไปแข่งขันต่อในรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่ม B นะครับจะไปแข่งที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับการแข่งครั้งนี้นอกจากจะได้แชมป์เอเชียหรืออะไรแล้วเนี่ยเรายังจะต้องเอาชนะเลือดให้ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันมีผลต่อการได้ไปโอลิมปิกครับตีตั๋วไปโอลิมปิกได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะพลาดมั่นใจนะครับมั่นใจหรือเปล่านาติงว่ามั่นใจนะเราสู้ได้ที่หนักๆ ก็จะมีจีนมีญี่ปุ่นเกาหลีก็ตอนนี้มาตรฐานเราดีกว่านะครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวของลูกยางสาวไทยภายใต้การนำทีมของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเกรียงไกรซึ่งรายการต่อไปอย่างที่นติงพูดเมื่อกี้นะครับคือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะจัดที่เมืองเทียนจินประเทศจีนวันที่21ถึง30เดือนนี้นะครับสิงหาคมนักตบลูกยางสาวไทยนะครับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับทีมชาติคาซัคสถานไม่หนักทีมชาติหญิงอินโดนีเซียไม่หนักและทีมชาติออสเตรเลียอันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่นะแต่ว่าเราคล่องกว่าแล้วก็น่าจะดีกว่านี่โปรแกรมของการตบในรอบแบ่งกลุ่มนะครับรอบนี้เราน่าจะเข้าเป็นอันดับหนึ่งเลยแหละนะครับมีโปรแกรมดังต่อไปนี้ครับวันที่21สิงหาคมเราจะเจอกับทีมชาติออสเตรเลียวัดดวงไปเลยนะครับแล้วก็เวลาบ่ายสองโมงตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็วันที่24สิงหาคมทีมชาติไทยนะครับเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียอันนี้เราก็น่าจะดีกว่านะครับเวลาบ่ายสาม21นี่บ่ายสองนะครับออสเตรเลียส่วน24เนี่ยบ่ายสามกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็วันที่25เราเจอกับทีมคาซัคสถานอันนี้ก็ถือว่าหนักเพราะว่าเขาก็ต้องตัวใหญ่แหละเป็นรัสเซียเดิมแหละนะครับก็แข่งตอน10โมงเช้านะครับวันที่25สิงหาคมติดตามดูกันได้นะครับติดตามดูกันได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับมาดูเรื่องของอื่นๆนะครับอื่นๆในตอนนี้สมาคมกีฬายิงปืนครับเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของการเข้าไปยิงนะอบตนายกอบจของนนทบุรีนะครับโดยอดีตนักการเมืองชื่อดังแล้วก็คือมันก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดมีแล้วก็มีการยิงมีการปล้นมีการกราดยิงอย่างที่เห็นในข่าวเมื่อเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงเนี้ยมันก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีประกาศเลยนะครับสถานการณ์ปัจจุบันมีความรุนแรงสะเทือนขวัญเหตุการณ์กราดยิงในสถานศึกษาสร้างความตื่นตระหนกและกังวลให้กับสังคมโดยรวมประกอบกับอุปกรณ์และก็อาวุธปืนที่นักกีฬาคือบางคนเนี่ยมันก็จะทำให้แบบว่ามีการประกาศแล้วแหละนะครับว่าห้ามพกปืนในที่สาธารณะหรือพกปืนไปมาไปไหนติดตัวอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งพวกบริการนักการเมืองหรือใครก็ตามนะครับห้ามเด็ดขาดก็เลยทำให้ กิดประเด็นของสมาคมกีฬายิงปืนนะครับก็เลยทางสมาคมกีฬายิงปืนก็เลยคุมเข้มนะครับก็เลยห้ามนักกีฬาอันนี้มันย้อนแย้งจริงนะติงก็ยังงงอยู่รวมถึงเหตุการณ์การกราดยิงอะไรเนี่ยนะครับคือนักกีฬายิงปืนมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องใช้อ่ะก็คือปืนนั่นแหละนะครับก็เลยห้ามพกติดตัวห้ามเอาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นสมาคมก็จะใช้ในการแข่งคือมันจะมีอุปกรณ์ยิงปืนที่ใช้ในการแข่งขันนะครับเป็นอาวุธปืนตามมาตรฐานสากลที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากตั้งแต่1ถึง5กิโลกรัมทำให้การพกพาและก็ขนย้ายในชีวิตประจำวันเนี่ยมีความยากลำบากแล้วก็ไม่สะดวกอย่างไรก็ตามนะครับอุปกรณ์ดังกล่าวก็ยังคงเป็นสถานะเป็นอาวุธปืนตามกฎหมายซึ่งจำเป็นต้องได้รับความควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมนะครับแล้วก็เพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของนักกีฬาเพราะฉะนั้นนายกรักษาการนายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยคืออดีตผู้ว่าการการกีฬานะครับบิ๊กเสือครับคุณสกลวรรณพงษ์เนี่ยก็ออกแถลงการกำหนดข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติในการพกพาอาวุธในการขนย้ายและการเก็บจัดเก็บอาวุธปืนดังต่อไปนี้ครับ 1. มาตรการด้านเอกสารและกฎหมายใบอนุญาตถูกต้องเนี่ยนักกีฬาทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตให้มีและอนุญาตให้ใช้อาวุธปืนในวงเล็บป.4นะฮะป.4และใบอนุญาตให้พกพาถ้ามีที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการตรวจสอบสำหรับนักกีฬาที่จำเป็นต้องขนย้ายอาวุธปืนเพื่อการฝึกซ้อมหรือแข่งขันสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาเพื่อการขนย้ายอาวุธปืนจากสมาคมแล้วก็นะฮะแล้วพกติดตัวไว้เสมอคือหนังสือรับรองนี่ต้องพกติดตัวนะพี่นะเพื่อแสดงเจตนาอันบริสุทธิ์ต่อเจ้าพนักงานถ้ามีการตรวจค้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักกีฬายิงปืนนะก็ขอให้มีหนังสืออย่างเป็นทางการนะครับไม่ใช่ทำหนังสือขึ้นมาเองนะมาตรการความปลอดภัยในการขนย้ายห้ามพกอาวุธปืนติดตัวในลักษณะเปิดเผยไม่ใช่ตอนนี้จะไปตะเตะจุยโชว์อะไรไม่ได้แล้วนะครับในที่สาธารณะอย่างเด็ดขาดอาวุธปืนต้องถูกจัดเก็บไว้ในกระเป๋าหรือกล่องใส่อาวุธที่แข็งแรงและก็มิดชิดและต้องใส่กุญแจล็อกอย่างแน่นหนาทุกครั้งที่มีการขนย้ายห้ามบรรจุกระสุนลงไปในรังเพลิงหรือแมกกาซีนขณะขนย้ายกระสุนปืนจะต้องถูกเก็บและก็แยกล็อกเอาไว้ต่างหากในภาชนะที่ปลอดภัยเมื่อการเดินทางมาสนามซ้อมหรือสนามแข่งต้องมุ่งตรงจากที่พักไปยังสนามฝึกซ้อมหรือสนามแข่งขันของสมาคมเท่านั้นไม่ต้องไปแวะที่ไหนนะครับหลีกเลี่ยงการแวะเวียนไปยังสถานที่ชุมชนหนาแน่นโดยไม่จำเป็นเมื่ อเดินทางมาถึงสมาคมสนามของสมาคมก็ต้องนำอาวุธไปตรวจเช็คความปลอดภัยที่จุดคัดกรองอันนี้ประกาศมานะครับณวันที่11สิงหาคมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะโอ้โหก็ดีนะครับดีในแง่เนี้ยแต่จริงๆแล้วนะติงว่ามันพูดยากอ่ะเพราะอย่างบุคคลอ่ะนะติงไม่มีนะตัวเองไม่มีอาวุธปืนไม่มีอะไรไม่เคยสะสมเก็บแต่พระนะฮะเก็บแต่พระนาฬิกานี่แต่อาวุธปืนอะไรต่างๆมีดหอกดาบไม่มีมีตะเกียบบ้างตะเกียบไว้คีบอาหารกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาติงไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าหลายคนที่นาติงรู้จักหรือหลายคนที่เคยฟังข่าวเขาเก็บสะสมนะเขามีอาวุธปืนเนี่ยบางคนสะสมเป็นคอลเลกชันของเขาอ่ะนะนาติงมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาชื่อเอ็ดดี้ไอ้นี่ก็ชอบสะสมปืนเพราะที่อเมริกามันซื้อปืนได้อิสระเลยคือเดินเข้าไปซื้อออกมาคือสบายนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีเรื่องกราดยิงกันบ่อยๆมีอะไรต่างๆแต่ว่ากฎหมายเขาแรงไง กฎหมายบ้านเรานี่มันไม่แรงนะถึงขนาดที่ว่ายิงกันเห็นเนี่ยไอ้คนยิงนี่บางทีโทษไม่หนักเพราะอะไรเป็นเจ้าพนักงานเกรงใจอย่างที่เราเห็นข่าวอยู่ตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยที่ยิงกันคารถเนี่ยนะครับถึงขนาดที่ว่าแถลงข่าวออกมาแถลงข่าวแล้วเนี่ยยังไม่ต้องใส่กุญแจมือยังนั่งสูบบุหรี่ในห้องประชุมห้องสอบสวนได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันผิดกฎทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เจ้าพนักงานก็ปล่อยปละละเลยยังมีออกมาแก้ต่างให้อีกต่างหากซึ่งน่าติงว่ามันหย่อนยานพอสมควรนะครับมันก็ต้องเร่งสังคายนาเร่งปรับเหมือนกันไม่งั้นแล้วก็จะมาวัวหายล้อมคอกเหมือนอย่างที่เห็นอยู่นะครับอันเนี้ยคือกฎหมายของอเมริกานี่มันหนักมันแรงมากมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันใครจะทำอะไรมันต้องคิดหน้าคิดหลังนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจากอยากจะทำอะไรก็ทำได้นะอ่ะมาดูเรื่องต่อไปดีกว่านะครับเราสมาคมมวยนะครับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็มีนโยบายอย่างนี้ครับหลังจากที่วันแชมเปี้ยนชิพได้แถลงข่าวออกมาร่วมกับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานแถลงข่าวนาวินอานานต์นี่คืออดีตแชมป์โลกวันมวยไทยนะครับในรุ่นแบนตัมเวทตัวสูงๆยาวๆเนี่ยมนุษย์เขาเรียกมนุษย์ยางยืดในการเข้าร่วมแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2028นะครับก็จะแถลงข่าวในวันที่14ก็อีก2วันขณะเดียวกันสมรักคำสิงห์ไม่ได้โม้นะฮะฮีโร่แอตแลนต้าเกมเหรียญทองคนแรกของไทยนะก็มาบอกว่ารถถังจิตเมืองนนท์ก็อาจจะมาชกเป็นทีมชาติด้วยเหมือนกันนะอันนี้จริงเท็จยังไงก็สมจิตจงยอหอเหรียญทองโอลิมปิกเจ็บมาเยอะนะครับก็เป็นเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งนะครับเจ้าของประโยคเจ็บมาเยอะเนี่ยวิเคราะห์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยโพสต์คลิปในโซเชียลของตัวเองระบุว่าหลายคนอยากจะให้ตนเนี่ยวิเคราะห์ว่าถ้านาบิลหรือรถถังมาชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเนี่ยได้ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนัตติงนะมาฟังสมจิตเขาพูดดีกว่าได้นัตติสมจิตบอกแต่ว่าทุกอย่างต้องมีกระบวนการของมันต้องผ่านการคัดเลือกตัวเริ่มต้นจากมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยต้องไปต่อยก่อนนะซึ่งสมาคมจะจัดปีละ1ครั้งพอเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็จะมาอยู่ทีมชาติอยู่ทีมชาติก็ต้องมาคัดในตัวในนามทีมชาติอีกนะครับคัดเพื่อจะเป็นตัวแทนทีมชาติไปคัดโอลิมปิกแล้วไปคัดโอลิมปิกมันก็ต้องผ่านรอบนู้นรอบนี้กว่าจะได้ไปเล่นในโอลิมปิกจริงสมจิตบอกว่าโอลิมปิกเกมเหลืออีก2ปีถ้ารุ่นรถถังกับนาบิลชกเนี่ยก็น่าจะชกรุ่น60กิโลกรัมซึ่ง60ขึ้นไปนะอาจจะเป็น60 70 80 90 90บวกอันนี้เป็นน้ำหนักในเวทของโอลิมปิกนะครับแล้วก็กฎใหม่ไม่รู้ว่า2คนเนี่ยจะชกรุ่นไหนอ่ะคือรถถังก็น้ำหนักก็ประมาณเนี้ย60กว่าถึง70ถ้ารุ่น70ไม่รอดเพราะรถถังตัวเล็กนะฮะอันนี้พูดตรงๆ80ก็ไปเจอนักมวยหมัดหนักอาจจะคางหักเนี่ยสมจิตบอกนะแล้วก็60มันเยอะไปทำน้ำหนักไม่ได้นะก็อาจจะขึ้นชกไม่ไหวเพราะว่าอ่อนเปรี้ยเพียแรงน้ำหนักมันทำมาเยอะอดมาเยอะนะครับมันก็แค่นี้ต้องเข้าใจแล้ววิเคราะห์ให้ถูกต้องก่อนว่าน้ำหนักที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วตัวเราเนี่ยเหมาะสมกับเวทไหนนะเวทนั้นหรือเปล่าตำนานโอลิมปิกอย่างสมจิตก็บอกนะเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนของสมาคมนะครับเพราะว่าสมาคมเคยมี คยดีลกับนักชกมวยไทยอ่ะค่าตัวเรือนแสนหลายคนนะครับดีลมาจ่ายค่าจ้างค่าตัวเนี่ยค่าจ่ายเงินเดือนเป็นล้านหลายแสนก็มีไม่ว่าจะเป็นแสงมณีนี่ไงแสงมณีนี่เคยเอาไปเลยนะจะมาชกนะติงก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะซูเปอร์แบงค์เนี่ยนะครับมาชกมวยสากลสมัครเล่นแต่ไปไม่สุดนะครับ2คนต้องกลับมาต่อยมวยไทยอ่ะนะต้องกลับมาชกมวยไทยใหม่แล้วตอนนี้ก็ไปมวยไทยก็ไปไม่รอดอีกแสงวันนี้นี่ค้างเปราะไปเลยนะครับโดนน็อกเป็นว่าเล่นนั่นก็คือบทเรียนของสมาคมที่จ่ายเงินไปฟรีๆส่วนเรื่องของนาบิลกับรถถังน่าจะเป็นบทเรียนอีกอย่างนึงของสมาคมคือต้องไปดีลกับรายการเจ้าของเขาเรียกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขาด้วยนั่นก็คือวันแชมเปี้ยนชิพของบอสชาตีซึ่งเขาก็จะยอมหรือเปล่านอกจากจะดีลกับหัวหน้าบอสชาตีแล้วเนี่ยก็ต้องไปดีลกับหัวหน้าค่ายนะครับหัวหน้าค่ายของนาบิลน่าจะเป็นแฟร์เทคนะครับน่าจะเป็นแฟร์เทคส่วนหัวหน้าค่ายของรถถังก็เป็นซอเอนะหรือเมียรถถังอีกคนนะครับ เจ้าอะไรอ่ะลูกทรายกองดินอ่ะ แล้วถ้าเอาตัวมาแล้วเนี่ยเขากลับไปไม่เหมือนเดิมอ่ะนะวนลูปเหมือนเดิมไปอีกนะครับต่อยไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์อ่ะเสียเงินเปล่าๆหรือถ้าหากว่านาบิลหรือรถถังอยากจะมาก็มาได้แต่ว่าต้องมาพิสูจน์ตัวเองอย่างเช่นต้องไปชิงแชมป์ประเทศไทยต้องต่อยคัดทีมชาติเป็นตัวแทนทีมชาติแล้วก็ต้องไปคัดโอลิมปิกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะเป็นแล้วมาขึ้นชกเลยนะไม่ได้นะครับต้องมาพิสูจน์ตัวเองนะก็ต้องลองดูว่ามันท้าทายแต่สมจิตก็ยังบอกว่าอยากจะบอกเส้นทางของนักกีฬาทีมชาติไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้องมีหลายอย่างนะประกอบกันมวยไทยกับมวยสากลเนี่ยมันไปกันยากนะครับยากเบสิกพื้นฐานมันไม่เหมือนกันสากลมันก็สเต็ปการกาดมวยการต่อยนะครับส่วนมวยไทยมันก็การฟุตเวิร์กอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันกติกาก็ไม่เหมือนกันบอกเลยฝึกมวยสากล6 ปีนะครับถึงจะรู้ว่าตัวเองชกเป็นอันนี้ตัวของสมจิตให้ตัวอย่างนะครับเขาฝึกมา6ปีเขาเป็นนักมวยไทยมาก่อนนะเขาก็ต่อยมวยไทยมาแล้วแหละแล้วก็มาสกต่อย6ปีแล้วก็ถึงได้มีสโลแกนของเขาไงครับว่าเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะนะ6ปีถึงจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยชกมวยเป็นหรือเปล่าสมจิตย้ำว่ายากที่จะเก่งข้ามคืนมันไม่ใช่ถูกลอตเตอรี่ไม่มีหรอกครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้สมาคมนะครับแล้วก็บอก FC ทุกคนนะครับว่าให้รู้เรื่องราวว่าเรื่องราวเป็นแบบเนี้ยไอ้คนที่จะเขียนเชียร์ก็เชียร์กันไปไอ้คนที่จะเชียร์เขาเนี่ยอาจจะได้ดีลอะไรก็ได้เนี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจนะก็แล้วแต่วิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์เอาเองก็แล้วกัน Thank you นี่จุ๊บๆเจ็บมาเยอะอันนี้ก็เป็นคำบอกของสมจิตจงจอหอนะครับคำบอกเล่าของสมจิตจงจอหอก็อันนี้นะติงก็เล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะครับคือมวยอ่ะอย่างมวยไทยอ่ะบางทีเราบอกเฮ้ยมวยไทยเหรอต่อยคิกบ็อกซิ่งก็ได้นี่ว่าเนี่ยมวยไทยไปต่อยคิกบ็อกซิ่งก็คนละแบบอีกนะครับกติกาเนี่ยมันใช้เท้าเตะได้แต่คิกบ็อกซิ่งมันคะแนนวิธีการให้ก็ไม่เหมือนกันอีกนะแล้ววิธีการต่อยคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเก่งมวยไทยใช่ว่าคุณจะเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งได้ไหมได้แต่คุณต้องไปฝึกคุณต้องเข้าใจกติกาคิกบ็อกซิ่งใช้เข่าแทงได้ทีเดียวนะหรือล็อกคอมาตีไม่ได้นะหรือฟันศอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กติกาเขาก็อย่างคะแนนถ้าเราเตะดีๆเตะบ่อยๆนะครับมันก็ได้คะแนนมากกว่าอย่างอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างมวยไทยเนี่ยพอต่อย3ยกคนก็โอ้โหเถียงกันมากมายนะต่อย3ยกนี่มันฆ่ากันชัดๆเพราะนักมวยมันบู๊ล้างผลาญอันนั้นเป็นกติกาของวัน แต่ถ้าเป็นมวยไทยกติกาเวทีลุมพินีลั่นเนินทั่วไปมันต่อย5ยกพอดู3ยกแล้วไปดู5ยกมันก็ความมันไม่เหมือนกันอีกโอ้อะไรวะ3ยกนี่มันบดบี้ตั้งแต่ยกแรกพอยิ่งโดนนับนี่มันต้องอะไรอ่ะมันแพ้ชนะกันได้เลยแต่5ยกเนี่ยพอยก4ยก3ทำยก1ฟุตเวิร์คดูยก2ออกอาวุธนิดหน่อยยก3ทำยก4เริ่มบรรเลงพอยก5เต้นลำวงเพราะว่าคะแนนนำแล้วไม่อยากอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีทั้งยกเนี่ยทั้ง2ฝ่ายมั่นใจไม่ต่อยกันเลยก็มีครับเต้นไปเต้นมากรรมการสับมือแล้วก็อีกนะสับแล้วสับอีกไม่ได้นะครับก็อย่างเงี้ยแหละครับคือมวยมันก็ดูมวยเหมือนดูกล้วยปิ้งใช่มั้ยคนปิ้งกล้วยปิ้งปลาหมึกนะครับพลิกไปพลิกมาอ่ะวันนี้ณติงก็อยู่คนเดียวฝอยมาคนเดียวนะครับก็คงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการณติงมาแล้วนะฮะขออนุญาตออกก่อนแล้วครับจะได้กลับบ้านไปนอนเร็วๆสัปดาห์หน้าก็ยังคุณรักคุณกุ้งน่าจะมาแล้วล่ะครับนะฮะน่าจะมาละนะหรือรักจะไปฉลองวันแต่งงานอีกก็ได้นะนาติงมาได้อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยรายการชื่อนาติงเฮ้ยไม่กลัวก่อนจะจากกันไปต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สคล.ครับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับวันนี้ลากันทุกคนไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีครับแล้วก็ส่วนรายการปกติทางสถานียังมีอยู่นะนาติงขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุน

0: เสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: 2569 เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้แต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตว่าตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและใช้กำลังพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและหากภัยอันตรายสิ้นสุดแล้วและยังใช้อาวุธต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยตำรวจจะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีภัยอันตรายใกล้จะถึงและการตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิป้องกันตนเองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมกำชับห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้ครอบครัว
8: นางอัญชลีวานิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องมีการปรับตัวโดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมจำนวน10คนใน3ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5คนแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าพัฒนาสตรีเพื่อการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจครัวเรือน ที่มั่นคงและชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนสำหรับเส้นทางปั่นเริ่มต้นจากบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไปตามถนนเพชรเกษมและสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาย่ารวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
1: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์ห่อนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หงิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: นราพงศ์วัยวัฒน
13: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: Euroleague Focus
15: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็เหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับ5ลีกใหญ่ของยุโรปนี่ก็จะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าก็มีเพียงแค่ลีกลาลิก้าสเปนนะครับที่จะทำการแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้แล้วนะก็จะเป็นลีกแรกเลยที่กลับมาแข่งขันกันก่อนเพื่อนนะครับในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยลาลิก้าสเปนก็จะลงทำการแข่งขันกันทั้งหมดเนี่ย7คู่ด้วยกันโดยมี3คู่นะครับที่จะแข่งช้ากว่าเพื่อนนะซึ่งใน3คู่นั้นก็จะประกอบไปด้วยพวกบาร์เซโลน่าเรอัลมาดริดอะไรพวกนี้นะครับที่จะไม่ได้ลงทำการแข่งขันกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนื่องจากเหตุผลก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีกลุ่มนักเตะนะครับที่ลงทำการแข่งขันในช่วงฟุตบอลโลกในหลายคนมาดริดอาจจะไม่มีแต่ว่าบังเอิญเนี่ยคู่ของมาดริดเนี่ยนะครับที่จะต้องพบกับโซเซดัดเนี่ยกำลังหลักของทีมชาติสเปนชุดนี้เนี่ยที่ไปแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็มีตัวทีมชาติในโซเซดัดอยู่หลายคู่อยู่หลายคนนะครับรวมไปถึงบาร์เซโลน่าด้วยนะแกนหลักของทีมชาติสเปนก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าก็เป็นแกนหลักของบาร์ซ่าหลายคนเลยเช่นกันเนี่ยก็เลยจะเป็น3คู่นะครับที่ไม่ได้ลงทำการแข่งขันกันในช่วงสัปดาห์แรกของฤดูกาลนะ6ทีมก็จะมีบาเลนเซียที่จะพบกับเบติสแล้วมาดริดที่จะพบกับโซเซดัดแล้วก็บาร์เซโลน่าที่จะพบกับบิลเบานะครับส่วนในสุดสัปดาห์นี้นี่ก็สำหรับฟุตบอลอังกฤษนี่ก็จะมีในถ้วยของ Community Shield นะครับที่ลงทำการแข่งขันนี่ก็จะแข่งกันในค่ำคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มนะครับอาร์เซนอลที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็จะพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เป็นแชมป์ของ FA Cup นั่นเองนะก็จะเป็นการประเดิมเจอกันของอาร์เตต้าที่จะได้ดวลกับเอนโซมาเลสก้าอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยเอนโซมาเลสก้าก็จะมาในฐานะของผู้จัดการทีมของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับจะลงทำการแข่งขันกันวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มนะเราน่าจะได้โอกาสได้ดูเกมแรกกันแบบเต็มๆเลยในวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่ก็จะแข่งขันกันนู่นเลยนะสัปดาห์ ที่3ของเดือนนี้นะครับก็จะเป็นวันที่22นะ22สิงหาคมเนี่ยจะกลับทำการแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยจะแข่งช้ากว่า1สัปดาห์จะไปแข่งกันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเลยนู่นเลยครับ29สิงหาคมลีกเอิงฝรั่งเศสนี่ก็จะกลับมาทำการแข่งขันกันพร้อมกันกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในวันที่22สิงหานะแล้วก็ในส่วนของเกาโชซิเลียนะครับเช่นเดียวกันเลยวันที่22สิงหาจะกลับมาทำการแข่งขันก็อีกสัปดาห์กว่าๆนะครับสัปดาห์กว่าๆถึง2สัปดาห์นี้ก็จะได้กลับมาตามชมเกมฟุตบอลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ5ลีกใหญ่จะกลับมาทำการแข่งขันสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นฤดูกาล 2026-2027 นั่นเองสถานการณ์ณเวลานี้กับการโยกย้ายทีมต่างๆนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหการย้ายทีมนี่เป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากๆนะครับสำหรับมูลค่าการย้ายทีมของนักเตะแต่ละคนณเวลานี้เนี่ยดิโอมันเดก็ลำว่าใกล้จะได้บรรลุข้อตกลงกับการย้ายไปร่วมทีมแล้วมาดริดแล้วนะครับมูลค่าก็เบาๆนะ100กว่าล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับสำหรับกรณีของลิเวอร์พูลเนี่ยเอาจริงก็ต้องบอกว่าถือว่าน่าสนใจนะกับการเลือกที่จะยืมตัวของทางไอ้เจ้าอาราโยมาจากบาร์เซโลน่าได้นี่ก็เป็นสัญญายืมตัวพร้อมกับออปชันซื้อขาดในอนาคตนะก็เป็นการเสริมเกมรับที่ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับโรนัลโญ่นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับโรนัลโญ่อาโรนี่ก็เป็นผู้เล่นในเกมรับนะครับวัย27ปีชาวอุรุกวัยคำถามมันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าช่วงหลังวันนี้เนี่ยโรนัลโญ่เนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งมากๆนะครับในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมานี้เนี่ยนะกับการที่มาเล่นในอังกฤษแล้วต้องมาเจอบอลที่มันเข้าปะทะกันหนักๆเนี่ยมันก็เป็นคำถามเหมือนกันนะว่าสภาพร่างกายของโรนัลโญ่เนี่ยจะพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะครับกับการเล่นในอังกฤษแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการได้โค้ชอย่างไลโอล่ามาคุมทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นโค้ชที่ปั้นเกมรับได้ดีคนหนึ่งเลยนะถ้าดูจากผลงานก่อนหน้านี้ก็ไม่ว่าจะเป็นมิลอสเคียร์เคสในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กก็อย่างอียันซาบันยี่แนวรับชาวยูเครนที่ได้ย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็จบด้วยการเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยแดนฮุยเซนนะครับที่ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะก็ดึงมาร่วมงานกันได้แค่ฤดูกาลเดียวเองเท่านั้นเองนะครับสำหรับฮุยเซนเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหสร้างชื่อได้ดีมากๆเลยเจ้าหนุ่มวัย19ปีนะครับแข็งแกร่งมากๆคนหนึ่งในเกาะอังกฤษในฤดูกาลก่อนหน้านั้นนะก่อนที่ฤดูกาลต่อมานะครับจะย้ายมาอยู่กับทางเรอัลมาดริดแล้วก็เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับแล้วก็รวมไปถึงพอได้ไปเจอกับอยู่กับสโมสรใหญ่ๆอย่างมาดริดแล้วก็มันยังต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะบวกกับไปอยู่ในจังหวะที่มาดริดมันกำลังระส่ำระสายใช้คำนี้ดีกว่านะครับมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชจากชาบี้อลองโซมาเป็นทางอัลวาโรอาเบลัวนะครับมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นในฤดูกาลนี้แหละครับที่จะถึงเนี่ยต้องดูว่าโชเซ่มูรินโญ่จะให้โอกาสกับเจ้าหนุ่มเซนเตอร์แบ็กคนนี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนรูปร่างสูงเพียวนะครับอาจจะไม่ได้ตัวหนาใหญ่มากนะแต่ว่าได้ความสูงอะเรื่องลูกกลางอากาศเนี่ยน่าจะกินขาดเลยครับส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นการที่ต้องบอกว่ารอเก็บประสบการณ์นะครับว่าจะยืนหยัดแย่งตำแหน่ง11ผู้เล่นตัวจริงแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับโจเซ่มูรินโญ่ได้มากขนาดไหนนะสำหรับไอ้เจ้าฮุยเซนนะครับ ส่วนลิเวอร์พูลนี่ก็ต้องบอกว่านอกจากทางที่มีข่าวว่ากำลังจะได้ไอ้เจ้าโรนัลดินโญ่นะครับมาจากทางบาร์เซโลน่าแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าข่าวการย้ายทีมอะไรต่างๆยังดูค่อนข้างเงียบๆนะนะครับนอกจากจะได้ไอ้เจ้าปีกซ้ายสเปนมาแล้วคนหนึ่งเนี่ยนอกนั้นก็ยังดูไม่หวือหวาสักเท่าไหร่นะครับสำหรับลิเวอร์พูลในตลาดรอบนี้นะก็มีได้วิกตอร์มูนอสเนี่ยแหละนะครับที่มาจากในสเปนนะมูลค่าก็เบาๆ40ล้านนะครับส่วนกำลังหลักอื่นๆนี่ก็แน่นอนครับก็ยังเป็นพวกฟอร์เรนเวียสโซบอสไลน์นะครับและซันดาอิซักที่สภาพความฟิตกลับมาเต็มถังแล้วล่ะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับที่จะได้ศูนย์หน้าตัวสำคัญกลับมาสักทีหลังจากที่ลงทุนไปหลายโอ้โหเยอะมากร้อยกว่าล้านนะแล้วก็ยังรวมไปถึงขุมกำลังอื่นๆนะครับโจวานนี่เลโอเน่ไอ้เจ้าหนุ่มดาวรุ่งในแนวรับก็กลับมามีสภาพความฟิตที่น่าพึงพอใจแล้วล่ะนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกตัวอื่นนะกาเวนแบดฟิมปงอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะพร้อมแล้วล่ะกับการที่ลงเล่นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับณเวลานี้ก็ถือว่ายังคงไม่ได้กระตกกระตากมากในตลาดรอบนี้นะอีกตัวหนึ่งที่ได้มาก็อย่างเจ้าเจอร์มี่ชาเก้นะครับแนวรับชาวฝรั่งเศสตัวนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันณเวลานี้เนี่ยเจอร์มี่ชาเก้นี่กลับมาหายเจ็บได้แล้วหรือยังนะเพราะว่าไอ้ก่อนจบฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแต่คิดว่าตอนนี้ก็น่าจะใกล้แล้วแหละนะใกล้ที่จะกลับมาได้เต็มตัวแล้วเพราะว่าตามข่าวนี้ก็บอกว่าพร้อมนะครับที่จะลงเล่นในเกมพรีซีซั่นและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของลิเวอร์พูลนะเพราะว่าถ้าดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยก็มีนะครับเลโอนี่เนี่ยที่เป็นกองหลังดาวรุ่งนะเจอร์มี่ชาเก้ก็ถือว่าเป็นกองหลังดาวรุ่งนะครับนอกนั้นก็เป็นพวกกองหลังที่ต้องบอกว่าเป็นโอ้อายุเยอะแล้วล่ะนะไม่ว่าจะเป็นโจโกเมสนะครับโจโกเมสนี่ก็29ย่าง30แล้วนะแล้วก็ยังมีทางเวอร์จิลฟันไดนะครับถ้าดูอย่างนี้นี่ก็เบื้องต้นเนี่ยลิเวอร์พูลก็มีเซ็นเตอร์แบ็กถึง4คนณเวลานี้นะถ้าได้โรลันอาราโยมาอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับเพราะว่าประสบการณ์ของอาราโยในวัย27ปีเนี่ยผ่านงานกับบาร์เซโลน่าได้แชมป์มากับบาร์เซโลน่าก็ถือว่าประสบการณ์เนี่ยเก๋าเกมสุดๆเลยน่าจะมาเป็นพี่ใหญ่ที่คอยประคองน้องๆ อย่างเลโอนี่แล้วก็ชาเก้ได้ดีเลยนะครับส่วนโจโกเมสเนี่ยคำถามโตๆเลยคือว่าสภาพร่างกายจะฟิตตลอดทั้งฤดูกาลได้หรือเปล่าถ้าได้นี่ก็ถือว่าความพร้อมในเกมรับของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าน่าจะดูดีเลยแหละเพราะอย่าลืมนะครับว่าโจโกเมสเนี่ยสารพัดประโยชน์มากนะแบ็คขวาได้แบ็คซ้ายก็ได้เซ็นเตอร์แบ็คก็ได้นะครับหรือโดนจับไปเล่นเป็นแดนกลางตัวเกมรับก็ยังได้เลยนะครับก็ถ้าพูดอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีขุมกำลังที่ค่อนข้างพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมบัติที่ทิ้งไว้ให้ของเจอร์เก้นครอปหรือในยุคของทางอันเนอร์ชาร์ลอตก็ถือว่าก็วางตัววางนักเตะทิ้งไว้ให้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างดีเลยนะอยู่ที่ฝีมือของไลโอล่าแล้วครับว่าจะทำลิเวอร์พูลได้ดีขนาดไหนเท่านั้นเองนะคือถ้าดูจากรายชื่อนักเตะต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพของลิเวอร์พูลเนี่ยมันน่าจะได้ลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องนะอย่างที่เราพูดกันมาโดยตลอดแหละว่าอันเนอร์ชล็อตดูจะเป็นผู้จัดการทีมที่ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงสักเท่าไหร่นะครับโหแล้วพอมันดูผลการแข่งขันเนี่ย ปีซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับณเวลานี้แหละนะพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์เนี่ยนะครับที่ไปแข่งขันกันที่สหรัฐอเมริกา2เกมแรกเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยคะแนนนำอยู่นะครับแต่ว่าโอ้โหพอมาเจอเกมสุดท้ายแพ้ให้กับลีดส์ยูไนเต็ดเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยกลายเป็นว่าพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ครั้งที่3ลีดส์ยูไนเต็ดเป็นแชมป์ครับเพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4ประตูต่อ2นะแล้วก็เลยทำให้3เกมเนี่ยมี6คะแนนเท่ากันครับแต่ว่าhead to head เนี่ย Leeds United เนี่ยเอาชนะ Liverpool ได้นะก็เลยกลายเป็นแชมป์ไป Liverpool ก็กลายเป็นรองแชมป์นะครับสำหรับ Premier League Summer League ที่จัดแข่งขันกันที่สหรัฐอเมริกานะก็เป็นการทัวร์ pre-season ที่สหรัฐอเมริกาด้วยนั่นแหละแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนัดล่าสุดที่ผ่านมานี่ก็ Liverpool เนี่ยแพ้ให้กับโมนาโกไป2ประตูต่อ3อเล็กซานเดอร์อิซักทำประตูได้ครับฟอเรนเวียสทำประตูได้นี่คือ2ประตูของลิเวอร์พูลที่ทำได้ในเกมนี้3ประตูของโมนาโกก็มาได้จุดโทษในช่วงท้ายครึ่งแรกครับเล็กซานดาร์โกโลวินยิงเข้าไปได้แล้วก็มีทางเบเลตนะครับมายิงตีเสมอ 2-2 ในครึ่งหลัง ประตูชัยเนี่ยมาเกิดในนาทีที่88ครับจากทางพาริสบุนเนอร์นะครับเป็นศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวเยอรมันด้วยนะก็พลิกชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อ2นะครับสำหรับเกมนี้นะที่ลงทำการแข่งขันกันนะครับก็แข่งกันที่แอนฟิลด์ด้วยนะโอ้โหแพ้คาบ้านเลยสำหรับทางไลโอล่านะครับนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแมตช์ปีซีซั่นณเวลานี้ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย4เกมชนะ2แพ้2นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงที่ได้ลงก็มีผู้สาประตูเป็นอลิสันแดกเกอร์นะครับ4แผงหลังนี่ก็ฟิมปงทางขวาอาซิมิการ์ดทางซ้ายฟันไดจับคู่กับโอ้เซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งครับเอ็นดุกเว่นะครับแล้วก็แผงกลางเนี่ยกาเวนแบดจับคู่กับโซบัสไลน์3มิดฟิลด์ตัวรุกกักโตทางซ้ายอูมาสทางขวาแล้วก็ฟอร์เรนเวียสนะครับเป็นเพลย์เมคเกอร์หน้าเป้านี่ใช้เป็นทางอเล็กซานเดอร์อิซักนะส่วนถ้าดูในรายชื่อสำรองที่ได้ลงเล่นนี่ก็วัตลุเอนโดนะครับมามาดัชวิลลี่ผู้สาประตูสำรองมีแชมเบอร์ดาวรุ่งเลโอเอนกูโมฮานะครับที่ได้ลงเป็นสำรองในครึ่งหลังเอ็นโยนี่วิกตอร์มูนอสครับที่หายเจ็บกลับมาฟิตได้แล้วนะก็ลงเล่นด้วยนะครับในนัดนี้ดาวรุ่งอย่างแมคคอนเนลมิลอสเคิร์กเคสนะครับมีเจ้าหนุ่มแลมซี่เฟเดริโกเคียซ่าแล้วก็รวมไปถึงฮาวิเอเลียตก็ยังต้องปรับจูนกันอีกสักพักแหละครับสำหรับลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของโค้ชใหม่อย่างไลโอล่านะแต่ผมเชื่อว่าด้วยฝีมือของไลโอล่าเนี่ยน่าจะพาลิเวอร์พูลไม่ได้ไม่ดีก็ท็อปโฟร์น่าจะได้อยู่นะครับน่าจะได้อยู่นะกับผลงานการคุมทีมของไลโอล่านะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนี่ก็ต้องบอกว่ามีการเก็บสถิตินะครับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงณเวลานี้เนี่ยเขาก็รวมสถิติมานะครับสำหรับทีมที่ใช้เม็ดเงินลงทุนสูงมากๆตลอดนับเวลานี้ก็คือ6ปีนะเชลซีครับคือทีมที่ลงทุนไปมหาศาลมากๆนะ 2.41 พันล้านยูโรนะครับอันดับ2คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ 1.45 พันล้านยูโรอันดับ3ไม่น่าเชื่อนะท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ 1.38 พันล้านยูโรอันดับ4คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ 1.28 พันล้านยูโรนะครับอันดับ5คืออาร์เซนอลครับ 1.16 พันล้านยูโรนะปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยอยู่อันดับ6นะครับ 1.12 เท่ากันกับลิเวอร์พูลเลยครับ 1.12 พันล้านยูโรนิวคาสเซิลครับเป็นอีก1ทีมที่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาลงทุนไปถึง 1,000 ล้านยูโรครับ แล้วก็อันดับ9เนี่ยเป็นทางยูเวนตุสครับ935ล้านยูโรอันดับ10แอสตันวิลล่าครับ845ล้านยูโรอันดับ11นี่ก็ถือว่าน่าเหลือเชื่อมากๆครับนั่นก็คือเวสต์แฮม824ล้านยูโรและอันดับ12ครับคือไบเยอร์มิวนิก798ล้านยูโรซึ่งเมื่อดูจากตัวเลขพวกนี้แล้วเนี่ยน่าเหลือเชื่อมากๆที่2ทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ติดโผนะครับก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบาร์ซ่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การเงินของพวกเขานี่ก็ยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่บวกกับเรอัลมาดริดช่วงหลังนี่ก็จะเป็นการเติมจิ๊กซอชิ้นเล็กๆเท่านั้นเองนะครับเข้ามาประกอบรูปร่างให้เป็นทีมนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกนหลักหน้าเดิมๆนะครับอย่างช่วงยุคแรกๆในของต้นยุค2020เนี่ยก็ยังคงเป็นโทนี่โครสลูก้าโมดริกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มันก็มีเติมเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับมูลค่าเนี่ยถามว่าสูงไหมสูงณเวลานั้นแต่ว่ามูลค่ารวมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากเท่ากับพวกบรรดาเชลซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างตลาดรอบนี้เนี่ยเชลซีเนี่ยดึงเข้ามา10ตัวนะครับมูลค่านี่ก็รวมๆแล้วก็รวมๆโอ้โห200กว่าล้านต่อ200กว่าล้านปอนด์นะมอร์แกนโรเจอร์คนเดียวครับ117ล้านปอนด์เนี่ยมัคซีลาคอกนะครับเซ็นเตอร์แบ็คที่ได้มาจากคริสตัลพาเลซนี่ก็52ล้านปอนด์บาโกปาเลสตรานะครับแบ็กอิตาเลียนที่ดึงเข้ามานี่ก็47ล้านปอนด์โจวานนี่เควนด้าครับปีกที่ดึงเข้ามานี่ก็40ล้านปอนด์นะดาวลุ่งอาเจนนะครับวาเลนตินบาโกนี่ก็34ล้านปอนด์เอมมานูเอลเอเมนกาครับ21ล้านปอนด์แล้วก็มีเดนเนอร์นะครับที่ดึงเข้ามาก็12ล้านปอนด์แดนนี่เวลเบคครับศูนย์หน้าวัยเท่าเสือเท่านะจากไบรตันนี่ก็5ล้านปอนด์ครับดัสตานซัตตาเยฟนะครับ3ล้านปอนด์แล้วก็รวมไปถึงจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่ได้มาฟรีจากเบนฟอร์ดนะก็รวมๆแล้วนี่ก็โอ้โหรวมโอ้ไม่ใช่200ล้านนะ300ล้านนะครับเนี่ยตลาดรอบเดียวเนี่ย300ล้านปอนด์นะมันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกครับว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเชลซีลงทุนไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย 2,000 กว่าล้านยูโรนะส่วนนักเตะที่ปล่อยออกไปนะครับของเชลซีในตลาดรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าทำกำไรได้ดีเลยครับนะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันมีทั้งปล่อยไปแล้วแล้วก็รวมถึงคาดการณ์ว่าจะปล่อยไปนะครับอย่างกรณีของเทเวอร์ชาโลบาเนี่ยก็ไปอยู่กับโคโมนะครับมูลค่าก็30ล้านปอนด์นะเบโดบาเดชิลนะครับก็มีข่าวว่าทางนาโปลีให้ความสนใจอยู่มูลค่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์เหมือนกันอักเซลดิซาซีนะครับที่คาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์นะวาโลกุสโตครับแบ็คขวาฝรั่งเศสก็อยู่ที่ประมาณ75ล้านปอนด์เอนโซเฟรนันเดสครับตั้งค่าหัวไว้ที่120ล้านปอนด์นะเปโดเนโตที่มีข่าวว่าเชลซีขอไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจนะครับทางเจ้าเอนโซมาเลสกาเนี่ยอยากจะได้กลับไปร่วมงานกันอีกครั้งนึงนะก็ตั้งค่าหัวไว้ที่70ล้านปอนด์เลียมดีแลบครับที่หลายทีมในอังกฤษกำลังจ้องจะดึงไปร่วมทีมนะก็อยู่ที่30ล้านปอนด์นิโคลาเจ็กซันครับ65ล้านปอนด์มาร์คคิวนะครับก็25ล้านปอนด์เนี่ยแล้วก็ก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อสักครู่เพิ่งจะบอกมาว่าเอมานูเอลเอมังเก้เนี่ยนะครับเอเมก้าเนี่ยนะครับที่เพิ่งดึงเข้ามาเนี่ยก็อยู่ในข่ายที่อาจจะโดนปล่อยด้วยนะมูลค่าอยู่ที่20ล้านปอนด์นะครับแล้วก็รวมไปถึงดาวิดฟูฟาน่าครับเซ็นเตอร์แบ็กไอ้เจ้าฟูฟาน่าเดี๋ยวกันนะไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กสินะครับ3ล้านปอนด์นะก็ถ้าได้มูลค่าตามตัวเลขนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดรอบนี้ของเชลซีเนี่ย ก็แทบไม่ได้เสียเงินเลยเพราะว่าถ้าดูจากมูลค่าพวกนี้นี่มันก็เกิน300ล้านนะครับบวกลบกันแล้วเผลอๆเนี่ยเชลซีก็ยังคงได้กำไรอยู่นะแต่นั่นหมายความว่าเชลซีจะต้องปล่อยนักเตะพวกนี้ออกไปให้ได้ครบตามจำนวนที่คาดการณ์กันไว้นะครับว่าจะโดนปล่อยออกไปนะสิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับเชลซีนะครับคือแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะลงทุนเม็ดเงินในตลาดรอบนึงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหเชลซีมันซื้ออะไรบ้าคลั่งอีกแล้ววะฤดูกาลนึงซื้อมา8ตัว9ตัวลงทุนไปโอ้โหมูลค่ามหาศาลนะครับแต่ในทางกลับกันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเชลซีเนี่ยเป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีมากๆทีมนึงนะไม่ว่าจะเป็นในยุคของโรมานอับราโมวิชก็ดีนะครับจนมาถึงในยุคของท็อดโบลี่ก็ดีนะคือเขาจะบาลานซ์รายจ่ายกับรายรับได้ดีมากๆเกี่ยวกับตลาดการซื้อขายนักเตะซื้อมา100ล้านนะครับเขาก็สามารถขายออกรวมไปถึงมูลค่าจากการปล่อยยืมนักเตะเนี่ยมารวมๆกันแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ดีก็ต้องมี 70-80 ล้านให้เห็นแน่ๆนะครับ นั่นหมายความว่าเชลซีก็เลยยังอยู่ในความตามกฎระเบียบของ financial fair play อยู่นะก็คือค่ารายรับกับรายจ่ายเนี่ยมันไม่ได้โดดเกินตัวกันไปมากนะครับซึ่งถ้าไปดูจากกรณีของเมื่อสักครู่ที่พูดไปแล้วเนี่ยนิวคาสเซิล 1,000 ล้านตลอด6ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อดูจากผลงานการแข่งขันผลงานการซื้อขายนักเตะเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเลขติดลบเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแอสตันวิลล่าก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ก็โดนลงโทษมาแล้วรอบหนึ่งนะครับจากกฎเรื่องกฎการเงิน financial fair play เนี่ยแต่แอสตันวิลล่าก็โอเคยอมรับบทลงโทษแล้วก็ยอมจ่ายค่าปรับไปนะเวสต์แฮมก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ตกชั้นไปอยู่แชมเปี้ยนชิพแล้วเรียบร้อยนะฤดูกาลหน้าก็ต้องรอดูว่าเวสต์แฮมจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับในการที่กลับมาพรีเมียร์ลีกได้แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าเวสต์แฮมยังคงเก็บขุมกำลังหลักๆไว้ได้อยู่นะครับก็เชื่อว่าน่าจะใช้เวลาแค่ปีเดียวก็น่าจะกลับมาพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงประธานของเวสต์แฮมอย่างซิลวานนะครับก็ลงจากตำแหน่งแล้วด้วยทีนี้ก็ต้องมารอดูว่าประธานชุดใหม่ที่จะขึ้นมาดูแลเวสต์แฮมเนี่ยจะบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ได้ดีขนาดไหนนะครับส่วนคาดการณ์กันนะสำหรับเรอัลมาดริดนะครับณเวลานี้เนี่ยเรอัลมาดริดเนี่ยที่ได้เข้ามาก็มีเบรนันโดซิลวานะครับที่ได้มาฟรีจากแมนซิตี้อิบราฮิมาโกนาเต้ที่ได้ฟรีมาจากลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็แบ็คขวาเนเธอร์แลนด์ที่ได้มาจากทางอินเตอร์มิลานนะเดนเซลดูมฟรีมาร์คคูเอลยานะครับแบ็คซ้ายที่ได้มาจากทางเชลซีนะก็คาดการณ์กันว่า11ผู้เล่นตัวจริงของเรอัลมาดริดในฤดูกาลหน้านะครับถ้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตามการคาดการณ์นะรูปสามประตูก็ยังคงเป็นครูตัวแหละครับแล้วก็4แผงหลังเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยดันเซลดุมฟรีครับจะมาลงประจำตำแหน่งในแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นคูฮูเอลยานะครับเซนเตอร์แบ็คเนี่ยเป็นโกนาเต้กับลูดิเกอร์ถ้าเป็นในรูปแบบนี้นั่นแสดงว่าโอ้โหไอ้หนุ่มนะฮอยเซนฮุยเซนเนี่ยนะครับก็น่าจะต้องรอโอกาสต่อไปนะเพราะอย่างที่บอกครับว่ามันต้องดูผลงานนะว่าจะมัดใจโชเซ่มูรินโญ่ให้เชื่อใจแล้วก็ให้โอกาสได้ลงตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยตามสูตรสำเร็จของมูรินโญ่แล้วก็ต้องใช้พวกบรรดาตัวเก๋าตัวประสบการณ์สูงอยู่แล้วล่ะนะครับโกนาเต้นี่ก็ถือว่าประสบการณ์สูงนะทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ได้มาแล้วนะครับกับลิเวอร์พูลส่วนลูดิเกอร์นี่ก็ไม่ต้องสืบครับอันนี้นี่ประสบการณ์เต็มถังเลยคูคูเอลย่านี่ก็มาในฐานะทั้งแชมป์ยูโรแชมป์โลกด้วยนะครับดันเซลดูมฟรีนี่ก็แชมป์นะกับทางอินเตอร์มิลานมานะครับแชมป์เก่าโชซิเลียนะในแผงกลางเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยครับ ามคาดการเนี่ย3ประสานในแผนกลางนี่ก็จะเป็นเฟเดริโกวาเวเดครับร่วมงานกันกับโจท บิลลิงแฮมแล้วก็แบรนาร์โดซิลวานะก็แผงกลางน่าจะดูดีขึ้นแหละครับเฟเดริโกวาเวเดนี่ก็เป็นตัวสารพัดประโยชน์อยู่แล้วนะบิลลิงแฮมนี่ก็เป็นตัวทะลุทะลวงแล้วก็แบรนาร์โดซิลวามาคุมจังหวะเกมในแดนกลางให้ก็น่าจะปึกขึ้นเยอะเลยครับส่วน3ประสานในแนวรับครับล่าสุดก็ต่อสัญญาเพิ่มกับเวนิซุสจูเนียร์ไปได้แล้วด้วยนะสำหรับทางเรอัลมาดริดก็น่าจะประจำการทางด้านซ้ายครับเอ็มบัปเป้นี่ก็เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าส่วนด้านขวาครับเขามองว่าตัวที่จะมายึดหลักเป็นตัวจริงทางด้านขวาได้เลยเนี่ยคือแยนเดียวมันเดที่รอคอนเฟิร์มนะครับว่าจะย้ายตัวมาร่วมทีมเรอัลมาดริดเนี่ยด้วยมูลค่าเท่าไหร่และทุกอย่างมันจะบรรลุข้อตกลงได้เมื่อไหร่นั่นเองนะครับสำหรับในตำแหน่งแบ็คขวานะส่วนคราวๆอื่นๆนะครับก็สำหรับผู้สาประตูลูกครึ่งนะไซออนซูซูกินะครับนี่ก็มีข่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ายูเวนตุสให้ความสนใจนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่น่าเหลือเชื่ออยู่เหมือนกันนะครับนั่นนี่คือทางปารีสแซงต์แชร์แมงครับมาร่วมวงล่าเขาด้วยนะก็มูลค่านะครับที่ทางปาม่าตั้งค่าหัวไว้เนี่ยก็คือ35ล้านยูโร

ไปทางดอนนารุมมาไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเห็นได้ว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยก็โดนทางซาฟอนอฟนะครับลูกสามตัวชาวรัสเซียเนี่ยแย่งมือหนึ่งไปได้นะแล้วก็ในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกกับอาร์เซนอลนะครับซาฟอนอฟนี่ก็ได้ลงเป็นผู้เล่นตัวจริงด้วยนะแล้วก็ช่วยให้ปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าชาเวลียเนี่ยจะย้ายออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าปล่อยชาเวลียออกไปได้เนี่ยก็น่าจะเดินเกมดึงไซออนซูซูกิมาร่วมทีมแบบโอ้โหสุดๆเลยครับสำหรับทางปารีสแซงต์แชงแมงนะแล้วด้วยมูลค่าอย่างที่บอกไป35 ล้านเนี่ยจิ๊บๆเลยสำหรับทางปารีสแซงต์แชงแมงไซออนซูซูกินี่ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้สาประตูลูกครึ่งนะครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่ทำผลงานได้ดีมากๆด้วยในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมานะครับโชว์ซูเปอร์เซฟไปหลายนัดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อายุเนี่ยยังไม่เยอะมากด้วยนะครับสำหรับทางไซออนซูซูกินะถ้าผมจำไม่ผิดนี่ณเวลานี้นี่ก็อายุน่าจะประมาณ23-24หรือเปล่า23ปีเท่านั้นเองนะครับเคยมีข่าวว่าแมนยูให้ความสนใจแต่ณเวลานั้นนี่ก็โดนตั้งค่าหัวไว้สูงอยู่เหมือนกันนะแมนยูก็ไม่ได้ดึงไปร่วมทีมนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปลงที่ไอ้เจ้าเลเมนนะครับผู้สัมตูชาวเบลเยียมนะก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรครับเพราะว่าเซนนี่เลเมนก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยกับการลงเล่นเป็นมือหนึ่งให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะไซออนซูซูกินี่ก็ถือว่าเป็นก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นี่ครับจากอุรวาเลฟไดมอนด์ในญี่ปุ่นเนี่ยไปอยู่กับแซงติดองก่อนนะครับในเบลเยียมนะแล้วก็ย้ายมาอยู่กับปาม่านะครับถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับผู้สับตูสายเลือดบูชิโดคนนี้นะส่วนข่าวๆอื่นๆนะครับนี่ก็มีเควิโกมาแล้วเหมือนกันนะก็เป็นทางบาลาสปอกโก้นะครับ NDI นะย้ายไปร่วมทีมไบเยิร์นมิวนิกนะครับก็โอ้โหต้องบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยเหมือนกันนะครับเป็นผู้เล่นชาวเซเนกัลครับในตำแหน่งมิดฟิลด์นะย้ายมาจากโอ้โหกาบินอสตาครับแล้วก็มาอยู่กับทางบาเยิร์นมิวนิกนะเป็นดาวรุ่งครับวัย18ปีเท่านั้นเองนะสำหรับทาง NDI นะครับบาลาสปอกโก้ NDI ปารีสแซงต์แชร์แมงนี่นอกจากจะมีข่าวกับไซออนซูซูกินะครับนี่ก็กำลังจะได้ตัวเฟรันตอเรสครับฮีโร่ของทีมชาติสเปนนะคนที่ยิงประตูใส่อาร์เจนตินาได้ในนัดชิงนี่ครับเฟรันตอเรสนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเขานี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะสเปนที่ประจนภัยอยู่เหมือนกันนะสำหรับฟาลอนโตเลสนะครับปัจจุบันนี้ก็อายุ26ปีเท่านั้นเองนะจากบาเลนเซียครับก็ย้ายไปอยู่กับทางแมนซิตี้นะแล้วก็มาอยู่กับบาร์เซโลนานะครับตอนอยู่กับแมนซิตี้นี่ก็ต้องบอกว่าถือว่าก็ทำผลงานได้ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะส่วนตัวนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นผลงานเขาตอนอยู่กับแมนซิตี้นะแต่ก็ด้วยความที่ความเป๊ะของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าครับบางทีฟาลอนโตเลสก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้มากสักเท่าไหร่นะก็เลยกลายเป็นว่าเป๊ปก็ปล่อยกลับไปอยู่ในสเปนกับบาร์ซ่านะครับตอนมาอยู่กับบาร์ซ่าเนี่ยถือว่าฟาลอนโตเลสเนี่ยโอ้โหสร้างชื่อขึ้นมาได้ดีเลยนะครับได้รับฉายาจากเพื่อนๆในทีมว่าเป็นฉลามนะฉลามที่โอ้แบบว่าสัญชาตญาณในการล่าเหยื่อนะครับไอฉายาสเปนภาษาสเปนนี่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเรียกว่าฉลามนะแล้วก็รวมไปถึงชาบี้เฮอร์นันเดสนะครับเคยให้นิยามไว้ว่าฟาลันโตเลสเนี่ยมีสัญชาตญาณนักล่าเหมือนฉลามนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับเขามักจะทำประตูสำคัญสำคัญให้กับทีมได้ตลอดนะจำนวนประตูอาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าหลายๆประตูที่เกิดขึ้นจากการยิงของเขาเนี่ยมันก็ส่งผลให้ทีมได้รับชัยชนะนั่นเองสำหรับฟาลอนโตเลสนี่ก็เป็นดาวรุ่งจากบาเลนเซียมาโดยตรงเลยนะครับ

0: ็มูลค่าการย้ายทีมนี่คาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรนะใกล้ๆนี้แหละครับน่าจะได้ official เปิดตัวเต็มที่แล้วสำหรับฟลันโตเลสในการย้ายไปอยู่กับทางปารีสแซงต์แชร์กแมงน่าสนใจครับเพราะว่าฟลันโตเลสเนี่ยนอกจากจะเล่นในตำแหน่งปีกได้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าได้ด้วยนะก็น่าจะมาช่วยลดภาระของทางไอ้เจ้าชื่อเลยนะเดี๋ยวผมขอนิดก่อนนะครับเดเบเล่นะครับอุสมันเดเบเล่ได้ดีเลยแหละนะเพราะว่าอุสมันเดเบเล่เนี่ยปัญหาใหญ่ของเขาคือสภาพร่างกายแหละครับแล้วก็ในฤดูกาลที่ผ่านมานี่ก็จะเห็นว่าเขาก็มีเรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายมาเป็นปัญหาใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยอุสมันเดมเบเล่นะครับแต่ว่ายังไงซักเขาก็คือตัวหลักของทีมก็ตำแหน่งการเล่นคล้ายๆกันครับไปยืนในมุมกว้างเป็นปีกก็ได้หรือว่าไปยืนเป็นศูนย์หน้าในตำแหน่งฟอลส์ไนน์ก็ได้นะครับทั้งเดมเบเล่แล้วก็ทั้งแฟร์นันโตเรสนะก็น่าจะมาเสริมคมให้กับเกมรุกของปารีสแซงต์แชร์กแมงได้ดีเลยนะครับสำหรับแฟร์นันโตเรสส่วนนอกนั้นนะครับก็ลูนี่บัตจี้ครับมีปัญหาการบาดเจ็บ ACL ต้องพัก6ถึง7เดือนเจ้าหนุ่มดาวรุ่งนะครับของบาร์เซโลนาคนนี้นะฤดูกาลที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าลูนี่บัตจี้มีโอกาสได้ลงเล่นค่อนข้างบ่อยอยู่อย่างนะครับย้ายมาจากทางโคเปนเฮเกนในเดนมาร์กนะนะครับสำหรับลูนไอเจ้าลูนี่บัตจี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลงเล่นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้น่าสนใจเลยครับสำหรับทางลูนี่บัตจี้นะครับโอ้โหแต่เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานแล้วก็หนักไปกว่านั้นคืออาการบาดเจ็บบริเวณ ACL เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับเส้นเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะเพราะว่าพอมันมีปัญหาการบาดเจ็บตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลไปถึงการพยุงหัวเข่านะครับในการเดินในการลุกในการนั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะที่แน่ๆคือวิ่งไม่ได้แหละครับเพราะว่ามันไม่มีเส้นเอ็นไขว้หน้าตรงหัวเข่านี่ที่มันรองรับบริเวณกระดูกข้อต่อตรงหัวเข่าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ลำบากในการใช้ชีวิตนะอย่าว่าแต่จะไปออกกำลังกายเลยนะครับยากมากๆอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือกรณีของปารีสแซงต์แชร์กแมงขอย้อนกลับมาหน่อยนั่นก็คือการที่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยให้ความสนใจกับทางแบดลี่บาโคล่านะครับซึ่งตัวนักเตะอย่างแบดลี่บาโคล่าเองก็มีการออกมาพูดแล้วเหมือนกันนะครับว่าก็สนใจจะย้ายทีมไปร่วมทีมลิเวอร์พูลนะ สำหรับบาโคล่านี่ตำแหน่งถนัดก็คือทางปีกซ้ายนะครับผู้เล่นเกมรุกริมเส้นทางปีกซ้ายซึ่งถ้าลิเวอร์พูลได้แบดลี่บาโคล่ามาจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะมาอุดรอยรั่วของปัญหาของลิเวอร์พูลตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาได้เลยนะครับเนื่องจากว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาปล่อยทางหลุยส์ดีอาสไปอยู่กับทางไบเยิร์นมิวนิกแล้วมันก็เห็นผลชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นโคดี้กักโปไปเล่นก็ไม่เวิร์กพอเล่นเวิร์กไปเล่นก็เล่นไม่ดีไม่ได้ตามที่คาดหวังนะครับแล้วก็ยังหาตัวตายตัวแทนในตำแหน่งปีกซ้ายไม่ได้เลยถ้าได้แบลลี่บาคูล่ามาจริงก็น่าจะช่วยทำให้เกมรุกริมเส้นทางด้านซ้ายเนี่ยดีมากขึ้นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือทางอิบราฮิมเอ็มบายนะครับหรือใครจะเรียกว่าเอ็มบายเย่ก็แล้วแต่เลยนะตัวรุกริมเส้นชาวเซเนกัลครับคนนี้เนี่ยตำแหน่งถนัดของเขาคือปีกขวาครับแล้วก็ต้องบอกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็ได้ลงเล่นกับปารีสแซงต์แชร์กแมงอยู่สม่ำเสมอด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง ในการลงเล่นเป็นตัวจริง11ผู้เล่นแล้วก็รวมไปถึงในตำแหน่งตัวสำรองนะแล้วก็ทำประตูได้ประมาณหนึ่งนะครับนะน่าจะประมาณ 6-7 ประตูประมาณนั้นนะครับในวัย18ปีเท่านั้นครับที่เป็น2ผู้เล่นริมเส้นจากปารีสแซงต์แชร์กแมงที่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจทั้งคู่เลยแล้วก็ต้องบอกว่าแพ็กเกจรวม นะครับของ2ผู้เล่นคนนี้ถ้าลิเวอร์พูลจะดึงไปร่วมทีมแล้วจริงๆเนี่ยน่าจะต้องเหยียบ200ล้านปอนด์ต้องมีให้เห็นนะครับเพราะอย่างกรณีของแบรดลีย์บาโคล่าเนี่ยที่เห็นข่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงตั้งค่าหัวไว้ที่140ล้านปอนด์ส่วนเจ้าหนุ่มอิบราฮิมเอ็มบายเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40-60 ล้านนะครับก็รวมๆแล้วก็รวมๆ200ล้านนะถ้าลิเวอร์พูลจะลงทุนกับผู้เล่นเกมรุกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อต้องการประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะแน่นอนครับการได้เอ็มบายมาเนี่ยมันจะมาเป็นการเสริมเกมรุกทางด้านขวาหลังจากที่ปล่อยทางโมฮัมเหม็ดซาลาห์ออกไปนะครับสำหรับผู้เล่นในโอ้โหในปีกขวาของลิเวอร์พูลเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะขาดแคลนอะไรสักขนาดนั้นนะครับโซบอสไลน์ก็เล่นได้ดันเซลดุมฟรีก็โดนดันขึ้นไปเล่นได้เหมือนกันนะครับคอนไอเจ้าหนูคอนดอร์แบดลี่ก็ดันขึ้นไปเล่นได้แต่อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของทั้งดุมฟรีแล้วก็แบดลี่นะครับเจอร์มี่ฟิมปงก็มีให้เห็นโดนดันขึ้นไปเล่นเป็นปีกขวาอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าตำแหน่งถนัดแล้วเนี่ยทั้ง3คนที่พูดชื่อมาเนี่ยดุมฟรีแบ็คลี่แล้วก็ฟิมปงเนี่ยก็เป็นตำแหน่งวิงแบ็คซะมากกว่านะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้เหมาะให้ควรก็ควรจะเล่นตำแหน่งวิงแบ็คนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือโซบอสไลน์ครับที่เล่นทางด้านขวาได้ฟอร์เรนเวียดถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับไอ้เจ้าหนุ่มลีโอเอ็นกูโมฮาก็เล่นได้แต่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของทั้งคู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าได้เอ็มบายมาก็น่าจะลุ้นได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่อายุ18ปีเนี่ยมันก็จะเป็นคำถามอยู่เหมือนกันว่าพร้อมที่จะมาเป็นสำเร็จสำเร็จผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลเลยหรือเปล่ามาแล้วจะมาเป็นตัวจริงได้เลยไหมพร้อมใช้เลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าทางไลโอล่าเนี่ยมีแผนจะใช้งานเขายังไงในกรณีถ้าลิเวอร์พูลดึงไม่ได้จริงๆแต่ณเวลานี้เนี่ยผมมองว่าถ้าจะเอาจริงอ่ะเอาแบดลี่ขออภัยครับไอ้เจ้าแบดลี่บาโคล่ามาก่อนน่าจะดีที่สุดเพราะว่าตำแหน่งทางด้านซ้ายของลิเวอร์พูลเป็นตำแหน่งที่เป็นปัญหามากๆในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับยูโรลีกโฟกัสในค่ำคืนวันนี้นะครับรู้จักเวลาแล้วครับแล้วไว้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับยูโรลีกโฟกัสทาง FM 97 Sports Station ค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัส
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากมี4อย่างนะยากจะเกิดเป็นมนุษย์ยากจะเอาตัวรอดยากจะได้ฟังสัจธรรมและยากกว่าที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ4อย่างเนี่ยเป็นอภิมหายากนะไม่ใช่ง่ายเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มคนสาวนิยมอยู่เป็นโสดญี่ปุ่นนี่เจอปัญหานะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยแต่งงานประเทศมีแต่คนสูงอายุนะญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาใหญ่มากบ้านเราก็กำลังมีปัญหานายกก็รณรงค์นะให้คนหนุ่มคนสาวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกแหละเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุคือคนมีสระเสรีชอบใช้ชีวิตตัวคนเดียวผู้หญิงออกมาทำงานทัดเทียมกับผู้ชายไม่อยากสร้างครอบครัวกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดเป็นคนในยุคนี้ก็ยากมาก2เกิดมาเป็นคนแล้วกว่าจะเอาตัวรอดก็แสนยากเองนะหาอยู่หากินไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ3กว่าจะได้ฟังสัจธรรมคือธรรมะจริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมะเลอะเทอะๆนะพวกตัดกรรมสแกนกรรมเอ็กซเรย์กรรมอะไรพวกนี้เลอะเทอะทั้งนั้นเลยธรรมะแท้ๆที่เป็นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากแล้ว4กว่าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติก็แสนล้านชาติภพเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วท่านมาอุบัติแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้พบท่านนะนี่เราก็ได้เห็นแต่รูปท่านที่เขาถ่ายไว้สมัยโน้นน่ะเนี่ยได้แค่เนี้ยนั้น4ยากเนี่ยเราได้แล้วเนาะเป็นมนุษย์หรือยังชัวร์นะเอาตัวรอดหรือยังคิดว่ารอดไหมรอดไหมและได้ฟังสัจธรรมหรือยังต้องมาหลายๆครั้งถึงจะได้ฟังสัจธรรมพระพุทธองค์เสด็จอุบัติหรือยังอุบัติแล้วแล้วก็ไปแล้ว4อย่างนี้มันเป็นของยากแต่เราได้มาแล้วเราก็โชคดีนะที่ไร่ชนตะวันนั้นเราจะเน้นสัมมาทิฏฐิคู่กับสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ถูกต้อง2 อย่างนี้อยู่ในมรรค8มรรคมีองค์8ข้อที่1เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิการมีความรู้การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตอบได้ว่าทำไปทำไมนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติคือเมื่อลงมือปฏิบัติเราทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องทำไปก็สูญเปล่านั่งไปก็สูญเปล่าเดินไปก็สูญเปล่าเคยมีคนไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นหลวงปู่ดลอัตตุโลว่าหลวงปู่นั่งสมาธิหลวงปู่เห็นเลขไหมหลวงปู่ก็บอกว่า เวลาผู้รู้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมนะท่านไม่นั่งเอาของพวกนั้นหรอกเอามาทำไมนี่เป็นการตอบที่ตรงมากนั่งสมาธินั่งเพื่อเห็นเลขเห็นหวยนั่งไปทำไมมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเราเดินจงกรมเพื่อให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองพูดสั้นๆว่าให้เห็นกิเลสตัวเองเมื่อกี้พวกเรานั่งความง่วงมันมาเราทันเห็นไหมมันมาเหมือนขโมยพอเราเผลอแป๊บหนึ่งนะมันวับมานะพอมันวับปุ๊บเราก็งึบนี่ล่ะนะทันมันไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ให้นั่งอย่างนี้แหละเวลานั่งอยู่มันเป็นความนิ่งแต่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวนิ่งอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวคือเรานั่งแล้วเราเต็มไปด้วยความเข้าจิตเข้าใจเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันง่วงก็รู้เบื่อก็รู้เมื่อยก็รู้ปวดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้ใจไว้ในจรออกจากห้องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็รู้การรู้เท่ารู้ทันสภาวะธรรมอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นไปนั่งแล้วมองหาเลขหาหวยเนี่ยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั่งดูนรกนั่งดูสวรรค์ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะนั่งเพื่อให้รู้ทันกิเลสอันนี้ล่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเข้าใจเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพูดสั้นๆมารู้แล้วก็ละรู้แล้วเราไม่เอาอะไรหรอกรู้ก็เพื่อรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพอเราไปรู้มันเข้านั้นสภาวะธรรมต่างๆมันดับลงโดยอัตโนมัติสมมติจู่ๆเราโกรธถ้าเราขยับเข้าไปดูปุ๊บตัวโกรธมันจะลงต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเราสตรองนะเวลาความโกรธมันขึ้นมาแล้วมันแน่นไปหมดถ้าเราหลับตาแล้วกลับไปดูนั่งนิ่งๆสังเกตมันถ้าสติเราเข้มแข็งมันจะลงวุบวุบวุบวุบต่อหน้าต่อตาฉะนั้นการเจริญสตินี่มันจึงช่วยให้เรามีเซลฟ์คอนโทรลคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากใครก็ตามที่ทำงานในภาคบริการสังคมต้องฝึกอย่างนี้เยอะๆนะเพราะในชีวิตจริงนั้นเราถูกกระทบกระทั่งเยอะมากกระทบคนนี้นะเดี๋ยวคนนั้นมากระทบคนนี้มากระเทือนคนนั้นมากระแซะแต่ละวันนี้เราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีนี้เจอคนเป็นหมื่นๆแสนๆคนต่อวันใจก็ยังใสดังกระจกนั้นเวลาที่เรามาฝึกอย่างนี้เราไม่เน้นไปดูคนอื่นหรืออย่างอื่นดูจิตดูใจของเราแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ขยับมาเดินก็ได้เลือกเอาอิริยาบถไหนที่ทำแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะถ้านั่งแล้วมันไม่ไปไหนเลยเพราะนั่งแล้วมันนิ่งนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดนิ่งเป็นปีๆเลยไม่มีปัญญาสักอย่างเลยอย่างนั้นได้มาแต่มาดไม่ได้เนื้อหาสาระถ้ามันนั่งแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ฉลาดขึ้นมานะไม่เอาขยับมาเดินในการนั่งในการนิ่งนั้นมันจะต้องมีตัวรู้อยู่ในนั้นนะนิ่งอยู่รู้อยู่เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอบึงใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำเขียวมรกตนิ่งถ้าเราทอดตามองลงไปที่ก้นบึงใหญ่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตแหวกว่ายไปมาอยู่ในนั้น มีสิ่งมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวมีกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายอยู่ชั้นล่างสุดของบึงนั้นแต่เหนือผิวน้ำนั้นไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าเรานิ่งต้องนิ่งอย่างมีความเคลื่อนไหวหมายความว่านิ่งแล้วรู้ไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆเหมือนสิงโตเห็นถ้าเรานิ่งแล้วรู้คือรู้กายรู้ลมหายใจเวทนาคือรู้ความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์ๆสุขๆบ้างรู้จิตก็คือรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไปเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ธรรมอาการที่มันสำแดงขึ้นมาทางกายของเราเป็นความทุกข์เป็นความอึดอัดเป็นความโดดเดี่ยวเป็นความง่วงเหงาหานอนเป็นความรู้สึกอยากกลับบ้านอึดอัดขัดข้องหรือบางทีมีพรายมากระซิบที่ข้างหูว่าลุกไปเข้าห้องน้ำสิ11โมงแล้วเดี๋ยวก็จบละนั่นน่ะพวกนี้ระวังนะนี่ล่ะเขาเรียกว่าสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะที่เราจะดูมันก็มีแค่นี้ฉะนั้นนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนี่แหละคืออารมณ์ของการภาวนาตัวปัญหาของนักภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือตัวเผลอคิดมันคิดไปแล้วเราไม่ทันนะตัวเนี้ยตัวปัญหาใหญ่ของพวกเรานะทำยังไงอ่ะคิดขึ้นมาก็ไปดูความคิดเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์อย่าไปห้ามมันนะบางคนมันคิดขึ้นมาแล้วโกรธเองเพราะพยายามไปห้ามความคิดความคิดมันก็เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ำมันก็ไหลธรรมชาติของความคิดมันก็คิดเราอย่าไปห้ามมันแต่ให้เราสังเกตมันพอเราสังเกตมันความคิดนั้นก็ดับลงความคิดมันเหมือนหนูถ้าเจอสติคือแมวนะมันจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยมันหนูนี่มันอยู่ในโพรงถ้ารู้ว่าแมวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะรับรองเขาไม่ออกมาหรอกความคิดเหมือนกันถ้าสติเรายังดีอยู่ความคิดไม่เกิดพอความคิดไม่เกิดก็มีแต่ความรู้สึกหรือตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนเราจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างรวดเร็วมากนี่คือรู้อารมณ์ปัจจุบันคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปตระหนักรู้ตรงนั้นรู้แล้วละนะรู้แต่ไม่ปรุงนะปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บโอ้โหน่ะมันไม่ทันแล้วเดินจงกรมอยู่ดีๆได้ยินเสียงนกเผลอไปคิดนกอะไรนะเรียบร้อยใจไปอยู่กับนกนนเมื่อคืนโยมคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอกมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังโยมนะออกมาเดินอยู่คนเดียวเห็นพระจันทร์สวยมากน่ะหลุดจากเท้าไปอยู่บนดวงจันทร์นู่นน่ะจิตอ่ะเห็นไหมนี่คือเราไม่ค่อยทันอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ดีๆพระจันทร์สวยหลุดขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมจิตไปเกาะกับอะไรก็ใจก็ไปอยู่กับอันนั้นเราก็หลุดทันทีมีโยมคนหนึ่งมาบอกคืนแรกนะโยมไปเข้าห้องน้ำกำหนดดีมากเลยพอไปหน้าห้องน้ำเจอหิ่งห้อยใจไปอยู่กับหิ่งห้อยลอยเข้าสวนไปเลยเห็นไหมว่ามันหลุดตลอดเวลาฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่คนส่วนใหญ่มันจะหลุดนะตาพาหลุดหูพาหลุดนะจมูกพาหลุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราหลุดเรารั่วได้ตลอดเวลาแต่ตรงไหนที่เราหลุดเรารั่วตรงนั้นใช้เป็นอารมณ์ของธรรมะได้เห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังได้กลิ่นอยู่ก็รู้ว่าได้กลิ่นสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัสนะเห็นไหมรั่วตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นแหละนั่นแหละอารมณ์ของการภาวนาเมื่อเช้าโยมมาบอกพระอาจารย์โยมเดินไปทานข้าวอ่ะกำหนดไปนะดีมากเลยนิ่งเอาไปถึงตรงนั้นเห็นแม่ค้าลำไยเอาลำไยมาวางรู้สึกตัวไอตีเต็ดเข้าปากเรียบร้อยหลุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเจริญสติคือรู้อยู่พยายามรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินนะ พูดง่ายๆว่ายืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดเราตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลานะรู้แล้วไม่ปรุงรู้ก็แค่รู้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรารดน้ำอ่ะเรารดน้ำให้ต้นไม้เราเติมน้ำเติมความเย็นเข้าไปเขาก็จะสดชื่นรุ่นเย็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นนะพอกิเลสมาปุ๊บเรามีเซฟทีคัตมันเตือนอัตโนมัติฝึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วยอมใจมีชีวิตที่สดชื่นรื่นเย็นและเบาสบายมากยิ้มทุกวันเลยคนมีสติเนี่ยอารมณ์ดีทั้งวันนะคนขาดสติเนี่ยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดตื่นเช้ามายังผิวปากอยู่ดีๆเดินออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดสะสมสะสมวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคลิกของเราผู้รู้จึงว่าบุคลิกคือผลรวมของการเผลอคิดฟังให้ดีนะเราเผลอคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นท่านจึงเตือนว่าจงระวังความคิดเพราะคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเราจริงหรือไม่จริงลองคิดสิเช่นเราจะมาภาวนาที่ไร่เชิญตะวันเราต้องคิดก่อนไหมทั้งหมดมันถูกออกแบบมาแล้วในความคิดของเราฉะนั้นในแต่ละวันเราออกแบบสารพัดในหัวของเรานี้แล้วเราเสพคุ้นความคิดชนิดไหนมากที่สุดความคิดชนิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราต้องระวังให้ดีๆนะคิดถึงสิ่งใดมากๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกนี้หมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัวปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะเนี่ยอยู่กับตัวรู้อยู่กับผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเห็นไหมคุ้นชินกับสิ่งใดเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่เราจะคุ้นให้ดีๆนะไป follow Facebook ใครอ่ะนะระวังให้ดีนะตามทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวได้เข้ามาทุกอย่างเลยนะ Instagram ก็เหมือนกันนะเราเสพสิ่งใดวันหนึ่งนะเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุดป้อนสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อสู่ตัวสู่กายสู่จิตของเราพระพุทธองค์เรียกวิธีนี้ว่าเป็นการป้อนอาหารใจอาหารนั้นมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือการปรุงแต่งของเรามันเป็นอาหารของใจนะ food for the heartอาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณก็หมายความว่าอาหารที่เกิดจากการรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเรากินอาหารกายทุกวันเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวต้มที่นี่เห็นไหมเป็นข้าวต้มที่มีเผือกมีมันมีถั่วมีโยมหลายคนมาฝากชมแม่ครัวว่าข้าวต้มที่นี่โอ้โหอุดมไปด้วยธัญพืชอร่อยและดีต่อสุขภาพดีต่อใจเห็นไหมพระอาจารย์นั่งฉันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่ดีนี่คือออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารกายนะเราเลือกสรรอย่างดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานเชิญครูโยคะหัวเราะมาสอนดีไหมดีต่อใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดีต่อใจแล้วดีต่อกายไหมเมื่อวานเราจึงได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจเนี่ยคำว่าดีต่อใจก็คืออย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่ดีๆเหมือนกับที่เราป้อนอาหารกายให้กับกายของเราฉะนั้นทุกๆวันเรากินอาหารกายพร้อมกันนั้นเราก็กินอาหารใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องอาหารใจนะไปมุ่ง ไปมองไปใส่ใจแต่อาหารกายยิ่งทุกวันนี้เกิดกระแสกินคลีนใช่ไหมกินคลีนคืออาหารกายเนี่ยเลือกคลีนที่สุดเลยแต่พออาหารใจปุ๊บกินแต่ของสกปรกอ่ะบางคนนะโพสต์ลง Facebook กินคลีนอยู่คลีนแต่คำพูดคำจาที่ออกมานั้นสะท้อนว่าอาหารใจเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นจังฟู้ดทางสมองเป็นอาหารขยะทางสมองเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารออกมานั้นเต็มไปด้วยความหยาบคายเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนแต่พอไปดูการดูแลร่างกายนั้นเลือกกินคลีนทุกอย่างแต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางวิญญาณ นั้นเต็มไปด้วยความโสมมฉะนั้นการกินคลีนทางกายมันไม่พอมันต้องกินคลีนทางจิตด้วยอะไรคืออาหารของจิตก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละคืออาหารของจิตแล้วธรรมะมันก็มีเยอะเราจะเอาอะไรดีล่ะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายหรอกเอาสัก 2-3 อย่างก็พอเช่นสติก็คือความรู้สึกตัวความตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยป้อนความรู้สึกตัวให้ตัวเองยืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเติมตัวรู้เติมความตื่นรู้ให้กับจิตจิตก็จะหายหลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยฉะนั้นเติมปัญญารู้เท่ารู้ทันชีวิตและสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอมีปัญญาอย่างนี้ปั๊บเวลาเผชิญกับความทุกข์ความทุกข์มันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่รู้เท่าทันไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแรงกระแทกมันสูงมากระดับ9ริกเตอร์นั่นเกิดสึนามิในชีวิตเมื่อวานโยมคนหนึ่งพาลูกมากราบพระอาจารย์ที่ร้านกาแฟลูกทำแก้วตกแตกแม่ด่าลูกจะไม่มีดีเลยแก้วน้ำนั้นน่ะตั้งอยู่หน้าอาตมานะอาตมาไม่พูดอะไรสักคำทันทีที่แก้วแตกเพ่งจิตอาตมาก็สอนว่าของมันแตกกันได้แล้วมันก็แตกเรียบร้อยแล้วเราน่ะเจ้าของแก้วเราไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คุณแม่นั้นโวยวายใส่ลูกจนลูกร้องไห้ทำให้เด็กไม่ประทับใจการมาวัดครั้งแรกนะอย่าไปรีบด่าเขานะเพราะแม่ปัญญามาไม่ทันถ้าปัญญามาทันเขาไม่ด่าลูกหรอกเพราะของมันแตกอยู่แล้วอ่ะในครั้งพุทธกาลวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรไปฉันภัตตาหารเพลบ้านโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันกำลังนั่งฉันอยู่ดีๆสาวใช้ยกข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วด้วยความตื่นเต้นนางก็พลาดถ้วยชามตกแตกพลิ้งข้างหน้านั้นสาวใช้ตกใจมากพระสารีบุตรหันมาดูโยมไม่ต้องกังวลนะถ้วยนี้ชามนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมชาติว่าจะต้องแตกเป็นธรรมดาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพระโสดาบันและเป็นผู้หญิงก็เรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลนะโยมเข้าใจดีว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาแล้วมันก็แตกไปแล้วอุบาสิกาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องห่วงโยมหรอกวันเนี้ยสายลับเอาจดหมายมาแจ้งโยมว่าสามีโยมกับลูกถูกฆ่าอยู่ที่ชายแดนโยมยังไม่เสียน้ำตาหยดเลยก็พวกเขาก็เหมือนถ้วยแบนนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสารีบุตรก็โมทนานะโยมนะนี่คือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลนะเขาคุยกันอย่างนี้ คือมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันนะเป็นอาหารของใจฉะนั้นถ้วยแตกชามแตกเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วสามีถูกฆ่านะนางอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ถวายเพลต่อไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเกิดมาก็ตายนี่คือปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญามาเติมเข้าไปเป็นอาหารใจของเรานะพอมีปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์ระดับ9ริกเตอร์เนี่ยระดับก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่อาตมาภาพกำลังนำยมคณะหนึ่งชมไร่ชนตะวันอยู่ลูกศิษย์ก็แวบมาดักข้างหน้ากระซิบพระอาจารย์อาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพบวชให้พระอาจารย์นะเสียแล้วก็เป็นพี่เขยคนโตของพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชเนนบวชพระให้พระอาจารย์พระอาจารย์นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเมื่อวานแกยังอยู่กับพระอาจารย์อยู่ยังถวายภัตตาหารเช้าอยู่แล้วก็ลากลับไปบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าบนเขาที่สวนยางบนเขาแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นลูกศิษย์แวบเข้ามาก็มากระซิบพระอาจารย์มาพระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์เสียแล้วครับพระอาจารย์ก็ตระหนักรู้แต่ไม่ได้บอกญาติโยมแล้วก็นำชมไร่อีก1ชั่วโมงต่อมาจนจบแล้วก็โทรไปเช็คว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงตั้งแต่นาทีที่รู้ข่าวจนถึงนาทีที่โทรศัพท์ไปเช็คพระอาจารย์ก็กลับมาดูใจของตัวเองมันเต้นโครมครามไหมเสียอกเสียใจไหมมันขึ้นหรือมันลงก็เห็นว่าใจมันทรงอยู่ตรงนั้นแหละมันทรงอยู่มันไม่ขึ้นมันไม่ลงเพราะอะไรก็เพราะว่าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคอร์สภาวนาที่นี่ทุกครั้งจะต้องมีการเรียนเรื่องมรณสติภาวนาเราเทศเองเราสอนเองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะจิตมันก็ทรงตัวอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้เป็นฐานรองรับอยู่แล้วว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาดับแล้วมันก็ตระหนักรู้พอรู้เท่าทันธรรมชาติอันเป็นธรรมดาอย่างนี้การกระแทกระดับ8ริกเตอร์9ริกเตอร์ระดับก่อให้เกิดสึนามิในชีวิตของเรานะมันไม่เกิดมันเป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปคลื่นมันมาเป็นลูกพอไม่มีฝั่งให้กระทบมันก็เบาลงสึนามิเนี่ยมันจะเกิดแรงมากนะถ้ามันมีฝั่งรออยู่ข้างหน้านะมันเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไล่มาเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรขวางมันอยู่มันก็จะอ่อนตัวลงหายไปแต่พอมันมีฝั่งรอปะทะอยู่นี่มันกระแทกตูมมวลของพลังมหาศาลก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าเสียหายเช่นเดียวกันในจิตในใจของเรานะถ้าเรามีแต่ฝั่งคือมีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นนะเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาสึนามิเกิดทุกทีไปแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะมันจะมีแต่สุญญากาศสึนามิแห่งความทุกข์ที่มันเคลื่อนมาพอมันไม่เจอฝั่งแห่งอวิชชามันก็หายไปเองนี่คือประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณและเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงเช่นรู้ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ท่องไว้ทำความเข้าใจไว้นี่คือคาถากันน้ำตาไหลนะคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาไปเราก็บอกเออไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญาหรืออีกตัวหนึ่งที่เราควรจะป้อนให้ใจของเราก็คือเมตตาฉะนั้นที่นี่เราพาแผ่เมตตาบ่อยมากนะปลูกฝังเมตตา มื่อเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจใจเราจะเย็นเราจะโกรธยากธรรมชาติของจิตคือมันจะรับอารมณ์ได้ทีละเรื่องถ้าในขณะนั้นเรามีเมตตาประจำอยู่ความโกรธไม่อยู่ถ้าความโกรธอยู่เมตตาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตจะรับอารมณ์ทีละเรื่องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเราก็ต้องเลือกเอาอารมณ์ที่ดีที่สุดให้มาอยู่ในจิตในใจเราปลูกฝังเมตตาลงไปมันแผ่เมตตาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าล้วนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันฝึกอย่างนี้บ่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นองค์รวมของเมตตาเราไม่ต้องแผ่เพราะเมตตาจะเป็นเราและเราก็เป็นเมตตาผู้ที่มีเมตตาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็เหมือนทานน้ำพุที่มีแต่ความสดชื่นรื่นเย็นอยู่ข้างในอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นบานสะพรั่งอยู่ใกล้สัตว์นะสัตว์ก็ยินดีปรีดาวิ่งเข้าหาเราอยู่ใกล้คนคนก็รู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้อยู่ใกล้คนที่มีแต่เมตตาในทำนองกลับกันถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะวันหนึ่งเราร้อนไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็หน้าบึ้งพอคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเรานะอารมณ์เราปรวนแปรไหมอารมณ์เราก็ปรวนแปรละในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายผีเข้าผีออกเนี่ยนะลูกน้องเป็นไงมันคงทางอารมณ์ไหมลูกน้องก็จะแปรปรวนตามเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราฝึกเมตตาอยู่เสมอเรามีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนใจเย็นเราสดชื่นรื่นเย็นคนอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นบ้านทั้งหลังนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเมตตาบ้านหลังนั้นก็เย็นใน Facebook ก็เหมือนกันใน Instagram ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเป็นคนใจเย็นก็จะโพสต์จะเขียนแต่สิ่งที่อ่านแล้วเย็นนะคนที่มา follow ก็เย็นแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนพูดแต่คำหยาบคายคนฮาร์ดคอร์ประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในนั้นเห็นหรือยังฉะนั้นเราจะต้องดูแลกายของเราถ้าเรากินคลีนทางกายเราต้องกินคลีนทางวิญญาณป้อนธรรมะเข้าไปป้อนสติความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เข้ามาทางความคิดคิดมากๆทุกข์มากคิดน้อยๆทุกข์น้อยนะไม่คิดเลยคืออยู่กับรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาหยุดคิดก็หยุดทุกข์ป้อนปัญญาความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นป้อนเมตตากรุณาก็มีจิตใจที่สดชื่นรื่นเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ไพรระหงคือมีความร่มมีความรื่นร่มรื่นนะสดชื่นรื่นเย็นนี่คืออาหารใจของเราฉะนั้นหัวใจของการภาวนาก็คือเพื่อให้เรานั้นมาดูมารู้มาเติมอาหารใจของเราให้ใจของเรานั้นมีอาหารที่มีคุณภาพสูงถ้าใจของเรามีอาหารที่มีคุณภาพสูงเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอย่างแนะนำพวกเราว่าเรียนรู้การป้อนอาหารใจซะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาอาตมาภาพไม่ได้ผุนผันเข้าห้องน้ำนะตื่นนอนขึ้นมาอาตมารู้สึกตัวอยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่ตรงนั้นแหละสัก5นาทีเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัววันนั้นก็ดีทั้งวันพอเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนปิดไฟหัวเตียงเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ตามดูตามรู้ต่อไปแล้วก็หลับไปพร้อมอารมณ์นั้นบางวันเมื่อเราฝันแม้กระทั่งในฝันเราก็ยังฝันว่าเรากำลังตามดูลมหายใจอยู่มันตามเข้าไปฝึกถึงในฝันนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนมีความเคยชินที่ดีทุกๆวันนะเราจะป้อนสิ่งดีๆให้เราทุกวันเลยพอในเนื้อในตัวในจิตในใจเราเนี่ยมีอาหารที่มีคุณภาพสูงเวลาใครมาหาเราเราก็จะปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณภาพที่สูงเราก็พูดดีกับทุกคนปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคน และคนที่มาใกล้เราครบเขาก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไปจากเราเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานั้นต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตเราลองดูนะคนที่เป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตชั้นดีนะอยู่เฉยๆคนก็ไปหาใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าในดงนะถนนหนทางก็ไม่ดีคนก็บุกป่าฝ่าดงไปหาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นองค์รวมของคุณภาพจิตชั้นดีความรู้ความรักเมตตากรุณาสติปัญญารวมอยู่ที่ท่านคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่บางคนนั้นในกายในจิตเป็นศูนย์รวมของอาหารคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยขยะความคิดเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเต็มไปด้วยความยึดติดถือมั่นเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนคนอย่างนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมากไม่มีใครอยากไปใกล้เลยเขาไม่ดึงดูดเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนอันตรายไม่มีใครอยากไปยุ่งฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยป้อนธรรมะเข้าไปยิ่งธรรมะมีความละเอียดมีความประณีตมีความสูงส่งเพียงไรจิตของเราก็จะโคจรอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นเพียงนั้นและเมื่อจิตของเราโคจรอยู่ในภพภูมิที่สูงคนสูงสูงในระดับเดียวกันกับเราจะไหลมาหาเราเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้มาหาเราเราอยากได้คนอย่างนั้นมาหาอยากให้คนอย่างนี้มาหาแต่ไม่มาหาเลยไอ้ที่มาหาเรามีแต่คนแย่ๆทั้งนั้นเลยรู้ไหมก็เพราะว่าบุคลิกภาพข้างในของเรานะมันดึงดูดได้แต่คนระดับนั้นเพราะจิตคุณยังด้อยพัฒนาอยู่เมื่อเราพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่หลั่งไหลมาหาเราจะกลายเป็นคนที่สว่างสวัยเหมือนเรามีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมือนเรามีใจคอที่สงบสดชื่นรื่นเย็นเหมือนเราพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าดีจะดูดดีร้ายจะดูดร้ายในบาลีท่านใช้คำว่าโคจะไปหาโคบัณฑิตจะไปหาบัณฑิตนะลองสังเกตดูคนที่ชอบอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูดกันไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือถ้างั้นเราอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนเราต้องทำยังไงทำตัวเองนะให้ดึงดูดคนดีๆก่อนด้วยการยกระดับคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราให้สูงเพราะคุณภาพกายคุณภาพจิตสูงเดี๋ยวคนที่เราตั้งสเปคไว้ระดับเดียวกันนะก็จะมาหาเราได้แล้วแต่ถ้าเราเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยยกกายยกจิตให้สูงเลยอยากได้คนดีอยากได้ของดีแต่ข้างในนั้นต่ำมากขยะหมักหมมเต็มหัวไปหมดคนทำนองเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันคนสปีชีส์เดียวกันจะไหลมาหาถึงแม้บางครั้งข้างนอกจะแต่งตัวดีมากแต่คุณภาพข้างในดูไม่จืดเนี่ยฉะนั้นแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงแต่แรงดึงดูดนั้นมันไม่ได้เกิดจากการคิดเฉยๆคุณคิดคุณทำคุณได้คิดเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นถ้าเราฝึกตนให้เป็นยอดคนนะยอดคนจะมาหาเราฝึกตนให้อุดมไปด้วยธรรมะคนมีธรรมะจะมาหาเราฝึกตนให้เป็นคนมีศีลคนมีศีลจะมาหาเราฝึกตนให้มีปัญญาคนมีปัญญาจะมาหาเราเห็นหรือยังทุกอย่างที่คุณเรียกร้องต้องการนะคุณต้องเรียกร้องจากตัวเองเป็นคนแรกฝึกตนก่อนนะฝึกตนก่อนและจากนั้นสิ่งดีๆที่เราปรารถนาทั้งหมดก็จะไหลหลั่งทางทนมาหาเราเองเนี่ยวิธีการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือทุกวันป้อนอาหารใจซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสูงให้ตัวเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็ภาวนาแล้วก่อนนอนก็ภาวนาแล้วระหว่างวันที่นั่งต้อนรับขับสู้ญาติโยมในระหว่างวันเนี่ยพระอาจารย์ฝึกเมตตาตลอดเวลาคนมาหาให้เข้าพบหมดนะมาหาทุกวันนะมีทุกวันนะที่ไหนก็ตามนะตื่นมาแต่มาเจอทุกวันนะคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายมูเสร็จแล้วถ่ายเดียวถ้าหลับตาก็ถ่ายซ่อมใหม่ไม่เคยว่าใครเลยนะเพราะนี่คือการฝึกเมตตาของเราพระอาจารย์ก็ฝึกเมตตาทุกคนแล้วคนดีๆคนที่มีเมตตาเหมือนกันก็มาหาเราเห็นไหม รู้หรือยังว่าทำไมคนบางคนถึงเจอแต่สิ่งดีๆคนบางคนทำไมถึงเจอแต่สิ่งแย่ๆเพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งที่ดีและจะดูดสิ่งที่แย่มันอยู่ข้างในเรานี้คนมีธรรมะนะคนที่มีธรรมะก็จะไหลมาหาคนใจดีเหมือนกันก็จะไหลมาหาคนมีปัญญาคนที่ฝักใฝ่ในปัญญาก็จะไหลมาหาฉะนั้นเราอยากได้คุณภาพของเพื่อนของเราหรือคนที่รายล้อมเราเป็นคนยังไงเราทำตัวอย่างนั้นก่อนพุทธองค์จึงตรัสว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นท่านโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ฝึกจากตนเองเรียกร้องจากตนเองป้อนสิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อหนังมังสาและชีวิตจิตวิญญาณของเราพอเรากลายเป็นมนุษย์พันธุ์ดีเป็นเวนัยสัตว์นะเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจแล้วเดี๋ยวมนุษย์สปีชีส์เดียวกันมาแล้วนะทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็แห่กันมาเนี่ยยังไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนหรอกฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะไหลมาหาและสิ่งดีๆก็จะไหลมาหาโชควาสนาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโชควาสนาบารมีเกิดขึ้นจากการที่เราทำตนให้เป็นภาชนะทองรองรับคุณงามความดีถ้าเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นภาชนะทองรองรับไว้ซึ่งคุณงามความดีแล้วสิ่งนี้เองก็จะดึงดูดคุณงามความดีอื่นๆมาหาเราดึงดูดคนชนิดเดียวกันเข้ามาหาเราและนี่แหละคือหลักแห่งพลังดึงดูดที่แท้จริงฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะมาเป็นเครือข่ายของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองเอาไว้เสมอนอกจากในแต่ละวันพระอาจารย์ป้อนอาหารใจด้วยการเจริญสติแล้วในห้องนอนของพระอาจารย์เต็มไปด้วยหนังสือพระอาจารย์อ่านพร้อมกันหลายเล่มนะหนังสือชั้นยอดทั้งนั้นเลยมีไม่รู้กี่พันเล่มอ่านเรียงเป็นตับเลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบขึ้นมาอ่านอ่านวรรณกรรมชั้นดีดีต่อสมองฝึกจิตตภาวนาอย่างดีดีต่อใจสมองต้องกินอาหารสมองใจต้องกินอาหารใจกายต้องกินอาหารกายฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราดูซิว่าเราป้อนอาหารกายเนี่ยเป็นอาหารคุณภาพสูงไหมป้อนอาหารสมองสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราฟอลโล่อยู่ดีต่อสมองไหมและใจของเรามันสูงกว่าสมองมันเป็นจิตวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะขั้นละเอียดอีกขั้นหนึ่งอาหารของสมองก็คืออาหารชั้นดีที่ทำให้เรากลายเป็นนักคิดชั้นยอดศักยภาพของสมองเนี่ยมันไปได้แค่การคิดแต่ศักยภาพของจิตนั้นไปได้ไกลถึงขั้นตื่นรู้ฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องป้อนอาหารกายชั้นดีทานออร์แกนิกฟู้ดนะที่นี่ได้ทานตลอดและอาหารสมองล่ะได้ฟังธรรมะชั้นดีและอาหารจิตวิญญาณล่ะได้ฝึกจิตตภาวนาถ้าในหนึ่งวันท่านจัดเมนูให้กายให้สมองและให้จิตทำอย่างนี้นะในหนึ่งเดือนท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงและจะกลายเป็นคนใหม่ที่น่าชื่นชมมากฉะนั้นเมื่อเรากลับบ้านไปนะไปเซตเมนูให้ตัวเองใหม่แต่ละวันอาหารกายควรจะกินอะไรอาหารสมองควรจะอ่านอะไรควรจะฟังอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาอาหารสมองจาก YouTubeเนาะก็ไปหาที่มันดีๆหน่อยคลิปดีๆหน่อยใน YouTube Temple นะหาคลิปดีๆมาดูนะคลิปเลอะๆเถอะๆอย่าไปมาดูเลือกเอาฉะนั้นก็อาหารทางวิญญาณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นักคิดนักปราชญ์เลือกที่ดีๆคุณภาพสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพี้ยนๆเลอะๆเถอะๆเยอะไปหมดใน1วันกินอาหารกายชั้นดีอาหารสมองชั้นดีอาหารจิตชั้นดีทำหนึ่งเดือนท่านเป็นคนใหม่ เราจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนอกจากป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจแล้วทำอะไรอีกว่างเมื่อไรให้ถือโอกาสนั้นมาภาวนาเมื่อวานเมยอมคนหนึ่งเอารถใหม่มาให้เจิมอาจารย์สอนวิธีเจิมยอมเจิมแบบใหม่นะทำยังไงครับเดินวนรอบรถ3รอบเวลาจะขึ้นรถทำไมครับจงกรมเรียกสติเพราะรถที่คุณกำลังจะขับออกจากบ้านอาจนำพาคุณไปสู่จุดหมายก็ได้

ทำตามแบบงงๆแต่ดีแกบอกงงๆแต่ดีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกเอาเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่าเพิ่งติดเครื่องยนต์อาตมาบอกนั่งหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนแกก็ทำตามแบบงงๆตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ทจากนั้นติดเครื่องสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยอย่าเพิ่งออกตามดูลมหายใจอีกนะแล้วตมาก็บอกแกว่าเอานะพร้อมยังครับอย่าเพิ่งไปมันยังไม่จบอะไรอีกครับพระอาจารย์ถ้ามีคนมาขับปาดหน้าโยมอย่าโกรธให้โยมชะลอรถลงจอดข้างทางก็ได้แล้วประนมมือขึ้นแล้วพูดกับเขาโมทนาด้วยนะให้เขาล่วงไปก่อนไม่ต้องขับตามไปแล้วไปเคาะประตูเขาแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอนั่นรนหาที่ตายอย่าทำเช่นนั้นใครมาปาดหน้าเราให้คิดว่าเขาคงรีบมากพูดว่าโมทนาด้วยนะใจเย็นๆแนะนำอย่างนี้ปั๊บอาตมาให้แกขับรถรอบไร่ชนตะวันเขามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมันว่างๆวงๆหน่อยนะอาจารย์จะไม่เซ็นอะไรหน่อยหรือแกก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาก็เลยเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เขียนว่าอย่าประมาทแกบอกโอเคอย่างนี้ค่อยมั่นใจธรรมดาของใหม่มันยังไม่ติดแต่อีกสักพักอาตมาเชื่อว่าจะติดฉะนั้นช่วงนี้ใครให้อาตมาเจิมรถอาตมาสอนแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอาไปทำนะนี่คือชีวิตประจำวันอย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตจงหลอมรวมชีวิตและธรรมะเข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันคุณมีชีวิตอยู่ที่ไหนจงให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำที่วัดปฏิบัติธรรมทำลงไปที่เนื้อที่ตัวของเรานะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็ทำตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าเมื่อกลับไปแล้วเอาการเจริญสติใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมของชีวิตซักผ้าอยู่ก็เจริญสตินะคุยโทรศัพท์อยู่ก็เจริญสติถ้าไม่มีสติมันจะยุ่งเหมือนโยมคนหนึ่งรีดผ้าอยู่แล้วรับโทรศัพท์รีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลพอโทรศัพท์มาอีกครั้งยกเตารีดขึ้นมาแนบทีนี้ไม่ใช่ฮัลโหลแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติตลอดเวลาพุทธองค์จึงตรัสว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกสถานการณ์สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีชีวิตอยู่ที่ไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเติมตัวรู้เข้าไปตระหนักรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันของเราจะกลายเป็นวันแห่งการเจริญสติทำทุกวันให้เป็นวันเจริญสติทำทุกกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการเจริญสติทำได้อย่างนี้เมื่อไรภายใน3เดือนเท่านั้นเองเราเกิดใหม่ทันทีแล้วเราจะได้เห็นคุณภาพชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเมื่อ10ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนใจร้อนมากแต่พอเราไปฝึกกรรมฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนไปพลิกมากลายเป็นคนใจเย็นอดได้ทนได้รอได้ถอยได้ยอมแพ้ได้ซึ่งถ้าเป็น10ปีก่อนหน้านั้นเรื่องอย่างนี้อาตมาทำไม่เป็นนะใครมาพูดอะไรขัดหูนี่พูดเราจะสวนทันทีเลยเดี๋ยวนี้ให้คนมานั่งพูดอะไรเลอะเทอะให้เราฟังเป็นชั่วโมงแล้วก็ฟังฟังอย่างสงบมีความสุขคนฉลาดมาพูดเราก็ฟังคนฉลาดน้อยมาพูดเราก็ฟังนะพอใจมันเย็นแล้วมันรับได้ทั้งหมด
ความทุกข์ในชีวิตมันก็น้อยลงน้อยลงน้อย

0: ลงนี่คือผลของการเจริญสติเมื่อสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะหายไปเท่านั้นสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้นสติกับความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาผกผันซึ่งกันและกันและเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสติน้อยมากพื้นที่ในชีวิตของคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าคุณมีสติมากนะพื้นที่ในชีวิตของคุณก็มีทุกข์น้อยลงสติมากทุกข์น้อยสติน้อยทุกข์มากยึดเป็นหลักอย่างนี้ถ้าอยากมีสุขไหมอยากมีสุขก็ฝึกสติไว้เยอะๆนะฝรั่งในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาสอนกันว่าบริโภคมากๆสุขมากๆใช่ไหม Greed is good ความโลภเป็นของดีใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเป็นของดีสันตุถีปรมังทนังทุกวันนี้เราวิ่งตามฝรั่งวิ่งตามบริโภคนิยมทุนนิยมกระตุ้นให้บริโภคมากๆเพราะเชื่อว่าบริโภคมากสุขมากมันไม่ใช่อาตมาเห็นคนที่มีของบริโภคอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะมากมายก็ยังไม่มีความสุขอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นอยากหาความสุขอย่าไปวิ่งอ้อมอย่าไปเข้าหาความสุขด้วยวิธีโค้งเข้าหาความสุขวิธีตรงคือเจริญสติขึ้นมากระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำพรรษาอยู่ในเรือนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาพอสติเพิ่มขึ้นความทุกข์มันลดลงเองและคุณไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกคุณฝึกสติอย่างเดียวความสุขจะเป็นของแถมที่เขาพร้อมที่จะกำนันให้เราโดยอัตโนมัติฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝากพระธรรมสั้นๆ สำหรับชุบชูจิตใจพวกเราให้เป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านด้วยการเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจและทำทุกที่ที่เรามีชีวิตอยู่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรานำไปบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจนการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันขอให้เราทุกคนรอเลี้ยงการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแม้คอร์สภาวนาจะสิ้นสุดลงแล้วก็อย่าไปทิ้งเราแค่ลาจากอารามแต่ไม่ได้ลาจากธรรมะก็ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นดุ่นเย็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนากิจจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสธนช.ขอให้ประชาชนพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้พื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและตำบลดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมดำเนินโครงการไข่ไทยช่วยไทยจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ายังมีไข่ไก่จำหน่ายทุกวันและสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้โดยปริมาณยังเพียงพอต่อความต้องการขณะที่กระแสข่าวการส่งออกไข่ไก่จนทำให้เกิดภาวะขาดตลาดยังไม่ได้รับการยืนยันขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปริมาณราคาและการกระจายสินค้าพร้อมให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษภายใต้โครงการไข่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10 รวมถึงประสานห้างค้าส่งและค้าปลีกจัดโปรโมชั่นและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งจัดหาไข่ไก่จากแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบพื้นที่ใดมีไข่ไก่ไม่เพียงพอหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมจะเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีไข่ไก่เพียงพอและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดประกาศเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารเรือไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
12: นายวรวิชชาญชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยว่าบริษัทเพิ่มช่องทางรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้มากขึ้นและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสกับเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้สะดวกซึ่งเรือไฟฟ้าที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3เส้นทางหลักค่าโดยสาร30บาทตลอดสายได้แก่สายสีเขียวจากสยามเจริญนครถึงพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงจากสาทรถึงพระนางเกล้าและสายสีน้ำเงินจากท่าน้ำนนท์ถึงวัดวรจัญญาวาสผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานประจำท่าเรือหรือบนเรือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบวงเงินแล้วสามารถเลือกใช้ฮอปการ์ดโดยมีโปรโมชั่นค่าโดยสารเรือสูงสุด40บาทต่อวันหรือเดินทางเชื่อมต่อทั้งรถและเรือสูงสุด50บาทต่อวันนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00
4: น.นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFMFacebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมครับวันนี้ครับจะมีนัดฟังคำพิพากษาคดีดังก่อนหน้านี้ก็คือคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ครับคดีนี้มีผู้ต้องหาจำเลยคนสำคัญก็คือผู้บริหารของ Forex นายอภิรักษ์โกธิแล้วก็มีคนดังที่เป็นดาราอย่างสาวิกาชัยเดชหรือว่าพิงกี้แม่พิงกี้พี่ชายของพิงกี้ด้วยนะครับมีจำเลยทั้งหมดรวม24คนครับคดีนี้เนี่ยในบรรยายฟ้องของอัยการที่ฟ้องศาลเนี่ยระบุว่าวันที่24พฤศจิกายนปี58ถึงวันที่8กันยายนปี63พวกจำเลยร่วมกันหลอกลวงประชาชนโดยการโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปให้มาร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์และก็เฟซบุ๊กที่ชื่อ Forex 3D และใช้ชื่อกองทุน Forex 30จำเลยที่1ที่มีจำเลยที่2ที่มีจำเลยที่1ดำเนินการอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพเป็นผู้ทำการลงทุนแทนผู้ลงทุนสามารถลงทุนเริ่มต้นที่500ดอลลาร์สหรัฐต่อมามีการเพิ่มทุนขั้นต่ำเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ตกประมาณ 50,000 บาทนะครับไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศเพียงแต่ขอให้ผู้ร่วมลงทุนฝากเงินเข้ามาก็สามารถที่จะรอรับเงินกำไรปันผลได้เลยมีการประกันเงินต้น 100% ไม่มีการขาดทุนมีผู้หลงเชื่อ 9,800 กว่ารายนะครับเอาเงินมาลงทุนกับจำเลยกว่า 2,400 ล้านบาทท ทั้งที่ความจริงพวกจำเลยไม่ได้มีการนำเงินไปลงทุนอะไรทั้งสิ้นและไม่มีการประกอบกิจการซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศตามที่กล่าวอ้างครับฉะนั้นวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับศาลอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ครับมีข่าวเรื่องนักการเมืองตบตำรวจที่นครศรีธรรมราชคือข่าวนี้มันเริ่มมาจากโลกออนไลน์คนที่เป็นอสตรอาสาสมัครตำรวจได้โพสต์ข้อความในทำนองที่ว่านักการเมืองบ้านใหญ่เป็นอดีตรัฐมนตรีนะก็พอที่จะเดาๆออกนะว่าเป็นใครไปร่วมงานศพแล้วก็ไม่พอใจตำรวจที่เป็นรองผู้กำกับคนหนึ่งของโรงพักทุ่งใหญ่นะครับแล้วก็ไปตบตำรวจอ้างว่าไม่ไปช่วยหาเสียงนะฮะซึ่งประเด็นนี้หนึ่งทางฝ่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นใครมีความสัมพันธ์กับใครขอให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาถัดมามีข้อมูลมาจากผู้กำกับสถานีตำรวจทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะบอกว่าตนเองไม่ได้รับรายงานเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายจากรองผู้กำกับสืบสวนคนที่เป็นข่าวและไม่มีประชาชนคนใดเข้ามาแจ้งความว่าพบเห็นเหตุการณ์นี้เมื่อได้สอบถามข้อมูลกับรองผู้กำกับสืบสวนโดยตรงเจ้าตัวก็ยืนยันชัดเจนว่าเรื่องถูกทำร้ายร่างกายไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดรวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้รู้จักกับอดีตรัฐมนตรีคนดังกล่าวเป็นเครือญาติกันมีความสนิทสนมเคารพนับถือกันเป็นพี่น้องกันและเมื่อผู้ที่อ้างว่าถูกกระทำเป็นผู้ให้ข้อมูลก็ยืนยันเช่นกันก็จำเป็นต้องรับฟังข้อมูลของเจ้าตัวเพราะเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในเพราะตนเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวครับอ้าวนี่ทางภูมิกับบอกว่าถามรองภูมิกับแล้วไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะเป็นเพราะอะไรไม่รู้แหละคราวนี้คนที่ถูกเพ่งเล็งในเรื่องนี้นี่นะครับก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณชัยชนะบอกว่าผมไม่ได้ตบไม่ได้ทำอะไรเลยผมกับรองผู้กำกับก็สนิทสนมกันเจอหน้าก็พูดคุยตามปกติไม่รู้ว่าข่าวออกมาได้อย่างไรนี่ทางนี้ว่าอย่างนี้นักข่าวเขาถามว่าเหมือนจะพุ่งเป้ามาที่คุณชัยชนะนะครับคุณชัยชนะก็บอกว่าเกิดมาเป็นแทนก็อย่างนี้แหละนะเขาชื่อแทนนะฮะชื่อเล่นนะครับเรื่องนี้ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์หนักพอสมควรนะครับโดยเฉพาะคนในแวดวงตำรวจทั้งตำรวจเก่าและตำรวจปัจจุบันนี่แหละครับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อวันที่12กรกฎาคมมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมาอีก1คนครับท่านผู้ฟังครับเป็นรายที่38เป็นผู้หญิงชื่อนางสาวสายไหมเสียชีวิตเพิ่มมาเป็นรายที่38 ในขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับเสียชีวิตเพิ่มแล้วนะครับเสรีพิสุทธิ์จะไปศาลบุรีรัมย์วันที่17สิงหาคมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทโพสต์ข้อความว่าวันที่17สิงหาคมต้องไปศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพราะศาลจะเริ่มไต่สวนคดีที่คุณเนวินชิดชอบเป็นโจทก์ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าต่อให้มีอำนาจวาสนาอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็สิ้นสุดไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกครับทั้งผมยังคาดการไว้ล่วงหน้าอีกว่าคุณเนวินคงจะไม่มาศาลแต่จะส่งทนายมาขอเลื่อนคดีไปก่อนเพราะขณะนี้ผมแง้มหน้าไพ่ให้ดูคร่าวๆว่าผมมีหลักฐานอะไรบ้างคุณเนวินจะสู้ไหวไหมหรือจะถอยไปตั้งหลักก่อนก็เป็นดุลพินิจของคุณเนวินก็แล้วกันการที่คุณยังยื้อยุดยังไม่คืนที่ดินให้การรถไฟนั้นผู้ที่รับหน้าเสือรับผิดชอบครั้งนี้คือคุณอนุทินชาญวีรกูลคนใกล้ชิดคุณนั่นแหละคุณจะใจดำเอาแต่ได้โดยไม่คำนึงถึงคุณอนุทินและครอบครัวเลยหรือที่จะต้องมารับผิดชอบร่วมกับคุณในการกระทำครั้งนี้วันที่17หวังว่าคงได้พบคุณเนวินที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์นี่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์โพสต์ข้อความครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของคุณฉลองเรี่ยวแรงรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติตามระเบียบไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วคุณฉลองข่าวก็บอกว่าปรับตัวในเรือนจำได้ดีนะครับท่านผู้ฟังครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดมีข่าวการเสียชีวิตของอดีตรัฐมนตรีอดีตอธิบดีกรมการปกครองคุณประมวลรุจนะเสรีครับคุณประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองครับได้ถึงแก่อสัญกรรมนะฮะมีกำหนดลดน้ำศพวันที่14สิงหาคมวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคมแล้วก็ศพจะอยู่ที่วัดชลประทานครับศาลา18นะครับคุณประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเอาละครับท่านผู้บังคับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เซียนเศรษฐกิจ
7: วิเคราะห์สุด
8: ๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 ถึง 4:00 นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็น เฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: 6:22 น.กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังข่าวใหญ่ช่วงนี้เป็นเรื่องที่เขาจะควบคุมปืนครับแล้วประเด็นก็ดราม่าในโซเชียลคนเด่นคนดังก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วครับโดยเฉพาะประเด็นที่นายกพูดถึงเรื่องการควบคุมปืนใครที่มีปืนเก็บไว้ในบ้านเอามายิงโจรก็ถือว่าผิดก็เป็นประเด็นร้อนล่ะครับวันนี้เริ่มจากนายกอนุทินหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวใหญ่ว่าอนุทินสั่งคุมเข้ม10 ล้านกระบอกหรือใบอนุญาตปืนชี้ครบ3 ปีให้ยื่นต่ออายุใหม่นายกอนุทินท่านบอกว่าประเด็นที่ระบุว่าห้ามยิงโจรในบ้านและกลายเป็นกระแสดราม่าจนเกิดความเข้าใจผิดเนี่ยบอกว่าหลักการสำคัญคือพยายามที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าปืนนี่ไม่มีประโยชน์กับใครถ้าถูกใช้เมื่อไรไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัยหรือเห็นควรแก่เหตุอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตนเองไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจเพราะถ้ามีเหตุเช่นนั้นมีการยิงไม่ว่าจะเป็นการยิงคนที่ประสงค์ร้ายอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องถูกตั้งข้อกล่าวหาก่อนแล้วก็ไปว่ากันในศาลผมสื่อสารสั้นไปนิดนึงแต่จุดประสงค์และเจตนารมณ์คือไม่อยากให้พวกเราอยู่ใกล้ปืนเพราะไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่ถูกอาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
9: ตอนนี้ใครก็พกปืนไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบพกอีกแล้วในประเทศไทยใบพกทุกใบในประเทศไทยณขณะนี้หมดอายุหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถพกปืนได้แล้วนะครับ
10: เห็นว่าลูกพักหลายคนก็เหมือนมีแบบสะสมปืนด้วยอย่างนี้ค่ะท่านนายก
9: นั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาก็เขาก็ชี้แจงทรัพย์สินของเขามาใช่ไหมแต่ก็ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมคราวนี้มันยุ่งป่ะยุ่งคราวนี้ยุ่งสำหรับมันก็จะยุ่งสำหรับ อนาคตของพวกเขาเลยใช่ไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริยธรรมที่จะต้องถูกห้ามลงสมัครเลือกตั้งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเปล่าวันดังที่ดีที่สุดก็คือแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างทั้งนั้นเองไม่มีอะไร
10: ทำตามกฎหมายยกเลิกป.3นี่คือซื้อไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะใครก็ตามถูกไหม
9: ครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10 ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70 ล้านคนเองเนาะ
11: หาได้ตายแค่นี้
12: เยอะก็ใช่มากเกินความมากที่หัว
13: เขาเข้าใจผิ
9: ดไม่มีเข้าใจผิดหรอกครับหลักสำคัญก็คือพยายามให้ผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใครถ้ามันถูกใช้เมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุควรแก่เหตุอะไรก็แล้วแต่ผมแจ้งเขาว่าควรแก่เหตุแล้วนะแต่ต้องไปพิสูจน์ในศาลนะครับไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง ไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุเช่นนี้ขึ้นโดยมีการยิงไม่ว่ายิงอะไรยิงคนที่จะมาประสงค์ร้ายอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ไปหลุดในศาลผมอาจจะสื่อสารสั้นไปนิดหนึ่งแต่จุดประสงค์เจตนารมณ์ก็คือไม่อยากให้พวกเราเนี่ยอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะว่ามันไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับทั้งคนที่ถูกอาวุธปืนหรือคนที่ใช้อาวุธปืนเลยคนที่ถูกอาวุธปืนก็บาดเจ็บเสียชีวิตคนที่ใช้อาวุธปืนก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลถามว่าแล้วมันกว่าจะหลุดกว่าจะมีคำพิพากษาว่าอ้อเข้าใจแล้วคุณทำมันเป็นเหตุมันเอาไว้ป้องกันตัวเองนะฮะแล้วก็มันควรแก่เหตุแล้วเนี่ยคุณต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลไปประกันตัวไปทำอะไรต่างๆมากมายก็ผมก็ได้แต่พูดเตือนสติกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าใครจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อนะเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายไม่ได้ไปไหนกฎหมายไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าอย่าใกล้ปืนดีที่สุด
5: นั่นคือนายกรัฐมนตรีอนุทินครับอ้าวทีนี้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ปืนเนี่ยนักข่าวก็ไปถามเหมือนกันครับอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์หน่วยงานของท่านที่กำกับดูแลที่มีความจำเป็นกับคดีความอย่าง DSI เนี่ยนักข่าวก็ถามรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าตามระเบียบภายในมีบางส่วนที่พกปืนได้แต่ว่าต้องมีใบพกพาแล้วก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เอาถามว่าพอมีนโยบายแบบนี้ออกมาท่านกำชับอะไรเป็นพิเศษไหมครับพลตำรวจโทรุทธพลก็ต่อว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากก็เป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีอาวุธปืนทั้งในส่วนของราชการในการเบิกจ่ายและปืนส่วนตัวแต่ว่าต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนนะนี่รัฐมนตรียุติธรรมเอ้าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ท่านก็อธิบายในส่วนของคนที่อยู่ในการกำกับดูแลของท่านโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั้งหลายเนี่ยฟังเสียงของคุณสุชาติชมกลิ่นครับ
14: ของการสะสมของอดีตนะมันไม่ใช่เรามันก็เป็นเรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็เป็นนักกีฬาด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะมันเป็นการสะสมของความเหมือนผู้ชายทั่วไปชอบพระชอบอะไรคล้ายๆกันนะครับผมว่าเรามันอยู่ที่คนที่เรามีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่านะครับเราก็มันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นถูกไหมครับเพราะเราคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างใช่ไหมครับ
15: ว่าหล
14: ัง
15: จากน
14: ี้
15: ก็
14: ตอนนี้ก็ต้องตามนโยบายท่านนายกอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าที่เรามีเราก็มีไว้เพื่อสะสมแล้วเพื่อการกีฬานะฮะใช่ไหมครับเราก็จริงๆแล้วการเรียนรู้ของการที่ผ่านมาคือเราก็สะสมมาตั้งแต่เรายังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วก็มันก็มีมาเพราะว่ามันก็มีความชอบเป็นความชื่นชอบมากกว่านะครับ
15: ก็เวลากำชับพวกทีมงานติดตัวยังไงเพราะว่า
14: คือผมไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนตัวนี้เราก็มีแค่เจ้าที่ตำรวจซึ่งสามารถพกพาได้เท่านั้นเองถูกไหมครับซึ่งโดยกฎหมายแล้วตำรวจเจ้าที่ผู้พิทักษ์ตามกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะพกได้อยู่แล้วถูกเพราะว่าใบป .12 ใบพกเขาก็ไม่มีให้เขาไม่ได้ออกให้ตั้งหลายรัฐบาลแล้วนะฮะแล้วก็ เชื่อว่าทุกคนที่มีอยู่ก็หมดอายุก็หมดแล้วล่ะที่ไปพกพาที่เหลือก็ไม่มีใครที่จะมีได้นอกจากเจ้าที่ตำรวจซึ่งเขาปฏิบัติหน้าที่นะแล้วก็
15: จะไปกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงหรืออะไรอย่างเงี้ย
14: เขาก็ทรวงผมไม่มีแล้วครับอ๋อต้องอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็ต้องเป็นมีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เขาต้องไปปะทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับนะฮะแต่ข้าราชการทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะพกพาได้อยู่แล้วนะฮะเจ้าที่มันก็โดยพกพาโดยมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วครับเหมือนกับตำรวจหรือทหารเนี่ยใช่ไหม
15: ทำไมต้องตีไปไหนมาไหนกังวลใจอะไรไปทำงานหลายพื้นที่หลายเดินทาง
14: อ๋อไม่ครับเราไม่ได้ไปทำร้ายใครนะครับเขาจะมาทำร้ายอะไรเราอะครับนอกจากเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่เราถ้าเขาจะทำร้ายเราก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของเราไปก็แค่นั้นเอง
5: คุณสุชาติชมกลิ่นครับส่วนพรรคภูมิใจไทยก็เตรียมร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้วครับไทยโพสต์เขาพาดหัวว่าภูมิใจไทยวัยจัดชงกฎหมายปืน100มาตราประชาชนปลอดภัยขึ้นคุณสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ใน Facebook ครับข้อความระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธในชื่อกฎหมายนะครับเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขมี100กว่ามาตรานะครับคุณสุภชัยได้อธิบายเหตุผลว่ากฎหมายเดิมเนี่ยมันบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2549นะครับเฮ้ย2490ครับ2490บอกบังคับใช้มาเป็นเวลานานไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตรามีความไม่เหมาะสมกับการสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่มีความไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับอันนี้คุณสุภชัยใจสมุทรครับมีมุมมองของทางฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเอามาพาดหัวใหญ่ว่าประชาธิปัตย์ฉะยับรัฐบาลเซตซีโร่ปืนเกาไม่ถูกที่คันคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คุณพงศกรขวัญเมืองครับบอกว่าแม้นโยบายนี้ดูจะมีความตั้งใจดีเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในสังคมแต่ในความเป็นจริงกำลังสร้างความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของพลเมืองไทยเป็นเรื่องที่น่ากังวลยิ่งต้องยอมรับความจริงว่าปืนเถื่อนหรือปืนไทยประดิษฐ์หาซื้อได้ง่ายทางออนไลน์ที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าโลกออนไลน์ควบคุมได้ยากก็ไม่ควรเป็นเหตุเป็นผลที่จะปล่อยปละละเลยหรือยอมจำนนต่อปัญหาเพราะเท่ากับเปิดทางให้ตลาดมืดค้าปืนเติบโตอย่างเสรีผลกระทบโดยตรงก็คือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยทุกวันเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายไม่มีอาวุธแต่โจรกลับซื้อปืนเถื่อนได้ตามใจชอบแล้วเราจะฝากความหวังเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไว้กับใครคุณพงศกรบอกว่าขอเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยการทลายเครือข่ายปืนเถื่อนออนไลน์แบบถอนรากถอนโคนบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงดีอีและตำรวจไซเบอร์เอาจริงเอาจังกับการกวาดล้างเพจหรือกลุ่มออนไลน์ซื้อขายปืนเถื่อนพร้อมทั้งกดดันแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้ลบคอนเทนต์เหล่านั้นแบบเด็ดขาด ก่อนที่สังคมไทยจะตกอยู่ในภาวะที่คนร้ายถืออาวุธปืนเหนือกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พงศกรขวัญเมืองครับฟังมุมมองความเห็นของนักกฎหมายอย่างทนายเดชากิติวิทยานันท์หน่อยทนายเดชาจะมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงครับ
16: ถึงเรื่องดราม่าของนายกที่บอกว่านะครับไม่อยากให้คนไทยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับปืนให้อยู่ไกลๆกับปืนแล้วก็จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องปืน10ล้านกระบอกในประเทศและนายกก็พูดเพลินไปหน่อยว่านะครับการใช้อาวุธปืนเนี่ยแม้กระทั่งในบ้านของเราเนี่ยถ้ามีโจรบุกเข้ามาในบ้านเนี่ยเอาปืนไปยิงโจรตายเนี่ยเราก็มีความผิดนะครับนะแกพูดอยู่แค่นี้แกพูดไม่หมดไงเลยก็คนก็ออกมาด่านายกกันเต็มไปหมดรับทัวร์รับอะไรกันเยอะแยะไปหมดวันนี้ท่านนายกออกมาแก้ข่าวขยายผลนะครับแกบอกว่าแกอาจจะพูดสั้นไปเจตนาคือไม่อยากให้คนเข้าใกล้อาวุธปืนเพราะมันอันตรายนะครับวันนี้แกบอกว่าถ้าใครไปยิงโจรตายในบ้านนะครับตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับหลังจากนั้นก็คนที่ยิงโจรตายก็ต้องไปสู้คดีในชั้นศาลและก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลว่าใครผิดใครถูกนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุศาลท่านก็ยกฟ้องไม่มีความผิดพิสูจน์ไม่ได้ก็ได้รับการลงโทษก็ต้องเดือดร้อนในการสู้คดีต่อไปผมในฐานะนักกฎหมายนะครับก็ขออนุญาตให้ความรู้ว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดเป็นเรื่องจริงท่านนายกพูดเป็นเรื่องจริงนะครับว่าถ้าเราไปยิงโจรตายในบ้านเราก็ถูกดำเนินคดีอยู่แล้วครับนะครับนะข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับแล้วถ้าเกิดเราจะต่อสู้คดีว่าป้องกันตัวเราก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลอันนี้เรื่องจริงครับนะครับแต่ว่าการที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นนายกสมาคมตลกนะครับในการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งนั้นท่านก็ต้องระมัดระวังคำพูดด้วยความเคารพนะครับนะครับนะครับท่านนายกนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องพูดให้หมดว่าการยิงโจรในบ้านนั้นต้องพอสมควรแก่เหตุถ้าเกินสมควรแก่เหตุเช่นนะครับยิง1นัดเขาล้มลงไปกองกับพื้นแล้วยิงต่อ20นัดอย่างนี้เกินสมควรแก่เหตุหรือพอยิงปังเขาวิ่งหนีแล้วไล่ตามออกไปซ้ำเขาอย่างนี้ก็ฆ่าคนตายโดยเจตนาครับอาจจะมีบันดาลโทสะอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นนายกเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่นายกสมาคมตลกจะพูดจะอะไรต้องคิดให้รอบคอบนะครับคนก็มาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองว่าไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายนายกไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายไม่แปลกแล้วเพราะแกจบวิศวะแต่ว่าเวลาจะสื่อสารเนี่ยเราเป็นนายกต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเป็นห่วงทัวร์มันลงเยอะ
5: ทนายเดชากิติวิทยานันท์ครับขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay ครับหรือว่าติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตแต่ละแห่งก็ได้ครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็แยกขยะครับคัดแยกออกมาขยะอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปซึ่งจะมีผู้มารับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับรับซื้อถึงชุมชนท่านหมู่บ้านท่านนั่นแหละครับบริษัท West Buy Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลจากท่านก็จะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาอันที่สองก็คือเมื่อเขาลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องจ่ายค่าขยะในราคา60บาทที่เป็นอัตราใหม่ของกทม.จ่ายแค่20บาทต่อเดือนเท่าเดิมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือข้อดีของการร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมที่สำคัญที่สุดก็คือจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
17: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
18: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
19: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
20: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
0: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
21: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มาถึงข่าวเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้หนังสือพิมพ์ Daily News เขาพาดหัวใหญ่ว่าโกงสอบสอถอรับ 8,000 บรรจุ 15,000 อะไรกันนี่มีอัตราที่ประกาศรับ 8,000 คนแต่ว่าบรรจุไป 15,000 คนเอามาจากไหนอ่ะอันนี้มาจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับคณะกรรมการชุดนี้มีรองนายกปกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานได้ส่งผลการสอบเสนอนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วครับแล้วในผลการสอบของคณะกรรมการชุดที่มีคุณประกรณ์เป็นประธานเนี่ยระบุอย่างนี้ครับผลการตรวจสอบพบช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอนครับเกือบทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การกำหนดอัตราว่างการอนุมัติจัดสอบการจัดทำ TOR การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบการตรวจคะแนนการประกาศผลไปจนถึงการเรียกบรรจุนี่คณะกรรมการพบว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเนี่ยอนุมัติอัตราว่างสำหรับการสอบ 8,548 อัตราแต่มีการบรรจุจริง 15,520 อัตราครับอนุมัติให้จัดสอบ 8,500 บรรจุจริง 15,500 กว่าอัตราครับจึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนการจัดทำ TOR พบว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทเนี่ยมอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ TORและกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่กรรมการย้ำว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้กสทพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากยังมีหน้าที่กำกับและรับผิดชอบต่อการกระบวนการจัดสอบนอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างนำงานตรวจผลสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการและมีการทำสำนวนข้อมูลผลสอบเพิ่มอีกหนึ่งชุดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า เป็นการเสี่ยงต่อการทุจริตและควรตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานนี้คือพบความผิดปกติของผลคะแนนสอบโดยผลการตรวจคะแนนของผู้รับจ้างช่วงทันทีหลังจากสอบภาคกและภาคขไม่ตรงกับผลที่ประกาศจากการตรวจสอบทางดิจิตอลฟุตพริ้นท์และคำให้การของผู้เกี่ยวข้องพบหลักฐานการสั่งการและประสานให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลผลสอบหลายครั้งโดยมีทั้งการแก้คะแนนผู้สอบตกให้เป็นผู้สอบได้และการเพิ่มคะแนนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วซึ่งส่งผลต่อลำดับบัญชีและโอกาสได้รับการเรียกบรรจุนี่คะแนนผ่านอยู่แล้วแต่อยากได้คะแนนเยอะๆมันจะได้บรรจุเร็วไงคณะกรรมการระบุว่าเป็นความบกพร่องร้ายแรงและการมอบหมายหรือประสานกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่และอำนาจให้แก้ไขผลสอบที่มีการประกาศแล้วเป็นพฤติกรรมผิดปกติและทุจริตอย่างชัดแจ้งรายงานยังวิจารณ์ด้วยว่ากสทไม่ได้มีการตรวจไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดผลสอบอย่างเพียงพอก่อนรับรอง

0: บวนการทุจริตกสทยังดำเนินการเรียกบรรจุต่อก่อนจะมีคำสั่งชะลอการบรรจุในภายหลังโดยคณะกรรมการเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติและสะท้อนปัญหาในระบบการสั่งการและบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการคณะกรรมการยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งทางอาญาทางปกครองและด้านมาตรฐานทางจริยธรรมพร้อมตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่าพฤติการมีลักษณะทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจนพร้อมเสนอให้ทบทวนว่ากสทควรจัดสอบต่อไปหรือไม่เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อระบบกสทและระบบการจัดสอบได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากยังจัดสอบต่อต้องปรับกลไกและโครงสร้างให้มีธรรมาภิบาลและระบบควบคุมที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผลสอบเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำคะแนนและบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคกอและขอใหม่จากฐานข้อมูล OMR คัดแยกผู้ที่มีหลักฐานว่าถูกแก้ไขคะแนนโดยมิชอบทบทวนการรับรองเพิกถอนการขึ้นบัญชีหรือการบรรจุผู้ไม่มีสิทธิ์รวมถึงติดตามเรียกเงินเดือนและค่าตอบแทนคืนหากเป็นกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับนอกจากนี้ยังเสนอให้สำนักงานข้าราชการพลเรือนจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตสอบเข้ารับราชการเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครและป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีประวัติทุจริตกลับเข้าสู่ระบบราชการและยังเสนอให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ TOR มาตรฐานกลางสำหรับการจัดสอบครอบคลุมความปลอดภัยระบบ IT การคุ้มครองข้อมูลการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงการจัดทำ Audit Logและระบบตรวจสอบเปลี่ยนแปลงคะแนนแล้วก็ระบุว่าให้สำนักงานกพ.คณะกรรมการปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามฐานความผิดและบทลงโทษการทุจริตสอบข้าราชการคณะกรรมการเสนอให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตส่งให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าต่อนายกรัฐมนตรีทุก3เดือนนี่คือสาระสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีรองนายกปกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานครับเอาทีนี้มท.4ยันไม่มียื้อเวลาเดินหน้าส่งข้อมูลสอบท้องถิ่นให้ปปช.ตรวจสอบคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่มีการยื้อเวลาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกำลังจัดทำและส่งให้ปปช.ดำเนินการทั้งหมดฟังเสียงของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับ
1: จริงๆไม่ได้ยื้อครับนะครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนนะครับโดยเฉพาะที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยนี่ต้องชื่นชมและต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากนะครับเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.นะครับในส่วนของตัวแฟลชไดรฟ์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับในการ สำเนาเพื่อเอา

0: ในการตรวจสอบนะครับตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานนะครับตามกระบวนการนะครับท่านอาจจะมองว่ามันช้าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนทำงานนะครับเราไม่ได้แบบว่านั่งวิจารณ์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้อย่างเร็วที่สุด
1: เขามีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเราอาจจะมีการพยายามที่จะปกป้องใครอะไรตรงนี้คร
0: ับ ไม่ปกป้องหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันเปิดออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ที่ก็เห็นในรายละเอียดก็บอกว่าการไปถอดถอนคน 5,925 คนเนี่ยเป็นการไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฮะเราแก้ในทุกจุดที่เราสามารถแก้ได้นะครับหลังจากนี้ก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะยื้อต้องการที่จะปกป้องคนจริงๆเนี่ยมันจะไม่มี 5,000 6,000 ชื่อนี่ออกมาแน่ๆนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่จังหวัดทั้งหมดแล้วนะครับมีการซักซ้อมทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะมีการไปใช้วิธีการจ้างเหมาให้กับบุคคลที่ทุจริตการสอบนะครับอันนี้ทางกรมส่งเสริมเองก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่านะครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่นะครับให้มีการเข้มงวดในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าข่ายในเรื่องของการกระทำความผิดด้วยนะครับส่งไปทั้งหมดแล้วฮะ
1: การที่เขาออกมาระบุแบบนี้ครับมันจะทำให้แบบว่าภาพในการตรวจสอบเนี่ยมันดูความน่าเชื่อถือไหมครับ
0: ไม่ละครับไม่ละครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่าในการตรวจสอบในการทำงานเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบนะครับแต่ว่าเราก็ยืนยันว่าเราก็มีการทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่มีอะไรอยู่ข้างในทั้งสิ้นนะครับ
2: คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเรื่องของประธานกสทช.นายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์นี่ท่านก็ยังคงยืนยันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอยู่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมงานวันแม่แห่งชาติที่สนามหลวงนักข่าวถามเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจยังไงฟังเสียงของคุณหมอสรณะประธานกสทช.หน่อยครับ
3: ครับผู้รู้กฎหมายเขาบอกว่าอาชีพมันก็ไม่ได้มีข้อยกเว้น
4: ใช่ครับ
3: ต้องรวมทั้งหมดนะครับที่ขาดคุณสมบัตินะครับ
4: ต้องตอบวิชาชีพที่ขัดและแย้งนะครับก่อนที่ผมจะโปรดเกล้าเนี่ยการรักษาของใกล้ผมเนี่ยมันทำให้มันกระทบอะไรกับกสทช.ผมไม่คิดไม่ออก
3: แต่ว่าแผนของหมอหลังจากนี้ก็ไม่ถอยหลังยังอาจจะเดินหน้าหรืออยู่นิ่ง
4: ไม่ผมไม่มองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับ
5: มีที่บอกว่าจะตัดสินใจค่ะช้อยมันมีกี่ครั้ง
4: ด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับครับขอบคุณครับ
2: คุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ครับช่วงนี้ก็ยังมีฝนนะครับก็เป็นผลมาจากมรสุมที่พาดผ่านนะครับกรมอุตุบอกว่าวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีตกหนักในบางแห่งครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้ครับเวลาหมดนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี
1: ้ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึง8เหรียญทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
3: ก็ได้เรียนย้ำโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมคราวนี้มันยุ่งอ่ะในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใคร
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธ
4: ใบอนุญาตควรจะมีอายุหรือเปล่าใบอนุญาตครอบครองปืนเพราะปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีอายุมันยาวเลยก็ท่านนายกก็สั่งการเมื่อวานว่าควรจะมีอายุนะแล้วก็เสนอแนะว่าควรจะเป็น3ปีนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเอาไปศึกษาเลยนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไง